0: และทุกช่องทางออนไลน
1: ์วันใหม่วาไรตี
2: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
3: งานเลี้ยงอาหารกลางวันสามปีก่อน
4: ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะคนร้ายคือมันจะทำให้หายไปจากวงการฟูลคอร์สของแกรนด์เมซุงโตเกียวไม่ต้องเดินทางไกลก็คุ้มค่าที่จะทานหรือเปล่าคะ
5: ฉันก็จะทำให้แกรนด์เมซุงโตเกียวไม่มีวันได้ดาวเอาดาวเป็นของขวัญให้คุณลินโกไม่ได้เลยนะ
4: สามดาวค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องให้ได้สามดาว
6: มาถึงแล้วสินะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณลินโกและนี่คือรายชื่อร้านที่ได้สามดาวในปีนี
7: ้สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคนหาชิเมยุฮง
0: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.ไปจนถึงเวลา 15:30 น.ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
4: แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: คือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับ
1: ที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสวครั้งนี้นะครับพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการไปตีความว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันแยกขาดจากกัน

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
1: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้วันที่7กันยายนแล้วหลายคนจับตา20วันหลังจากนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความเข้มข้นและต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างน้อย4เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวันนี้จะมีการประชุมเรื่องของงบประมาณปี70แต่หลายคนมองว่าการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจจะกลายเป็นเหมือนการซักฟอกแบบย่อยๆ
0: ครับ
1: อาจจะมีความเข้มข้นดุเดือดหยิบยกในหลายประเด็นขึ้นมาโจมตีรัฐบาลที่อาจจะมีการบริหารงานที่ผิดพลาดและในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่อาจจะต้องมีการลงถนนวันนี้ก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะ
0: เพราะว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลจะแถลงข่าววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนไปในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารคุณสนธิก็เคยจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายๆกันนี้ตอนนั้นเป็นเวทีที่ไปกอดกับคุณจตุพรพรหมพันธ์น
1: ่ะ
0: แต่ว่าการชุมนุมหรืออะไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยแม้คนจะมาเยอะทีเดียวแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงกับส่งผลสะเทือนอะไรมากมายเพราะสุดท้ายรัฐ

0: บาลคุณแพทองทานก็ออกจะสะดุดขาตัวเองซะมากกว่ารอบนี้รัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณสนธิมาแล้วครับประกาศจะแถลงข่าววันนี้ทวงคืนประเทศไทยจากทุนเทาทั้งหลายพี่ประจักษ์ครับบางคนบอกว่าคุณสนธิเก่าแล้วเป็นนักกิจกรรมเป็นสื่อที่ไม่เก่าแล้วแต่เอาเข้าจริงคุณสนธิถึงจะบอกว่าเก่าแล้วมีอายุเนี่ยเรื่องของกิจกรรมการเมืองไม่ธรรมดาเสมอมานะครับ
1: ต้องไปถามคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการลงถนนแล้วก็ขับไล่รัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรสุดท้ายก็จบลงที่รัฐประหาร
0: ครับ
1: ครั้งนี้คุณสนธิกลับมาอีกรอบหนึ่งความจริงคุณสนธิเคยประกาศเมื่อปี67หลายคนคงจะจำได้ภารกิจสุดท้ายก็คือพามวลชนลงถนนขับไล่รัฐบาลเพียงแต่ว่าครั้งนั้นยังไม่ได้ลงถนนขับไล่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมาจะเอเอาในช่วงรัฐบาลของคุณอนุทินวันนี้จับตาดูท่าทีของคุณสนธิโดยเฉพาะยิ่งการกำหนดทิศทางนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนักวิชาการหลายตัวหลายคนแม้จะมีบางส่วนบอกว่าเรื่องของการจุดม็อบเนี่ยมันอาจจะไม่ติดหรอกเพราะว่าต้องใช้เงินทุนมหาศาล
0: ครับ
1: แต่ว่าในมุมของนักวิชาการบางคนบอกว่าอย่าดูแคลนคนชื่อสนธิลิ้มทองคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับทำกิจกรรมบนท้องถนนสมัยนี้ถ้ายึดเอาโมเดลความนิยมในช่วงหลังๆนะ
2: ค่ะ
0: มาเช้าเย็นกลับโชว์ความอลังการของมวลชนที่สนับสนุนแนวคิดและไอเดียของกลุ่มขบวนการนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะแยะมากมายเหมือนที่ผ่านมาม ันมีหลายโมเดลทีเดียวสำหรับการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับ
2: การเคลื่อนไหวภาพรวมที่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับเนื้อหาและประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยบนเวทีเพราะว่าการเปิดประเด็นบนเวทีการชุมนุมทางการเมืองหลายๆครั้งมันกลายเป็นการจุดติดเรื่องของไฟที่เริ่มลุกไหม้กลายเป็นการเผาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นกระแสที่ทำให้คนเนี่ยออกมาเริ่มเข้าในส่วนของการเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งถ้าไม่เห็นด้วยมันก็อาจจะส่งผลกับการทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้ทั้งที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยถ้ามานับกันจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณ5เดือนเข้าสู่เดือนที่6เท่านั้นแต่หลายคนบอกว่าเรารู้สึกเหมือนเราอยู่กับพรรคนี้มายาวนานมากปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาก่อนแล้วมาเป็นรัฐบาลในยุคนี้แต่ไม่ว่าจะทำงานมานานขนาดไหนการตรวจสอบเข้มข้นแน่นอนสังเกตได้จากสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ครับ
2: ดุเดือดมีวาทกรรมทั้งในสภาและนอกสภารวมถึงบนโซเชียลกลายเป็นประเด็นสืบเนื่องมาถึงการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นวันนี้นะคะ
0: ประชุมกฎหมายงบประมาณร่างกฎหมายงบประมาณวาระ2และ3นะฮะทีนี้ตัวกฎหมายการประชุมรอบนี้เนี่ยจันทร์อังคารพุธคุณผู้ชมเราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ากันยายนนี้จะเป็นกันยาเดือดถามว่าทำไมเดือดกฎหมายงบประมาณจันทร์อังคารพุธพฤหัสคุยกันต่อเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแถลงผลงานของกกต.โดนแน
2: ่ค่ะ
0: ไม่อยากจะโดนแน่เพราะว่าครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเดือดมาในสภาแล้วไงนะครับทีนี้ฝั่งรัฐบาลเองเขาก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าฝ่ายค้านอย่าเที่ยวเอาการประชุมกฎหมายงบประมาณมาเป็นการอุ่นเครื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมาอุ่นเครื่องซักฟอกกันในรอบนี้นะครับก็ดูจะมีการตีกันกันไว้ก่อนพอสมควรในวาระสำคัญนะครับเรื่องของกฎหมายงบประมาณที่ต้องจับตาดูฝั่งรัฐบาลมองว่าฝ่ายค้านจะนอกประเด็นหรือเปล่านะครับเพราะมีกระแสข่าวว่าเตรียมจะใช้เวทีนี้คุยไปถึงเรื่องอื่นด้วยคือถ้าจะมาอุ่นเครื่องซักฟอกกันโดยเอากฎหมายงบประมาณมาคุยซิว่าจะมีการใช้งบประมาณในด้านไหนอย่างไรก็อาจจะโอเคแต่รัฐบาลบางคนอ้างว่าเดี๋ยวจะมีการกระเด็นไป THAI Passport ด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าจะให้ผมโยงนะถ้ามันจะไปเรื่องนั้นจริงๆมันคงเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แน่นอนการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เนี่ยมันมีการจับตามากเป็นพิเศษเพราะว่านอกจากเรื่องของการจัดงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายในโครงการสำคัญแล้วฝ่ายค้านเองเขาจับจ้องไปที่การขยับงบประมาณที่เป็นการไปเพิ่มงบประมาณส่วนกลางเพื่อเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งจะเป็นอำนาจในสัดส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาในการบริหารจัดการและอีกหนึ่งประเด็นก็คืองบประมาณที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการหรือว่าพัฒนาด้านพลังงานฝ่ายค้านเขามีการจับตาแล้วว่าประเด็นนี้มันไปทับซ้อนกับร่างพรบกู้เงิน400,000 ล้านที่จะเอาไปพัฒนานำไปปรับแก้นำไปแก้ไขเรื่องของพลังงานของประเทศให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตหรือไม่ซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนมองว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมความพร้อมทีนี้ฝากฝั่งของรัฐบาลเองค่ะอย่างคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิ มิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลบอกนะคะว่าในช่วงของวันที่7ถึง9กันยายนสภาประชุมวาระพิเศษเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นวาระ2และวาระ3ค่ะเบื้องต้นจากการหารือกับฝ่ายค้านจะมีกรอบการพิจารณาเดิมทีเนี่ยเวลามีการประชุมโดยเฉพาะเรื่องของร่างงบประมาณจะจัดสรรเวลาฝ่ายค้านได้เวลาเท่าไหร่รัฐบาลได้เวลาเท่าไหร่ประธานได้เวลาเท่าไหร่แล้วก็จะมาหารเฉลี่ยกันแต่ละมาตราว่ามีฝ่ายไหนมีการอภิปรายมีการชี้แจงใช้เวลาไปเท่าไหร่ตัดเวลาของแต่ละฝ่ายแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้ไม่ใช้วิธีนั้นละจะขยับมาเป็นใช้การกำหนดตามมาตราแทนคือมาตรานี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มีผู้ต้องการอภิปรายจำนวนเท่าไหร่ในมาตรานี
0: ้แล้วถ้ามันไม่จบอ่ะ
2: ก็ขยายไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไปเน้นในบางหน่วยงานเบนเน้นในบางโครงการมากกว่าไม่ได้จัดสรรว่าฝ่ายค้านคุณพูดได้เท่านี้นะแต่ก็ต้องจับตาว่าพอมันมีการปรับรูปแบบปรับระเบียบปรับระบบฝ่ายค้านก็จะใช้เวลาอย่างเต็มที่หรือไม
0: ่
2: รัฐบาลสามารถชี้แจงได้เต็มที่เลยหรือไม่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเหลือเวลาอีกเพียงเท่าไหร่แล้วสมาชิกที่รออภิปรายอยู่ด้านหลังจะต้องได้รับเวลาส่วนนั้นด้วย
0: ก็อาจจะดีนะครับแบ่งกันแบบที่คุณปวีณาว่าเนี่ยคือวันที่7ก็วันนี้นั่นแหละนะครับจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันนี้นะครับนักข่าวการเมืองของเราเกาะติดสถานการณ์ทุกวันนะคุณผู้ชมติดตามได้ในทุกช่วงข่าวนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับ8ขออภัย8กันยายนอภิปรายมาตราตั้งแต่มาตราที่16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหมไฮไลท์เลย
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมคุณชัยชนกไงคุณชัยชนกก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นเป้าในการตั้งคำถามแล้วก็ต้องชี้แจงบ้างไอ้ที่เขากลัวว่าจะเป็นการซักซ้อมซักฟอกผมว่าก็นี่แหละวันที่8นะครับมาตรา16งบกระทรวงดีอีจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ววันสุดท้ายวันที่9ครับจะพิจารณาตั้งแต่มาตราที่27งบของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกจนถึงมาตราสุดท้ายเลยการลงมติในวาระ3ก็คาดการณ์กันว่าจะอยู่ในช่วงทุ่ม2ทุ่
2: ม
0: ของวันที่9นะครับ
2: แน่นอนตัวคุณกรวีก็เชื่อนะคะว่าการบริหารจัดการเวลาการประชุมเนี่ยที่ปรับรูปแบบไปไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะใช้เวลาการอภิปรายได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งประเด็นที่จะต้องพิจารณาภายใต้งบประมาณก็จะเป็นไปตามที่กรรมธิการเขาเสนอมาส่วนคนที่สงวนความเห็นแล้วก็เสนอคำแปลยติไว้ก็เป็นสิทธิ์ในการอภิปรายตามประเด็นได้ค่ะจึงมองว่ากรอบระยะเวลาจะไม่ใช่ตัวกำหนดที่สำคัญอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับกรรมธิการมีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลนะคะว่าในช่วงของการประชุม3วันนี้จะมีเหตุการณ์ปั่นป่วนในสภาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้คุณกรวีก็พูดต่อไปถึงวันที่10กันยายนเรื่องนี้หลายคนจับตาเพราะว่าเป็นระเบียบวาระการประชุมตามปกติจากนั้นจะนำเรื่องที่ยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วขยับมาพูดคุยกันต่อซึ่งก็คือยัตติด่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และต่อด้วยการพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนเขารออยู่อย่างแน่นอน
0: คุณผลิตบอกว่าอย่าเอาอย่างอื่นมาแทรกนะ อย่ามา เขาบอกเขาดักท่าไว้ก่อนนะครับคุณผลิตหวังว่าฝั่งรัฐบาลอย่าไม่จะไม่เอาเรื่องอะไรมาแทรกคิวหรือว่าประวิงเวลาไม่ให้ไปถึงการแถลงนโยบายของกกต.นะครับรวมถึงหวังว่าจะไม่มีความพยายามในการบีบให้ส.ส.ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอในการอภิปรายคือดักทางไว้ก่อนว่าอันที่จริงฝั่งรัฐบาลเขาก็รับทราบอยู่แล้วว่าลำดับการประชุมมันเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อสักครู่คุณปวีณาเพิ่งเล่าไปคุณกรวีเขาก็รู
2: ้
0: นั่นประธานวิปรัฐบาลเนาะคุณผลิตก็ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณผลิตบอกว่าในสภาเนี่ยมีเวทีเรื่องหัวส.ว.อยู่แล้วส่วนนอกสภา12กันยายนนี้คณะกรรมาธิการกิจการศาลจะจัดเสวนาอีกนะครับจัดเสวนาภายใต้หัวข้อจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยอันนี้คือยกแข่งเลยองค์กรอิสระคงไม่ใช่มีแค่กกต.แล้วล่ะคือดูจะเป็นห่วงเป็นใยกันเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยเดือดครับ เดือดกันหลายฝ่ายคุณรักชนกศรีนอกคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณรังสีมันโรมประธานในที่ประชุมส.ส.ภูมิใจไทยนะครับต่อกันที่เรื่องกิจกรรม

0: ภายนอกสภาหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีกิจกรรมของทางไอลอว์ซึ่งพรรคประชาชนบอกว่าไม่เคยปฏิเสธเลยว่าเป้าหมายหรือว่าข้อเสนอที่ไอลอว์และภาคประชาชนเขาได้จัดมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการโกงสว.นี่คำที่เขาใช้สอดรับกับพรรคประชาชนก็เป้าเดียวกันเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไปได้ตัวเขาเองคุณผลิตก็เคยไปร่วมกิจกรรมนะครับการออกกำลังกายที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคือเขามองว่าถ้าความเห็นตรงกันนะครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่พรรคประชาชนสามารถไปร่วมได
1: ้
0: อะไรประมาณนั้น
1: แน่นอนทีนี้พอวันที่10กันยายนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกเอาแล้วฝ่ายค้านกังวลหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของการพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยจะไม่ได้ถูกหยิบยกเข้ามาพูดคุยกันในที่ประชุมสภาเพราะว่าอาจจะมีเกมการเมืองอื่นๆที่จะทำให้เกิดการติดขัดและไม่เกิดการหารือในเรื่องนี้หรือไม่ตัวคุณภริศก็ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลใจเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีการนัดประชุมในวันพฤหัสบดีทีนี้คุณผลิตเลยบอกว่าเนี่ยแหละคือเหตุผลที่คุณผลิตต้องออกมาพูดแล้วก็ดักทางเอาไว้ค่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเพราะว่าประธานสภามีการส่งหนังสือนัดประชุมแล้วซึ่งจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝั่งรัฐบาลได้มีการขอเลื่อนยติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนการพิจารณารายงานการทำงานของกกต.ดังนั้นพรรคประชาชนจึงพยายามชี้ให้เห็นเจตนาของรัฐบาลว่าเป็นการปิดกั้นหรือไม่ให้มีการอภิปรายการรายงานของกกต.หวังว่าการเลื่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับรัฐบาลว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกและให้การประชุมของสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของประชาชนหวังว่าจะไม่มีความพยายามของส.ส.คนไหนหยิบยกยติใดขึ้นมาแซงคิวหรือว่าประวิงเวลาไม่ใช้เสียงข้างมากปิดกั้นการอภิปรายของส.ส.อีกฝากที่ทำให้การทำงานทำไม่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าการหัวสว.จะอยู่ในยติที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยเพราะคุยกับฝ่ายค้านแล้วก็จะมีการอภิปรายการจัดทำยติต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ก่อนที่จะเสนอในไม่อีกกี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
0: คุณผลิตบอกว่าอย่าให้รู้นะ อย่าให้รู้นะพูดดักไว้เลยคือถ้ารู้แล้วจะยังไงไม่รู้แหละแต่เขาบอกอย่าให้รู้นะว่าใครพยายามเข้าไปขัดขวางนะครับพยายามให้เจ้าหน้าที่สภาเนี่ยตีความในลักษณะที่ว่าบรรจุไม่ได้นะครับโกงสว.โกงสอบท้องถิ่นในการซักฟอกเนี่ยคุณผลิตว่าอย่างนั้นครับทีนี้วันนี้เอาเมื่อวาน
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณอนุทินเขาก็เรียกประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยอันนี้คือเดิมทีมันต้องแบบนัดดินเนอร์ไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่คือเดิมทีเขามีกำหนดการที่จะนัดดินเนอร์กันนะคะที่บ้านพักของคุณอนุทินแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะตัวคุณอนุทินบอกว่ามีภารกิจสำคัญที่จะเดินทางไปต่างประเทศทีนี้เมื่อวานนี้ก็เลยมีการประชุมพักค่ะก็มีส.ส.ของพักเข้ามาหารือกันที่ประชุมเขาบอกว่ามีการกำหนดกรอบนี่แหละเรื่องของการทำหน้าที่ของส.ส.ในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่จะมีขึ้นในช่วง3วันนี้แล้วก็คาดการว่าจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกับเป็นการซักซ้อมการซักฟอกของฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะหยิบยกกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ THAI Passport เรื่องของการหัวสว.เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นประเด็นเหล่านี้น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งหลังการประชุมผู้สื่อข่าวถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปกำชับอะไรหรอกส.ส.ทุกคนรู้หน้าที่เป็นอย่างดีแล้วตัวของรัฐมนตรีเองก็มั่นใจว่าสามารถตอบได้ในทุกประเด็นอยู่แล้ว
0: มั่นใจต่างฝ่ายต่างมั่นใจไม่รู้ว่าคุณอนุทินนอกจากซักซ้อมรับมือแล้วต้องซักซ้อมรับมือการเมืองบนท้องถนนด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าคุณสนธิเขาจะมาวันนี
1: ้
0: นะครับเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการกับพี่ประจักษ์นะครับพี่ประจักษ์เมื่อกี้ผมนึกย้อนขึ้นมาได้ก่อนการเลือกตั้งคุณสนธิเขาเคยไลฟ์ครับและเขาบอกกับผู้ติดตามของเขาว่าใครไม่รู้จะเลือกอะไรเนี่ยให้เลือกคุณหมอวรงค์อันนี้ผมบอกตรงๆเพราะเขาเคยพูดจริงส่วนตัวผมเนี่ยไม่เลือกใครหรอกไม่ถูกใจแสดงว่าจะบอกว่าเป็นพันธมิตรกับภูมิใจไทยก็ไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแถลงด้วยนะครับ
2: ครับจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยก็มีการยื่นฟ้องตัวคุณสนธินะครับเรื่องที่มีการเผยแพร่คลิปในรายการของคุณสนธิมันก็อาจจะถูกมองได้ว่านี่เป็นต้นทางอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่นำไปสู่การขยับของคุณสนธิในวันนี้แต่ถ้าดูเป้าดูจุดประสงค์ที่คุณสนธิประกาศเนี่ยการทวงประเทศไทยกลับคืนมามันอาจจะเป็นไปแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นที่คุณสนธิมองในฐานะคนที่เคยมีบทบาททางการเมืองมาตลอดเนี่ยคงจะมองว่าประเด็นณขณะนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทุนเทาต่างชาติที่เขามายึดครองพื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็กลางอย่างหนักเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ถูกมองว่าเดือนกันยายนนี่แหละมันจะเป็นเดือนองศาเดือดทางการเมืองครับปัจจัยหนึ่งก็คือการขยับครั้งสำคัญของคุณสนธิลิ้มทองกุลครับนี่ชัดเจนนะครับว่าวันนี้มีการนัดหมายในการที่จะแจกแจงกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับวันนี้ช่วงสายๆครับที่คุณสนธิมีการนัดหมายกับสื่อนะครับเป็นการส่งสัญญาณขยับนะครับว่าในท้ายสุดมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่องของการขยับลงท้องถนนนะครับของคุณสนธิและมวลชนนะครับถึงแม้ว่าตัวคุณสนธิเนี่ยจะพยายามให้เหตุผลนะครับว่าการนัดหมายมวลชนลงท้องถนนในการขับเคลื่อนครั้งนี้ไม่ใช่ต้องการที่จะไล่รัฐบาลของคุณอนุทินหรือไม่ได้มุ่งหวังว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลจะลาออกนะครับแต่เป็นเพราะว่าเป้าประสงค์หลักจริงๆก็คือจะทวงคืนเอาประเทศไทยกลับคืนมาคุณสนธิบอกว่าประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าถูกกลุ่มทุนอิทธิพลสีเทาจากหลากหลายชาติครับเข้ามาข่มเหงรังแกมาก่อความเดือดร้อนก่อความไม่สงบมีการยึดครองกรรมสิทธิ์มีการอ้างถือครองที่ดินมาสร้างอาณาจักรมาทำธุรกิจซึ่งเป็นสีเทาๆในประเทศไทยเนี่ยกระจายเต็มไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะทุนเทาอิสราเอลเท่านั้นครับคุณสนธิยังพูดถึงทุนเทาจีนทุนเทาอินเดียทุนเทาพม่ารวมไปก็ตั้งทุนเทาไทยและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของไทยครับที่มีส่วนในการสนับสนุนการเข้ามาของทุนเทาต่างชาติด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้คุณสนธิจะยืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังในการที่จะขับไล่รัฐบาลแต่ถ้าดูจากสิ่งที่มันจะเป็นคาบเกี่ยวเนื่องกันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการนัดรวมพลครั้งนี้เป้าหมายสำคัญหลักใหญ่จะอยู่ที่รัฐบาลของคุณอนุทินครับเพราะที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวคุณสนธินั้นก็ออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของคุณอนุทินมาอย่างต่อเนื่องในหลายเรื่องหลายปมนะครับซึ่งก็รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องไร้หลักนิติรัฐนิติธรรมประชาชนไม่รับความเป็นธรรมนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายมีการละเมิดการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่ารัฐบาลกำลังเปิดช่องทางให้กลุ่มทุนเทาจากต่างประเทศนะครับเข้ามาทำธุรกิจมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการสร้างธุรกิจจะสีเทาสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่รวมไปจนกระทั่งถึงการเข้ามาปักหลักเป็นที่พำนักเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเครือข่ายของตนเองคำถามตามมาก็คือว่ารัฐบาลควบคุมได้จริงหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านี่เป็นการเปิดเกมรุกคาดของคุณสนธิก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรื่องราวของกลุ่มทุนเทาจากต่างชาติเนี่ยมันกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนปรากฏอยู่บนหน้าสื่อปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลครับในช่วง2ปีที่ผ่านมามีคนพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องการเข้ามาของกลุ่มทุนเทาเหล่านี้ครับเข้ามาสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยมีการข่มเหงมีการด้อยค่าคนไทยมีการสร้างอาณาจักรแบบสีเทาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยไม่ได้หวาดหวั่นในเรื่องตัวบทกฎหมายของประเทศไทยอาศัยช่องโหว่ช่องว่างแล้วก็ขณะเดียวกันก็อาศัยบรรดาเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่อาจจะเห็นแก่อมิตรสินจ้านะครับในการที่คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือรวมไปยังก็ตั้งถึงคนไทยบางส่วนครับที่พร้อมที่จะเป็นนอมินีให้กับต่างชาติครับเรื่องบทบาทของทุนเทาต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยนะครับแม้แต่รัฐมนตรีช่วยคุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยก็เคยเจออย่างน้อยก็หลายครั้งครับนับตั้งแต่ลงไปเจอในพื้นที่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตพื้นที่ที่เจ้าตัวเนี่ยเข้าไปแล้วเจอกับคนที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่ออกมาบอกว่านี่มันเป็นพื้นที่ของอิสราเอลนะครับอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดก็คือที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับระหว่างปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬมีการเข้าไปตรวจค้นนะครับทลายผับจีนที่ตั้งขึ้นมาแบบผิดกฎหมายนอกจากไม่มีใบอนุญาตแล้ว
ยังมีการซัดทอดถึงนายตำรวจใหญ่ยศพันตำรวจเอกครับนิกเนมโจ้ครับบอกว่าถือหุ้นลมและคอยเคลียร์พื้นที่ให้ตลอดนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นยืนยันนะครับเรื่องความเหิมเกริมของกลุ่มทุนอิสราเอลอย่างกรณีล่าสุดครับเรื่องนักธุรกิจชาวอิสราเอลนะครับก็คื อยาคอบโอฮยอนคนนี้เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารด้วยครับนี่ฮึกเหิมถึงขั้นส่งข้อความข่มขู่คนไทยนะครับบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยทำให้เกิดความรู้สึกหวั่นเกรงหวาดหวั่นนะครับเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยสุดท้ายเนี่ยศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาครับว่ามีความผิดสั่งจำคุกนะครับแล้วก็ปรับเงินนะครับก่อนที่ถัดมาครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามนะครับสั่งในประเทศออกนอกราชอาณาจักรด้วยพฤติการอันเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประเทศนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับล่าสุดยังมีปรากฏข่าวคราวครับเรื่องสุสานชาวยิวใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองครับมีข่าวคราวการนำร่างของชาวยิวไปฝังที่นั่น4ร่างเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะนำร่างของชาวต่างประเทศมาฝังในพื้นที่ของประเทศไทยมันต้องเป็นไปตามพรบสุสานพรบสุสานนะครับและชาปนสถานปี2528ครับคือต้องเป็นสุสานหรือเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าพื้นที่ที่ถูกนำมาฝังเนี่ยยังไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตครับมันนำมาสู่ประเด็นตั้งคำถามว่าแล้วนี่มันเล็ดลอดหูลอดตาทั้งส่วนของเจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองรวมทั้งทางจังหวัดมาได้อย่างไรนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องพฤติการเรื่องข่าวคราวการเข้ามาของกลุ่มธุรกิจและชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยได้ติดตามรับรู้รับทราบด้วยความรู้สึกไม่สบายใจนะครับมาโดยตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับนับเนื่องตั้งแต่กรณีที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่มีกรณีของนักลงทุนชาวอิสราเอลเข้ามาลงทุนแล้วก็มาปักหลักพักอาศัยอยู่ที่อำเภอปายนะครับนารวมกันเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับนี่ยังไม่นับรวมจำนวนที่ระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นแสนๆคนนะครับนะและที่สำคัญส่วนหนึ่งนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นทหารอิสราเอลครับซึ่งเคยสร้างผลงานสร้างวีรกรรมในการเข็นฆ่าสังหารชาวฮามาสรวมไปก็ต้องถึงชาวมุสลิมหลายกลุ่มนะครับในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางแต่ปรากฏว่านี่เป็นการตบรางวัลครับให้มาพักร้อนมาพักรบมาแสวงหาความสุขสำราญอยู่ในประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่นั้นคอยอำนวยความสะดวกให้แม้แต่ตำรวจเองครับต้องไปคอยดูแลในช่วงที่มีการจัดงานนะครับเกิดขึ้นในโบสถ์ชาบัตนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับหลายคนคงจะจำก็ได้ตอนนั้นมีท่าทีของคนไทยลุกฮือนะครับไม่พอใจการกระทำของชาวอิสราเอลมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับลงไปตรวจสอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ก่อนที่จะปฏิเสธว่าเรื่องข่าวชาวยิวมายึดอำเภอปายไม่ใช่ข่าวจริงครับและก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถยึดครองประเทศไทยได้ด้วยคำพูดภาษาอังกฤษประโยคที่ว่า No one can take over Thailand ครับซึ่งก็เป็นคำพูดที่ดูแล้วไม่ค่อยจะแตกต่างอะไรสักเท่าไหร่กับคำพูดล่าสุดนะครับของนายกรัฐมนตรีที่ถูกสื่อไปถามเรื่องที่คุณสนธิเตรียมที่จะปลุกมวลชนลงสู่ถนนนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องมีใครมาทวงคืนครับคือมองในด้านหนึ่งเอาละนี่เป็นประโยคที่พยายามที่จะสะท้อนพยายามที่อธิบายนะครับว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นของคนไทยทุกคนไม่มีใครที่จะเข้ามาทำอะไรได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเป็นเสมือนคำพูดที่มีความท้าทายหรือเป็นคำพูดที่กึ่งๆดูแคลนอยู่ในทีนะครับว่าเราไม่เคยติดหนี้ใครแล้วทำไมจะต้อง

0: มาทวงคืนอะไรครับนี่กรณีของชาวอิสราเอลยังไม่นับรวมทุนเทาจีนนะครับซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปจนกระทั่งถึงภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งแน่นอนที่สุดครับการขยับของกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่ดินแดงห้วยขวางสัมพันธวงศ์หรือที่ในศรีราชาบ่อวินเนี่ยนะครับหลายคนที่หลงเข้าไปคิดว่าได้เดินทางไปประเทศจีนครับมันเป็นลักษณะของศูนย์เหรียญครับก็คือไม่ได้ส่งผลอะไรมาถึงระบบเศรษฐกิจและประชาชนคนไทยในประเทศเลยนี่ความจริงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าสมัยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ยังมีเรี่ยวแรงในการออกโรงขับเคลื่อนคุณชูวิทย์นั้นออกโรงมาเตือนเรื่องนี้มาโดยตลอดครับแต่พอถึงวันหนึ่งคุณชูวิทย์นั้นอ่อนแรงลงครับเรื่องของการต่อต้านรณรงค์ทุนเทาจีนมันก็ลดลงอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับความจริงนักวิชาการที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายคนน่าสนใจหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคุณทวิสันโลนานุรักษ์ครับนักวิชาการอิสระนี่บอกว่าคุณสนธินั้นประกาศทวงคืนประเทศไทยเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทำให้ผู้คนคนไทยจำนวนไม่น้อยเกิดความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับการที่กลุ่มทุนเทานะครับจากต่างประเทศเข้ามายึดครองมาถือครองมาเป็นเจ้าของที่ดินขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกถึงการด้อยค่าของคนไทยอย่างต่อเนื่องครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยรับไม่ได้และมีความรู้สึกนะครับว่ามีความห่วงใยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทวงคืนประเทศไทยด้วยนะครับอาจารย์ทวิสันบอกว่าถึงแม้จะมีนักสังเกตการทางการเมืองหลายคนครับมองว่าการจุดม็อบของคุณสุทธิมันจะติดยากเพราะว่าการจุดม็อบในสถานการณ์ที่รัฐบาลมีความเข้มข้นเข้มแข็งมีคอนเนคชั่นที่ดีกับหลายองค์กรนอกจากนี้ครับเรื่องของการจัดม็อบนั้นจำเป็นต้องใช้ทุนในการหล่อเลี้ยงแต่อาจารย์ทวิสันบอกว่าอย่าไปดูแคลนอย่าไปด้อยค่าคุณสนธิครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมานั้นก็ประจักษ์นะครับและที่สำคัญเนี่ยคุณสนธิก็มี FC อยู่จำนวนไม่น้อยครับนอกจากนี้อย่างที่เรียนเอาไว้ครับเงื่อนไขหรือประเด็นในเชิงทางการเมืองแล้วก็ประเด็นที่จะนำไปสู่การรวบรวมผู้คนที่มีความเห็นด้วยลงท้องถนนพร้อมกับคุณสนธินั้นมันก็มีอยู่นะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลอย่างมากขณะนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาค่าครองชีพปัญหารายได้มันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ครับในโพลทุกสำนักยังคงระบุการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคือสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับและต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณสนธินั้นเป็นคนที่ริเริ่มและก็นำไปสู่การขับไล่รัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรสุดท้ายก็จบลงด้วยการทำรัฐประหารนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นการออกมาปฏิบัติการแก้เกี้ยวเป็นการเอาคืนของคุณสนธิหรือไม่อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าคุณสนธิเนี่ยถูกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยื่นฟ้องหมิ่นประมาทครับกรณีเผยแพร่คลิปในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิบน Facebook นะครับปรากฏว่ามีข้อความที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นบอกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากปมที่มีการกล่าวหาครับทั้งเรื่องขายชาติก็ดีทั้งเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ดีอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับสดๆร้อนๆนะครับแต่กระนั้นครับถ้ามองในมุมของการเป็นสื่อก็ต้องบอกว่านี่ก็เรื่องปกติที่คุณสนธิในฐานะที่เป็นสื่ออาวุโสครับก็ออกโรงมาวิพากษ์มาวิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่รัฐบาลของคุณอนุทินครับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณสนธิก็เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับอย่างที่บอกครับคุณสนธิเคยประกาศเอาไว้ครับประกาศเอาไว้เมื่อเดือนกันยายนปี2567ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินครับบอกว่าเตรียมจะเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตเพื่อขับไล่รัฐบาลครับใน3ประเด็นสำคัญซึ่ง1ใน3ประเด็นนั้นก็คือหากรัฐบาลทำอะไรไม่เข้าที่เข้าทางหรือผิดจริยธรรมก็จะรวบรวมมวลชนออกมาขับไล่ครับนี่เป็นการประกาศในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ว่าครั้งนั้นคุณสุทธิยังไม่ได้ลงถนนอย่างไม่เรื่องเวลาเพราะว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมีอันเป็นไปซะก่อนแต่คำประกาศของคุณสุทธิที่จะนำมวลชนลงถนนมันกำลังจะเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นจริง ในรัฐบาลของคุณอนุทินสองครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะในมุมมองของพี่ประจักษ์และคนที่ผ่านประสบการณ์ด้านการเมืองเห็นสถานการณ์

0: าะในช่วงของเดือนกันยายนไปพูดคุยกันต่อนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์เชษฐาค่ะวันนี้ค่ะคุณสนธิจะมีการแถลงความชัดเจนประกาศลงถนนพามวลชนเคลื่อนไหวเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลในเรื่องของการทำงานหลายประเด็นมุมมองของอาจารย์มองว่าการขยับของคุณสนธิครั้งนี้ส่งผลต่อการเมืองและการทำงานของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยยังไงบ้างคะ
2: ผมว่าคุณสนธิน่าจะเป็นการทดสอบระบบก่อนระบบในที่นี้คือระบบการที่จะชักชวนคนลงถนนนะเนาะว่ามันจะมีความโอกาสสำเร็จสูงไม่สูงถ้าในอนาคตจำเป็นเนี่ยจะต้องรวมพลลงถนนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยที่คุณสนธิได้ประกาศแล้วจะมีการออกตัวมาเนี่ยเป็นการแค่อย่างเชิงหรือทดสอบเท่านั้นเองนะครับทีนี้เวลาเขาทดสอบเนี่ยเขาก็ต้องหาประเด็นในการที่จะดึงมวลชนให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นที่ดูเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มประเด็นประเด็นแรกคือประเด็นในประเทศกับประเด็นที่2คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนอกประเทศ
1: ครับ
2: ประเด็นในประเทศก็เช่นเรื่องหัวสวบ้างเรื่องของการโกงข้อสอบบ้างที่ดังๆอ่ะเนาะแต่เผอิญประเด็นในประเทศอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นโกงข้อสอบหรือหัวสวเนี่ยถ้าเอาโกงข้อสอบก่อนนะโกงข้อสอบเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็พยายามผ่อนหนักเป็นเบาในเชิงกระแสจนสามารถที่จะตัดทอนกระแสไปได้ระดับนึงในการที่บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เป็นผู้สอบเนี่ยประมาณ 5,925 รายก็มีการถอดถอนไปแล้วจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมากกว่า 3,000 รายมันก็ถือเป็นการตัดกระแสอาจจะจาก 100% หรือ 50% แบบนี้เนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะจุดตรงนี้ได้หรือว่ากรณีหัวสวเนี่ยมันก็เป็นการสู้กันระหว่างพรรคสีส้มกับพรรคสีน้ำเงินหรือพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยมันยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่ามันยังไม่ถึงการพิจารณาของกต.ชุดใหญ่ที่ประกาศว่า14กันยานี้จะแถลงผลออกมาใช่มั้ยครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยยังไม่สามารถใช้ประเด็นในประเทศจุดที่จะให้คนมารวมตัวในการลงถนนได้ทีนี้ก็เลยมีประเด็นที่ร้อนแรงกว่าคือต้องยอมรับว่าประเทศไทยตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าชาตินิยมนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าเรานั้นได้รบพุ่งกับทางกัมพูชาถึง2รอบและ2รอบเนี้ยมันทำให้พรรค1ซึ่งเคยเป็นพรรคที่อยู่ขนาดกลางเนี่ยหลังจากเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569กระโดดขึ้นมาเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ถึงอันดับ2ขาดลอยนั่นคือภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเขาไปแตะเรื่องของชาตินิยมจนทำให้เกิดความนิยมขึ้นมาและในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลจากประเด็นชาตินิยมคุณสนธิเองเนี่ยเขาก็ถนัดเรื่องนี้อยู่ละคือเรื่องความเป็นบุคคลที่รักชาตินะในสมัยอดีตแล้วก็แสดงถึงว่าตัวเองนั้นก็1ในชาตินิยมมาก่อนเนี่ยมาก่อนคุณอนุทินเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาถึงจะใช้เรื่องประเด็นชาตินิยมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างชาตินะครับที่มาทำไม่ดีในบ้านเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันมีต่อเนื่องนะตั้งแต่ภูเก็ตตอนนี้ก็มาถึงสมุยใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าที่สมุยก็ชัดเจนว่ามีการข่มขู่คนไทยจากผู้ประกอบการชาวต่างชาตินะและในที่สุดก็มีการตัดสินมาว่าผิดจนในที่สุดคุณอนุทินก็ต้องมาลดกระแสโดยการเซ็นหนังสือประกาศขับไล่ออกจากประเทศไทยไปประเด็นนี้มันจึงประเด็นที่มันทำให้คนไทยรู้สึกสร้างอารมณ์ร่วมได้คุณสนธิเขาก็เห็นว่าน่าจะทดสอบระบบที่ดีก็ต้องใช้ประเด็นชาตินิยมที่คนไทยถูกกระทำจากต่างชาติก็เลยเอาประเด็นนี้มาในการที่จะนัดรวมคนเพื่อทดสอบระบบก่อนในวันนี้นะครับว่า คนสนใจจะออกมาลงถนนมากน้อยแค่ไหนและถ้าสมมติว่าเกิดคนสนใจออกมาพอสมควรก็ไม่แน่ว่าคุณสนธิอาจจะพิจารณาว่าจะขยายไปประเด็นอื่นหรือไม่เพราะอย่าลืมนะประเด็นหนักที่สุดตอนนี้ที่เป็นประเด็นในประเทศอ่ะมันคือเรื่องของกรณีหัวสวใช่ไหมครับซ
1: ึ่
2: งมันมีลายชัดเจนว่า14กันยานี้จะเป็นวันที่กกต.จะพิจารณาบางอย่างและดูซิว่าจะประกาศออกมาว่าจะฟันผิด หรือไม่หรือว่า

0: ว่าจะมีการบอกว่าจะขยายเวลาออกไปเพราะนั้นเนี่ยประเด็นนี้มันจริงประเด็นที่คุณสนธิผมว่าเขาก็มองอยู่ว่าจะบังคับถึง14กันยามันต้องทดสอบก่อนวันนี้ก็เลยใช้ประเด็นเรื่องของกรณีต่างชาติมาทำไม่ดีมากลางบนดินไทยเนี่ยรวมพลก่อนผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี้พอมันเกิดขึ้นครั้งแรกในการรวมพลวันนี้เนี่ยมันจะไปขย่าวรัฐบาลได้ไหมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าทางรัฐบาลเขาก็เป็นนกรู้ไงเขาก็ผ่านประสบการณ์ในอดีตมาเยอะแยะมากมายแม้ว่าคุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกในอดีตแต่เขาก็เป็นรัฐบาลอยู่บางช่วงที่เกิดม็อบสำคัญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้เขาก็ตัดตอนก่อนเพื่อไม่ให้หัวเชื้อมันแพร่กระจายก็เลยมีการเซ็นขับไล่คนคนนี้คนต่างชาติคนนี้ออกไปจากประเทศไทยนะเพราะนั้นเนี่ยพอมันตัดตอนไปมันก็เท่ากับว่ามีการลดทอนอุณหภูมิของการที่จะปลุกม็อบให้ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงอย่างเงี้ยก็เลยก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้ที่คุณสนธิเริ่มที่จะรวมตัวลงถนนเนี่ยนะที่ประกาศตัวเนี่ยมันจะได้ความสนใจแค่ไหนนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยในการทำครั้งแรกเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่จะไปขย่าวรัฐบาลครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ว่าคนจะร่วมหรือเปล่า
1: ครับขออนุญาตอาจารย์ครับคือคุณสนธิเนี่ยถ้าเรามองในแง่จุดยืนแล้วก็มุมมองทางการเมืองก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของอนุรักษ์นิยมภูมิใจไทยเองก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนของอนุรักษ์นิยมทำไมอนุรักษ์นิยมด้วยกันถึงได้ออกมาในลักษณะที่ประชันท้าชนกันแบบนี้ได้อ
0: นุรักษ์นิยมเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มในปัจจุบันนะเพราะอนุรักษ์นิยมกลุ่มเดิมเนี่ยก็คือกลุ่มสายคุณสนธิมานานเพราะเขาเป็นคนนำม็อบจำได้ไหมครับสมัย20-30ปีนะแล้วปรากฏว่าเขาคือเจ้าพ่อแบรนด์เก่าของอนุรักษ์นิยมนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยพอเกิดกรณีลุงตู่นะมาเป็นตัวแทนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็เติบโตมาจากสายอนุรักษ์นิยมที่โตมาจากคุณสนธินี่แหละนะแล้วก็มาจนถึงช่วงที่ปี57จนถึงปี62เนาะทีนี้ประเด็นคือว่าพอลุงตู่ท่านได้ยุติบทบาททางการเมืองลงนะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี66พรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันแทบจะแตกสลายไปเลยเพราะแพ้ฝั่งที่เรียกว่าพรรคเสรีนิยมอย่างสมัยนั้นเป็นเพื่อไทยร่วมกับทางพรรคก้าวไกลยุคนั้นนะครับปรากฏว่าพอมาช่วงปี69เนี่ยทางลุงตู่นั้นก็หมดบทบาทอย่างชัดเจนมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะ
1: คื
0: ออนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่มีทีนี้ภูมิใจไทยเขาโตทันไงจากเหตุการณ์กัมพูชาเขาเลยกลายเป็นอนุรักษ์นิยมกลุ่มใหม่ยุคใหม่พอเป็นยุคใหม่แต่ว่ายุคเดิมอย่างคุณสนธิเนี่ยเขาก็ไม่เคยประกาศที่จะมาแบ็คภูมิใจไทยอย่างเต็มตัวนะถ้าสังเกตจากคำพูดเขาตลอด2ปีไม่เคยประกาศนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาในการที่จะเป็นอนุรักษ์นิยมฝั่งเดียวกันมันเป็นการจับมือหลวมๆเพื่อให้กระแสมันผ่านการเลือกตั้งให้ได้เพราะการเลือกตั้งเขามีเบอร์หนึ่งที่ต้องต่อสู้คือพรรคประชาชนไงเพราะฉะนั้นพอผ่านมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำทางด้านในระบบที่ถืออำนาจอนุรักษ์นิยมแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ภูมิใจไทยเขาเป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะไปครอบอนุรักษ์นิยมเดิมซึ่งนำโดยกลุ่มคนสนธิและสหายอยู่เพราะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าทางคนที่มาใหม่เนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยทำได้ดีเขาก็พร้อมที่จะใช้สิ่งที่เขาเคยมีทุนในอดีตในการพาคนลงถนนเป็นเบอร์หนึ่งด้านนี้กลับมาทวงคืนความเป็นอนุรักษ์นิยมก็คือหมายความว่าในความเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมภาพรวมเนี่ยมันยังมีการแย่งชิงซีนกันอยู่ข้างในระหว่างอนุรักษ์นิยมเดิมกับอนุรักษ์นิยมใหม่ที่คุณอนุทินนั้นกำลังเป็นผู้นำ
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าเรามองท่าทีของรัฐบาลในการรับมือกับความเคลื่อนไหวที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูจากบุคลิกของคุณอนุทินคุณอนุทินเหมือนกับจะไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญหรือว่าไม่ค่อยกังวลกับความเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองคนรอบข้างของพรรคภูมิใจไทยที่ขยับในช่วงนี้ในลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือพยายามที่จะลดทอนประเด็นความร้อนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวต่างชาติเรื่องของการสอบท้องถิ่นรวมถึงในสภาเรื่องของการหัวสวสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการรายงานการทำงานของกกต.เนี่ยค่ะเราเห็นชัดเจนเลยว่าคนของพรรคภูมิใจไทยมีการขยับเพื่อจะให้แต่ละประเด็นเนี่ยมันถูกเบี่ยงออกไปอาจารย์มองการรับมือของพรรคภูมิใจไทยในลักษณะนี้ยังไงอะคะ
0: ผมมองว่าเขามีประสบการณ์จากการเป็นพรรคร่วมในอดีตนะที่ไม่ว่าจะอยู่กับสมัยลุงตู่ใช่ไหมครับ หรืออยู่กับสมัยทางคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอยู่สมัยลุงตู่เนี่ยคือลุงตู่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่อาจจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลหอยอีกแบบเนี่ยคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความมั่นคงนะมีองค์กรที่อาจจะเรียกว่าองค์กรอิสระสมัยยุคนั้นสนับสนุนแม้ลุงตู่จะมีเสียงน้ำก็ผ่านมาได้เห็นไหมครับคุณอนุทินเขาเรียนรู้มาไงในวินาทีเนี้ยก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลเพื่อไทยไม่ว่าจะคุณเศรษฐาคุณแพทองธารเขาก็อยู่รัฐบาลเขาก็เรียนรู้ว่าถ้ารัฐบาลไม่ได้มีองค์กรอิสระสนับสนุนแล้วเวลาเกิดประเด็นมาแล้วไม่ลดทอนอุณหภูมิแล้วไปพุ่งชนเนี่ยเพราะสไตล์รัฐบาลก่อนหน้านี้คือสีแดงเนี่ยเขามีความมั่นใจเขาคงจะเดินพุ่งชนเป็นหลักใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะอยู่ไม่รอดสูงอย่างที่เราเห็นมาค
2: ุ
0: ณนัทเทียนเลยเอาสไตล์ของรัฐบาลลุงตู่กับรัฐบาลเพื่อไทยที่ผ่านมา 6-7 ปีเนี่ยมาใช้กับยุคของเขาในวันนี้ก็คือว่าวิธีการคือเขาจะแบ่งกันเล่นแล้วการเล่นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะต้องแสดงบทบาทที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวว่าเป็นคนสบายสบายเวลาให้สัมภาษณ์เวลาออกมาหรือเวลาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะเล่นบทบาทว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถที่จะรับมือกับทุกเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องไปตึงเครียดกับมันแต่ทำให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาผ่านคำพูดผ่านสไตล์ของตัวเองเช่นนายกสิงคโปร์มาเยือนเราต้องให้คำเมื่อ2วันที่แล้วก็มีการเล่นดนตรีด้วยกันคุณอนุทินก็เล่นคีย์บอร์ดท่านนายกสิงคโปร์ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ทำให้บรรยากาศผ่อนคลายทั้งที่การเมืองในประเทศนั้นมีเรื่องที่กำลังดุเดือดเล่นหัวสวเห็นไหมม
1: ัน
0: เป็นการแอบในการผ่องถ่ายซีนทางการเมืองให้มันดูสบายขึ้นขนาดเดียวกันในอีกบทบาทนึงของทางสมาชิกหรือทางแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่อยู่ในสภาเขาก็ต้องเล่นบทตัดตอนแบบเต็มที่เพราะสภามันเป็นเวทีที่เขาเรียกว่าซัดกันเดือดนะครับ เพราะนั้นถ้าฝั่งพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านเช่นปฏิปัติเล่นแบบอุณหภูมิเดือดพรรคประชาชนก็ต้องตัดตอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าประเด็นมันดูเหมือนมันจะรุนแรงเกินไปอย่างตัวอย่างหัวสวเนี่ยถ้าสมมติปล่อยให้ทางพรรคฝ่ายค้านเขาเล่นประเด็นที่แบบว่าเข้มข้นและภูมิใจไทยปล่อยไปตามน้ำนะมันจะไปมีผลต่อการไปกดดันวันที่14กันยาที่ตัวสอที่ตัวกกต.ตัดสินเขาต้องตัดตอนไม่ให้มีกระแสไปเติมเพื่อให้ตัวกกต.นั้นเลี้ยงอาจจะเรียกว่าเลี้ยงกระแสเบาๆไว้เพื่อให้กกต.นั้นรีบทำงานแล้วก็ตัดสินออกมาแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาโหมเชื่อมกับกระแสที่ดุเดือดในสภาจริงต้องมีการปัดเรื่องหรือเป็นการถ่ายเรื่องไม่ให้มีการพิจารณาเรื่องกรณีหัวสวหรือรายงานกกต.ไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมีการปวดบาดกันเล่นโดยเรียนแบบและเรียนรู้มาจากรัฐบาลสถาบันก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับอาจารย์ขอปิดท้ายเอาระยะใกล้นี้จันทร์อังคารพุธครับเรื่องของกฎหมายงบประมาณรัฐบาลมีอะไรที่ต้องกังวลไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าโดยเสียงเนี่ยใกล้ๆ300เสียงนะแล้วตัวของงบประมาณเนี่ยเป็นงบประมาณที่พรรคเพื่อไทยมีส่วนร่วมในรอบนี
1: ้
0: ถ้าเพื่อไทยขอการฟื้นตัวนะเขาต้องการงบประมาณฉบับนี้ไม่แพ้กับทางตัวของภูมิใจไทยเพราะงบประมาณในส่วนกระทรวงของเขา5กระทรวงอ่ะจะได้เอาไปเคลื่อนเพื่อต้องการจะฟื้นภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยน้ำเงินกับแดงมีความต้องการตรงกันและเสียงใกล้ๆ300เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกมือผ่านประเด็นคือกังวลอะไรกังวลที่ว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์เขาจะเอามาฝึกซ้อมย่อยๆแล้วก็ลากประเด็นเรื่องงบประมาณเนี่ยไปสู่ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่พรรคประชาชนที่ปัดเล่นอยู่เช่นเรื่องกกต.ไหมคุ้มค่าไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ลากหัวสว.บ้างนั่นนี่อันนี้เป็นสิ่งรัฐบาลจะต้องกังวลนิดหน่อยเพื่อตัดตอนแต่ถ้าเรื่องยกมือยังไงผ่านฉลุยอยู่แล้ว
1: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอดูกันไปนะคะถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าคุณสนธิน่าจะเป็นการหยั่งกระแสหรือว่าเป็นการหยั่งเชิงว่าสุดท้ายเนี่ยระบบจะขยับตามที่คุณสนธิขยับหรือไม่แต่ที่แน่ๆก่อนที่จะมีการขยับของมวลชนนอกสภาในสภาวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าการประชุมตลอด3วันนับจากนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะเม็ดเงินจะต้องมาขยับขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในประเทศต่อหลายคนจับจ้องว่าฝ่ายจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการเหมือนกับเป็นการซักฟอกแบบย่อยๆหรือไม่นะคะติดตามความเคลื่อนไหวที่สภาค่ะกับคุณยานีไหว้ครูค่ะคุณยานีคะเชิญค่ะ
3: ค่ะคุณปวีณาคุณอุรชัยคะในการพิจารณางบประมาณปี2570ในวาระ2และ3ครั้งนี้นะคะแตกต่างจากครั้งก่อนเนื่องจากว่าวิป2ฝ่ายค่ะตกลงที่จะพิจารณาจากจำนวนมาตราค่ะไม่ใช่กรอบเวลาเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาค่ะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ยังคงตั้งไว้อยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทและการพิจารณาตลอดทั้ง3วันระหว่างวันที่ 7-9 กันยายนนี้จะเป็นการพิจารณาแบบรายมาตราและให้ความเห็นชอบทั้งฉบับค่ะหลังจากที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลในฐานะกรรมาธิการยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการนำงบประมาณไปใช้ที่อาจมีปัญหาสอบไปในทางทุจริตค่ะเช่นการล็อกสเปคหรือว่าการใช้งบที่ไม่มีประสิทธิภาพ
4: เราได้ไปเห็นลงในรายละเอียดเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะมีการสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในชั้นของการตั้งงบประมาณเนี่ยกรรมมันยังไม่เกิดนะคือการกระทำมันยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะปิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะทำให้เราลดปัญหาหรือว่าความเสี่ยงที่จะมาเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้ในอนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นหลายเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันจะเป็นคนอภิปรายเองนะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนสมาชิกที่จะอภิปรายในเรื่องนี้อย่างเช่นของอาจารย์สุรเชษก็จะพูดถึงการจัดงบแบบเตรียมเอาไว้สำหรับผู้รับเหมาชั้นพิเศษนะโดยการที่พยายามที่จะบล็อกไม่ให้มีผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามา
3: โดยข้อสรุปจากชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570สรุปมีการปรับลดงบในแต่ละกระทรวงตัดได้ 11,162 ล้านบาทในจำนวนนี้ก็ไปเพิ่มให้กับงบกลาง 6,044 ล้านบาทเพิ่มให้กับทุนหมุนเวียน 4,500 ล้านบาทรวมไปถึงนะคะเพิ่มให้กับหน่วยงานองค์กรอิสระกระทรวงทรัพย์ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานของรัฐสภาค่ะในการพิจารณาวาระ2จะเป็นการพิจารณาแบบรายมาตราผู้ขอแปลยติและกรรมาธิการที่สงวนคำแปลยติจะได้อภิปรายแสดงความเห็นให้ข้อสังเกตก่อนและในมาตราที่แก้ไขนั้นนะคะในชั้นกรรมาธิการก็ต้องมีการลงมติค่ะว่าจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการในการปรับแก้หรือไม่ซึ่งจะมีกรรมาธิการและส.ส.ขออภิปรายให้ข้อสังเกตจากข้อมูลที่ได้สอบถามหน่วยงานจากชั้นกรรมาธิการค่ะส่วนกรอบเวลาประชุมสภาครั้งนี้วิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านตกลงพิจารณาจากจำนวนมาตราที่จะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นในแต่ละวันอย่างวันแรกค่ะวันนี้ค่ะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกไปจนถึงมาตรา15วันที่2พิจารณามาตรา16จนถึงมาตรา26ส่วนวันสุดท้ายค่ะ9กันยายนก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา27จนโหวตให้ความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระ3ค่ะค่ะคุณปวีณาคุณอุรชัยคะในการพิจารณางบประมาณวันแรกนี้นะคะก็ต้องจับตาการพิจารณาของกรรมาธิการและส.ส.ค่ะว่าจะได้ข้อมูลจากชั้นกรรมาธิการมาให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณอย่างไรบ้างค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณยานีครับ
1: มีเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลเราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่าเขากลัวว่านี่จะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องในการซักฟอกแล้วอย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์นี้จะร้อนแรงมากเพราะจันทร์อังคารพุธจะเป็นเรื่องของกฎหมายงบประมาณวันพฤหัสหลายคนติดตามการแถลงผลงานของกกต.ซึ่งหนีไม่พ้นครับยังไงก็ต้องโดนถามเรื่องหัวสวแน่ๆฝ่ายค้านจ้องอยู่แล้วนะ
2: ใช่เพราะว่าฝ่ายค้านจริงๆแล้วเขาขยับมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเองได้มีการเปิดเวทีจัดกิจกรรมค่ะใช้ชื่อว่าแสวงหาความจริงกกต.และ DSI องค์กรของใครนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของพรรคประชาชนเนี่ยมีการเชิญอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งอดีตกรรมการการเลือกตั้งมาร่วมวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าการทำงานของคณะกรรมการซึ่งพิจารณาเรื่องของการหัวสว.และกำลังจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรโดยทางอาจารย์สมชัยได้มีการพูดถึงการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาโดยบอกว่าชุดเดิมมีภาระงานมากแล้วก็พบว่าหลายคนมีชื่อทับซ้อนกับชุดเดิมเมื่อเข้ามาทำงานก็ไม่มีการซักถามรายงานการประชุมจากการประชุมชุดที่ผ่านมาไม่มีการเรียกกรรมการชุดเดิมเข้ามาให้ข้อมูลแต่อย่างใดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่านายอนุชาจันทร์สุริยาเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเนี่ยตีกรอบการพิจารณาว่านักการเมืองไม่สามารถมาแทรกแซงกระบวนการเลือก สว.ได้และผู้สมัครก็ไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยเขามองว่าการตีกรอบแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะทำให้ผู้สมัครและก็ฝ่ายการเมืองหลุดจากความรับผิดชอบ

0: ถ้ายื่นขออำนาจศาลดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลในการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์69อาจารย์บอกว่าจะพบค่ะว่ามีการใช้ตรรกะในเรื่องของกรอบกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าบิดเบี้ยวอะค่ะสามารถดำเนินคดีเอาผิดกับคณะอนุกรรมการชุดที่36ได้เลยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางอาจารย์สมชัยกันค่ะ
1: อย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายาม ที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการตีกรอบที่ดีทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการตีกรอบแล้วทำใหใครต่อใครที่ผิดหลุดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่า เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะเฉพาะความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าเรื่องคดีหัวสวเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตัวผู้สมัครเองก็ผิดคนที่เป็นสวปัจจุบันเองก็โดนร้องนะฮะเรื่องของคนนอกที่มาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่โอนตังค์ให้ก็เยอะแยะอย่างนี้เป็นต้น
2: คุณผลิตเนี่ยเขาบอกว่าพรรคประชาชนพยายามขอข้อมูลจากอนุตรวจสอบชุดที่36นะครับแต่ว่าก็ยากมากไม่ได้ข้อมูลแล้วตัวเขาเองเนี่ยตั้งข้อสังเกตการทำงานของอนุชุดที่36มีพิรุธ4ประเด็นนะครับคือที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งชุดที่36ขึ้นมาอันนี้คุณผลิตมองว่ายังอธิบายได้ไม่ชัดกระบวนการทำงานมีคำถามครับไม่รอบคอบหรือเปล่าแนวทางการวินิจฉัยนะครับพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าอาจสอบรับขออภัยครับอาจสอดรับกับธงทางการเมืองและการแยกพิจารณาหลักฐานแต่ละพื้นที่ออกจากกันมันก็ไม่เห็นภาพรวมของขบวนการนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์สมชัยเองก็จับจ้องเหมือนกันนะครับ
0: แน่นอนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ด้วยนะคะย้ำบอกว่ายังไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาในปี69แต่การเลือกสวมีตั้งแต่ปี67ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนถนนถนนพระราม4กับสุขุมวิทคุณว่ามันเชื่อมต่อกันหรือเปล่าถ้าถนนไม่เชื่อมต่อกันนั่นก็แปลว่าพรรคภูมิใจไทยกับสวก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกัน
2: เรติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันที่7กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์ครับอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งนอกจากพี่ต้อมกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือเราในเช้าวันนี้นะคะกับคุณกนิษฐารัตนสินด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ฝนเองก็ยังคงตกอยู่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยในเมืองเนี่ยช่วงประมาณสัก6โมงทุ่มนึงเนี่ยนะครับฝนก็ตกหนักเลยยาวต่อเนื่องหลายชั่วโมง
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะตลอดทั้งวันนะคะคือฝนมันตกปล่อยๆอยู่แล้วพี่ต้อมตกหยุดๆกันตลอดทั้งวันเลยทีนี้หลายคนก็กังวลกันเอ๊ะจะออกไปทำงานจะกลับบ้านเนี่ยตกต้องตามเวลาหรือเปล่าชอบตกเวลาไปทำงานกับชอบตกเวลากลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะพยากรณ์อากาศวันนี้เตรียมรับมือกันให้ดีค่ะประเทศไทยทั่วทุกภาคเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนใหญ่หลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปค่ะ
1: ก็วางแผนกันดีสามโมงนี่คือยังไม่เลิกงานกันเลยนะ
0: ใช่
1: ไหมปกติจะเลิกกันสี่โมงห้าโมงเย็นกว่าจะลงถนนกันจริงๆก็หกโมง
0: ถูกต้อง
1: ถึงบ้านกันเต็มที่ก็น่าสองทุ่มสามทุ่มมาพี่ว่า
0: แต่ประเทศไทยว่าหนักแล้วใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายเขตภูมิภาคในญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าเขามีการหยุดเรื่องของการทำงานการขนส่งการไปโรงเรียนต่างๆค่ะเพราะเนื่องมาจากว่าตอนนี้พนักงานส่วนใหญ่ก็ work from home เขาได้รับการเตือนว่าวันนี้ที่ญี่ปุ่นจะฝนตกหนักในระดับภัยพิบัติในหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ดังเราเองบ้านเราในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติถ้าจะไปพวกอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ต้องฟังประกาศจากทางการหรือเจ้าของพื้นที่ให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำป่านะครับดินโคลนถล่มช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษดังนั้นติดตามข่าวสารจากทางพื้นที่ของท่านอย่างระมัดระวังนะครับเอามาเข้าช่วงกันของจานเด็ดวันใหม่จันนี้เช้าวันนี้คุณผู้ชมครับนี่ดูจากภาพก่อนถ้าพูดถึงเมนูข้าวผัดบ้านเราเนี่ยมีเยอะมาก
0: ใช่
1: ไหมข้าวผัดกระเพราคุกข้าวผัดไข่ข้าวผัดปูข้าวผัดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามาทรงนี้น้องยุ้ยด
0: ู
1: แล้วรู้เลยนะดูแล้วรู้นะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ข้าวผัดโบราณหรือข้าวผัดรถไฟ
0: ถูกต้อง
1: มันจะมีหน้าตาแบบนี้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะผัดใส่ซอสหรือว่าซีอิ๊วดำต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์มีผักที่เราคุ้นเคยกันมีคะน้ามะเขือเทศหรือแล้วแต่ตามที่จะมีนะคะแต่เสน่ห์ของข้าวผัดรถไฟอ่ะคุณผู้ชมคะมันเป็นเมนูที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนวันนี้จานเด็ดวันใหม่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเมนูในตำนานอย่างข้าวผัดรถไฟนะคะมาแบบทางร้านแล้วก็มีอีกหลายเมนูที่อยู่ด้านหน้านี้มันจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหรือเป็นเปาะเปียทอดที่สำคัญราคาหลักสิบยังมีให้รับประทานอยู่นะคะยุพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามกันได้ในจานเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

0: ของเราวันนี้พาไปหนึ่งเมนูในความทรงจำค่ะคุณผู้ชมเคยรับประทานข้าวผัดรถไฟไหมคะยุ้ยน่าจะรับประทานอยู่แล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็เช่นเดียวกันเมนูนี้เนี่ยเวลาเห็นทีไรนะคุณผู้ชมข้าวหอมๆมีหมูมีผักมันเป็นหนึ่งในเมนูที่เราเห็นแล้วนึกถึงวันๆแต่ปัจจุบันเนี่ยไปบอกป้าตามสั่งป้าก็ไม่เก็ตว่าข้าวผัดรถไฟคืออะไรวันนี้ที่เพชรบุรีเขาบอกว่ามีคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันกับคุณทอมมี่นะคะคุณทอมมี่สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อ่ะพูดก่อนเลยจากเมนูหนึ่งจานนี้ข้าวผัดรถไฟ
1: ก็เป็นเมนูในความทรงจำตอนเด็กๆที่พอเรามาเที่ยวเพชรบุรีขึ้นรถไฟบ้างไปเที่ยวบ้างก็จะมีข้าวผัดที่เขาห่อไว้ฮะแล้วก็คุณยายเรียกว่าข้าวผัดรถไฟแล้วก็มีข้าวผัดสีชมพูแต่ข้าวผัดรถไฟมันจะเป็นอะไรที่ว่าเราเปิดมามันหอมมันมีสีสันมันมีผักตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ทานคะน้าแต่ว่าพอมันกินรวมกันแล้วรู้สึกว่าใบคะน้ามันหอมมันอร่อยมันครบเครื่องไปหมดเลย
0: พอกินกับข้าวผัดรถไฟ
1: ใช่ครับแม้กระทั่งลูกชายผมอายุ8ขวบก็ทานข้าวผัดรถไฟเกือบทุกวันเหมือนกัน
0: โอ้โหเป็นเมนูที่จริงๆมันกินได้ทุกเพศทุกวัยเนาะคุณทอมมี่
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจากเมนูนี้เมนูเดียวก่อนหน้านั้นจริงๆคุณทอมมี่เองก็เคยมีประสบการณ์ในการทำอาหารมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่เป็นที่ประเทศไทย
1: อ๋อใช่ครับก็เคยได้รับโอกาสไปเปิดร้านอาหารที่อเมริกาตอนไปเรียนที่นู่นครับก็มีเมนูแต่ว่าไม่มีข้าวผัดรถไฟเพราะว่าคนที่นู่นเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็เป็นข้าวผัดเนี่ยแหละฮะมีข้าวผัดมีผัดไทยมีปอเปี๊ยะมีซุปอะไรพวกนี้ครับ
0: ทำไมถึงกลับมาอยู่ประเทศไทยอะคะ
1: ตอนนั้นกลับมาช่วงโควิดครับแล้วก็กลับมาสานต่อโรงงานของคุณพ่อทำกลุ่มซีซันนิ่งก็ตอบสนองคนท้องถิ่นด้วยครับเรามีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงซอสพริกกะเหรี่ยงใช้น้ำตาลตะโนดเคี่ยวตัวน้ำซุปเองเราก็พัฒนามาจากน้ำตาลตะโนดแล้วก็ใช้ผงหัวเชื้อจากโรงงานเราเช่นกันครับ
0: ถ้าอย่างนั้นมาชิมเลยดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มกันก่อนเลยข้าวผัดรถไฟค่ะ
1: คร
0: ับ หุยถ้าเอาแบบล่าสุดที่กินอะเกิน20ปี
1: ครับ
0: เกิน20ปีเลยจริงๆคุณผู้ชมเกิน20ปีตอนนั้นก็ถ้าเกิน20ปีตอนนั้น2ขวบตอนนี้บอก20 22คุณผู้ชมที่หัวล้อมากินกันดีกว่าอันนี้เป็นสูตรอะยูว่าแต่ละบ้านก็ต้องมีแบบหลายสูตรของคุณทอมมี่เลือกใช้สูตรยังไงให้แบบลงตัวในการเป็นข้าวผัดรถไฟสูตรนี
1: ้คือไอเดียของเราให้มันง่ายที่สุดของการทำในครัวนะฮะแล้วก็คือเราใช้ทางซีอิ๊วผงนะครับแล้วก็มีผงกระเทียมกระเทียมเราจะเป็นกระเทียมคั่วเป็นโรสเต็ดการ์ลิคพาวเดอร์เงี้ยครับก็คั่วแล้วก็มาปรุงรสให้มันมามีนิดนึง
0: นี่คุณผู้ชมหน้าตาข้าวผัดรถไฟของที่นี่นะคะนี่นะพิธีกรใช้ชื่อกระต๊อบดูไว้นะนี่นะคะน้าผักใบเขียวนะกินเปล่ากินเป็นเปล่านี่หมูข้าวแกเขี่ยผักนะรู้เปล่าอูมามิจริงค่ะนัวมากเราผัดแห้งๆอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนตามที่แบบเราซื้อกินเวลาที่แบบข้าวผัดรถไฟจะชอบผัดแห้งๆเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วหมูนุ่มด้วย
1: ใช่เป็นสูตรหมูหมักของผมหมูหมักของโรงงานเหมือนกัน
0: ต้องสั่งคุณผู้ชมมาครบกินกระทะกินกระเทียมคือมันเป็นผงที่เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบต่อให้เราทำอาหารไม่เป็นอ่ะถ้าเราใส่นี้ปุ๊บนะเราดูทำอาหารเป็นเลยจริงแต่ว่าที่สำคัญคือมันคือเมนูในความทรงจำเอาไปกันต่อค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ผัดไทย
1: ผัดไทยกุ้งสด

0: สชาติจริงๆพอมีซีซันนิ่งอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือความเสถียรของตัวรสชาติ
1: ใช่ครับ
0: มันจะแอบมีเผ็ดนิดๆ
1: อ๋อถูกต้องใช่ใส่พริกนิดนึง
0: อร่อยเป็นเมนูในความทรงจำมากอ้าวขยับมาจากผัดไทยเราไม่มันด้วยนะอันนี้บอกก่อนไม่มันด้วยไม่มันด้วยใช่พอรับประทานได้นะคะไปต่อด้านหน้าค่ะกุ้งอบวุ้นเส้น
1: กุ้งอบวุ้นเส้นเช่นเดียวกันครับเราแต่ก่อนเราทำเป็นซอสเป็นขวดแต่ตอนนี้เราพัฒนามาเป็นพาวเดอร์เหมือนกัน
0: พอเป็นพาวเดอร์กับเป็นซอสขวดมันแตกต่างกันยังไงอะคะ
1: ถ้าได้พูดในเรื่องของการจัดส่งให้กับลูกค้าหรือส่งออกน้ำหนักมันเบากว่าแล้วเชลฟ์ไลฟ์อายุการใช้งานมันนานกว่า
0: ซึ่งปกติทำส่งออกด้วยอยู่แล้ววิแต่อย่างไรแค่ไหนแล้วหอมพริกไทย
1: หอมพริกไทยผงขิงขิงผง
0: อ
1: ย่างเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่ถ้ากินแล้วแบบเพลินแล้วเป็นรสชาติที่อยู่ว่าทุกคนในครอบครัวสามารถรับประทานได
1: ้ครับ
0: จุดตรงกลางในการที่จะทำตัวผงมาให้รสชาติมันลงตัว
1: ครับ
0: มันต้องทำรสชาติแบบไหนอะคะ
1: ก็มันก็ต้องครบรสนะฮะแบบเค็มหวานเผ็ดนิดนึงอย่างเงี้ยครับตัวกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยมันจะจริงๆเราจะใส่ตัวมันของเบคอนไปด้วยก็จะมีกลิ่นหอมสโมคของมัน
0: เหมือนนั้นเหมือนตัวผัดไทยอ่ะอยู่ได้มันกุ้ง
1: ใช่
0: แล้วถ้าตัวเนี้ยก็คือจะได้แบบเหมือนตอนแรกยูคิดจะทำอะไรกันเป็นหมู3ชั้น
1: เราใช้เบคอนเลยแล้วก็มีมันกุ้งเหมือนกันตัวกุ้งอบวุ้นเส้นเราจะอบทั้งเปลือกครับอบทั้งเปลือกกุ้งเลยอะไรเงี้ย
0: เพื่อให้กลิ่นม
1: ัน
0: อยู่ในตัวซีซันนิ่งด้วย

0: โต้ขนมใส่ไส้ครับแล้วก็โฮมเมดฟัฟเฟิล
1: ดั่งใจคิดคิดอะไรปุ๊บมาปั๊บเลยนี่ในมือคุณผู้ชมนี่คือปริมาณจีนที่ขาย69บาทค่ะทำไมพรเคยซื้อลูกแบบนี้129บาทอันนี้พูดจากใจเลยอันนี้คือ69บาท
0: ใช่ครับ
1: ว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นโฮมเมดบัฟเฟิลคะ
0: เป็นแป้งของโรงงานที่เราทำพิมพ์อีกส่งอยู่แล้ว
1: ทำเองด้วยแล้วนี่เป็นรสขนมใส่ไส้
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงครีเอทเป็นรสนี้ขึ้นมาคุณทอมมี่
0: จริงๆอ่ะเริ่มจุดเริ่มต้นได้โจทย์มาจากททงานท่องเที่ยวไทยที่ล่าสุดที่ผ่านมาเขาอยากให้รังสรรค์วัตถุดิบของท้องถิ่นเพชรบุรีเนี่ยเอามาทำเป็นไอศกรีมได้ไหมผมก็เลยอยากเอาน้ำตาลตะโนดมาคั่วมันก็เลยคิดว่าถ้าเป็นขนมใส่ไส้ไอ้ไส้ข้างในที่มันเป็นมะพร้าว
1: ไส้กระฉีก
0: ใช่ใช่กระฉีกครับก็เลยเอามาทำขึ้นมาแล้วก็กับไอติมกะทิ
1: ค่ะเอาล่ะนี่ทั้งหมดนี่ก็คือจะเป็นตัวกระฉีกเลย
0: กระฉีกแต่ว่าเราเพิ่มความหนาของมะพร้าวหน่อยครับ
1: โอ้โหตักไปมีแต่เนื้อเจลาโต้คุณผู้ชม

0: าเวลาคุณผู้ชมไปรับประทานที่ไหนเราน่าจะได้นึกถึงรายละเอียดได้เห็นถึงเรื่องราวและแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในเมนูแห่งความทรงจำที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยเอาเป็นว่าคุณน้องมีอยากมารับประทานบ้างฝากร้านได้เลยค่ะ
1: ร้านเตี๋ยวเพชรนะครับอยู่เรียบคลองชลประทานเขาเรียกว่าคลองสุเอซเลยสะพาน7ถ้ามาจากแยกบันไดอิฐนะครับเปิด GPS ได้เลยครับอยู่ห่างจากเขาวัง6นาทีเปิดเวลา10โมงถึง4โมงเย็นครับปิดวันพฤหัส
0: เอามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมทุกวันยกเว้นวันพฤหัสนะคะก็จบจานเด็ดวันใหม่ก็มาได้เลยที่นี่นะคะยังไงขอบคุณคุณทอมมี่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เอาล่ะคือเห็นพิธีกรชายพอดีเพื่อนร่วมงานคนชื่อกระต๊อบก็ร่วมงานนะคะคือเวลาเขาไปที่ไหนก็ต้องแบบอยู่ริมทางแล้วก็อากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนก็เห็นใจนะคะเพราะเอิญว่าแบบที่นี่บรรยากาศดีนั่งสบายอาหารอร่อยราคาไม่แพงแล้วแบบเมนูความทรงจำได้ไงนั่งรับประทานข้าวผัดรถไฟต่ออยู่มีความสุขดีกว่า

0: เปล่าสิน
1: ี่น้องสาวของพี่ไปมาเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ค่ะดีมากเลยค่ะบอกเลยคุณผู้ชมนี่เมนูที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ราคาอย่างปริมาณที่เขาขายอ่ะแต่โอเคกุ้งอบวุ้นเส้นอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้
2: แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็คือ
1: บบ
2: ปริมาณดีเลยแบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นข้าวผัดรถไฟเป็นต้น
1: ข้าวผัดรถไฟเป็นไงบ้างเห็นคุณกินไปแล้วก็บ่นไปไม่ได้บ่นอาหารเลยคุณบ่นผมทำไม
2: บ่นว่าคนไม่กินผักค่ะเพราะว่าจะต้องมีคนเขี่ยผักแน่นอนนะคะนี่กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีเปาะเปียทอดด้วยคุณดูหน้าตาข้าวผัดรถไฟเป็นไง
1: เออน่ากินนะถูกต้องอันนี้คือถูกต้อง
2: รสชาติเขาละมุน
1: กระพริบไฟใส่กระพริบไฟใส
2: ่นี่นี
1: ่เลิศนี่เลยคุณผู้ชมฮะอ่ะเช้านี้เผื่อใครที่ยังไม่มีเมนูในใจยังไม่อยากทำเองก็ไปร้านอยู่ที่ไหนในทีหนึ่ง
2: ร้านอยู่ที่เพชรบุรีลองเซิร์ชได้เลยนะคะจริงๆร้านเขาเนี่ยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเนี่ยสามชิ้นปอบเปี๊ยะขายถ้าสามชิ้นยุ้ยจำไม่ได้ราคาไม่เกิน40 บาทอ่ะ
1: หรอ
2: ใช่ราคาส่วนใหญ่อยู่ในราคาประมาณ40-60 บาทอายุอาจจะยกเว้นกุ้งอบวุ้นเส้นนะแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเขามีซอสเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงของเขาเลย
1: โดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะผัดไทยต่างๆหรือว่าจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นแบบนี้อันนี้ไซส์จริงที่เขาขาย
1: นี่คือกุ้งอบวุ้นเส้น
2: ประมาณ80นะถ้าอยู่จำไม่ผิดขออภัยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจำราคาไม่ได้
1: เอาไปได้เห็นว่าเจ้าของร้านพ่อครัวเนี่ยเขาระดับแบบเชฟจากต่างประเทศเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่คือเขาเคยเปิดร้านอาหารอยู่ที่ต่างประเทศสุดท้ายกลับมาที่บ้านเพราะว่าเรื่องของโควิดนะคะมาดูแลคุณพ่อด้วยเนี่ยคุณผู้ชมน่ารักมากคุณอินโทรเวิร์ตส่งมาใน TikTok บอกว่าเป็นลูกรถไฟไปต่างจังหวัดบ่อยข้าวผัดรถไฟอร่อยที่สุดในประเทศค่ะ
1: จริงนะ

0: เหมือนเดิมไหมกับการที่แบบให้หาบให้อะไรขึ้นไปขายข้างบนหรือไม่ค่อยมีแล้วเนาะ
1: ไม่แน่ใจ
0: มันก็จะมีเป็นแบบเป็นตู้ในการขายเลยโดยเฉพาะ
1: เป็นโบกี้ที่ขายอาหารโดยเฉพาะแหละ
0: โอ้แต่ว่านั่นคือเสน่ห์ของรถไฟไทยเลยนะแต่ก็เข้าใจได้มันอาจจะเป็นเรื่องของความเรียบร้อยใช่ไหมระบบระเบียบความปลอดภัย
1: นี่ค่ะนี่เบื้องหลังแม่ครัวตัวจริงค่ะเพราะว่าก่อนเยี่ยมจากร้านนะคือแม่ครัวเขาแบบแอบอยู่ข้างหลังว่าแบบอร่อยไหมคะรสชาติกินได้ไห
0: มไอศกรีมด้วย
1: นี่คือเจลาโต้ที่กล้าพูดว่าอัลตร้าสมูทในราคาไม่ถึง100บาทค่ะ
0: จริงเหรอนี่รำเดซินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือทุกอย่างตรงปกหมดเลยแล้วอร่อยมากมีรสป๊อปคอร์นด้วยนะ
0: ไม่
1: จะ
0: ไม่ผิด
1: ใช่แล้วก็ราคาแบบ69บาท79บาทประมาณนี้ราคาคือทุกอย่างในร้านราคาหลัก10
0: เหมาะมากรับใครช่วยไทยเปล่าไม่รู้
1: มีรับรับ
0: จริงเหรอ
1: จริงรับหนูดูหน้าร้านแล้ว
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมไปใช้ให้กันคุ้มค่าคุ้มราคา
1: ค่ะ
0: แล้วนี่คือจานเด็ดวันใหม่ที่เรานำมาเสิร์ฟกันในเช้าวันนี้นะครับไปกันต่อคุณผู้ชมครับอย่าหยุดเลยอิ่มกันแล้วก็ยิ้มกันต่อครับคุณผู้ชมเคยซักผ้าไหมตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบไม่ชอบเลยเพราะจะมีเวรซักผ้าสลับกันกับน้องสาวถ้าผมเลือกได้นะผมจะขอเลือกแบบซักผ้าแต่ไม่ตากผ้า
1: ทำไมล่ะคุณ
0: ตากผ้ามันเหนื่อยอะ
1: มันจุกจิกกว่าใช่ไหม
0: ซักผ้าก็แค่โยนปั่นใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นถังแบบ2ฝาก็ย้ายปั่นแห้งปั่นหมาดแล้วก็แค่นี้แต่น้องตาก
1: ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้แหละถ้าเกิดว่าเราซักผ้าเนี่ยสิ่งที่หลายคนคิดถ้าไม่อยากใช้เครื่องซักผ้
0: า
1: ไม่อยากต้องเสียบปลั๊ก
0: เดี๋ยวนี้เราโตขึ้นมีแรงขึ้นนะครับไปดูกันหน่อยกับไอเดียการซักผ้าที่เขาบอกเลยไม่ต้องง้อไฟฟ้าแต่ได้การออกกำลังกายมาแทนไปดูกันหน่อยครับยังไงอ่ะโอเคเราก็งงอ๋อนี่คือเอาถังมาปั่นเอง
1: เดี๋ยวตอนแรกคิดว่า AI อันนี้ของจริง
0: แล้วมันจะแห้งใช่ไหมคุณแม่มันจะแห้งใช่ไหมจ๊ะอ่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมเป็นไวรัลกันอยู่แชร์กันมาจากเพจ Facebook ของน้องแก้มมิวสิกนะครับน้องแก้มมิวสิกเดี๋ยวเขาชวนไปดูวิธีซักผ้าแบบไม่ธรรมดาครับเพราะอุปกรณ์หลักไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่ต้องเสียบปลั๊กเลยแต่เป็นจักรยานที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้หน้าตาอาจจะดูเหมือนจักรยานธรรมดาแต่จริงๆเดี๋ยวก็คือมีการนำมาประยุกต์กับถังซักผ้าก็ปั่นทั้งปั่นแห้งปั่นเปียกปั่นหมาดได้เลยฮะนี่ไงดูดิ
1: น้ำ
0: ม
1: ัน
0: จะสะอาดใช่ไหมอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: ก็นะเนี่ยยิ่งอันนี้ยิ่งปั่นระบบก็ยิ่งหมุนน้ำในถังก็เคลื่อนไปพร้อมผ้า
0: ปั่นแห้งปั่นแห้งนี
1: ่อันนี้พลังงานไม่ได้มาจากไฟฟ้านะพลังงานมาจากสองขาของคนปั่นค่ะแล้วนี่แรงปั่นคุณพี่ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดจะซักผ้าด้วยวิธีนี้เนี่ยนอกจากคุณจะต้องมีผ้าที่อยากซักแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังขานะคะซึ่งข้อดีอย่างนึงก็คือระหว่างที่กำลังซักผ้าคนปั่นก็ได้ขยับร่างกายไปด้วยค่ะ
0: น
1: ี่ใช้เครื่องทุ่นแรงแทบไม่ต้องออกแรงคือบางทีงานบ้านเนาะบางทีมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมพอเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยการซักผ้าก็กลายเป็นกิจกรรมที่ได้ออกกำลังกายในตัวแต่ถังคุณพี่อย่างนั้นไม่ต้องก็ได้นะคะ
0: แล้วยังไงมันจะเก็บได้ทุกอันไหม
1: ผ้าก็ได้ซักคนซักก็ได้ออกกำลังด้วยเหมือนกัน
0: แต่คำถามคืออันนี้คือเป็นคลองสาธารณะหรือว่า
1: อะไรอันนี้หรือคลองส่วนตัวนี่ไม่ค่อยมั่นใจ
0: ส่วนตัวใช่ไหม
1: นะคะ
0: หรือว่าชวนเพื่อนบ้านมาซักด้วย
1: นั่นน่ะสิแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครจะเอาไอเดียลักษณะนี้ไปใช้นอกจากให้แน่ใจว่าเป็นแหล่งน้ำเราเองไม่ได้ไปใช้ของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยคุณผู้ชมก็คือความปลอดภัยคุณกระต๊อบ
0: นี่น้ำใสทีเดียวแต่ว่าจะบอกว่าซักธรรมดาง่ายเปล่าง
1: ่
0: ายกว่าหรือเปล่านะสิใช่ไหมซักอยู่กับบ้านนะ
1: ไอเดียดีๆเอาคุณผู้ชมในมุมคุณผู้ชมคิดว่าไอเดียเหล่านี้ใช้ได้จริงหรือไม
0: ่อันนี้เ
1: หม
0: ือ
1: นอันนี้ขอโทษนะคะอยู่น่านหรือเปล่าคะ
0: เรีย
1: กว่าอยู่ที่นี่ไงหมู่บ้านเกลือคุณกระต๊อบ
0: อ๋อทำบ่อเกลือ
1: ทำบ่อเกลือทำบ่อเกลือ
0: มีแบบมีเครื่องปั่นหมาดด้วยมือ
1: นี่เอาจริงๆก็เหมือนเครื่องแมชชีนในฟิตเนสนะกระต๊อบทดลองจินตนาการสิเหมือนไหมก็เหมือนนะคุณ
0: มันเหนื่อยกว่าที่ผมซักตอนเด็กๆอีกอะถ้าต้องทำแบบเนี้ย
1: ถ้าแบบระหว่างซักผ้าแบบเดิมกับซักผ้าแบบนี้คุณเลือกแบบไหน
0: เดิมเลย 100% ไม่ต้องถามต่อเลย
1: บางอย่าง
0: จะแห้งกี่โมงเนี่ย
1: มัน
0: คือไอ้วันนี้มันอาจจะแห้งแต่ต้องทำกี่อย่างอ่ะก่อนมันจะแห้ง
1: น่าจะเปลืองน้ำมันด้วยนะบางอย่างมีขึ้นเพื่อทำให้เรารู้ว่าทำแบบเดิม
0: ดีแล้ว
1: จะดีอยู่แล้ว
0: นะฮะที่สมมุติถ้าเกิดเป็นร้านซักรีดอ่ะแล้วแบบบริการซักผ้าด้วยสิ่งต่างๆและเทคนิคเหล่านี
1: ้
0: ลูกค้าได้ผ้าวันไหนเหรอส่งวันจันทร์ได้อีกทีจันทร์หน้าอย่างเงี้ยหร
1: อ
0: นี่ไงเอาไป10ตัวขากลับเหลือกี่ตัว
1: เหล
0: ือ
1: ครบไหมไม่ค่อยมั่นใจตั้งแต่ตอนซักแล้วนะ
0: ไม่เปลืองไฟเลยนะอันเนี้ยไม่เปลืองไฟเลยแต่เปลืองน้ำมัน
1: นี่ไงโอ้โหพูดเลยงานนี้กางเกงยางยืดเนี่ยอาจจะไปได้เลยในการซักครั้งเดียว
0: นี่ไง
1: ยางอาจจะหมดได้เลย
0: ก็ช่างจะหาทำนะ
1: นี่ไงเนี่ยเขามีนั่งกินนอนกินใช่ไหมนั่งซักนอนซักคุณดูสินี่เห็นไหม
0: นี่ไงต้องมาชวนออกมาไทยประดิษฐ์คิดเก่งกันเนี่ยมารายการเราเนี
1: ่
0: ยได้เลยนะเนี่ยเผื่อไปชิงแชมป์ของ
1: อ
0: วอะไรก็ได
1: ้สจล.หรือว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆที่มีนวัตกรรมลองคุยกับ

0: ดู
1: ลองคุยให้เขาซักแบบธรรมดา ดูนะฮะอ่ะก็เป็นสีสันนะครับคุณผู้ชมครับในเช้าวันนี้ที่เรามาเสิร์ฟยิ้มกันขอบคุณนะครับสำหรับภาพของน้องแก้วมิวสิกจาก Facebook ของเขาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่พี่หมวยแฟนรายการส่งมาแซวบอกว่ามันคือการพัฒนาภูมิปัญญาประดิษฐ์นะคะน้องตอบน้องยุ้ย
1: โอเคครับจะพยายามมองให้เป็นเรื่องนั้นแล้วกัน
0: พี่ติ๋มบอกว่าใจตรงกันนะคะคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าจะแห้งกี่โมง
1: นั่นน่ะสิ
0: เออ
1: ก็เป็นสีสันนะครับมันก็ทำให้การซักผ้านั้นไม่น่าเบื่อคุณผู้ชมมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ส่งมาได้เลยนะครับ
0: ชมคนตัดต่อนะแล้วก็ชมความตั้งใจในการทำไอเดียสร้างสรรค์แต่ถามว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วรักเครื่องซักผ้าเลยอะจริง
1: ๆเนาะ
0: นั่นแหละ
1: ขอบคุณน้องแก้มมิวสิกด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ไปกันต่อคุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวมาฝากกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้วันจันทร์มีอะไรกันบ้างมาดูกันต่อเลยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ใครเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวหลายๆท่านเห็นนะเอ๊ะเสื้ออะไรยังไงอย่าลืมจานเด็ดวันใหม่ของเรานะส่งไอเดียส่งเมนูต่างๆนะคะเข้ามาหาเราได้เลยนะคะคืออร่อยเขาอร่อยเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องมีเมนูที่อยู่ในความทรงจำเมนูที่ประทับใจเมนูที่กินมานานต่างๆหรือมีสตอรี่นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยสแกน QR code ไทย PBS นะคะแล้วก็ส่งไอเดียมาเลยเราจะมีแจกกันของที่ระลึกจากไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นหมอนแก้วน้ำหรือเสื้อนะในแต่ละวันแจกให้สัปดาห์ละ3รางวัลประกาศผู้โชคดีทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่ไรตี้ของเราค่ะ
0: หมอนเนี่ยมีแต่คนอยากได้นะครับส่วนเสื้อมีให้ครบทุกวัน
1: ค
0: ุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะๆนะเก็บให้ครบทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยป่ะถึงวันเสาร์ถึงวันเสาร์
1: ส่งไอเดียมาได้เลยนะคะส่งกันมาได้เลยเยอะๆในจันทร์เด็กวันใหม่ของเราค่ะเอาไปที่สีสันข่าวแรกค่ะพาไปดูกันหน่อยคนไทยเป็นคนปรับตัวเก่งบอกเลยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้อยู่แล้วนะคะเอาอย่างหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับดินแล้วยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำในชุมชนพาไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขานี่ก็เป็นแหล่งทำหากินของปลาไหลธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นโอกาสให้ชาวบ้านก็มาจับปลาไหลกันซะเลยค่ะเริ่มเดินก่อนแล้ว1หน้าฝนช่วงนี้ลำน้ำลำธารในหลายพื้นที่ของตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้บางจุดเคยแห้งแล้งและมีเพียงพงหญ้าทำให้พื้นที่กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันน้ำที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะปลาไหลมักออกมาหากินตามแหล่งน้ำช่วงนี้ชาวบ้านก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะออกหาปลาไหลนำไปประกอบอาหารแล้วก็จำหน่ายเป็นอาหารเป็นรายได้เสริมนะคะที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะ
0: คุณทวีรัตน์จันแสงใสครับอายุ58ปีหรือว่าพรานเทิดนะครับเซียนปลาไหลที่พื้นที่เนี่ยเขาเล่าว่าช่วงหน้าฝนของทุกปีจะออกหาปลาไหลเป็นประจำครับโดยจะวางเบ็ดดักเอาไว้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วก็กลับมาตรวจจับในช่วงเย็นครับกลางดึกรวมถึงช่วงเช้าตรู่ด้วยเหมือนกันสำหรับวิธีการหาปลาไหลเนี่ยเขาจะใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อล่อครับเอาเกี่ยวกับตัวเบ็ดที่ผูกติดกับเชือกไนลอนจากนั้นเนี่ยก็นำโฟมมาทำเป็นทุ่นครับผูกไว้กับต้นหญ้าหรือว่ากิ่งไม้แล้วก็หย่อนเหยื่อลงไปบริเวณริมตลิ่งให้ถึงพื้นเมื่อปลาไหลมากินเหยื่อก็จะดึงเชือกจนตึงสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็เข้าไปดึงแล้วก็เก็บเบ็ดเข้าไปในแต่ละวันจะสามารถจับปลาไหลได้เกือบ10กิโลกรัมเลยนะครับโดยปลาไหลธรรมชาติเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทครับแต่เขาจะไม่ออกหาทุกวันนะจะรับหาตามออเดอร์เท่านั้นนะเมดบายออเดอร์ไม่เก็บเลือดเก็บเปื่อยครับแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนจุดหาปลาไปเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ปลาไหลเนี่ยได้หากินแล้วก็แพร่พันธุ์ตามธรรมชาติครับ
1: ช่วงหน้าฝนนอกจากเติมความชุ่มชื้นในผืนดินแล้วก็สร้างโอกาสให้ชาวบ้านใช้ทรัพยากรในพื้นที่สร้างอาหารแล้วก็รายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีความทรงจำยังไงตอนเด็กๆ เวลามีที่บ้านพาไปหาอะไรไหมของยุ้ยอะมีแมงเม่าอ่ะพี่ต๊อบเวลาตอนฝนตกอะ
0: เก็บแมงเม่าหรอ
1: แมงเม่าไม่มันมาเองมันมาเองมันมาเองคุณผู้ชมคือแบบเปิดล่อสักอย่างนึงเลยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือพอแมงเม่าตกมาแล้วก็คือเด็ดเอาตัวปีกออกอะแล้วก็ไปคั่วกินเออใครมีความทรงจำ แบบนี้ คือมันเป็นของท้องถิ่นนะคุณผู้ช
0: ม
1: ไอ้อย่างเนี้ยดักปลาไหลเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมานี่มีคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะบอกว่าเอาไข่ปลาหมึกแห้งใช้ปลาหมึกแห้งเนี่ยเอาไปปล่อยปลาไหลติดไวนี่เขามีไอเดียด้วยนะเขามีไอเดียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมจะไปหา

0: ที่ไหนก็ต้องดูนะทําได้แค่ไหนมากน้อยยังไงเพราะจริงๆอ่ะอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะสามารถทําได้นะ
1: นะต้องดูพื้นที่แล้วก็อย่างที่ทานเทิดเขาบอกเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบจับแบบไปเรื่อยเขาจับเฉพาะออเดอร์ที่สั่งกี่กิโลก็จับเท่านั้นนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าคืนให้ธรรมชาติบ้างไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมด
0: เนี่ยพี่ลำดวนยืนยันมีเคยกินแมงเม่า
1: แมงเม่าหรอ
0: เออนี่เห็นไหมล่ะนะคุณผู้ชมอ่ะส่งมาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ
1: คุณกินแมงเม่านี่เองคุณถึงสวย
0: ครบตอนเด็กๆใครก็จะกินทุกวัน
1: ตอนนี้ยังกินอยู่ไหมอ่ะ
0: ก็ยังกินอาหารโปรตีนสูง
1: ไม่ใช่แมลงอ
0: ่
1: ะ
0: แมลงดักแด้ไงคุณกินเป็นหรือเปล่าก
1: ินเป็นอ่ะคุณกินแมลงนอกจากแมงเม่าคุณกินดักแด้ด้วย
0: เออดักแด้ด้วยทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากรู
0: ้ก็หนอนรถไฟก็ได
1: ้หนอนรถด่วนนะ
0: รถด่วนใช่ไหมเหมือนกันไหม
1: เด็กๆเบเบ้มากเขาต้องกินนี่พวกกระชอนพวกแมงนี่แมงเนียง
0: พูดอ่ะกินเป็นหรือเปล่าก
1: ินผมเด็กพิโรห์โหยก็ทอดแมลงกินแต่เด็กนะครับ
0: โอเคโอเค
1: ไปกันต่อเรื่องงานศิลปะกันหน่อยนะครับงานศิลปะเนี่ยนอกจากจะโชว์เพื่อการสืบสานแล้วนะครับการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ทำงานร่วมกับศิลปินท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจไม่น้อยครับวันนี้จะพาไปดูนะครับกับงานศิลป์ถิ่นทานปราสาทพลังสร้างสรรค์เยาวชนที่โคราชเหมือนกันครับไปดูกันหน่อยครับที่หอประชุมโรงเรียนทานปราสาทเพชรวิทยาอำเภอโนนสูงนครราชสีมาครับเขาจัดนิทรรศการศิลป์ถิ่นทานปราสาทครั้งที่11ครับพลังสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นทานปราสาทเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนศิษย์เก่าครูอาจารย์รวมถึงศิลปินในท้องถิ่นเนี่ยได้นำผลงานมาร่วมกันจัดแสดงแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองผ่านงานศิลปะในหลายรูปแบบครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยผลงานที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะผลงานของนักเรียนที่ได้ใช้จินตนาการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดพร้อมมีการจัดการประกวดศิลปะสำหรับเด็กทั้งระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงฝีมือแล้วก็สร้างประสบการณ์จากการทำงานศิลปะจริงๆครับ
0: ซึ่งนอกจากผลงานของเยาวชนแล้วนะคะก็ยังมีศิลปินท้องถิ่นค่ะที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพให้ชมเป็นอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยการขับกล่อมบทเพลงและการแสดงดนตรีสดทำให้พื้นที่จัดนิทรรศการไม่ได้มีเพียงภาพวาดแต่กลายเป็นพื้นที่ศิลปะแขนงต่างๆมาเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันขณะเดียวกันเขามีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยนะคะแล้วก็คัดเลือกศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ก็ได้เรียนรู้ค่ะทั้งทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและช่วยให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนยังถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่อีกด้วยนะคะ
1: สำหรับหอศิลป์ถิ่นทานปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ภายในโรงเรียนทานปราสาทเพชรวิทยาครับทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยและพื้นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะทางภูมิปัญญาของคนในพื้นที่มีทั้งผลงานของนักเรียนศิษย์เก่าครูอาจารย์เยาวชนและศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมาการจัดนิทรรศการต่อเนื่องเป็นครั้งที่11จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีทำให้เห็นว่าศิลปะสามารถเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงโรงเรียนศิลปินและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้เด็กเยาวชนได้ค้นพบความถนัดของตัวเองผ่านการลงมือสร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้จากศิลปินตัวจริงครับ
0: ภายในงานมีการบรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อบทบาทหอศิลป์แหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองถึงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะในภูมิภาคให้สามารถเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยค่ะก่อนปิดงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพรวมถึงศิลปินและตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นการส่งต่อกำลังใจให้คนรุ่นใหม่เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานและทำให้ศิลปะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และวิถีชีวิตของชุมชนทานปราสาทต่อไปด้วยค่ะคือเดี๋ยวนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีหอศิลป์ทำไมดูแล้วเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ต่างๆนะคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยอย่างหอศิลป์เขาก็มีการปรับตัวเหมือนกันนะนอกจากเป็นพื้นที่ในการแสดงงานศิลปะแล้วเขาก็หลอมรวมเรื่องศิลปินคนในท้องถิ่นน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็กลายเป็นหนึ่งพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: นี่คอมเมนต์คุณผู้ชมคุณหัตถยาบัวศักด
1: ิ์ว่า
0: ช่องดูช่องอื่นเป็นคู่หูดูช่องนี้เป็นคู่ปรับค
1: ื
0: ออย่าเรียกว่าช่องนี้เรียกว่าเฉพาะวันใหม่วาไรตี
1: ้คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าคู่ปรับ
0: ยังไงคะคุณ
1: เพราะต่างคนต่างยังไม่พอดีไง
0: อ๋อหร
1: อคนไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคู่ปรับกันได้นะฮะบางคนศีลไม่เท่ากันไม่เสมอกันเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาปรับมาสั่งมาสอนนะ
0: คุณกำลังหมายความว่าดิฉันศีลเสมอเท่ากันกับคุณเหรอ
1: ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมก็พูดลอยๆว่าแบบที่เรามานั่งกันได้หลายปีเนี่ยก็เพราะว่ามันศีลเท่ากัน
0: เฮ้ยฟังแล้วดูแปลกๆ
1: ใช่ไหมฮะนะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่คงชอบ
0: คือมันมีอยู่สองอย่างคุณผู้ชมคือบางทีเรารู้จักกันจนเรารู้ทันกันแล้วดีกว่า
1: ไม่ได้เพราะไม่มีใครเหลือให้คบให้คุยแล้วนะครับอยู่กันแค่นี้ไปสระแก้วกันต่อน้องยุ้ย
0: ใช่เอาที่สระแก้วค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลา ายของชาติพันธุ์ในจังหวัดนะคะเขตพื้นที่ใกล้กับพรมแดนจังหวัดต่างๆแล้วก็ความหลากหลายนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนซึมซับวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันไปจุดเด่นตรงนี้ทำให้จังหวัดสระแก้วก็หยิบยกเอามาทำเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะโอ้โหแค่เห็นชุดพื้นถิ่นแค่เห็นเวทีการแสดงก็รู้สึกน่าไปแล้วคุณผู้ชมคะโดยนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วระหว่าง12ถึง13กันยายนณบริเวณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: โดยกิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสื่อสารและก็เผยแพร่วิถีชุมชนชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยทางจังหวัดสระแก้วเองเนี่ยก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้เข้าร่วมสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตชาติพันธุ์ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเมืองชายแดนสัมผัสกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วเพลิดเพลินกับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นสินค้าซีพอร์ตและโอท็อปมากกว่า50ร้านค้าเลยครับ
0: สำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเป็น12กันยายนนะคะ 18:30 นค่ะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีจะแสดงเวลา 19:00 นถึง 20:00 นบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวย้อจีนและเวียดนามการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีชมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เวลา 20:00 นถึง 22:00 นการเดินแบบชาติพันธุ์ในวันที่13กันยายนเวลา 20:00 นถึง 21:00 นด้วยนะคะไปกันได้เลยนะคะที่จังหวัดสระแก้ววันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: โอเคมากันเรื่องของการต่อยอดกันหน่อยนะครับในยุคปัจจุบันที่ผู้สูงอายุนั้นมีเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็ยังคงมีศักยภาพและการทำงานได้เทียบเท่ากับคนวัยรุ่นก็จริงวันนี้จะพาไปดูเรื่องที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือว่าสจล.เนี่ยเขาใช้นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์จากเรื่องจริงของคน7ประเภทนะครับเพื่อเป็นการลดอคติเปิดโอกาสด้านการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับคนที่ว่านี้ก็คือคนพิการนะครับรวมถึงมีกลุ่มผู้สูงวัยด้วยเหมือนกันครูอุ๋ยอนันต์ประภาโสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ใช้ศิลปะสร้างพื้นที่เรียนรู้และส่งต่อโอกาสให้กับลูกศิษย์ครับเรื่องราวของอาจารย์เนี่ยได้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์สั้นชื่อว่า The Ripple แรงกระเพื่อมหนึ่งในผลงานของโครงการ7 Inspiration Phase ที่4ซึ่งนำเรื่องจริงของคนพิการต้นแบบทั้ง7ประเภทมาสื่อสารเพื่อสังคมมองเห็นศักยภาพและความสามารถและก็บทบาทของคนพิการมากกว่าการมองผ่านข้อจำกัดเพียงด้านเดียวครับ
0: โดยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2.26 ล้านคนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงจำเป็นต้องเดินควบคู่กันกับทั้งการศึกษาการทำงานการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงการปรับทัศนคติของสังคมโดยสื่อสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการได้รับการมองเห็นในมิติของความสามารถและคุณค่ามากขึ้นด้วยค่ะทางด้านนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการก็มีการระบุนะคะว่าความเข้าใจผิดและเจตคติเชิงลบยังมีอุปสรรคสำคัญต่อโอกาสของคนพิการการนำเรื่องจริงของคนพิการต้นแบบมาถ่ายทอดจึงช่วยสร้างความเข้าใจเปิดกว้างต่อความแตกต่างและลดกำแพงในการเรียนการทำงานร่วมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมด้วยค่ะ
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์คมสันมาลีศรีครับท่านอธิการบดีสจร.ก็ระบุนะครับว่าแนวทางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็คือการผลักดันนวัตกรรมแบบฟอร์ม Lab to Life ซึ่งการนำเอาองค์ความรู้นี่แหละครับจากห้องปฏิบัติการไปใช้จริงๆโดยเฉพาะนวัตกรรมเพื่อคนพิการทั้งเตาไฟฟ้าที่ช่วยให้ประกอบอาหารได้อย่างอิสระระบบช่วยเคลื่อนย้ายผู้ใช้วีลแชร์ลงเรือคายักสื่อนิทรรศการที่เข้าถึงได้ทั้งภาพและเสียงสัมผัส รวมถึงแพดเดิลบอร์ดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ควบคู่กันกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวคิด Universal Design และการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการภายใต้ KMITL Lifelong Learning Center ครับ
0: ค่ะส่วนหัวหน้าโครงการก็ระบุนะคะว่า7 Inspiration นั้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563ค่ะใช้สื่อเป็น Social Innovation เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนภาพจำของคนพิการพร้อมต่อยอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้นและหนังสือรวบรวมเรื่องราวต้นแบบอีกด้วยค่ะ
2: กระบวนการทำงานเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องราวมาร้อยเรียงแล้วก็นำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้ผู้รับสารนะคะผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะได้มีพลังเชิงบวกมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของคนพิการการใช้ชีวิตของคนพิการข้อจำกัดของคนพิการและที่สำคัญค่ะก็จะได้เปิดโอกาสนะคะให้กับคนพิการมีพื้นที่ในสังคม

0: ้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นอย่างที่บอกกันไปว่าปัจจุบันนี้เราต้องเปลี่ยนภาพจำหรือว่าเพอร์สเปกทีฟเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำโครงการหรือโปรเจกต์อะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าเหล่าบรรดาผู้พิการหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ยังคงมีศักยภาพมีศักยภาพที่เก่งด้วยเรียกว่าบางอย่างเราทำไม่ได้ด้วยซ้ำ
1: ขาดอีกอย่างนึงแต่ได้พรสวรรค์บางอย่างเพิ่มขึ้นมาแทน
0: ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ยเราไปช่วยเขาดีกว่าเนี่ยอันนี้มันอาจจะดูเป็นการเขาเรียกว่าหมิ่นความสามารถนิดนึงเราเปลี่ยนเป็นเราเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้มาทำงานร่วมกันกับพวกเราดีกว่าเพราะอย่างที่บอกนะครับในยุคปัจจุบันที่ยังมีความหลากหลายหรือ diversity เนี่ยการเท่าเทียมหรือการโชว์ศักยภาพไม่ว่าคุณจะเพศอะไรอยู่ในลักษณะหรือมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตยังไงก็สามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได
1: ้ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างในการอยู่ร่วมกันในโลกโซเชียลอะยูว่าจริงๆต่อให้เราไม่เห็นหน้ากันบางคนมีเป็นแอคหลุมสิ่งสำคัญเลยยูว่าคือเราสามารถที่จะนำมารยาทที่เกิดขึ้นในสังคมอะในชีวิตจริงอะเอามาใช้ในโลกโซเชียลอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะพาไปดูเรื่องการพัฒนาชุมชนอยู่ที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเขานำข้อมูลของคนในพื้นที่นะคะมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาแล้วก็เป็นการเชื่อมพลังของคนในชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวพวกเขาเองค่ะตำบลเกาะใหญ่มีอยู่9หมู่บ้านค่ะมีกว่า 1,769 ครัวเรือนประชากรกว่า 6,600 คนแล้วประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนผลไม้และประมงพื้นบ้านทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เชื่อมโยงกันกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทะเลสาบสงขลาโดยตรงเลยค่ะ
0: ชุมชนเนี่ยเขาก็นำระบบข้อมูลตำบลแหละครับมาใช้สำรวจแล้วก็สะท้อนสถานการณ์ของพื้นที่ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการเมืองการปกครองครับเพื่อให้เห็นทั้งปัญหาและทุนที่มีอยู่ในชุมชนข้อมูลที่ได้ก็ถูกนำมาหารือร่วมกันผ่านกลไก 4+1 องค์กรหลักทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหน่วยงานรัฐภาคประชาชนและปราชุมชนรวมถึงองค์กรศาสนาทำงานร่วมกันครับ
1: ค่ะโดยอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่นหนึ่งในเรื่องสำคัญค่ะคือการจัดการทรัพยากรทะเลสาบสงขลาโดยชุมชนเขาพบว่าการลดลงของสัตว์น้ำส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็รายได้ของชาวประมงค่ะก็เลยต้องร่วมมือกันฟื้นฟูทรัพยากรมีการจัดตั้งธนาคารกุ้งกล้ามกรามการกำหนดเขตอนุรักษ์การสร้างบ้านปลาบ้านกุ้งการวางกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันนะคะก็จะเห็นอย่างแนวทางที่ตำบลเกาะใหญ่เลยนะที่เขาสะท้อนได้เห็นค่ะคุณผู้ชมว่าการจัดการชุมชนเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากโครงการขนาดใหญ่เสมอไปไม่ต้องเอานวัตกรรมอะไรอลังการมาใช้แต่เราเริ่มต้นได้ในการรู้จักพื้นที่ตัวเองใช้ข้อมูลเป็นตัวตั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือทำเพราะเมื่อข้อมูลกลายเป็นความเข้าใจความเข้าใจนำไปสู่ความร่วมมือการจัดการชุมชนด้วยตนเองก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะได้กุ้งแห้งอร่อยๆ อย่างเมื่อสักครู่นี
0: ้เมื่อกี้กุ้งหวานหรือเปล่าคุณ
1: ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันคือกุ้งหวานหรือว่าม
0: ันยากไหมกุ้งหวานนะผมตามร้านกุ้งหวานกุ้งเสียบตัวเล็กๆอ่ะปกติเวลาไปกินอาหารใต้เนี่ยมันจะมีของ
1: ใช่ไหม
0: ไม่เผ็ดหมายถึงว่าจะเป็นหวานมันเหมือนกุ้งเชื่อมอ่ะคุณกุ้งเล็กๆ
1: กุ้งเชื่อมเหรอ
0: คือไว้กินกับพวกของเผ็ดพวกแกงส้มอะไรเงี้ยของใต้จะมีเป็นปลาเหมือนเป็นปลากระเบนเส้น
1: อ
0: ่ะหากินยากเหมือนกันมันจะหวานหวานคุณผู้ชมมันจะเป็นปึกปึกขายเนี่ยเขาจะขายเป็นตลับพลาสติกแล้วก็มีกุ้งหวานเนี่ยขายคู่กันถ้าร้านไหนนะสมมติว่าแวะตามปั๊มมันมีร้านอาหารใต้นะอาหารใต้เนี่ยข้าวแกงสังเกตมันจะมาชอบมาจากนครศรีธรรมราชแกงใต้เขาก็อร่อยขึ้นชื่อนะถ้าเกิดร้านไหนผมเจอเฮ้ยมีกุ้งหวานน
1: ะ
0: กุ้งเสียบขายอยู่ผมวิ่งเข้าเลย
1: นี่เพราะมันหารับประทานยากใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาเนี่ยคุณเบย์บอกว่าอยากมีหุ่นเหมือนกุ้งแห้งวินไม่น่าดีเนี่ยเขาบอกชอบอะไรผอมเป็นกุ้งแห้งใช่ไหม
0: นานแล้ว
1: เขาชอบแซวกันอ่ะ
0: ตอนนี้ต้องผอมเป็นอะไรยุคนึงจะต้องแบบเป็นไม้เสียบผี
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วก็มากุ้งแห้ง
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนเฮลตี้ไหมต้องมีกล้ามเนื้อหน่อยอะไรอย่างนี้
0: ตัวเล็กตัวผอมแต่มีสุขภาพใจดีแค่นั้นก็พอคุณผู้ชมครับอย่าเอาบิวตี้สแตนดาร์ดมากดดันตัวเองนะ
1: ใช่
0: ไปกินกันต่อครับถ้าเกิดผอมอยากจะอ้วนพาไปกินขนมนะเป็นขนมสูตรโบราณจากสตูลครับชื่อว่าปูตูปิริงนะส่งต่อมาแล้ว3รุ่นตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหรอกครับหน้าตาเป็นไงไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคุณพูดดิปูตูปิริง
1: ทำไมอ่ะก็ปูตูปิริงไงคุณ
0: นี
1: ่
0: คุณเป็นคนที่อ่านอะไรก็เพาะไปหมดเลย
1: เพราะว่าดิฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องโยนอันนี้มาดิฉันก็เลยก้มหน้าดูแล้ว
0: ไปละเดี๋ยวภาพเลย นี่คืออุทยานการเรียนรู้ TK Park ครับของเทศบาลเมืองสตูลจัดกิจกรรมสตูล Local Food Lab ครับห้องเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นสตูลที่เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้การทำขนมปูตูปิริงครับขนมโบราณเชื้อสายอินโดนีเซียที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและไม่ได้มีขายทั่วไปนะจ๊ะ
1: คือส่วนผสมมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลอ้อยมะพร้าวขูดน้ำ และเกลือเล็กน้อยแต่หัวใจสำคัญคือกรรมวิธีในการทำแป้งยังแบบดั้งเดิมค่ะคือนำข้าวสารไปแช่ก่อน12ชั่วโมง

0: ำด้วยครกโบราณที่เห็นฝีมือเด็กๆเมื่อสักครู่นี้ร่อนผ่านตะแกรงด้วยมือแล้วต้องร่อนอย่างน้อย3ครั้งแป้งจะได้ละเอียดไม่มีกากขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ใช้เวลาและความพิถีพิถันมากที่สุดรวมถึงตอนกินนี่ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ
1: เนี่ยแล้วทำหน้าทำตานะ
0: น่ารัก
1: แม้ปัจจุบันจะมีแป้งสำเร็จรูปให้เลือกใช้นะครับแต่ว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ยังคงใช้แป้งสดทำอยู่เพราะเชื่อว่ามันจะช่วยให้เนื้อขนมมันนุ่มแล้วก็มีความสดใหม่ก่อนนำแป้งมาใส่พิมพ์สอดไส้น้ำตาลอ้อยแล้วก็เอาไปนึ่ง15นาทีครับเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็เอามากินคู่กับมะพร้าวขูดเนื้ออ่อนคลุกเกลือเล็กน้อยให้เค็มตัดให้รสชาติหวานจากน้ำตาลอ้อยตัดความมันและเค็มอ่อนของมะพร้าวผู้ที่ได้ลองชิมเป็นครั้งแรกต่างรู้สึกว่ารสชาติเนื้อสัมผัสคุ้นเคยคล้ายๆกับแบบเท็กเจอร์ขนมโก๋อ่
0: ะ
1: ขนมโก๋อ่อนมันมีโก๋อ่อนกับโก๋แห้ง
0: ใช่ไ
1: หมอันนี้น่าจะเป็นโก๋อ่อนแต่ปูตูปีริงจะมีเนื้อแป้งที่นุ่มและนิ่งกว่าและนิยมกินคู่กับกาแฟสดหรือว่าโกปี้ร้อนครับ
0: การถ่ายทอดครั้งนี้นะคะได้คุณสุนีปลาวันหรือร่มลำไยทายาทรุ่นที่3มาสาธิตและถ่ายทอดสูตรที่ได้รับการสืบทอดกันมานะคะซึ่งยังคงยึดกรรมวิธีทำแป้งสดแบบโบราณคนรุ่นใหม่จะได้เห็นเขาว่ากว่าจะมีขนมออกมา1ชิ้นให้รับประทานต้องใช้ทั้งเวลาและความใส่ใจนอกจากทางขนมปูตูปีริงแล้วนะคะมีขนมพื้นบ้านโบราณอีกหลายชนิดขนมครกชลาหรือว่าขนมครกสิงคโปร์และโรตีออนไลน์หรือว่าโรตีร่างแหค่ะห้องเรียนนี้ไม่ใช่สนุกแค่การชิมค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนั้นได้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตัวเองเอาใครอยากลิ้มลองปูตูปีริงขนมโบราณสูตร3รุ่นเนื่องจากมีขั้นตอนการทำอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ทำขายประจำรับทำตามออเดอร์คำสั่งซื้อและก็มีทำในช่วงเทศกาลรอมฎอนนะคะใครสนใจสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดกับคุณสุนีปลาวันได้โดยตรงค่ะหมายเลข0897374253นะคะขนมปูตูปีริงเอาไปสั่งกันได้เลย
1: ผมมาชอบคนไทยอย่างนึงตรงอะไรรู้ป่ะเราชอบมีงานอะไรแบบเนี้ย มันก็คือเหมือนเป็นอีเวนท์ที่ไว้สืบสานให้คนแบบมาทำต่อแล้วได้รู้ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ทำนะวันนั้นหรอกแต่อย่างน้อยก็ไม่ให้มันหายไปอ่ะแล้วงานอีเวนต์ไทยพวกงานโอท็อปงานอะไรที่เกี่ยวกับในพื้นที่แบบนี้มีเยอะมากเลยแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันก็เป็นบางอย่างในอย่างผมเนี่ยอยู่มา40ปีเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีขนมแบบนี้ด้วยเหรอ
0: จริงๆเนี่ยหารับประทานได้ยากมากๆนะคะคุณผู้ชมบางทีเวลาเห็นแบบนี้นี่เข้าใส่เลยนะ
1: เนาะไปเข้าไปก่อนอย่างน้อยเข้าไปรู้จักก่อน
0: ใช
1: ่นะไปกันที่หนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเงินทุกวันนี้หายากใช่ไหมอยากจะหาเงินได้หลักแสนหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะครับต้องอาศัยทั้งความพยายามแล้วก็ความตั้งใจมาดูวิศวกรท่านนี้หน่อยครับเป็นอดีตวิศวกรทิ้งเงินเดือนหลักแสนนะครับมาหาความสุขหาเงินด้วยตัวเองโดยการเป็นนายตัวเองเปิดร้านไอศครีมโฮมเมดที่จังหวัดลพบุรีครับนี่อุ้ยไอติมไทยชัยภูม
0: ิคุณน่ารักเชียว
1: อุ้ยมีหลายรสชาติเลยคุณผู้ชมครับเห็นแล้วน้ำลายสอเลยนี่ที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับท่านเจ้าของร้านเนี่ยคืออดีตพนักงานวิศวกรรมในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับตัดสินใจลาออกจากงานครับทิ้งเงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือนเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองก่อนจะผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านไอศกรีมและก็เครื่องดื่มในรูปแบบไอศกรีมโฮมเมดพรีเมียมโดยนำเอาไอศกรีมไทยเนี่ยมาผสมผสานกับไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านครับ
0: โดยคุณนนทนัทตุลสมคิดหรือคุณแจ็คเจ้าของร้านค่ะเล่าว่าจุดเด่นของไอศกรีมที่ร้านก็คือเนื้อสัมผัสความเนียนแน่นและหนืดแต่ละลายในปากได้เร็วมีให้เลือกมากกว่า30รสชาติไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นค่ะมีรสตาลตะโนดทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนนมสดพรีเมียมยาคูปีโป้อัญชันมะนาวดาร์กช็อกโกแลตชาไทยชาเขียวรสชาติอื่นๆตามใจชอบราคากระปุกละ35บาทเลือกซื้อครึ่งกิโลกรัมหรือเป็น1กิโลกรัมได้ด้วยค่ะเปิดให้บริการมา3เดือนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนมาที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปฝากคนในครอบครัวบางรายกลับมารับประทานซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำของร้านแล้วค่ะ
1: นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะครับที่ลาออกจากงานประจำเพื่อเดินตามความฝันจนสามารถต่อยอดความชื่นชอบให้กลายเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจนมีผู้ที่ชื่นชอบแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องคนที่มีสกิลทำอาหารทำขนมทำเบเกอรี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดนะ
0: มันคือวิทยาศาสตร์นะคะมันคือวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมยูเคยเรียนทำขนมอะบางทีผิดสัดส่วนหน่อยหรือว่าเราจะปรับสูตรเช่นสมมุติถ้าคุณลดน้ำตาลในสูตรลงครึ่งหนึ่งคุณก็ต้องดูนะว่าคุณจะเอาอะไรมาแทนจริงๆหรือว่าอย่างเช่นถ้าคุณทำขนมแล้วคุณไม่ใส่ไข่อะแล้วคุณจะใช้อะไรแทนเพราะมันต้องมีตัวเชื่อมหรือ emulsifier ไง
1: โอ้วุ่นวายจังเลย
0: จริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่นชมทุกๆท่านเลย
1: ที่ทำอาหารเป็นนะคนที่ทำอาหารแล้วรสมือนิ่งรสไม่เพี้ยนทำกี่ทีก็รสเดิมเนี่ยเก่งๆโดยเฉพาะแบบคุณแม่ๆเนี่ยแกไม่แทบจะไม่ต้องแบบตวงเลยนะ
0: อ๋อจริง
1: แบบอุดปัดนี่เคี่ยวปุ้งโยนนั่นอร่อยเหมือนเดิม
0: ประเด็นคือเราพยายามทำเหมือนท่านแต่รสชาติออกมากินไม่ได้เลย
1: โดนซ่อมตลอดโดนแก้ตลอดนะครับเอาเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันหน่อย
0: เอาโดยเฉพาะ

0: เรื่องภัยพิบัติเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมคะบางทีเราไม่ต้องรอมาตามแก้แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้และป้องกันเมื่อเกิดเหตุกันก่อนได้ค่ะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีการระดมนักวิชาการ4สาขาเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็เสนอเทคโนโลยีรับมือแผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็คลื่นความร้อนเพื่อการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงได้ในพื้นที่ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศออกแบบพร้อมสร้างความยืดหยุ่นค่ะระดมนักวิชาการจาก4สาขาร่วมถอดบทเรียนจากภัยพิบัติที่ผ่านมาและมองว่าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีอะไรที่จะมาใช้ลดความสูญเสียได้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างอย่างกรณีแผ่นดินไหวในเมียนมาเมื่อเดือนมีนาคม68นะครับที่แรงสั่นสะเทือนส่งถึงกรุงเทพมหานครตอนนั้นเราเองขนาดอยู่ไทยเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันแล้วเกิดความเสียหายรวมถึงอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยที่อยู่ระหว่างกองก่อสร้างณขณะนั้นก็ถล่มด้วยเหมือนกันศาสตราจารย์นครผู้วโรดมครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ระบุว่ารอยเลื่อนสกายตอนใต้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะจึงควรจะเร่งให้บทบาทและความสำคัญกับมาตรฐานของอาคารการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิประชาชนในการตรวจสอบความปลอดภัยครับ
2: ทีนี้จะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คือเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกท่านทุกคนเนี่ยรับทราบถึงความเสี่ยงนะผมก็พยายามจะสื่อสารถึงความเสี่ยงในทุกๆมิติให้ได้แล้วก็ต้องให้กับเจ้าของที่จะต้องมาใช้โครงสร้างต่างๆเนี่ยทราบถึงความเสี่ยงแล้วก็ควรจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสิทธิของตัวเองที่ว่าจะสามารถเรียกร้องดูความปลอดภัยได้ว่าอาคารที่เราจะซื้ออาคารที่เราจะไปใช้เนี่ยมันปลอดภัยเพียงใด
0: รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ์โหรานนท์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือว่า SIIT ค่ะชี้ว่าเทคโนโลยีและระบบเตือนภัยจะช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้มีการใช้ AI ข้อมูลดาวเทียม GPS วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็วางแผนอพยพค่ะ
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์มานัสศรีวณิชจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองก็ระบุนะครับว่าภัยจากความร้อนเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงครับโดยเฉพาะในเมืองและกลุ่มเปราะบางจึงต้องออกแบบอาคารชุมชนและผังเมืองให้รองรับความร้อนมากขึ้นด้วยครับ
0: อีกโจทย์สำคัญทำยังไงให้งานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพจิรศักดิ์จำรูนศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ระบุว่านักวิจัยธรรมศาสตร์กำลังพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างฐานข้อมูลของประเทศไทยเชื่อมองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานกับชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าการรับมือกับภัยพิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเทคโนโลยีมากเพียงใดแต่อยู่ที่ว่าจะสามารถนำไปใช้เพื่อลดความสูญเสียได้จริงแค่ไหนค่ะ
1: ไปติดตามกันต่อนะครับกับการแข่งขันที่ไทยเองก็ส่งเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันด้วยเหมือนกันนะครับกับการแข่งขัน World Skill เชียงไฮ้2026ครับปีนี้ไทยได้ส่งไปในสาขาการบูรณาการระบบหุ่นยนต์หรือ Robotic System Integration หรือ RSI เป็นครั้งแรกไปติดตามกันเลยครับ

0: ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับก็มีความภูมิใจตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมนายธนกิจสีมาคำนะครับชื่อเล่นชื่อเคครับผม
1: สวัสดีครับผมนายภาคินเกี้ยงเมืองครับชื่อเล่นชื่อปื้มครับ
0: ครับพวกเราเป็นตัวแทนในสาขาการบูรณาการระบบหุ่นยนต์ครับผม
1: ครับหรือว่า Robot System Integration จะอยู่ในส่วนของที่ต้อง handling จริงครับคืออย่างเช่นมี layout ต่างๆคือการจัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ใช้งานกับหุ่นยนต์ก็ต้องไปขันน็อตแล้วก็วัดระยะต่างๆว่าต้องตรงนี้หรือว่าส่วนไหนที่ทำไปแล้วมีปัญหากับหุ่นยังคงต้องวายริ่งสายไฟจัดสายไฟทำให้เป็นตามมาตรฐานของกฎที่เขากำหนดครับรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หน้างานหรือว่าต้องมีความระวังสูงอย่างเช่นสายไฟที่อาจจะเกิดปัญหาได้ในภายหลังหรือว่าจุดที่เป็นสภาพแวดล้อมที่มันไม่โอเคแต่ว่ามันซ่อนอยู่แต่เราไม่เห็นอะไรเงี้ยครับก็ต้องระวังหลายส่วน
0: โค้ดต่างๆก็เหมือนทำด้วยกันครับเพราะว่าฝั่งปื้มก็มีเขียนพวกโพซิชันต่างๆผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าแค่เราต้องทำให้คล้ายกันมากที่สุดเพราะว่าตอนตรวจให้คะแนนเขาจะดูเปรียบเทียบว่าระหว่างในซิมกับความจริงใกล้เคียงกันมากแค่ไหนครับผมsimulation มันก็จะพิเศษกว่าเพราะว่าเราต้องหาวิธีที่จะทําให้ของมันหายไปหรือว่าทําให้มันขึ้นมาจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นของจริงมันก็ตามปกติเลยมันสามารถแบบหยิบไปได้เลยประมาณนี้ครับ
2: สวัสดีครับผมวัชกรตรีเดชเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ในส่วนของการแข่งขันWorld Skill เนี่ยผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบูรณาการระบบหุ่นยนต์นะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Robot System Integration ครับผมในส่วนของ ISI เนี่ยนะครับเราใช้หุ่นยนต์เป็นตัวดําเนินการหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเอาหุ่นยนต์นะครับไปเชื่อมต่อกับกล้องเพื่อให้กล้องเป็นเสมือนตาของหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ไปสั่งคอนเวเยอร์หุ่นยนต์ไปสั่งอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้เขาสามารถทํางานได้ตามที่หุ่นยนต์เขาต้องการดังนั้นเรื่องของทฤษฎีผมไม่ห่วงผมจะห่วงเนี่ยผมห่วงเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือห่วงเรื่องของตัวระบบหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกเลยมันมีหลายยี่ห้อหลายค่ายซึ่งเราก็มีความโชคดีอย่างนึงนะครับที่เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟานักประเทศไทยอ่ะในการอนุเคราะห์ลูกหุ่นยนต์นะครับให้เราได้ออกมาซ้อมจริงนะครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกทางด้านโนเลจต่างๆที่ทางฟานักคอยซัพพอร์ตพวกเราซึ่งตอนนี้เราก็คลายความกังวลมาแล้วเพราะเรามีของจริงให้ซ้อมมีทุกอย่างให้ซ้อมเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นมาแต่อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของสกิลนะครับสกิลในการทํางานสกิลในการออกแบบหรือการทําตามแบบอย่างเช่นการต่อสายการเก็บสายการต่อระบบลมระบบอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวครับให้มีความแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบทางไฟฟ้าอ่านแบบทางระบบพวกนิวเมติกอ่านแบบเครื่องกลแล้วก็ปฏิบัติตามให้เกิดความแม่นยำไอ้ตัวนี้เราจะเน้นไปทางพวกนี้มากกว่านะครับซึ่งปัจจุบันก็ให้เด็กเขามีการเรียนรู้นะครับหัดเขียนแบบอ่านแบบพวกผมก็มีโจทย์ให้หัดทำตามจับเวลาพวกนี้ครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานการใช้เครื่องมือช่างการใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าการใช้เครื่องมือวัดพวกนี้ครับ
0: ถ้าคิดว่าหลังจบการแข่งขันไปแล้วก็คงจะใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือว่าการเอาไปพัฒนาตัวเองในด้านนี้มากขึ้นครับเพราะว่าการเรียนการสอนก็ไม่ได้ลึกเท่าที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันครับก็ได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้น
1: เป็นเป้าหมายคืออยากทำให้เต็มที่อยากรู้ว่าเอ้ยคนอื่นเขาทำกันยังไงแล้วผมทำอะไรอยู่อยากไปลงสนามให้เต็มที่ครับส่วนผมเชื่อว่าเป้าหมายหรือว่าเหรียญรางวัลต่างๆทุกคนก็น่าจะอยากได้ทุกคนครับผมก็เป็นหนึ่งในที่อยากได้เหมือนกัน
0: ขอฝากพี่ๆน้องๆหรือว่าชาวไทยทุกคนนะครับให้กำลังใจพวกผมสาขา ISI แล้วก็สาขาอื่นๆที่ไปแข่ง World Skill เซี่ยงไฮ้2026ทุกคนด้วยครับ
1: อยากให้ฝากเชียร์ด้วยครับเพราะว่า ผมกับเพื่อนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็เพื่อนๆสาขาอื่นๆด้วยก็คงจะกดดันเหมือนกันครับก็อยากฝากเชียร์ครับเพราะทุกคนทำเต็มที่ครับ
3: ในยุคใหม่แบบนี้แหละครับเราต้องส่งออกเทคโนโลยีแล้วก็ส่งออกบุคลากรนะครับทำให้เห็นว่าศักยภาพของการเรียนการสอนไทยรวมถึงเทคนิควิธีการนำเสนอของเด็กไทยเนี่ยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องของเราวันนี้นะคะตอนเด็กๆมีไหมเรารับบทเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางทีหิวข้าวเหนียวหมูทอดหมูปิ้งไปขายเอาบางคนมีแคตตาล็อกนะสมัยก่อนอ่ะหรือแม้กระทั่งการนำของต่างไปขายที่โรงเรียนไปที่จังหวัดนครราชสีมาที่โรงเรียนบอกว่าไม่ต้องแอบขายค่ะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆนำของมาขายแล้วได้จำลองบทบาทเป็นคนซื้อเป็นคนขายเป็นตลาดขนาดเล็กในโรงเรียนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมนี้มีชื่อว่าตลาดนัดสุริยาครั้งที่3ค่ะเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำสินค้ามาขายในโรงเรียนตลาดนัดดังกล่าวจัดขึ้นโดยสภานักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณครูค่ะเต็มไปด้วยความคึกคักของบรรดานักเรียนในโรงเรียนสวมบทบาทพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนก็ส่วนใหญ่จะเป็นของกินค่ะโดยเฉพาะของทอดกับน้ำหวาน
3: ขายดี
4: ขายดีหน่อยได้รับการตอบรับจากนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดีเลยค่ะ
3: คือจริงๆเนี่ยมาเปิดพื้นที่ขายไม่ได้กะเอารวยหรอกครับคุณผู้ชมครับแต่การเปิดพื้นที่คุณครูเขาอยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการขายของอาจจะว่ากันตามตรงเด็กตัวแค่นี้จะไปหาพื้นที่ตามตลาดหรือไปขายของเป็นเรื่องยากใช่ไหมดังนั้นการเปิดพื้นที่แบบนี้ก็ทำให้มีมากกว่าเรื่องของการเรียนการสอนแล้วเพราะว่าเขาได้ประสบการณ์จริงถึงแม้ปัจจุบันจะมี AI เข้ามายุ่งหรือก็เข้ามาทำให้การเรียนการสอนนั้นมันเปลี่ยนไปจากเดิมแต่เรื่องของการใช้ประสบการณ์จริงๆจากการขายนี่ก็เป็นอะไรที่ทำให้การบริหารจัดการการแบ่งส่วนต่างๆเนี่ยเด็กเขาเห็นภาพครับทำให้โรงเรียนนั้นเนี่ยสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เด็กๆเรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องเงินไปถึงการฝึกบุคลิกการพูดจาการขายทั้งสนุกและได้เรียนรู้กับการลงมือทำจริงๆด้วย
4: ถึงแม้ปัจจุบัน AI จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากมายแต่พอสอดแทรกกิจกรรมแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆนะคะได้นำไปทดลองประสบการณ์จริงฝึกทักษะตั้งแต่การบริหารจัดการการคำนวณต้นทุนการแบ่งส่วนเงินต่างๆแล้วก็การเก็บออมค่ะดูเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ว่านี่แหละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้การบริหารจัดการเงินฝึกบุคลิกภาพพ
3: ู
4: ดจาค้าขาย
3: พูดจาต้องว่าสุดหล่อ
4: รับอะไรดีจ้า
3: คนสวยกินอะไรลูกอะไรอย่าง
4: นี้
3: นะครับเป็นประโยคนะครับเขาบอกกระเตือนฝรั่งด้วยนะเวลาฝรั่งมาซื้อของอ่
4: ะ
3: เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อคนไทยบอกอย่าไปหลงคำหวานบอกทำไมฝรั่งเขาเตือนฝรั่งกันเองนะเขาบอกว่าแม่ค้าไทยชอบแบบเฮ้ยแฮนซัมเงี้ยพอชมปุ๊บฝรั่งเขาใจบางไงเขาก็หลงกลอดหนุนซื้อนะครับและน
4: ี่
3: ก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากนะครับปิดท้ายด้วยความน่ารักของน้องๆจากแถวพิมายที่นครราชสีมาอ่ะวันนี้ครบถ้วนครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: เป็นของทางการไทยนะครับขอบคุณทีนี้ครับ
1: แล้วแหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วสวมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
2: เดี๋ยวขออนุญาต
1: ให้คุณวิรัติอธิบายให้จบก่อนได้ไหมฮะ
3: อย่าเพิ่งดีครับ
1: ใช่ครับให้คุณวิรัติอธิบาย
2: ใน
1: มุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงครับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
4: ตอบโจทย์เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: 店辞めんなよ。常連さん待ってんだろ。
1: 辞めねえよ。

0: เรามีสัญญาทดลองงานกันไว้แค่3เดือนจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
2: วันนี้แกทำตัวแปลกๆนะโดยเฉพาะตอนอยู่กับคุณเลน
1: ไม่แปลกฉันเอาของมาคืนไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระใคร
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
5: ้แปลกแต่จริงกับทุกสิ่งที่โลกสร้างท่องโลกกว้าง7และ8กันยายนสุดฮาและแหวกแนวกับชื่อสัตว์ที่แปลกประหลาดพร้อมข้อเท็จจริงสุดอัศจรรย์ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วย9กันยายนมรดกแห่งเยลโลสโตนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติซึ่งจุดประกายการอนุรักษ์อัศจรรย์ป่าธรรมชาติอเมริกา10และ11กันยายนสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทางเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออก

0: ลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
2: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
2: เริ่ม7กันยายนนี
3: ้หุยหน้าตาก็ดีฐานะก็มั่นคงอาชีพก็ดูน่าเชื่อถือแบบนี้รีบปัดขวาดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมีคนมาแย่งปัดไปซะก่อนไว้หยุดก่อนค่ะแน่ใจใช่ไหมคะว่าโปรไฟล์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีจริงๆหรือว่าถูกสร้างมาเพื่อหลอกเราเพราะว่าโรแมนต์สแกมสมัยนี้นะคะไม่ได้มาหลอกเอาเงินของเราอย่างเดียวเท่านั้นเพราะล่าสุดค่ะมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมาใช้ความรักความไว้วางใจหลอกล่อให้เรานั้นกลายเป็นอาชญากรโดยไม่รู้ตัวเรื่องที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้นะคะมาจากเรื่องจริงค่ะตำรวจไทยไปพบว่ามิจฉาชีพต่างชาติผิวสีเริ่มสร้างโปรไฟล์ปลอมบนโซเชียลหรือว่าแอปหาคู่อ้างตัวว่าเป็นคนหน้าตาดีฐานะมั่นคงมีอาชีพน่าเชื่อถือจากนั้นนะคะก็จะเร่งสร้างความสัมพันธ์ด้วยคำพูดหวานๆให้เหยื่อเนี่ยตายใจแล้วรีบชวนย้ายไปคุยในแอปส่วนตัวอย่างเช่น WhatsApp เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนั่นเองค่ะความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ค่ะพอเหยื่อรักแล้วก็ไว้ใจเต็มร้อยเนี่ยพวกมันจะไม่ใช่แค่หลอกให้โอนเงินนะคะแต่จะชักจูงให้คุณนั้นทำธุรกรรมแทนอย่างเช่นรับฝากสิ่งของหรือว่าเดินทางไปรับพัสดุต้องสงสัยข้ามประเทศโดยอาจจะเสนอค่าตอบแทนสูงๆมาล่อจนเหยื่อกลายเป็นเครื่องมือขนของผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวมาเช็ค5สัญญาณเตือนเพื่อป้องกันตัวเองกันค่ะ1เลยโปรไฟล์ดีเวอร์ดูหรูหราเกินจริง2รุกหนักสร้างความสนิทสนมรวดเร็วทั้งที่เพิ่งรู้จักกัน3พยายามย้ายไปคุยแอปส่วนตัว4เริ่มวายวานให้ไปรับพัสดุหรือทำธุรกรรมแทนและ5เสนอผลประโยชน์หรือว่าเงินตอบแทนที่สูงผิดปกติจำเอาไว้นะคะว่าความรักผ่านหน้าจอเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับการรู้เท่าทันด้วยอย่าไปรับของให้ใครหรือว่าไปทำธุรกรรมทางการเงินให้กับคนที่เรายังไม่เจอตัวจริงเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังแค่ใจเท่านั้นอาจจะพาเราไปเจอกับคุกตารางโดยที่เราไม่รู้ตัวร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
4: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
5: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

26สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาที่บริเวณด่านจี่หลงด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเนปาลมวลน้ำป่าสีโคลนตมขนาดมหึมาโหมทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันก่อนเข้าซัดกระหน่ำลานกว้างด้านหน้าอาคารกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงผู้คนนับร้อยชีวิตที่พยายามหนีให้พ้นจากมวลน้ำรายงานผู้เสียชีวิตเริ่มจากหลักสิบก่อนแต่ระดับขึ้นเป็นหลักพันหลายพันสูญหายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนผู้รอดชีวิตสูญเสียสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนื่องจากภูมิภาคแห่งนี้กำลังเปราะบางอย่างยิ่งจากการละลายไปของสิ่งที่เรียกว่าถ่านน้ำแข็งติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมทุกวันแบบนี้เราเจอกันพร้อมข่าวสารในวงการบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สกู๊ปประจำที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะทางออนไลน์คุณผู้ชมก็สามารถดูไลฟ์สดได้นะคะทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: มาพูดถึงสุดยอดนักร้องลูกทุ่งซึ่งจากเราไปไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคะแป๊บๆ2ปีอีกแล้วสำหรับอาเพลินพรมแดนนะคะราชาเพลงพูดสุดยอดนักร้องที่หาตัวจับได้ยากเนาะเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตำนานบทเพลงแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับนักร้องรุ่นหลังแต่ได้แค่ศึกษากลยุทธ์วิธีการเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลายเพลงของคุณอาร้องตามยากเหลือเกินค่ะตัวเองเนี่ยจากไปแล้วก็จริงแต่ว่าล่าสุดมีการจัดงานครบรอบจากไป2ปีนะคะนักร้องมากันเยอะเลยเขาจัดกันแบบ10วัน10คืนแต่ว่าวันสุดท้ายเขายกให้กับศิลปินลูกทุ่งแบบล้วนๆเลยนะคะเรียกว่าจะได้มีการสืบทอดบทเพลงกันแต่ก็อย่างที่บอกไปมันเลือกร้องไม่ได้ทุกเพลงจริงๆเพราะว่ายากมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าใครเลือกร้องเพลงอะไรบ้างค่ะ

0: พี่ดำรงนี่เป็นที่รักของเพื่อนๆในวงการลูกทุ่งนะคะเขาถึงยอมให้ร้องเพลงชมทุ่งเพราะนี่เป็นเพลงทีเด็ดเลยของอาเพลินนะคะซึ่งถ้าให้ถามเนี่ยคิดว่าคนน่าจะแย่งกันร้องเยอะ
1: ค่ะเพราะว่าก็โด่งดัง
0: โด่งดังแล้วเพลงนี้คือไม่ต้องมีเอื้อนมีเอ่ยไอ้เค้กไม่ต้องมีบทพูดเป็นคำร้องไปเลยนะคะงานนี้พี่ดำรงวงทองค่ะเป็นคนร้องแล้วก็บอกว่าเพลงชมทุ่งเนี่ยเวลาเอาไปร้องนะกี่เที่ยวกี่หนผู้ฟังไม่เบื่อขอแล้วขออีกนะคะลุกขึ้นเต้นตามเลยเวทีนี้ก็รำลึกนะคะอาเพลินพรมแดนค่ะก็บอกกันตามตรงนะคะว่าจังหวะแบบที่อาเพลินพูดเนี่ยไม่สามารถเลือกเพลงมาได้จริงๆก็เลยบอกว่าคัดได้ไหมเอาเฉพาะเพลงที่อาร้องอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เฮ่เฮ่หาฮะได้อยู
0: ่ได้อันนี้ชมทุ่งใครๆร้องได้ทางประเทศเพราะฉะนั้นเพลงนี้ได
1: ้แต่อันอื่น
0: แต่อาตีศักดิ์มังกรเอ่ยอะไรเอ่ยข่าวสดๆเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากลีลาการร้องการด้นน่ะต้องได้แล้วนะคะยากมากใครจะตามนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาลูกทุ่งประจำปี2555ไหวเพราะว่าหาตัวจับได้ยากมากไฟนอลตอนเลือกเพลงก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเพื่อให้สมกับงานรำลึก2ปีค่ะรถเก๋งที่ก็ยังไม่มีนั้นแต่ท้องนางเขาจึงได้ทำเป็นแค่เชือนนี่นะคะหยิบบทเพลงของราชาเพลงพูดขุนแผนลูกทุ่งขึ้นมาร้องกันมากันเยอะค่ะมีทั้งรุ่งสุริยานะคะทศพลหิมพานต์สดใสรุ่งโพทองที่มากับบทเพลงคนไม่มีดาวเวอร์ชันนี้อาสดใสเล่าเบื้องหลังว่าต้องซ้อมหนักค่ะเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนตอนเข้าวงการนะคะก็เริ่มต้นร้องเพลงดังของอาเพลินพรมแดนนี่แหละไปโชว์ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ร้องมาหลาย10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมา

0: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าศิลปินเนี่ยตอนมีชีวิตเนี่ยเหมือนคู่ต่อสู้นะพี่เพลินนี่ผมตามทันนะสมัยที่ทำวงดนตรีไปงานเนี่ยงานวัด7คืน7วันเนี่ยจะมีวงเพิ่นพรมแดนวงสายยันวงเพชรโพธารามวงสดใสวงอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่เจอกันบ่อยแล้วเราก็มาดูความตั้งใจจริงของพี่เพลินและพร้อมทั้งพี่สกุลตลาแกเขาเก่งอ่ะคือแกโอวุโสหน่อยส่วนรุ่นหลังๆตามมานี่ก็โอ้โหเสื้อผ้าอลังการใช้แบ็คไลท์ใช้แสงสีเสียงอะไรใหญ่โตโมโหฬารแดนเซอร์ที50คน60คนแกก็เลยใช้วิธีการไปเอาขนนกขนกาจากต่างประเทศนี่พี่กุลเป็นคนเริ่มแรกเลย
1: ดีใจครับที่ได้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีการจัดงานนี้ไม่งั้นก็ถ้าไม่มีงานเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นต่อๆไปก็จะไม่มีคนรู้จักครับอยากจะให้มีงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยทุกๆปีทุกๆปีนะฮะซึ่งผมเองก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เคยร้องเพลงอาจารย์เพลินหลายเพลงเลยทีเดียวแหละก็ท่านเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในบรรดานักร้องที่ผมเนี่ยยึดหลักของอาจารย์เพลินเนี่ยครูชลธีทานทองที่เป็นครูผมเนี่ยเคยสั่งสอนว่าไอ้หนูเองไปร้องเพลงที่ไหนอ่ะต้องยึดหลักเพลินพรมแดนเอาไว้นะแผ่นยังไงก็ร้องตามแผ่นอย่างนั้นเลย
2: ก็งานรำลึกนะคะจัดขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะก่อนหน้านี้มีงานมาแล้ว9วันแต่ว่าในคืนส่งท้ายคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศฝนตกลงมาตลอดเลยแต่แฟนๆไม่หนีนะคะก็เอาร่มมากงมากางกันหน้าเวทีบรรยากาศก็คือชื่นชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็นานๆจะได้ฟังเพลงเพลินพรมแดนนะคะส่วนแดนเซอร์นี่ค่ะอันนี้คือจัดแบบมินิแล้วนะ
3: อ๋อนี่คือเล็กแล้ว
2: เล็กแล้วนะคะเครื่องหน้าเครื่องหัวขนนกหลากสีเพราะว่าจริงๆถ้าวงอาเพลินเนี่ยเขาโอ้โหใหญ่ล้นเวทีกันเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นการรำลึกความอลังการของแดนเซอร์รุ่นบุกเบิกนะคะที่อาเพลินพรมแดนเนี่ยเป็นคนคิดอย่างเมื่อกี้พี่น้องศิลปินบอกแล้วว่าตอนนั้นอาเขาศึกษาวงดนตรีต่างประเทศแล้วขนนกต่างๆเนี่ยก็ต้องไปซื้อนะเมืองนอกเมืองนาตอนนั้นเมืองไทยอาจจะยังไม่มีอะไรที่เวอร์ขนาดนี้นะคะก็เลยจัดมาก็เลยเป็นต้นแบบของวงดนตรีลูกทุ่งนะคะนี่เมื่อกี้มีผู้จัดแล้วก็บรรยากาศนะคะศิลปินผู้ชมงานที่ไม่หนีกันไปไหนเลยแม้ฝนจะตกกันนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่บอกไปค่ะวงการนะคะเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นได้เลยสำหรับเพลินพรมแดนรุ่นน้องก็ตามหลังกันซึ่งกว่าจะจัดงานรำลึกได้คุยกันหลายรอบกับครอบครัวด้วยกับคนวงการด้วยเอ๊ะเอาแบบไหนลงตัวที่สุดแล้วก็เลยจบที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมโดยผู้ประสานงานให้เกิดขึ้นก็คืออาภูพานเพชรปฐมพรนะคะคุณอาภูพานเนี่ยเขาเป็นอดีตลูกวงของอาเพลินเจ้าของฉายาเพลินน้อยด้วยเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะใบหน้าคล้ายๆกับหัวหน้าวงหรือเปล่านะคะซึ่งด้วยความรำลึกถึงหัวหน้าก็ถือว่าครูเพลินเนี่ยเป็นครูเพลงของนักร้องลูกทุ่งหลายคนเลยค่ะ
4: บางคนบอกเอ้าแล้วคนอื่นเขาตายกันตึงแยะเมงเขาจัดมันคนละแบบนะอย่างศิลปินแห่งชาติอย่างเงี้ยเราโอ้โหเราจะไปปล่อยปะละเลยเขาเกิดไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอย่างพี่โพสต์อย่างเงี้ยศิลปินแห่งชาติมีชินกรเนี่ยที่ทางครอบครัวเขาไม่พร้อมที่จะทำก็น่าเสียดายนะ
5: เ
4: พ
5: รา
4: ะ
5: ยังไม่มีงานรำล
4: ึกไม่มีการจัดงานรำลึกเลยครับแม่พองนี่ก็ไม่ได้จัดเพราะว่าแกไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็แกก็สู้แกมาด้วยตัวของแกเองตลอดครับ
6: ก็เป็นความโชค

0: ดีเนาะตอนที่ท่านยังอยู่ก็ได้ไปขออนุญาตเอานำเพลงชมทุ่งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาภูพานเพชรปฐมพรเขาจะได้ฉายาว่าเพลินน้อยนะคะเขาก็เลยแบบว่าได้ร้องเพลงบ่อยแล้วพี่ก็จะฟังบ่อยไม่ได้ฟังจากอาจารย์เพลินก็ฟังส่วนหนึ่งแต่เขาจะเป็นเพลงพี่ก็ทันได้ชมเขานะเขาจะสนุกสนานมากเลยบนเวทีก็จะเป็นเพลงพูดนะคะส่วนอาภูพานนี่ก็จะแบบว่าชมทุ่งตลังมาบอกลองเราฟังบ่อยจนแบบซึมซับมากแล้วก็เลยชอบเพลงนี้ก็เลยไปขออนุญาตท่านแล้วก็นำมาบันทึกเสียงใหม่ดนตรีใหม่โดยพี่ตีนฤพลพานทองเป็นคนเรียบเรียงดนตรีค่ะ
1: ไอ้ตีขังหรือยังไอ้ตี
2: อาจารย์ครับเพราะว่ามังกรอ่ะเอาหัวเรียวดีกว่าครับ
1: ก็ตะกี้นี่เราบอกว่าเอาเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
2: เปลี่ยวว่องไวไม่แกะมันเจ็บหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินด้วย
1: มีแรงให้มันคลั่ง
3: นี่แหละค่ะเสน่ห์เพลงพูดนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ดังที่สุดอีกเพลงนึงก็ว่าได้อติศักดิ์มังกรคุณผู้ชมค่ะงานนี้ต้องได้เขาเรียกว่าเงาเสียงมาร้องเพราะว่ามันยากมากนะคะก็คือพี่หมิงร้อยเสียงค่ะเป็นศิษย์ลักษณ์ของอาเพลินพรมแดนนั่นเองซึ่งปกติถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็จะเป็นลูกคู่ขาประจำเนี่ยอาเพลินเขาต้องมีในการร้องเพลงพูดแบบนี้นะคะซึ่งเพลงพูดส่วนใหญ่แต่งเองแบบ 100% เลยแรกๆตอนอยู่กับค่ายเพลงก็มีค่ายเพลงแต่งเพลงให้ลองบ้างแต่อเพลินเนี่ยด้วยความที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็แต่งเพลงพูดของเขาเลยจนคนฟังในประเทศแบบแปลกใจอุ้ยนี่เราฟังเพลงหรือว่าฟังนิทาน
4: ที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกคู่เพราะว่ามันต้องรับส่งกันให้จังหวะมันได้ใช่ไหมพี่กิ๊ฟ
3: คือบรรยากาศมุมนึงเนี่ยมันก็เหมือนฟังมุกตลกในเพลง
4: อะไรอย่างงี้ส่งต
3: ่อแต่ส่วนนึงก็เหมือนฟังแบบนิยายฟังนิทานก็เลยทำให้บทเพลงของอเพลินเนี่ยคือไม่เคยเหมือนใครเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำเหมือนด้วยนะคะคราวนี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะก็มีการปรึกษากันเยอะเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะแต่ละเพลงเนี่ยจะร้องยังไงอะไรยังไงนะคะจะว่าไปแล้วอีกมุมหนึ่งของอาเพลินก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอด้วยหลายคนดีใจค่ะที่ได้แวะมาขึ้นเวทีนี้นะคะเพราะว่าอยากให้คนจดจำเพลินพรมแดนที่เคยสร้างปรากฏการณ์เพลงดังกับวงดนตรีลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่วงหนึ่งแห่งยุคสมัยนั่นเองค่ะคุณอาเนี่ยกับเรื่องธรรมะเนี่ยทำมานานแล้วนะคะก็เวลาไปร้องเพลงตามวัดตามวาจาโปรโมทถ้ามีงานบุญงานกฐินเข้าพรรษาออกพรรษาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยมาหลายที่เลยบางครั้งนำพระเครื่องไปแจกแฟนๆหน้าเวทีได้ปุ๊บเขาก็ให้เป็นตังค์ทำบุญแทนคือมีอยู่ปีนึงคุณอาบอกว่าเป็นปีแรกๆได้หลักล้านบาทเขาก็อึ้งกันทั้งประเทศเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมการร้องเพลงลูกทุ่งถึงช่วยเรื่องของศาสนาได้ขนาดนี้หลังจากนั้นคุณอาก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารรวมไปถึงถวายเสียงทำอัลบั้มธรรมะโดยเฉพาะมาหลายอัลบั้มเลยนะคะ
4: เป็นรุ่นใหญ่ที่มีธรรมะในหัวใจอยู่แล้วแล้วก็ชวนแฟนๆทำบุญด้วยนะคะ
3: จ้ะ
4: อ่ะมาที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำกันได้ไหมเรื่องราวรามเกียรติ์ค่ะมหากาพย์สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมีจุดเริ่มต้นมาจากผู้หญิงแค่คนเดียวผู้หญิงคนนั้นทำให้อโยธยากับกรุงลงกาต้องมาฮึ่มๆกันพี่กิ๊ฟ
3: ลุกเป็นไฟ
4: ลุกเป็นไฟเลยเพราะนางสีดานั่นเอง
3: สวยงามมีเสน่ห์
4: ค่ะมีเสน่ห์ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปีนี้เขาเน้นเรื่องสีดาเลยค่ะพี่กิ๊ฟแล้วก็จะได้เล่าเรื่องราวค่ะนอกจากการเป็นแบบเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเนาะในมหากาพย์ค่ะก็ยังเป็นคนที่เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นมเหสีผู้ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีแต่ดันถูกเข้าใจผิดค่ะมีทั้งฉากรบและซีนอารมณ์สะเทือนใจนะคะเมื่อพระรามต้องมาสู้รบแพลงสอนเข้าไปใส่โอรสแท้ๆของตัวเองค่ะหลังจากที่เนรเทศสีดาเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่ายังมีเยื่อใยต่อทศกัณฐ์จนสีดาเนี่ยต้องไปให้กำเนิดโอรสในป่านะคะนั่นคือพระมงกุฎและโอรสฝาแฝดพระลบค่ะที่เกิดจากฤาษีวัชมฤคะชุบขึ้นมานี่คือหนึ่งในเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตัวละครเอกสีดาค่ะที่จะพาให้ผู้ชมเห็นแง่มุมความเป็นแม่และมเหสีผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระรามและเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่นำมาจัดแสดงในเวทีโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในปีนี้ค่ะ พื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะ

0: สีดาเนี่ยเป็นทั้งผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีนะฮะแล้วก็มีความรักที่มีต่อลูกอะไรต่าง
1: ๆมีคุณธรรม
0: แล้วก็คุณธรรมในตัวของนางสีดาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ
2: ์ปีนี้ยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างเต็มตัวค่อนข้างหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็แอบกดดันเล็กๆแต่ก็อยากทำตรงนั้นให้ได้ค่ะอยากข้ามเซฟโซนออกมาว่าเราทำได้นะแล้วก็อยากรำให้สะกดคนดูค่ะ
3: บนเวทีอาจจะไม่ชัดเมื่อกี้สัมภาษณ์เราเห็นหน้าผู้รับบทสีดาไปแล้วนะคะเป็นนักแสดงคนรุ่นใหม่ในบทนำค่ะนอกจากสีดาแล้วเนี่ยอีกปีนี้มีนักแสดงค่ะโขนเด็กเข้ามารับบทนำเหมือนกันอย่างที่บอกไปเรามีพระโอรสนะคะพระมงกุฎพระลบค่ะทั้งคู่อายุเพียง12ขวบเท่านั้นเองและสิ่งที่แฟนโขนรอคอยนะคะคือการได้ชมฉากสุดอลังการปีนี้เตรียมเนรมิตค่ะฉากใหม่ถึง8ฉากเช่นค่ะฉากเขาไกรลาดฉากอภิเษกของพระรามกับนางสีดาซึ่งได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมพุทธประวัติที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะฉากสีดาลุยไฟค่ะอันนี้สำคัญค่ะเขาตั้งใจให้มีภาพจำสุดประทับใจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมีฉากปราบม้าอุปการนะคะรวมถึงฉากยกรบก็จะมีให้ชมแบบครบรถค่ะ

0: ขาดไม่ได้เลยก็คือฉากลุยสีดาลุยไฟนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทั้งปรึกษาทางทีมของเราสุสาครแล้วทำโอเวชั่นทำบ้านริกเนี่ยก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีปรึกษาท่านอาจารย์ประเมศด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้กับสมกับที่พูดรอติดตามชมกันนะคร
1: ับไฮไลท์ตอนที่1ก็คือออฟฟิเศษพระรามกับนางสีดาซึ่งท่านอาจารย์สุสาครชัยเสมก็ไปรับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่1ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เขียนเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาอภิเษกสมรสกันก็คือขอดกิจกรรมฝาผนังเนี่ยมาไว้ในโรงละครของสุวรรณธรรม
2: ความพิเศษปีนี้ค่ะผู้จัดบอกว่าจะมีการแจกเรื่องย่อนะคะให้ศึกษากันก่อนค่ะเพื่ออรรถรสในการรับชมและเชิญชวนค่ะใครมาดูชวนแต่งกายนะคะโดยชุดไทยพระราชนิยมมาชมโขนกันค่ะโดยจะเปิดม่านแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ

0: ในที่สุดหลังจากที่เรานำเสนอการคัดเลือกกันมาพี่กิฟต์เนาะคือทั่วประเทศไทยทั้งคนที่เรียนนาฏศิลป์มาตรงๆหรือว่าคนที่มีพื้นฐานการเต้นการรำเนี่ยในที่สุดก็จะเห็นผลลัพธ์แล้วปลายปีนี้อย่างเมื่อกี้เราเห็นเด็ก2คนเนาะแล้วก็นางสีดาแบบชัดๆไปแล้วพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวจะได้โชว์ดูของจริงแบบอลังการที่จะมีเขาเรียกศิลปะหลายแขนงกันนะพี่เนาะโขนเนี่ยนอกจากนักแสดงแล้วฉากเชิกงานผ้างานอะไรอีกเต็มไปหมดนะคะรวมวัฒนธรรม
1: กว่าจะได้เอามาแต่ละตอนแต่ละชุดการแสดงนะคะใช้ทีมงานที่สร้างสรรค์เยอะมากทำให้นึกถึงบรรยากาศซีรีส์เรื่องใหม่ของเราเหมือนกันเนาะที่จะมีเรื่องของนาฏศิลป์เข้ามาที่เราก่อนหน้านี้ออดิชั่นกันไป
0: ราวันกัลยาก็จะเน้นเรื่องของคนที่เป็นตัวนำเป็นโขนเลยน้องก้าวหน้ากิติพัฒน์นะคะ
1: คุณผู้ชมรอติดตามนะคะข่าวสารศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ดูได้ที่ไทยบันเทิงตลอดทุกวันนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยร่วมลุ้นอยู่นะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2เขาประกาศ5ทีมสุดท้ายออกมาแล้วกิ๊บถามคุณผู้ชมหน่อยถูกใจหรือเปล่าเชียร์อยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าต่อจากนี้จะเข้มขึ้นค่ะไม่ใช่แค่รสชาติของน้ำพริกเท่านั้นนะคะแต่ว่าลีลาเรื่องเล่าแล้วก็ฝีมือของผู้เข้าแข่งขันต้องเข้มขึ้นอีกค่ะงานนี้คนที่มีบทบาทมากๆนะคะก็คือคุณ

0: เชฟพี่เลี้ยงของแต่ละทีมจะต้องไปผลักไปดันให้น้ำพริกของแต่ละถ้วยเนี่ยออกมาแซ่บแล้วก็โดดเด่นด้วยงานนี้ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาบอกว่าใช้ประโยชน์ครบเลยนะคุณผู้ชมค่ะรากหัวใบยอดถ้าคิดได้สร้างสรรค์เป็นมีฝีมือรับรองว่าเอามาตำเนี่ยกินได้ทุกอย่างเลยว่าแต่แต่ละทีม5ทีมสุดท้ายเขามีลีลายังไงย้อนไปดูกันดีกว่าว่าทำไมถึงเตรียมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะกันที่ส่วนรากก่อนเลยนะคะใครจะคิดว่าใต้โคลนตมทะเลบัวแดงจะมีของดีซ่อนอยู่นะคะนำมาสู่น้ำพริกรากบัวหลวงค่ะทำเป็นน้ำพริกสมุนไพรทอดกรอบกินเป็นเมี่ยงก็ได้โรยข้าวก็ดีพกพาง่ายเป็นเมนูถูกใจวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะส่งให้ทีมคนรักบัวจังหวัดอุดรธานีคว้าตั๋วเข้าชิงรอบสุดท้ายรายการยกพลคนน้ำพริกในซีซั่นที่2ค่ะส่วนทีมนี้คอมเมนเตอร์ของเราแซวเลยนะคะว่าเรียกคะแนนตั้งแต่ชุดสวยแบบคนอาขากับทีมน้ำพริกรากชูอามากาจังหวัดเชียงรายค่ะเติมทีเด็ดเข้าไปนะคะรากชูมาเจอหมูรมควันซะหน่อยใช้เทคนิคการผัดให้กลิ่นรากไม่แรงค่ะแต่ได้ความหวานออกมาด้วยก็เลยได้เป็นตัวแทนชิงมงหนึ่งเดียวจากทางภาคเหนือเลยนะคะไล่ขึ้นมาที่ส่วนหัวกันบ้างเราได้ตัวแทนแดนใต้ส่งหัวขาตาแดงบางกล่ำให้รสหวานเผ็ดแม้อยู่กับพริกที่เป็นของเมืองร้อนแต่กลับลงตัวค่ะเจอเคยปลาย่างนะคะกลิ่นแรงนิดนึงแต่มีกรรมวิธีค่ะน็อกน้ำแข็งให้ขาสดขึ้นมาช่วยกลบกลิ่นด้วยเปลี่ยนปรับลำดับการปรุงจนน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างของแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเข้าไปอีกหนึ่งทีมจ้าแล้วจากใต้ดินค่ะขึ้นมาเจอกับใบบอนบ้างของดีที่ทีมสาวพวนชวนชิมนะคะจังหวัดหนองคายจัดมาทำเป็นแจ่วสูบนำภูมิปัญญาบ่มยาสูบของชุมชนมาบ่มใบบอนกรรมวิธีที่แม้แต่เชฟมืออาชีพก็ยังร้องว้าวค่ะก่อนนำมาผสมปลานิลรมควันทำเป็นแจ่วที่แบบคุณผู้ชมค่ะแซ่บนัวสุดๆนะคะส่วนสุดท้ายนี้ค่ะอาจจะลำบากนิดนึงนะขึ้นยอดต้นไม้เลยมาแบบเป็นผลค่ะจากจังหวัดตรังพาน้ำชุบมหาดมาประกาศความเปรี้ยวค่ะที่คนอาจจะเคยทิ้งๆคว้างๆแต่สรุปได้ใจกรรมการจากการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นนะคะแถมยังนำมาตากแห้งไว้ได้กินตลอดปีเลยพอนำมาทำน้ำพริกก็เพิ่มสีสันและลดเปรี้ยวจี๊ดค่ะทั้งยังเติมความเข้มข้นของเคยกุ้งท้องถิ่นปรุงจนเกิดรสอูมามิสุดๆไปเลยล่ะ
1: จุดเด่นที่เห็นชัดๆคือการใช้วัตถุดิบของพื้นที่ของตนเองเลยนะครับไม่ได้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่ได้เป็นของที่เห็นกันโดยหลากหลาย
2: มีเชฟพี่เลี้ยงที่ดีนะและการพัฒนาน้ำพริกมีการใส่ใจกับวัตถุดิบนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสีไม่เรื่องจะเป็นของการใช้ส่วนเป็นชู้มาผสมเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตื่นเต้น
0: คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าต่อจากนี้ค่ะเขาต้องเอาน้ำพริกที่มีเนี่ยมาปรับมาพัฒนาสูตรกันต่อไปให้ได้ใจกรรมการนะคะใครที่จะชนะในรอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมรอติดตามเลย19กันยายนนี้นะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ทุกวันเสาร์14:05 น.ค่ะ
3: ค่ะไม่ได้จะชวนดูแค่บนหน้าจอเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเองสามารถมาเกาะขอบครกค่ะมาดูการตำสดๆที่ไทย PBS กันได้เลยนะคะแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าใครเคยน้ำลายสอที่หน้าจอแล้วเนี่ยจะบอกว่าวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศที่เราเปิดโอกาสให้แฟนๆรายการมาเชียร์ค่ะมาทีมมาชมทีมน้ำพริกในดวงใจของเรานะคะติดขอบครกค่ะงานนี้บอกเลยนอกจากจะได้กระทบหลายคนน้ำพริกคอมเมนเตอร์และเชฟพี่เลี้ยงมีโอกาสมาชิมมาช็อปด้วยนะคะเรามีน้ำพริกรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันในรายการค่ะชวนพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้และรีบหน่อยค่ะเพราะว่าที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดนะคะลงทะเบียนมาได้ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมโทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะ02ค่ะ7902627หรือ0892032973ขอให้ช่วยโทรในช่วงจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเดี๋ยวมีทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่มาเกาะขอบครกชมรอบชิงกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ที่จะได้ผู้ชนะแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมคะพาไปเจอดีว่าตัวจริงเนาะที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วยังประทับใจเซลินดิออนค่ะก่อนหน้านี้เธอเจ็บป่วยร่างกายแต่ใจไม่นะคะแข็งแรงมากและสิ่งหนึ่งที่ทำให้สู้

0: คุณลุกขึ้นมายืนจับไม้ได้อีกทีก็น่าจะไม่พ้นบทเพลงแล้วก็แฟนเพลงนะคะหวาย
1: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่มากเลยพิธีเปิดโอลิมปิกนะที่กรุงปารีสแล้วครั้งนี้ก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันก็เป็นเมืองที่เป็นเหมือนจดหมายรักของเซลินดิออนก็ว่าได้แต่การปรากฏตัวครั้งนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะคะเป็นการมาเจอกับแฟนเพลงแบบใกล้ชิดมากๆเลยนำร่องก่อนที่เธอจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตของตัวเองที่เมืองแห่งนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ขึ้นช่วงเย็นวันที่1กันยายนนะคะที่หน้าโรงแรมรอยัลมองเคิร์ค่ะเมื่อเซลีนดิออนออกมาทักทายแฟนเพลงที่มารอพบนะคะก่อนที่จะร้องแล้วก็เต้นไปกับเพลงภาษาฝรั่งเศสค่ะปูเกอร์ตูแมมองกอร์นะคะเป็นหนึ่งในเพลงดังของเธอท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมร้องตามอย่างใกล้ชิดค่ะเซลีนดิออนอยู่ที่กรุงปารีสเพื่อเตรียมคอนเสิร์ต16รอบนะคะซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมค่ะโดยรอบแรกจะเริ่มวันที่12กันยายนนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการกลับขึ้นเวทีนะคะหลังเธอหยุดการทัวร์จากภาวะ Stiff Person Syndrome ที่เปิดเผยเมื่อปี2022แล้วก็เคยกลับมาร้องเพลงต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งในพิธีเปิดโอลิมปิกปารีสเมื่อปี2024ค่ะเห็นแข็งแรงอารมณ์ดีแบบนี้นะคะเหล่าลูกๆของคุณแม่ก็ดีใจค่ะเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะรู้จักเซลีนดิออนจากเพลง My Heart Will Go On ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไททานิคใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้าที่เธอจะโด่งดังจากเพลงภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยเธอเป็นคนแคนาดาเป็น French Canadian ภาษาแม่ของเธอคือภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีอัลบั้มฝรั่งเศสที่โด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในแคนาดามาก่อนนะคะก่อนที่จะกลายมาเป็นดีว่า Worldwide ระดับโลกจนมีชื่อเสียงแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีสารคดีที่เธอได้ต่อสู้นะคะกับอาการ Stiff Person Syndrome ด้วยตอนนั้นเธอก็แทบจะหมดหวังแล้วก็คงไม่สามารถจะกลับมาร้องเพลงได้แต่ก็สามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะรอติดตามคอนเสิร์ตครั้งสำคัญครั้งนี้ของเธอที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยมาต่อกันที่ข่าวนึงกันบ้าง นะคะจากฝากฝั่งของวงการเพลงมาต่อกันที่ตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ของฝั่งภาพยนตร์กันบ้างถ้าพูดถึง Star Wars นะคะจอร์จลูคัสหลายคนก็คงนึกถึงมหาค่ะสงครามไซไฟอวกาศแต่ว่านอกจากภาพยนตร์นะคะก่อนที่เราจะเห็นเป็นหน้าหนังเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากแผ่นกระดาษค่ะมีทั้งแบบร่างภาพวาดภาพการ์ตูนนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดก็จะมารวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จอร์จลูคัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็มีพื้นที่แกลเลอรี่อยู่ราวๆ 100,000 ตารางฟุตค่ะจะแสดงผลงานจำนวนมากจากคอลเลกชันส่วนตัวของจอร์จลูคัสแล้วก็เมโลดี้ฮอบสันภรรยาของเขานะคะมีตั้งแต่งานของนอร์แมนร็อกเวลฟรีดาคาโลดิเอโกริเวราแล้วก็แอนดี้วอร์ฮอลไปจนถึงงานการ์ตูนมังงะแล้วก็ศิลปะแนวไซไฟแฟนตาซีค่ะขณะที่แฟน Star Wars ก็จะได้เห็นอุปกรณ์รวมถึงยานที่ใช้ในภาพยนตร์จริงรวมถึง Land Speeder ของ Luke Skywalker แล้วก็ยังจะได้เห็นหุ่น R2-D2 กับ C-3PO ด้วยค่ะแม้ชื่อของจอร์จลูคัสจะผูกกับ Star Wars อย่างแยกไม่ออกแต่ว่าผู้บริหารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยระบุว่าพื้นที่เกี่ยวกับ Star Wars มีเพียงประมาณร้อยละ7เท่านั้นเพราะว่าเป้าหมายหลักค่ะคือการนำศิลปะแห่งการเล่าเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยจากหนังสือการ์ตูนภาพประกอบและก็วัฒนธรรมป๊อปมาจัดแสดงในฐานะงานศิลปะอย่างจริงจังทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่เก็บความทรงจำของ Star Wars เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่ชวนมองใหม่ว่าเรื่องเล่าที่อยู่รอบตัวเราก็สามารถมีคุณค่าทางศิลปะได้เช่นกันค่ะส่วนแฟนๆ Star Wars ก็อาจจะต้องรออีกทีเลยปีหน้านะคะ2027เตรียมจะเข้าฉายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติแฟรนไชส์นี้ใหม่ด้วยเพราะว่านักแสดงนำที่จะมารับบทนำเลยใน Star Wars ภาคใหม่นะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้บาร์บี้เคนไรอันเรโนลส์ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมจอยแฟรนไชส์ของ Star Wars ด้วย
2: ค่ะต้องรอติดตามเลยเนาะหวายเนา
1: ะ
2: อย่างเมื่อกี้ที่พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยพื้นที่ต้องใหญ่จัดเลยนะคะเพราะบางอย่างนี่เขาเอายานลงจอด
1: ยานลงมาด้วย
3: จอร์จลูคัสได้ชื่อเป็นภูมิกับที่มีทรัพย์สินมหาศาลที่สุดในโลกอยู่แล้วมีหน้าละถ่ายหนังเสร็จถึงเก็บของต่างๆเอาไว้เองจะทำมิวเซียมนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: เก็บไว้ดูเองนะคะขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: อบปีฟ้าดิมีทั้งรถกี่ตัวออกมาดิ
1: ประมาณตีหนึ่งหมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
2: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก
3: ่พบกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
4: กำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
5: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
4: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
5: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร่
6: เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
5: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่22นาฬิกาทางไทย PBS
7: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
8: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็บตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
9: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
10: สวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพินนะคะวันนี้ฉันจะพาคุณมาเที่ยวปังเก๋คุณช้างค่ะ
11: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
12: ่ได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีคุณลุงคนหนึ่งค่ะอายุ67 ปีเขาขายผัดเส้นอยู่ที่นี่ค่ะคุณลุงเขาจะยืนแบบขย่งขย่งแล้วก็กระดกกระทะไปด้วยค่ะ
11: ทั่วทิศแดนมังกรชัยนาทคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา11 นาฬิกาทางไทย PBS
12: นาฬิกานี้นะคะไม่ได้ให้ทุกคนนะคะให้เฉพาะกับผู้สูงอายุที่อายุมากๆหรือว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจเนาะ
11: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่7กันยายน2569นะคะพบกับคุณจิตชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันคุณภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะเปิดข้อพิรุธคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ตีกรอบยกคำร้องหัวเลือกสว.ด้านอดีตกกต.เผยเครือข่ายสงครามดอกกุหลาบยกคำร้องหรือไม
1: ่ฝ่ายค้านกู้โหวตความร่างงบประมาณปี70วาระ2และ3หลังกรรมการปรับลด 10,000 กว่าล้านบาท
0: ศิษย์ศักดิ์บินมาเลเซียถกแก้ความมั่นคงชายแดนใต้เน้นพัฒนาพื้นที่ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: สหรัฐสอบเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้ายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซหลุดรันเวย์พุ่งชนรถยนต์บนพื้นดินมีผู้เสียชีวิตแล้ว5คน
0: บ่อยครั้งนะคะล่าสุดก็มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก็มีการระดมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดหล่อเย็นถังแก๊สบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงภายในโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยเพลิงลุกไหม้บริเวณอาคารโรงงานมีกลุ่มควันดำพวยพุ่งออกจากตัวอาคารหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากพื้นที่อ้อมน้อยพร้อมหน่วยดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังและรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงและป้องกันการลุกลามไปยังส่วนอื่นขณะเดียวกันมีการแจ้งขอสนับสนุนน้ำ1หัวฉีดเพื่อฉีดหล่อเย็นถังแก๊สบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่าถังแก๊สเริ่มมีอุณหภูมิความร้อนสะสมเจ้าหน้าที่จึงเร่งลดอุณหภูมิและเฝ้าระวังบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ความเสียหายและข้อมูลผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงประสบปัญหากลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขี่จักรยานยนต์ประลองความเร็วกันนะคะซึ่งก็ส่งเสียงกลางดึกรบกวนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ค่ะภาพกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากที่รวมตัวกันขับขี่รถจักรยานยนต์และประลองความเร็วตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในช่วงกลางดึกค่ะนอกจากจะกระทบต่อการพักผ่อนแล้วนะคะยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ด้วยความเร็วและการรวมกลุ่มบนเส้นทางจราจรประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์นะคะจึงได้มีการถ่ายคลิปภาพแล้วก็ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อที่จะสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็ความกังวลนี้ค่ะขณะที่ตำรวจสภ.หล่มสักดำเนินการจับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายังเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจึงต้องใช้ทั้งมาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันค่ะล่าสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ทำให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นย้ายจุดไปรวมตัวกันที่บริเวณ3แยกทางขึ้นภูทับเบิกในพื้นที่รอยต่อของ2สถานีตำรวจแล้วก็ใช้เป็นจุดนัดพบก่อนที่จะขับขี่ไปตามถนนด้วยความคึกขนองแม้ตำรวจจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่แต่ยังคงพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนะคะส่วนหนึ่งเจ้าที่ไม่ต้องการใช้มาตรการรุนแรงกับเยาวชนโดยมุ่งเน้นนำตัวส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะทางนี้หากพบการแข่งรถซ้ำอาจจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงมาตรการต่อผู้ปกครองและรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องโดยการยึดหรือว่าริบรถนะคะต้องเป็นไปตามอำนาจแล้วก็ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดค่ะและจากสถิติการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของสภ.หล่มสักตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนะคะตรวจยึดรถได้128คันล่าสุดวันที่5และ6กันยายนยึดได้21คันความผิดส่วนใหญ่ก็คือไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนท่อไอเสียเสียงดังและไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะ
0: เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราเสียหลักตกไหลทางนะคะทำให้รถพลิกคว่ำพนักงานชาวเมียนมาบาดเจ็บกว่า20คนค่ะกู้ภัยฉะเชิงเทราตำรวจสภ.บางปะกงเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำตกข้างทางบริเวณถนนเลียบคลองลำหวายลิงตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราตรวจสอบในรถบัสมีชาว

0: ทำให้พนักงานบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ
1: กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาจังหวัดชลบุรีช่วงวันที่ 2-6 กันยายนนะคะผ่านไปแล้วก็ทำให้ช่วงโลซีซั่นในพัทยานั้นคึกคักขึ้นมานะคะก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่พัทยาได้ถึง 50-100 ล้านบาททีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่เรือสหรัฐนั้นได้ถอนสมอออกไปแล้วนะคะเครื่องบินรบของญี่ปุ่นก็แวะมาจอดประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเติมน้ำมันที่อู่ตะเภาก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอินเดียค่ะเครื่องบินรบของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JASDF แวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะเติมน้ำมันค่ะที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอินเดียเพื่อที่จะเข้าร่วมการฝึกทางอากาศค่ะการเดินทางประเทศไทยของเครื่องบินรบF-2AB ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นชาติพันธมิตรทางการทหารกับประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของญี่ปุ่นที่เดินทางมาแวะพักในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอากาศยานสนับสนุนภารกิจเช่นเครื่องบินลำเลียงและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมกับกองเรือโจมตีได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการที่มาแวะพักตามกำหนดในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนโดยเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวที่พัทยาจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทางทะเลต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า286วันทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็ระบุว่าการเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นในพื้นที่ได้คาดการณ์ว่ามีการจับจ่ายประมาณ100ล้านบาทค่ะตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพัทยาที่ไม่ได้มีแค่การเที่ยวกลางคืนเท่านั้นแต่ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ชาวต่างชาตินั้นได้เข้ามาสัมผัสขณะที่สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีก็ระบุว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากการที่กองทัพเรือสหรัฐแวะมานะคะก็ได้แก่ร้านอาหารศูนย์การค้าร้านค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงธุรกิจโรงแรมค่ะโดยเฉพาะโรงแรมในเครือเชนต่างประเทศนะคะขณะที่พฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐรุ่นใหม่ก็เพราะว่ามีความหลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ได้มุ่งเน้นเที่ยวเฉพาะในพื้นที่สถานบันเทิงหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะรับประทานอาหารแล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆกันมากขึ้นโดยกำลังพลมีการใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะคนละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทเงินหมุนเวียนประมาณ 50-100 ล้านบาทค่ะก็คาดการว่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะกระจายไปยังสินค้าอาหารการเดินทางแล้วก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็ช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยาได้ในช่วงโลซีซั่นค่ะ
2: คุณผู้ชมกรณีที่เครือข่ายชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยร้องให้ตรวจสอบปลัดกระทรวงแล้วก็ลูกสาวที่เป็นข้าราชการครูอ้างว่ามีการครอบครองที่สปก.กว่า7ไร่นะคะมีการสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ใกล้ๆกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีชื่อของผู้ถือครองอยู่ระหว่างการยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินค่ะบ้านพักตากอากาศด้านหน้าติดป้ายข้อความฐานเจ้าป่าแคมป์หรือว่าฐานเจ้าป่าคันทรีโฮมอยู่ใกล้ๆกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่บ้านฐานเจ้าป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้านหน้ามีรั้วรอบขอบชิดค่ะข้างในมีต้นไม้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะบริเวณระเบียงตากอากาศบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินมีที่ดินรวมกว่า7ไร่นะคะถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของปลัดกระทรวงหนึ่งและเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งจะโอนให้ลูกสาวที่เป็นข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบจากเครือข่ายชมรมสตรองต้านทุจริตพร้อมกับยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.และปปช.แล้วเพื่อให้ตรวจสอบว่าที่ดินที่ปลัดกระทรวงถือครองก่อนหน้านี้เป็นที่สปก.หรือไม่เพราะหากเป็นที่สปก.จริงข้าราชการไม่สามารถถือครองได้และจะต้องเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้านฐานเจ้าป่าแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะบอกแค่ว่าได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สปก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงมาตรวจสอบเมื่อเดือนที่แล้ว นางเดือนสินอยู่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านบอกว่าที่ดินแปลงดังกล่าว

0: ปลัดกระทรวงถือครองมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์และในช่วงวันหยุดภรรยาและลูกสาวก็จะมาพักผ่อนไม่เปิดให้คนเช่าพักนางสาคอนอาจสุโพเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงบอกว่าที่ดินบริเวณนี้มีทั้งที่ดินสปก 4-01 และพบท.5ซึ่งชาวบ้านหลายคนอยู่ระหว่างยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินสปก.และอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ว่าตรงนี้เป็นที่สปก.หรือไม
2: ่ก็ทราบแต่ยังไม่ได้เป็นสปก.หรือ
1: ยังไม่ได้ขึ้น
2: อย่าง
1: เขาก็มาสอบถามตามนี้แหละ
2: ก็ยังไปนั่งฟังเขาเนี่ย
1: ค่ะค่ะก็คือยืนยันว่าไม่ได้เป็นสปก.
3: ไม่
1: ได้เป็นรีสอร์ท
3: ไม่เป็นบ้านพักเฉยๆ
2: เดี๋ยวได้โทรบอกว่าให้มาเอาป้ายออกให้หมดเลยให้ไอ้เลิศอ่ะพี่ไอ้วังน่ะมาเอาออกเลยบอกแกก็ยังไม่รู้เนาะถ้าเขาไม่เคยดูไอ้ด้านกฎหมายของสปก.เนี่ยข้าราชการเถอะไม่รู้เรื่องเลยนะบางคนก็มาดูเลยเด
3: ้รู้แต่เขาไม่ได้ไปขึ้นเพราะว่าเขาไม่ยังไม่เป็นสปก.
2: ยังไม่ได้เป็นอะไรเขาจะไปทำอะไรใช่ไหมนั่นแหละ
0: ทางด้านของสำนักงานปฏิรูปที่ดินออกเอกสารชี้แจงผลการตรวจสอบฐานเจ้าป่าแคมป์ที่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสปก.ได้สั่งการให้สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซน E ซึ่งยังไม่มีการสำรวจรังวัดและจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนและพบว่าผู้ถือครองได้ขอรับการจัดสรรที่ดินไปเมื่อวันที่6สิงหาคม2569ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ค่ะ
4: ก่อนที่กกต.นะคะจะมีมติลงออกมานะคะว่าจะมีการส่งฟ้องในคดีหัวเลือกสว.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นะคะทางภาคประชาชนแล้วก็ไอลอรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนนักวิชาการต่างๆก็ออกมาเปิดเผยหลักฐานแล้วก็ข้อพิรุธต่างๆนะคะล่าสุดกับการที่พบข้อสังเกตในเรื่องของคณะอนุวินิจฉัยไต่สวนชุดที่36ค่ะที่มีมติยกคำร้องไปจากก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องถึง229คนด้วยกันนะคะพูดคุยเพิ่มเติมค่ะจากศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: ค่ะคงเป็นประเด็นการเมืองที่ต้องมีการจับตาในสัปดาห์หน้าแต่ว่าก่อนจะถึงนะช่วงเวลานั้นทางฝ่ายค้านหรือว่าไอลอนะคะก็ออกมาเปิดเผยหลักฐานแล้วก็พบข้อพิรุธต่างๆมากมายอาจารย์ว่าล่าสุดที่พบข้อพิรุธในคณะอนุกรรมการชุดที่36นั้นมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอะคะ
5: ก็ถ้าเป็นข่าวตามที่ข่าวออกมานะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นเอกสารด้วยตัวเองก็ฟังจากข่าวแล้วก็ทางคุณไอติมทางไอลอนี่แหละที่เป็นคนนำเสนอถ้าเป็นไปตามนั้นจริงนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับมีน้ำหนักพอสมควรในการที่จะนำมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการชี้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของการจัดเตรียมสว.เนี่ยนะจำนวนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่อยู่ที่ว่าน้ำหนักที่ออกมานั้นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับมันยังไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ออกมาแล้วมันครบถ้วนจนสามารถที่จะครอบคลุมถึงจำนวน200กว่าคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงขนาด200กว่าคนณวินาทีนี้ครับทางไอลอหรือทางคุณไอติมคงจะต้องเปิดออกมาหมดแล้วล่ะเพราะว่ามันจะตัดสินหรือน่าจะพิจารณาวันที่14นี้แล้วเนี่ยแล้วมันเหลือเวลาแค่นิดเดียวแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงแค่บางรายนะครับของเกี่ยวข้องผมเลยค่อนข้างคิดว่ามีน้ำหนักระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมถึงขนาด200กว่าคนตามที่เป็นข่าวที่จะพิจารณานะครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้กกต.เนี่ยต้องมาทบทวนหรือว่าต้องพิจารณาในการที่จะส่งฟ้องส่วนใหญ่ในรายชื่อนั้นให้กับศาลฎีกาด้วยหรือไม่นะคะ
5: ใช่ใช่มันมีน้ำหนักเพียงพอถ้าไปตามที่ปรากฏตามข่าวนะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถที่จะส่งฟ้องได้บางรายนะแต่ทีนี้จำนวนเนี่ยผมไม่มั่นใจเพราะว่าที่ผมฟังจากสิ่งที่ออกมาตามหน้าสื่อเนาะหรือเข้าไปในเพจไอลอบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมหลักฐานการเชื่อมโยงอ่ะโดยเฉพาะเส้นเงินมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาจากคณะ26ไงพอมาเข้า 36เนี่ยมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีบางรายมากกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดครับสามารถที่น่าจะส่งฟ้องได้บ้างเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ย
0: แต่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจารย์มันเพียงพอที่จะเป็นการกดดันไปยังกกต.ให้ต้องดำเนินการตามที่มีข้อเรียกร้องจากทางฝั่งตรงข้ามหรือไม
5: ่ใช่ผมว่าพอใช้คำว่าอันควรเชื่อได้ว่าตามกฎหมายมันเพียงพอแต่ผมก็จะยินเพิ่งอยู่2โมเดลไว้ว่าจะเพียงพอในการที่จะเสนอบางรายนะครับแต่ไม่ได้เพียงพอในโมเดลที่2ให้จะเสนอทั้งหมดแต่โมเดลที่3ไม่เสนอเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปยากมากเลยนะเพรา
0: ะ
5: ถ้าหลักฐานที่ปรากฏออกมาตามหน้าสื่อที่เห็นนะมันอันคนเชื่อได้ว่าอยู่หลายคนเลยแหละ
4: ดังนั้นในมุมมองอาจารย์ก็น่าจะเชื่อได้ว่านะคะหรือว่าพิจารณาจากหลักฐานที่เขาเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแต่ว่าเป็นแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่าคณะ26เขาเป็นคณะที่คล้ายๆกับสืบสาวข้อเท็จจริงพื้นฐานแล้วก็ชี้ไปยังคณะ36เพื่อกันกรองใช่ไหม
4: ค่ะ
5: 36กันกรองเนี่ยเขาก็จะกันกรองเท่าที่รอบครอบที่สุดส่งไปให้กับกกต.พิจารณาทีนี้กกต.เนี่ยการตัดสินของกกต.เนี่ยมีผลผูกพันทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของกกต.ชุดใหญ่ที่จะพิจารณากันระหว่างเนี้ยเขาก็จะต้องรอบครอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าเนี่ยมันคนเชื่อสูงหรือต่ำแหละถ้ามันคนเชื่อต่ำเนี่ยโดยปกติทางราชการเขาจะตัดทิ้งนะแต่ถ้าคนเชื่อสูงคำว่าสูงเมื่อคงตัดสินได้ยากมาอยู่ที่การเชื่อมโยงแต่ผมตีเป็นคร่าวๆแล้วกันว่าอย่างน้อยมันต้องมากกว่า 50% ขึ้นไปอ่
0: ะ
5: จะมีความมั่นใจอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะส่งพิจารณาฟ้องศาลได้นะครับเพราะนั้นผมถึงมาอยู่ที่ว่าตัวกกต.ใหญ่เนี่ยน่าจะพิจารณาแค่บางรายไม่ได้พิจารณาในส่วนใหญ่แม้ว่าในเชิงกระแสข่าวทางไอลอหรือทางคุณไอติมหรือทางเครือข่ายบางเครือข่ายจะพยายามบีบว่าต้องส่งฟ้องทั้งหมดแต่ด้วยหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมขนาดนั้น
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กลุ่มที่เขาจะเตรียมการในการที่จะลงสู่ท้องถนนกันอีกครั้งเนี่ยหยิบเข้ามาเชื่อมโยงด้วยเหมือนกันอาจารย์คือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการเร่งจัดการกับบรรดาชาวต่างชาติสีเทาๆหรือคนไทยสีเทาทั้งหลายแต่ถ้าเกิดมีประเด็นนี้เข้ามาสุมด้วยจริงๆอาจารย์มองว่ามันจะเป็นการเติมเชื้อให้กับกลุ่มที่เขาต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้ด้วยหรือไม่นะคะ
5: วันนี
0: ้สายหลุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่ออาจารย์กลับไปอีกสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่ดูแล้วน่าสนใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกับการที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองณห้วงเวลานี้มันประจวบเหมาะกันในหลากหลายประเด็นจริงๆนะที่รัฐบาลอาจจะต้องตอบคำถามถึงกระแสสังคมในช่วงนี้ด้วยนะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะคะว่ายังไงเพราะว่ายังมีประเด็นที่ยังอยากที่จะพูดคุยกับอาจารย์อีกเนื่องจากว่าทางฝ่ายค้านก็พุ่งเป้าประเด็นนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของการเดินหน้าเปิดหลักฐานข้อมูลรวมถึงก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยด้วย
0: ค่ะประเด็นที่มันน่าสนใจนั่นก็คือว่ากลุ่มที่เขากำลังจะเคลื่อนไหวณขณะนี้ก็คือกลุ่มของคุณสนธิลิ้มทองกุลนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกมาบอกคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งจัดการกับทุนสีเทาทั้งหลายคนเทาๆทั้งหลายไม่ว่าจะอิสราเอลเทารัสเซียเทาจีนเทาหรือไทยเทาด้วยก็ตามเพียงแต่ว่าจะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องบอกเดี๋ยว14กันยาจับตากันอีกทีไงถ้าเกิดว่าคดีหัวสวมันไม่เป็นไปตามที่มีการคาดหวังของสังคมไว้อาจจะมีการขับเคลื่อนใหญ่มันก็เลยน่าติดตามเหมือนกันว่าทางกลุ่มคุณสนธิซึ่งเราก็ต้องชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในแง่ของฝ่ายอนุรักษ์นิย
4: ม
0: แล้วรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดว่าผลักดันตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกของทางกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่น่าจะเป็นฐานในการสนับสนุนสีน้ำเงินด้วยหรือไม่เนี่ยออกมาขับเคลื่อนกันในห้วงเวลานี้ด้วยนะคะ
4: ค่ะดังนั้น14กันยายนก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตาอยู่นะคะทีนี้เราย้อนกลับไปดูในเรื่องของคดีหัวสวกันนะคะหลังจากคดีนี้มีการเลือกสวกันเกิดขึ้นในปี67นะคะย้อนกลับไปเมื่อมีข้อร้องเรียนในการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะคณะสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.ในขณะนั้นนะคะก็ร่วมกับ DSI ค่ะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการสรุปสำนวนนะคะก็เห็นว่า มีมูลนะคะมีผู้ถูกกล่าวหา229คน229คนเนี่ยนะคะในจำนวนนี้ก็เป็นสว138คนและอีก91คนก็เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นส.ส.แล้วก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยนะคะ

0: ขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ค่ะกับเห็นต่างค่ะมีมติ5-2ว่าไม่มีมูลก็ส่งผลทำให้กกต.ชุดใหญ่นั้นเป็นผู้ที่ชี้ขาดที่ขณะนี้ยังคงรออยู่ก็คือในวันที่14 กันยายนนี้นะคะซึ่งหากกกต.ชุดใหญ่มีมติว่าไม่มีมูลผลก็คือผู้ถูกกล่าวหาในคดีเลือกตั้งก็จะไม่ถูกส่งคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งในประเด็นนี้ในส่วนของมาตรการตามกฎหมายเลือกตั้งเช่นการเพิกถอนสิทธิสมัครหรือว่าการเพิกถอนผลการเลือกตั้งหากเข้าข่ายก็จะไม่เดินหน้าจากคำร้องนั้นด้วยนะคะซึ่งก่อนที่กกต.จะมีมติออกมาฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอก็ออกมากดดันการทำงานของกกต.เปิดพยานหลักฐานเชื่อมโยงหัวสว.อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานเอาผู้สมัครสว.บางคนเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของกระบวนการที่เชื่อมโยงกับหัวสว.ด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ออกมาเปิด4 ข้อสังเกตต่อการทำงานของอนุกรรมการชุดที่36ข้อแรกก็คือเรื่องของที่มาแล้วก็ความจำเป็นในการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36โดยนายภริศระบุว่าปัจจุบันกกต.มีอนุกรรมการวินิจฉัยอยู่แล้ว35 ชุดนะคะและโดยปกติมีระบบหมุนเวียนในการพิจารณาสำนวนแต่คดีหัวสว.เนี่ยกลับมีการตั้งชุดที่36ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษจึงต้องการคำตอบว่าเหตุใดจึงไม่ใช้อนุคณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิมค่ะข้อที่2ก็คือกระบวนการพิจารณาสำนวนนายภริศก็นำข้อมูลเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ4 เดือนมีการประชุมกันทุกวันเลยค่ะตรวจสอบเอกสารจำนวนมากสอบพยานกว่า700 ปากขณะที่ชุดที่36เป็นการนำสำนวนจากชุดที่26มาพิจารณาใหม่ซึ่งกระบวนการของชุดที่36มีการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพียงพอหรือไม่ก่อนที่จะมีความเห็นแตกต่างจากคณะชุดที่26อย่างสิ้นเชิงส่วนข้อที่3ค่ะก็คือแนวทางหรือว่ากรอบในการวินิจฉัยโดยผลการวินิจฉัยของชุดที่30ของชุดที่36ค่ะอาจจะมีแนวทางที่แตกต่างจากการพิจารณาของชุดที่26จึงเรียกร้องให้กกต.นั้นเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและก็เหตุผลที่นำไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229 รายไม่มีมูลความผิดค่ะส่วนข้อที่4ก็คือความเชื่อมโยงของบุคคลในคณะอนุกรรมการกับผู้ถูกกล่าวหาและฝ่ายการเมืองค่ะโดยนายภริศก็เรียกร้องให้กกต.นั้นเปิดข้อมูลเกี่ยวกับที่มาองค์ประกอบและกระบวนการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่36เพื่อที่ให้สังคมนั้นสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: การทำงานของอนุที่36เนี่ยที่เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพยายามจะปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ครั้งนี้นะครับพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการไปตีความว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อพิรุธต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันแยกขาดจากกันทั้งๆที่ความจริงเหตุการณ์เหล่านี้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันและมันมีรูปแบบคล้ายๆกันพูดง่ายๆคือมีความพยายามในการพยายามจะบอกว่าเราต้องดูหลักฐานแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนะครับเช่นถ้ามีเส้นเงินที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูแค่จังหวัดนั้นถ้ามีคลิปเสียงที่จังหวัดนี้ก็ให้ดูคลิปเสียงที่จังหวัดนั้นแต่สิ่งที่เราและสังคมส่วนหนึ่งเล็งเห็นก็คือว่าพอเราเห็นหลักฐานที่มันกระจัดกระจายไปหลายพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีรูปแบบที่มันสอดรับกันรูปแบบที่มันคล้ายคลึงกันซึ่งในมุมของเราเนี่ยมันบ่งบอกว่าที่มันคล้ายกันก็เพราะว่ามันเป็นหลักฐานแต่ละชิ้นของขบวนการเดียวกัน
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็ได้นำเอกสารการประชุมของอนุกรรมการชุดที่36มาเปิดเผยระบุว่าได้รับเอกสารภายในกกต.มากกว่า200 หน้าและนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการพิจารณาคดีค่ะโดยอาจารย์สมชัยก็ตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของกรรมการในระหว่างการประชุมที่กรรมการบางคนมีการซักถามและอภิปรายค่อนข้างน้อยขณะที่ฝ่ายเลขานุการก็เป็นผู้ที่สรุปข้อมูลจากสำนวนจำนวนมากให้ที่ประชุมพิจารณานอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของผู้ที่หน้าที่ประธานแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทในการนำการพิปรายรวมถึงกรอบการวินิจฉัยที่ถูกกำหนดขึ้นในการพิจารณาคดีค่ะและหนึ่งในประเด็นที่อาจารย์สมชายหยิบยกขึ้นมาก็คือหลักเกณฑ์เรื่องของการยินยอมแล้วก็เจตนาของผู้สมัครนะคะซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากเช็คกรอบดังกล่าวในการพิจารณาอาจทำให้การเชื่อมโยงไปถึงผู้เกี่ยวข้องในระดับฝ่ายการเมืองนั้นทำได้ยากขึ้นค่ะ
2: อย่างที่ผมอ่านไปถึงเนี่ยเป็นการประธานที่ประชุมตัวจริงนะพยายาม ที่จะตีกรอบนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางใดทางหนึ่งนะครับ ซึ่งการตีกรอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการตีความกฎหมายซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นการตีกรอบที่ดีทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการตีกรอบแล้วทำให้ใครต่อใครที่ผิดหลุดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองก่อนนะฮะเฉพาะความเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเพราะว่าเรื่องคดีหัวสวเนี่ยมีพวกเกี่ยวข้องหลายฝ่ายตัวผู้สมัครเองก็ผิดคนที่เป็นสวปัจจุบันเองก็โดนร้องนะฮะเรื่องของคนนอกที่มาสนับสนุนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่โอนตังค์ให้กันเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้น
0: นอกจากข้อพิรุธที่ว่านี้แล้วนะคะพรรคประชาชนยังเดินหน้าตรวจสอบความเชื่อมโยงของกรรมการบางรายในอนุกรรมการชุดที่36ค่ะโดยนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนก็เปิดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติแล้วก็การเข้าร่วมหลักสูตรอบรมของกรรมการบางรายค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในคณะอนุกรรมการกับบุคคลในแวดวงการเมืองซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าไม่รู้ว่าจะตอบเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มองว่าการนำความสัมพันธ์จากการเรียนหลักสูตรต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกับคดีหัวสวเนี่ยเป็นการผูกเรื่องเข้าด้วยกันแล้วก็ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นมีคำสั่งนะบอกว่าห้ามสมาชิกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหัวเลือกสวและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงพรรคกับกระบวนการดังกล่าวด้วยแล้วก็เห็นว่านายพฤทธิ์เนี่ยพยายามที่จะผูกเรื่องนี้กันไปมาค่ะ
3: ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ได้คำตอบแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคือถ้าแพ้ตรงนั้นแล้วก็อย่าไปพานเรื่องอื่นต่อเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับอันนี้เหมือนแบบขี้แพ้ชนตีอย่างนี้ไม่ได้นะเราทำงานต่างคนต่างทำงาน
0: ซึ่งนอกจากความสัมพันธ์จากการเรียนหลักสูตรแล้วนะคะนายสมชัยศิริสุทธิยากรก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของบุคคลในคดีหัวสวผ่านการเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยนะคะโดยชี้ว่านายอนุชาจันสุริยาซึ่งเป็นอนุกรรมการชุดที่36และนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เป็นศิษย์เก่ารุ่น89ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีนายเนวินชิดชอบผู้ถูกร้องเป็นศิษย์เก่ารุ่น90รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายค่ะพร้อมกับยกคำว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะกลายเป็นสงครามแห่งดอกกุหลาบหรือไม่โดยระบุว่าต้องติดตามผลการพิจารณาคดีนี้ต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงทำให้ที่มากระบวนการทำงานแล้วก็เหตุผลของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทางฝ่ายค้านแล้วก็อดีตกกต.นั้นเรียกร้องให้กกต.นั้นเปิดข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการก่อนเข้าสู่การพิจารณาของกกต.ชุดใหญ่ต่อไปค่ะสำหรับแนวทางการลงมติของกกต.ขณะนี้ที่มีการคาดการณ์กันนะคะก็มีอยู่3แนวทางคือ1ค่ะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเอาผิดครบทั้ง229รายตามสำนวนชุดที่26 2ก็คือยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36ที่มีมติ5-2และ3คือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแต่ไม่ครบทั้ง229รายนะคะโดยอาจจะมีการคัดกรองเฉพาะบุคคลที่กกต.เห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เชษฐาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะออกมาในแนวทางที่3นี้ล่ะค่ะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงการจัดสรรงบประมาณปี2570ยึดเสถียรภาพทางการคลังและธรรมาภิบาลความโปร่งใสนะคะพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงจากตะวันออกกลางด้วยแล้วก็มีการเปิดเผยว่าตัวเลขที่มีการหันงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทก็ไปเติมหน่วยงานที่จำเป็นตามกฎหมายยืนยันดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายนะคะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาคะขณะที่นายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิก็ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณที่อาจมีการล็อกสเปคเอื้อให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษค่ะการจัดสรรงบประมาณปี2570ค่ะนายเอกนิติธันประภาสกล่าวยืนยันต่อที่ประชุมสภาว่าเป็นการจัดสรรโดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่รับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริต

0: โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมกับชี้ว่าด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางในการใช้งบประมาณแต่ละโครงการจะต้องหาแนวทางรองรับความเสี่ยงไว้ด้วยและยังเปิดเผยถึงการตัดงบประมาณราว 11,162 ล้านบาทค่ะโดยนำไปเพิ่มให้กับหน่วยรับที่จำเป็นและเน้นย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะ
1: รายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลดการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ
0: จากนั้นกรรมาธิการและส.ส.ก็ลุกขึ้นอภิปรายให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะไล่เลียงตั้งแต่ชื่อร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ค่ะและมีการลงมติแบบรายมาตราซึ่งการลงมติแต่ละมาตราก็เป็นไปตามที่กรรมาธิการพิจารณาค่ะแต่ก็เป็นที่สังเกตนะคะว่ามีจำนวนไม่น้อยที่งดออกเสียงค่ะส่วนนายสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิเชื่อว่าไส้ในของกรอบงบประมาณในภาพรวมนั้นยังมีปัญหาโดยหยิบยกเรื่องของรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายจ่ายลงทุนลดลงการจัดสรรงบแบบมองไม่เห็นอนาคตค่ะโดยเฉพาะการจัดงบไปที่แบ่งให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษเสียส่วนใหญ่ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กอาจตายเรียบค่ะและอ้างอิงถึงงบในของกระทรวงคมนาคมรวมถึงงบของกองทัพเรือที่ได้รับงบนับแสนล้านบาทด้วยค่ะ
2: ชนชั้นอื่นใกล้ตายหมดแล้วแต่ชนชั้นพิเศษได้โครงการเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีของมากพอต่อการแบ่งหัวงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เราเรียนว่าลงไปกับถนนและน้ำนะฮะแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือแม้งบลงทุนของประเทศจะลดลงประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันหมดแต่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษกลับได้จำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้นข้าราชการและนักการเมืองบางจำพวกก็ร่วมกันปั้นโครงการให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีจำนวนเค้กมากพอต่อการแบ่งในขณะที่ผู้รับเหมาชั้นธรรมดานะครับรวมถึงผู้ประกอบการด้านอื่นเนี่ยตายเรียบแน่ครับด้วยงบประมาณ70ที่จะมาเนี่ย
0: ขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ก็หยิบยกเรื่องของหนี้สาธารณะของประเทศในขณะนี้มีมากกว่า400ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายค่ะพร้อมกับเสนอแนะให้นำเงินนอกงบประมาณที่มีมากกว่า4ล้านล้านบาทมาเติมสภาพคล่องด้านเศรษฐกิจค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณยาน
4: ขอบคุณค่ะ
3: ซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่9กันยายนก็เป็นกรอบเวลาที่คณะกรรมการประสานงานหรือว่าวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านตกลงกันว่าจะประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับวุฒิสภาตามกระบวนการพิจารณาของร่างกฎหมายค่ะ
4: แต่สำหรับวันพฤหัสบดีที่10นี้นะคะทางสภาผู้แทนราษฎรจะกลับมาประชุมพิจารณาเรื่องที่ค้างไว้เดิมนั่นก็คือยัตติสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้จากนั้นถึงจะพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.ท่ามกลางข้อครหาที่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลซื้อเวลาเพื่อปกป้องกกต.และตัวเองจากคดีหัวเลือกสว.หรือไม่จะเพราะอะไรอย่างไรนั้นติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะนอกจากข้อครหาว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญเร่งด่วนหรือว่าแค่ซื้อเวลายังมีคำถามดังๆอีกค่ะว่าประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อบังคับและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่และคำถามที่ดังกว่านั้นคือทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางหรือเปล่าโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะ
1: คือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันเนี้ยเอาตรงๆจะมียติด่วนไหมนะท่านโลมเชิญ
2: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโลมครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยท่านประธานเรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
1: อะไรนะเอาใหม่ดิ
2: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
1: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
2: ขออนุญาตท่านประธาน
1: ไม่ได้ดึงเวลา
2: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
1: ก็ได้ก็ได้นะ
3: ท่านประธานครับ
1: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าดึง
4: ท่านประธานครับ
5: ท่านครับท่านประธานผมขออนุญาตนิดนึงคร
3: ับท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
0: นี่เป็นช่วงวันพฤหัสที่แล้วนะคะใช้เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะได้ข้อสรุปว่าสภาจะถกยัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นวาระแทรกเข้ามาแทนที่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ปี2567และปี2568ที่ประชุมสภาประท้วงปะทะและตอบโต้กันแต่สุดท้ายก็ข้ามผ่านมาได้ค่ะ
1: ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ409ท่านมีผู้เห็นด้วย266ไม่เห็นด้วย108งดออกเสียง33ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนะคะกับการพิจารณายติด่วนด้วยวาจานะคะ
0: แต่กว่าจะข้ามผ่านทั้งนวดทั้งสอนมวยสสรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านงัดกันจนอ่วมค่ะโดยสสพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคประชาชนพร้อมใจกันงัดรองประธานสภาคนที่1ที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้ตามโควต้าของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีสสของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะช่วยรับมือแต่ก่อนเข้ายัตติช็อตเด็ดก็อาการนี้ค่ะ
1: ท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษมั้ย
2: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียวคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเอง
1: ท่านพูดว่าประธานอย่าดึงดราม่าเลิกพฤติกรรมแบบดึงดราม่าประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาคือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมี สิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความเรียบร้อยไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้ว
0: เอาเป็นว่าวันพฤหัสนี้เปิดประชุมสภาถกยติดับไฟใต้กันต่อปมมีอยู่ว่านายกรองนายกหรือรัฐมนตรีคนไหนต้องร่วมพิจารณาศึกษาในยตินี้ด้วยหรือไม่ด้วยตามวาระกกต.ส่วนกกต.ก็ต้องบอกว่ามีการอภิปรายกันแน่ๆนั่นก็คือการ

0: หัวเลือกสว.ใครจะแจงใครจะปกป้องใครคือกกต.และรัฐบาลใครปกป้องใครกันแน่ปมนี้ล่ะค่ะประธานและรองประธานสภาจะลามปามบานปลายไปมากกว่าที่เห็นอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆตรงๆนะคะประธานและรองประธานสภาไม่ว่าจะในสมัยนี้หรือสมัยที่ย้อนไปในอดีตไม่เป็นกลางหรือเปล่าคำถามนี้เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่อยู่กับว่าใครเสียทรงมากสุดย้อนไปดูประธานสภายุคนายชวนหลีกภัยกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาความเป็นผู้แทนเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วค่ะว่าอาวุโสสุดมีเสียงชมแต่ก็ไม่เว้นกับคำถามเดียวกันนี่แหละค่ะเข้าข้างพวกเดียวกันหรือไม่ในบางช่วงบางตอนมาอีกยุคหนึ่งก็ยังเสียทรงยังเป็นทรงเดียวกันนี่แหละค่ะไม่ต่างกันแต่อาจจะมากกว่าไปด้วยนั่นก็คือนายโพคินพลกุลประธานสภาที่คล้ายๆอยู่กับประธานวุฒิสภานั่นก็คือนายพรเพชรวิชิตชลชัยมือกฎหมายที่ถูกครหาสุดก็คือเรื่องของการตีความกฎหมายแล้วเอื้อพวกพ้องหรือเปล่าระหว่างการประชุมมาตอนนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็เหมือนกันค่ะแต่ยุคนี้ทรงชัดสุดค่ะบุรีรัมย์นครผนวกกับประธานสภาโสพลสารัมพ่วงไปอีกนั่นก็คือนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชและที่ประชุมสภาก็เดือดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพฤหัสนี้เดือดยิ่งกว่าแน่ๆล่ะค่ะดีไม่ดีอาจต้องงัดรัฐธรรมนูญมากลางแล้วก็ตั้งคำถามกันค่ะว่าวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่กี่โมงกันแน่ยังไม่นับรวมเรื่องเก่าที่ฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอให้ส่งศาลฎีกาไต่สวนปปช.เหตุยกคำร้องคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยังไม่มีความคืบหน้าและยังคาดการณ์กันอีกค่ะว่ายติซักฟอกก็คงต้องเจอแผนสกัดในลักษณะเดียวกันนี้ล่ะค่ะส่วนการประชุมสภาว่าการไปตามนี้นะคะแต่ว่าประชุมภูมิใจไทยเมื่อวานนี้แน่นอนค่ะว่าต้องมีแผนรองรับที่จะรับมือทั้งที่ประชุมสภาและถกงบปี2570แล้วก็ยัตติดับไฟใต้รวมไปถึงยัตติที่จะเกี่ยวกับการรายงานของกกต.นั่นแหละค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวัสดิ์
2: ค่ะเรื่องไฟใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่เดือดทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยนะคะแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาวันนี้ก็ต้องรอดูรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเดินทางเยือนมาเลเซียค่ะก็เดินทางไปถึงแล้วแล้วก็จะพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียรวมถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียด้วยนะคะการเยือนในครั้งนี้คุณผู้ชมก็มีเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็เพื่อไปติดตามผลการหารือที่เคยหารือกันมาระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับมาเลเซียก่อนหน้านี้ว่ามีการขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วรวมถึงความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ด้วยแล้วก็จะเป็นการแนะนำตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของไทยก็คือคุณถนัดสุวรรณนนท์นะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่จะทำหน้าที่ต่อหลังจากที่เกษียณอายุราชการด้วยนะคะการเยือนครั้งนี้ค่ะเป็นโอกาสที่จะได้สอบถามเรื่องของการตั้งผู้อำนวยความสะดวกของฝ่ายมาเลเซียด้วยเช่น
3: ในการไปเยือนครั้งนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการข่าวกรองนะครับท่านร่วมในคณะไปด้วยซึ่งท่านก็มีสถานะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนการพูดคุยนะครับของฝ่ายไทยเนี่ยก็ตอนนี้ฝ่ายมาเลเซียก็ยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียนะครับเราก็จะสอบถามเรื่องนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือการพูดคุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับคือยังไงเนี่ยเรื่องการลดความรุนแรงยุติความรุนแรงเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
2: เป้าหมายการลดความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับฝั่งไทยนะคะซึ่งการหารือครั้งนี้มันก็ยังรวมไปถึงแนวทางร่วมมือป้องกันการก่อเหตุข้ามแดนการเคลื่อนย้ายแบบผิดกฎหมายไทยด้วยแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนทั้งรูปแบบกายภาพแล้วก็แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะอันนี้เป้าหมายก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการค้าของเถื่อนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายด้วยแต่ประเด็นที่กองทัพบกมีการขึ้นแบล็คลิสต์กลุ่มผู้ก่อการแล้วก็ได้ส่งรายชื่อให้กับทางการมาเลเซียไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้รองนายกศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องหยิบยกขึ้นมาติดตามเช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีการตรวจสอบคนที่มีหมายจับแล้วข้ามแดนไปมา อย่างไรจะใช้ไบโอเมตริกซ์มา

0: ร่วมตรวจสอบด้วยหรือไม่เพื่อให้การเดินทางเข้าออกชายแดนมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังคาดหวังว่าการเยือนครั้งนี้ค่ะจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแต่จะยังไงก็คงต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะ
1: ก็คาดหวังว่าทุกอย่างพวกน่าจะและเขาได้รับการตอบสนองมากขึ้นจากฝ่ายมาเลเซียนะครับแต่ผมคิดว่าหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หาแนวทางที่จะเดินหน้ากันร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไปด้วยความตั้งใจที่จะให้มีการขับเคลื่อนนะครับในประเด็นต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับเขาก็ให้ความสำคัญเขาก็อยากจะเห็นปัญหาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับได้รับการคลี่คลายมันเป็นผลประโยชน์ของเขาด้วยนะครับบางอย่างหลายอย่างก็อยู่ที่ภายในของเรานะครับแต่บางส่วนก็ทางฝ่ายมาเลเซียก็สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะครับให้การอำนวยความสะดวกได้ครับ
0: การเยือนครั้งนี้สิ่งสำคัญที่จับตากันนั่นก็คือการแนะนำตัวของหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขของฝ่ายไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ถี่เพิ่มมากขึ้นหากว่ามีการพูดคุยเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันก็ยังมีคำถามกันอยู่ดีว่าแล้วการพูดคุยเนี่ยถูกฝาถูกตัวกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วจริงหรือไม่แต่เอาเข้าจริงค่ะสำหรับคนที่เขาติดตามการพูดคุยมาโดยตลอดและนักวิชาการที่เขาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขาพูดไปในทิศทางเดียวกันนะว่าท้ายที่สุดจะคุยกับใครเรื่องเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันน่าจะสำคัญกว่าตัวบุคคลทั้งหมดจะอีกค่ะ
2: ปัญหาในเรื่องของความเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนของทางฝ่ายไทยนะคะของรัฐบาลเป็นการเฉพาะว่ามีความตั้งใจจริงจังกับการพูดคุยสันติภาพสันติสุขมากน้อยขนาดไหนนะคะเราไม่พูดถึงความจริงใจนะคะความจริงใจนี่มันวัดได้ยากแต่ว่าความจริงจังเนี่ยมันก็แสดงออกได้นะคะจากสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์นะคะต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะเราเห็นแต่ว่ามีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยการพูดในเรื่องการพูดคุยสันติภาพสันติสุขตอนนี้ก็เป็นการพูดในระดับของตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะคะตอนนี้เรียกว่าหัวหน้าการพูดคุยนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์อยู่แต่ว่าการแสดงถึงเจตจำนงที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่านั้นก็คือในระดับของนโยบาย
3: การเดินทางเยือนมาเลเซียเป็นเวลา2วันของนายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอยู่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางชายแดนใต้นะคะติดตามจากคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะคุณสุขสดชื่นคะ
4: คุณจิรชาตาคุณพึ่งนภาครับการหารือยังเป็นทางการรอบแรกระหว่างคณะผู้แทนไทยนำโดยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียณโรงแรมแมนดารินโอเรียนทัลกัวลาลัมเปอร์เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปเมื่อ12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงครับประเด็นสำคัญคือการสร้างความคุ้นเคยกับหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ของไทยขณะที่ฝ่ายมาเลเซียมีการยืนยันแล้วครับว่าได้แต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยคนใหม่แล้วครับสำหรับการหารือร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงมาตรการความปลอดภัยชายแดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วกับขณะที่โจทย์ท้าทายเรื่องการประสานส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนและบุคคล2สัญชาติที่มีหมายจับนั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการหารือกับเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการพานายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของไทยคนใหม่ไปทำความรู้จักกับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมาเลเซียครับแม้ว่านายธนัทจะเคยไปมาเลเซียในฐานะผอ.สำนักข่าวกรองมาก่อนแต่ครั้งนั้นเป็นการทำงานในระดับปฏิบัติการและข่าวกรองยังไม่ใช่การพบปะระดับสูงในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นทางการครับท่ามกลางกระแสข่าวว่ามาเลเซียอาจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยส่งผลให้ช่วงเวลานี้อยู่ในภาวะคล้ายสุญญากาศครับโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยยังคงรอความชัดเจนจากมาเลเซียแต่รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียออกมายืนยันกับสื่อท้องถิ่นแล้วครับว่ามีการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าเป็นใครครับซึ่งจะเป็นหัวข้อสำคัญในการพูดคุยระดับสูงในวันนี้ครับก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียระบุว่ากระบวนการเจรจานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพิจารณาว่า

0: ีหลายภาคส่วนที่จำเป็นต้องดึงเข้ามาอยู่บนโต๊ะเจรจาร่วมกันครับโดยเฉพาะกลุ่มที่แตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆหลายกลุ่มและไม่มีการสื่อสารระหว่างกันนอกจากมิติด้านความมั่นคงแล้วไทยยังพยายามเสนอโครงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานรถไฟและถนนเพื่อดูดการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับซึ่งทางมาเลเซียเองแม้จะยังไม่มีการประกาศเตือนหรือห้ามเดินทางท่องเที่ยวในไทยในขณะนี้แต่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาเลเซียใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางครับการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อติดตามและขยายผลจากการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่มาเลเซียเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาครับอีกสักครู่นะครับคณะผู้แทนไทยจะหารือกับดาโต้เซรีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮัสซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ด้านหลังของผมนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับผมยังคงติดตามการประชุมอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และจะรายงานความคืบหน้าในรายการข่าวค่ำและทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุขสดชื่นค่ะสหรัฐเดินหน้าสอบเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซที่ลงจอดแล้วเลยรันเวย์ที่สนามบินไมอามี่ก่อนจะไปพุ่งชนรถยนต์บนพื้นดินนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนบาดเจ็บอีก5คนค่ะภาพมุมสูงเผยให้เห็นสภาพความเสียหายของเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon ที่ดำเนินการโดย21 Air ใช้เครื่องบินแบบ Boeing 767-300 หลังจากที่พุ่งเลยรันเวย์ขณะพยายามลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่ในสหรัฐและชนเข้ากับยานพาหนะอีกหลายคันเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดเพลิงไหม้ตัวเครื่องบินและมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลทางการสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดที่สนามบินนานหลายชั่วโมงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนบาดเจ็บอีก5คนในจำนวนนี้อาการสาหัส3คนบริษัท Amazon ออกมาแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะที่คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐเข้ามารับผิดชอบการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และมีกำหนดจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นข้อมูลจากเว็บไซต์การบิน Flight Radar 24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าลำนี้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หลุดออกนอกรันเวย์ก่อนจะไปหยุดบริเวณใกล้กับลานจอดรถที่ให้บริการคลังสินค้าของ Amazon และธุรกิจอื่นๆโดยขณะที่เกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานของสหรัฐซึ่งก็เป็นช่วงที่มีผู้เดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีค่ะส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารจำนวนมากหลายคนแสดงความไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและจำเป็นต้องหาที่พักค้างคืนเพิ่มอีกหนึ่งคืนในไมอามี่แบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ
2: อินโดนีเซียไม่เพียงแต่ขึ้นชื่อในฐานะประเทศที่เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่บ่อยครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อตั้งอยู่ที่บริเวณวงแหวนหันไฟแล้วค่ะอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่มักมีภูเขาไฟมากเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะซึ่งการปะทุล่าสุดของภูเขาไฟก็รุนแรงทีเดียวนะคะคุณตะวันคะ
3: ใช่ค่ะคือตามรายงานเนี่ยกลุ่มควันแล้วก็เท่าฐานจากการปะทุของภูเขาไฟลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเนี่ยสูงมากกว่า 15,000 เมตรนะคะส่งผลทำให้สนามบินอย่างน้อย8แห่งต้องระงับการให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะภูเขาไฟอานักคราคาเตาบริเวณช่องแคบซุนดาเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในหลายเมืองของอินโดนีเซียจนถึงตอนนี้ค่ะเตาภูเขาไฟจำนวนมากเนี่ยเกาะอยู่ตามพื้นถนนนะคะรถยนต์ไปจนถึงข้าวของต่างๆที่วางอยู่นอกอาคารค่ะถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเกาะอยู่หนามากเช็ดทีเดียวเนี่ยไม่สะอาดนะคะปัดยังไงก็ไม่ค่อยออกค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยตามท้องถนนต้องสวมหน้ากากเวลาออกจากบ้านนะคะโดยเฉพาะเวลาลมพัดมาแต่ละทีก็จะหอบเอาฝุ่นผงแล้วก็เถ้าลอยมาด้วยค่ะชาวเมืองหลายคนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่ในตอนนี้บางคนเนี่ยบอกว่าเริ่มรู้สึกแสบตาไอและหายใจไม่สะดวกแล้วขณะที่บางคนบอกว่าอยากจะให้ฝนตกลงมาจังค่ะเพราะว่าสถานการณ์จะได้ดีขึ้นบ้าง นับตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันศุกร์เป็นต้นมานะคะภูเขาไฟอานักคราคาเตายังคงปะทุขึ้นต่อเนื่องพ่นควันและเท่าฐานลอยสูง 6,000 เมตรในฝั่งเกาะชวาแต่ฝั่งเกาะสุมาตรามีรายงานว่าเท่าฐานลอยขึ้นไปสูงกว่า 15,000 เมตรนะคะโดยเมื่อวานนี้ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุซ้ำขึ้นอีกอย่างน้อย2ครั้งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องระงับการให้บริการที่สนามบิน8แห่งค่ะยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกหลายร้อยเที่ยวบินกระทบกับผู้โดยสารทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติมากกว่า 170,000 คนด้วยกันค่ะอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะคะดังนั้นจึงมีภูเขาไฟเกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในทะเลแล้วก็ตามเกาะต่างๆไล่ตั้งแต่เกาะสุมาตราเกาะชวามาจนถึงทางตะวันออกของประเทศขึ้นไปที่เกาะสุลาเวสีแล้วก็มาลูกูนะคะโดยศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาอินโดนีเซียระบุว่าอินโดนีเซียมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ประมาณ127ลูกด้วยกันคุณผู้ชมในแต่ละปีอินโดนีเซียเผชิญภูเขาไฟปะทุขึ้นหลายครั้งนะคะมีความรุนแรงแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาพบการปะทุของภูเขาไฟ6ลูกพร้อมกันนะคะข่าวนี้สร้างความกังวลเป็นวงกว้างก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะออกมายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติค่ะโดยไม่พบหลักฐานว่าการปะทุทั้ง6เหตุการณ์เกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดค่ะอานักคราคาเตาเป็นหนึ่งในภูเขาไฟของอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยตามรายงานพบว่าในปีนี้เกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้ทางการอินโดนีเซียต้องยกระดับการเตือนภัยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสั่งอพยพนะคะแม้จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแต่การปะทุในรอบนี้ถือว่ายังไม่รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์เมื่อเดือนธันวาคมปี2018ค่ะโดยในตอนนั้นนักวิจัยเชื่อนะคะว่าการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ส่งผลให้เกิดดินถล่มใต้น้ำสร้างคลื่นสึนามิพัดถล่มเกาะสุมาตราและชวาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย430คนค่ะแต่อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะที่เสี่ยงเผชิญเหตุภูเขาไฟปะทุโดยข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ชี้ว่าปัจจุบันมีภูเขาไฟที่ยังไม่สงบทั่วโลกนะคะประมาณ 1,350 ลูกในจำนวนนี้เคยเกิดการปะทุขึ้นแล้วประมาณ500ลูกด้วยกันค่ะสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐรวบรวมข้อมูล20ประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยังมีพลังแล้วก็เคยปะทุขึ้นในช่วง 12,000 ปีที่ผ่านมาแล้วนำข้อมูลมาจัดอันดับนะคะว่าประเทศไหนมีภูเขาไฟมากที่สุดถ้าคุณผู้ชมดูการจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีมากถึง165ลูกค่ะตามมาด้วยญี่ปุ่นรัสเซียส่วนอินโดนีเซียมี101ลูกนะคะน้อยกว่าข้อมูลของทางการอินโดนีเซียเองแต่ว่าถ้าเรามาดูเฉพาะในยุคหลังๆมานี้ค่ะนับตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมานะคุณผู้ชมอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เผชิญเหตุภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้งมากที่สุดมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังเนี่ยตัวเลขอยู่ที่มากถึง55ลูกนะคะตามมาด้วยญี่ปุ่น40ลูกสหรัฐ39ลูกโดยเฉพาะในรัฐฮาวายค่ะที่เพิ่งปะทุเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่แม้จะไม่ได้มีภูเขาไฟมากเท่ากับประเทศอื่นๆแต่ก็เจอกับการปะทุขึ้นแล้วหลายครั้งอย่างอิตาลีคุณผู้ชมมีภูเขาไฟ13ลูกเลยไม่ติดโผ20อันดับแรกของสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐแต่ภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีภูเขาไฟที่สูงที่สุดและทรงพลังที่สุดลูกหนึ่งของยุโรปกลับปะทุขึ้นบ่อยครั้งนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคล่าสุดเพิ่งจะปะทุเมื่อกลางเดือนที่แล้วนี่เองหรืออย่างที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็เผชิญเหตุภูเขาไฟปะทุทุกปีเช่นกันโดยทั้งประเทศมีภูเขาไฟอยู่ประมาณ23ลูกในจำนวนนี้ยังทรงพลังและพบการปะทุนับตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ6ลูกค่ะภูเขาไฟที่ยังมีพลังทั่วโลกเนี่ยตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟมากถึง3ใน4ของทั้งหมดนะคะหรือคิดเป็นตัวเลขประมาณ452ลูกดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะที่เราจะได้ยินข่าวเรื่องของภูเขาไฟปะทุในภูมิภาคนี้เป็นประจำทุกปีปีละหลายๆครั้งคุณพึ่งนภาคุณเจชตาคะแม้ว่าการปะทุของภูเขาไฟจะเกิดบ่อยแล้วก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณวิทยาค่ะ
1: ผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาไปติดตามการอภิปรายงบประมาณปี2570นะคะส่วนฝ่ายค้านเตือนรัฐบาลค่ะอย่าตีตนไปก่อนใครมองว่าเป็นเวทีซ้อมซักฟอกนะคะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณเพิ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสภานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จึงอยากจะใช้เวลาให้มากที่สุดในการอยู่ฟังการอภิปรายงบ70ค่ะแต่ว่าช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีนายเอกนิติธรรมประภาสคอยชี้แจงอยู่ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจช่วงสายที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดินทางเข้าสภาเพื่อติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศและไม่ได้แสดงความเป็นห่วงมากนักเนื่องจากว่ามีนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลอยู่แล้ว
5: ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว
4: หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปตามขั้นตอนไร้เรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงย้ำว่าความมั่นคงในยุคใหม่ต้องมีการรับมือสงครามเศรษฐกิจด้วยมุ่งพัฒนาคนไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางและไม่ได้ตอบคำถามถึงการลงนามทุนเกล้าทุนกระหม่อมโพธหารนะคะขณะที่ภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณปี2570ค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ชี้ว่าหากวาระ2ปรับลดงบประมาณไม่ได้พรรคประชาชนพร้อมที่จะโหวตคว่ำร่างฉบับนี้แน่นอนและคิดว่าการตัดงบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 12,000 ล้านบาทออกจากงบกลางเพราะว่าตอนนี้มองว่าซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทส่วนที่รัฐบาลดักคอนะคะว่าอย่าใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าขอเตือนอย่าตีตนไปก่อนใครยืนยันว่าฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายเนื้อหาโครงการเป็นหลัก
6: ก็ไม่ควรที่จะเดือดเนื้อร้อนใจไปก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มอภิปรายกันเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ประมาณในวาระ2เนี่ยก็คงจะเป็นการอภิปรายกันไปในเนื้องบมาเลยนะคะตัวประธานก็คงไม่อนุญาตให้เราอภิปรายนอกเหนือไปจากตัวงบประมาณอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เตรียมกันมาอภิปรายกันในเรื่องของแต่ละโครงการในตัวงบประมาณด้วยนะคะจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ควรตีตนไปก่อนใครที่จะมาบอกว่านี่ไม่ใช่ศึกการซักฟอกค่ะ
4: ขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมสสพรรคก่อนการประชุมนะคะโดยเน้นย้ำว่าให้สสทุกคนอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาค่ะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้เนื่องจากว่าฝ่ายค้านก็มีการพูดดักทางในลักษณะที่ว่าหลังจากการอภิปรายงบประมาณปี2570แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาเรื่องของกระทู้สดในวันที่10กันยายนก็กังวลนะคะว่าจะมีการเดินหน้าหรือว่าดักทางทางด้านของฝ่ายค้านไม่ให้เข้าสู่การพิจารณายติรายงานของกกต.อีกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็คิดว่ามีการตั้งวอลลุ่มเมื่อวานนี้ของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็น่าจะมีการพูดแล้วก็เตรียมรับมือในเรื่องนี้ไว้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณเกศมณีค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
1: หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงจังหวัดน่านก็ยังคงนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มนะคะส่วนฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบ้านรักชาติบ้านเทิดชาติอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะสภาพถนนทางหลวงหมายเลข1237ระหว่างบ้านรักชาติบ้านเทิกชาติตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกหลังฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมและพัดเอาต้นไม้และดินโคลนทับถมถนนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาคเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เส้นทางก่อนที่จะเปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ส่วนที่แม่ฮ่องสอนประชาชนในพื้นที่5หมู่บ้านของตำบลแม่ห่ออำเภอแม่เสเรียงยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายและการเดินทางสัญจรยังยากลำบากล่าสุดฝ่ายปกครองร่วมกับประชาชนจิตอาสานำถุงยางชีพ160ชุดไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเช่นเดียวกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำข้าวสารของอุปโภคบริโภคผ้าห่มเสื้อผ้าและยาสามัญ

0: ประจำบ้านไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ
1: มีภาพความน่ารัก

0: ตลาดเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็เล่าว่าระหว่างที่รอเพื่อนถ่ายภาพอยู่นั้นก็ได้นำไม้เนี่ยไปแหย่เล่นกับเจ้าดำที่นอนอยู่แต่ว่าน้องกลับคาบไม้เท้านะคะเดินป่าแล้วก็ออกแรงดึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินตามไปค่ะจนไปถึงหน้าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อผาหลวงค่ะจากนั้นนะคะเจ้าดำก็ก้มลงนั่งแล้วก็กระดิกหางทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าดำอยากจะพามาไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองก่อนที่จะกลับค่ะนอกจากเจ้าดำแล้วนะคะที่น้ำตกผาหลวงก็ยังมีเพื่อนซีสุนัขสีน้ำตาลอีกหนึ่งตัวค่ะที่คอยทำหน้าที่ช่วยต้อนรับหยอกล้อแล้วก็เดินนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดเช็คอินต่างๆในพื้นที่อย่างเป็นกันเองด้วยค่ะ
1: รู้สึกแปลกใจครับเพราะว่าเราเป้าหมายหลักเราก็คือไปเดินป่าไปถ่ายรูปกับน้ำตกอะไรแบบนี้ครับแล้วเรากำลังจะกลับบ้านด้วยซ้ำตอนนั้นคือรอเพื่อนถ่ายรูปอยู่ด้านล่างแล้วอยู่ก็หยอกเล่นกับมันมีหมาตัวสีดำครับเข้ามาเล่นเข้ามาเราก็แย่ไม่แย่กันมาแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยครับถามว่าประทับใจก็ประทับใจอยู่ครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้มา
2: เขาจะมีน้องหมาอยู่2ตัวค่ะก็คือน้องหมาตัวสีดำตัวที่เห็นในคลิปแล้วก็อีกตัวนึงเป็นตัวสีน้ำตาลค่ะเขาจะแบบพานักท่องเที่ยวตั้งแต่จอดรถคือเขาจะมาเฝ้าแล้วก็พาเดินขึ้นผาหลวงแล้วก็พาไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็รอถ่ายรูปอะไรแบบนี้ค่ะรอถ่ายรูปแล้วก็จนถึงเดินลงมาค่ะ
0: หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะในเพจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีชาวเน็ตต่างออกมาคอมเมนต์ชื่นชมในความฉลาดแสนรู้ของเจ้าดำและพากันโพสต์ภาพถ่ายคู่กับเจ้าดำและเพื่อนสุนัขสีน้ำตาลที่เคยไปเจอมาค่ะซึ่งก็ทำให้จุดนี้นั้นกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวชมในครั้งนี้ค่ะ
3: มีอีกหนึ่งสีสันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะในช่วงค่ำๆที่ผ่านมารถตุ๊กๆหัวกบที่เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองค่ะถูกแปลงโฉมเป็นแฟนโปรเจกต์ของลิซ่าและลิสามโนบาลหลังจากที่เพลงใหม่สวัสดีค่ะทำยอดรับชมทะลุ70ล้านวิวใน24ชั่วโมงนะคะเดินหน้าแตะ100ล้านวิวอย่างรวดเร็วค่ะภาพรถตุ๊กๆหัวกบจอดเรียงหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกครั้งนี้ไม่ได้มีไว้รับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีการแต่งป้ายแฟนซัพพอร์ตของลิซ่ามีการเปิดมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะสร้างสีสันให้กับคนขับรถแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาค่ะโปรเจกต์นี้เป็นไอเดียของนายพุทธิพงศ์วชิราศรีสิริกุลหรือว่าเชฟกายเป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าชาวพิษณุโลกนะคะที่ลงทุนเช่าพื้นที่โฆษณาบนรถตุ๊กๆหัวกบ6คันติดป้ายออกวิ่งทั่วเมืองตลอด1เดือนค่ะเชฟกายบอกว่าเห็นแฟนคลับในกรุงเทพทำป้ายโปรโมทเพลงบนรถตุ๊กๆก็เลยเอาไอเดียมาทำที่บ้านเกิดเพราะว่าพิษณุโลกเองก็มีรถตุ๊กๆหัวกบเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วค่ะ
4: อันนี้เราก็จะเขียนว่าคือผมเป็นแฟนคลับลิซ่าใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อแฟนคลับของลิซ่าจะชื่อว่าลิลี่แล้วก็เลยเขียนว่าลิลี่พิษณุโลกก็คือเหมือนว่าเป็นแฟนคลับลิซ่าที่อยู่ในพิษณุโลกครับ
5: ครับแล้วข้อความในมือเราเขียนอะไรไปบ้างคร
4: ับ ข้อความก็คือนี่นะครับสวัสดีค่ะชื่อเพลงซิงเกิลใหม่ของลิซ่าที่เพิ่งปล่อยมาแล้วตอนนี้คือแบบวันแรกก็มียอดวิวถึง70ล้านวิวทั่วโลกครับเราภูมิใจที่ลิซ่าก็เป็นคนไทยแล้วเราก็แบบเป็นคนไทยเป็นแบบวัยรุ่นคนไทยที่ประสบความสำเร็จครับคือเป็นอะไรที่ดีใจมากๆ
3: นอกจากฉลองความสำเร็จของลิซ่าแล้วนะคะเชฟกายยังอยากชวนเชิญแฟนเพลงแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปนั่งตุ๊กตุ๊กเที่ยวสถานที่สำคัญในตัวเมืองอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่และวัดจันทร์ตะวันตกด้วยค่ะงานนี้ได้ทั้งฉลองเพลงใหม่ของศิลปินไทยระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทเสน่ห์เมืองพิษณุโลกผ่านรถตุ๊กตุ๊กหัวกบไปพร้อมกันค่ะ
0: การค้าขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะคะแต่ว่าเรื่องนี้กับทำให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเผชิญกับต้นทุนการเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีค่ะก็กระทบต่อรายได้แล้วก็การคำนวณในเรื่องของต้นทุนขณะที่ภาครัฐตอนนี้ก็มีการสั่งตรึงค่าธรรมเนียมไว้เป็นเวลา6เดือนแล้วนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาติดตามจากคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

การขายสินค้าออนไลน์แม้ว่าจะช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะคะแต่วันนี้ผู้ค้าอาจจะต้องแลกมากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะทำให้หน่วยงานกำกับต้องยกระดับมาตรการในการดูแลเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันค่ะ

0: ช่วงหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับนะคะว่าการแข่งขันในตลาดภายในประเทศไทยยังมีความไม่สมดุลและภาครัฐจำเป็นจะต้องปรับกติกาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งรวมไปถึงการดูแลค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ซีสแอนด์ดิซีสก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันในการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะ
0: หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากนะคะกรณีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชะลอการขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนนะคะพร้อมกับส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถกำหนดเพดานราคาค่า GP ได้นะคะว่าต้องอยู่ที่เท่าไหร่แต่กขค.จะพิจารณาหลักเกณฑ์และเหตุผลที่แพลตฟอร์มนำมาใช้ในการกำหนดค่าธรรมเนียมว่าเป็นไปอย่างเป็นธรรมหรือไม่ค่ะ
2: ต่างจังหวัดเราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากแล้วก็มาร้องที่ส่งอีเมลมาร้องกับเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไร
0: เช่นเดียวกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้านะคะที่ยกระดับการกำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะ
3: แยกเป็น2กลุ่มให้ชัดว่าไหนบังคับอันไหนไม่บังคับอันที่บังคับบอกมาว่าจ่ายแล้วได้อะไรเอาของขึ้นได้จ่ายเงินได้มีลูกค้าคอมเพลนดูแลให้เป็นต้นอันนี้คือเหมือนกับเซอร์วิสอะกรีเมนต์ในส่วนที่ไม่บังคับจ่ายเงินแล้วได้อะไรอย่างเช่นจ่ายเงินเข้าแคมเปญแล้วจะทำให้ร้านได้อะไรทำให้ลูกค้าเห็นของมากขึ้นหรือเปล่าเป็นต้นพวกนี้เป็นคู่มือที่เอ็ดด้าออกไปแล้วเราก็สื่อสารกับแพลตฟอร์มอยากให้ทำแต่ยังไม่ค่อยมีใครทำ
0: ซึ่งตอนนี้เอ็ดด้ายังอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการคิดค่าธรรมเนียมรวมนะคะเพื่อที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มรวบรวมค่าธรรมเนียมภาคบังคับทุกรายการมาไว้ในราคาเดียวนะคะเพื่อให้ร้านค้าสามารถเห็นต้นทุนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ถูกหักได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้านะคะโดยคู่มือดังกล่าวผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพึ่งนภาคุณจีรชาตาค่ะซึ่งคาดว่าคู่มือนี้จะมีความชัดเจนภายในเดือนนี้หรือในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนต์ค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันุกุลกิจค่ะ

สวัสดีครับแชมป์เก่าบาร์เซโลน่าบุกถล่มมาเลเซียขาดลอยเลยนะครับ5-0แล้วก็ขึ้นนำจ่าฝูงในการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนด้วยการคว้าชัยชนะ4นัดรวดครับลาลิก้าสเปนเกมที่4ของฤดูกาลที่เมสตายาสเตเดียมบาเลนเซียเปิดบ้านเจอแชมป์เก่าบาร์เซโลน่าครับคือฤดูกาลนี้บาเลนเซียเนี่ยยังไม่ชนะใครมีเพียงแต้มเดียวแต่ว่าบาร์ซ่าครับชนะมา3เกมรวดแล้วเกมนี้ลามินยามาทำคนเดียว2ประตูให้บาร์เซโลน่านาทีที่6แล้วก็84และบาร์เซโลน่าก็ได้เพิ่มอีก3ประตูนะครับจากเฟมินโลเปสนาทีที่22ราฟินญานาทีที่50แล้วก็เปดรีนาทีที่79จบเกมบาร์เซโลน่าชนะบาเลนเซียขาดลอยครับ5-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี12คะแนนเต็มจาก4นัดและยิงไปแล้วถึง17ประตูรั้งตำแหน่งจ่าฝูงนะครับทิ้งห่างเรอัลมาดริด3แต้มและนำรองจ่าฝูงอย่างอาราเบส2แต้มส่วนบาเลนเซียยังไม่ชนะใครต่อไปครับก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับส่วนจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสมัยที่3ของตัวเองแน่นอนครับแม้ว่าก่อนหน้านี้อินฟานติโนจะโดนวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีวางแผนขายหุ้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มเอกชนโดยเจ้าตัวยังมั่นใจว่าเขาจะได้รับการสนับสนุ

อย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารของฟีฟ่ารวมถึงฐานเสียงในทวีปแอฟริกาและก็ทวีปเอเชียของเราด้วยนะครับขณะที่ฟีฟ่ายินว่าการตัดสินใจของอินฟานติโนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเดินหน้าลงสมัครเลือกตั้งประธานฟีฟ่านะครับสำหรับการสมัครเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้และการเลือกตั้งจะมีขึ้นในงานประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่กรุงราบัตประเทศโมร็อกโกในวันที่18มีนาคมปีหน้าครับคาร์ลอสอัลคาราซผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับและก็ยึดสถิติชนะในแกรนด์สแลมเป็นแมตช์ที่18ติดต่อกันด้วยครับแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่สหรัฐอเมริกาครับประเภทชายเดี่ยวรอบ4คาร์ลอสอัลคาราซมือ2ของรายการจากสเปนคือลงแข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในรอบ4เดือนหลังจากหายเจ็บที่ข้อมือนะครับเจอกับทอมมี่พอลนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ20ของรายการแมตช์นี้ตามคาดนะครับอัลคาราซยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทอมมี่พอลไป3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4อัลคาราซผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ US Open เป็นสมัยที่5แล้วก็มีการยืดสถิติชนะรวดในรายการระดับแกรนด์สแลมเป็น18แมตช์ติดต่อกันด้วยครับถ้ามาดูหญิงเดี่ยวนะครับหญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นการเจอกันของอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่าแล้วก็มือหนึ่งจากเบลารุสยังคงอยู่บนเส้นทางป้องกันแชมป์ครับเพราะว่าเอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2เซตรวด6ต่อ4แล้วก็6ต่อ3ซาบาเลนกาผ่านเข้าสู่รอบ8คนนะครับไปเจอกับลินดานอสโความือ6และก็แชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็กเกียครับเราไปดูเรื่องที่สุดพลิกล็อกในการแข่งขันรถสุด1คิงแชมป์โลกหรือว่า F1 รายการอิตาเลียนกลางปีครับหลังจากที่คิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งเจ้าถิ่นจากทีม Mercedes ออกสตาร์ทในอันดับที่19นะครับใช้เวลาไม่ถึง17รอบไล่แซงคู่แข่งจนขึ้นมาเป็นผู้นำครับก่อนที่อันโตเนลลี่จะขับเที่ยวกับจอร์จรัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes-Benz ครับและเป็นฝ่ายแซงรัสเซลขึ้นนำในช่วง3รอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยคันแรกคว้าแชมป์ในบ้านเกิดแบบเหลือเชื่อนี่ถือว่าเป็นนักแข่งชาวอิตาเลียนคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าชัยชนะที่มอนซ่านะครับและก็ไม่ได้มาจากทีมบ้านเกิดอย่างทีม Ferrari ด้วยครับขณะที่อเล็กซ์อัลบอนนะครับนักแข่งชาวไทยจากทีมวิลเลียมออกสตาร์ทจากอันดับที่20แต่ว่าจบการแข่งขันในอันดับที่17ไม่มีแต้มในสนามนี้ครับปิดท้าย Action Today วันนี้นะครับเราไปดูราลิสคาริอุสครับนี่เป็นผู้รักษาประตูของชาเก้นะครับโชว์ซุปเปอร์เซฟลูกยิงของแฮร์รี่เคนช่วยให้ชาเก้เปิดบ้านเสมอไบเยิร์นไป0ประตูต่อ0ครับทำให้ตอนนี้ไบเยิร์นครับอยู่สถิติยิงประตูติดต่อกันนานถึง18เดือนหรือว่า59นัดในการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้หลายจังหวัดยังคงมีความเสี่ยงในเกิดฝนตกหนักอยู่นะคะติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากคุณตรินิตยาคิรติเสริมศิลป์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะคะแนวโน้มของฝนภาคเหนือภาคอีสานนะคะถือว่ายังคงกระจายตัวและตกหนักในบางส่วนแต่หลังจากนั้นตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปจะพบว่าแนวโน้มของร่องฝนจะขยับลงมาพื้นที่ทางภาคกลางคาดการเอาไว้ว่าภาคกลางอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับสาเหตุในระยะนี้ที่ทำให้เกิดฝนตกเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะจะพบว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะ
1: พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคเหนือได้แก่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีความเสี่ยงฝนตกหนักที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกได้แก่นครนายกนะคะรวมถึงจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้มีเพียงพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันค่ะ

0: คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทยพีบีเอสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะคุณพึ่งนภาคล่องพยาบาลดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีผู้บรรยายภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับเรื่องการครับผม
1: บรรยากาศการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
2: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
3: เข้าใจง่าย
2: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.
3: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเก็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะสภาพิจารณางบ70วันนี้จับตาพ่วงคดีหัวสวหรือไม่ท่ามกลางแรงกดดันให้กกต.ลงมติส่งฟ้อง14กันยายนนี้ด้านนักกฎหมายมหาชนชี้ภาคประชาชนเปิดข้อมูลไม่ผิดมติกกต.ต้องตอบสังคมได้ค่ะ7กันยายนวันอากาศสะอาดโลกภาคประชาชนชวนมองเรามีสิทธิในอากาศสะอาดแค่ไหนจับตาโค้งสุดท้ายร่างกฎหมายอากาศสะอาดในชั้นกรรมาธิการร่วม2สภาหัวใจสำคัญยังอยู่หรือไม่ในช่วง 1-2 วันนี้ประเทศไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักน้ำหลากด้านนักวิชาการเผยกลางสัปดาห์นี้ภาคกลางเตรียมรับมือฝนมากก่อนเข้าสู่เอลนีโญปลายปีจนถึงต้นปีหน้าค่ะ
1: คดีหัวสวเนี่ยมีพวกเกี่ยวข้องหลายฝ่าย
2: มันเป็นหลักฐานแต่ละชิ้นของขบวนการเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะการเมืองวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องจับตานะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการอภิปรายเรื่องของร่างพรบ.งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3เริ่มวันนี้นะคะซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมหลายประเด็นที่จะมาอภิปรายมุ่งเป้าไปที่งบกลางค่ะถูกจับตามองนะคะว่าจะเป็นอีกเวทีนึงไหมที่จะมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณองค์กรอิสระอย่างกกต.หรือไม่หลังจากมีประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะถูกส.ส.ภูมิใจไทยเสนอขยับยติเรื่องของไฟใต้มาก่อนค่ะในขณะที่เรื่องของคดีหัวสว.เนี่ยก็งวดขึ้นมาทุกขณะนะคะกกต.นัดประชุมวันที่14กันยายนนี้เพื่อลงมตินะคะโดยกกต.ทั้ง7คนจะมีการพิจารณาและแสดงความเห็นเป็นรายบุคคลก่อนที่จะลงมติรวมถึงมีการรวบรวมเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าจะส่งฟ้องไปที่ศาลต่อหรือไม่อย่างไรท่ามกลางแรงกดดันจากหลายฝ่ายณเวลานี้ว่าต้องให้ส่งเรื่องไปที่ศาลเป็นผู้ตัดสินนั่นเองค่ะพรรคประชาชนรวมถึงพรรคประชาชนด้วยนะคะยังคงเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสว.อย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานค่ะพรรคประชาชนก็ได้จัดแถลงข่าวในหัวข้อแสวงหาความจริงกกต.และ DSI องค์กรของใครโดยพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เปิด4ข้อสังเกตในการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36นะคะคุณผู้ชมพฤทธิ์เนี่ยย้ำค่ะว่าไม่ได้เปรียบเทียบบทบาทของคณะอนุกรรมการชุดที่36กับคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งมีหน้าที่ต่างกันนะคะแต่ต้องการตั้งคำถามไปถึงความชัดเจนและความรอบคอบในกระบวนการของการพิจารณาประเด็นที่เขาตั้งคำถาม4เรื่องอย่างเรื่องแรกเป็นข้อสังเกตที่มาและความจำเป็นในการตั้งอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาโดยพรรคประชาชนนะคะระบุนะคะว่ายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องตั้งคณะชุดพิเศษเพิ่มขึ้นมาในขณะที่คณะไต่สวนชุดที่26มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็มีเหตุผลที่รองรับชัดเจนในการพิจารณานะคะส่วนข้อสังเกตข้อที่2ค่ะเรื่องของกระบวนการทำงานคุณพฤทธิ์ก็ระบุว่าคณะไต่สวนชุดที่26มีการประชุมกันต่อเนื่องรวบรวมเอกสารหลักฐานจำนวนมากและสอบพยานหลายร้อยปากด้วยนะคะแต่ว่าการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่36ยังมีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะไม่มากพอค่ะจึงตั้งคำถามนะคะว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบเพียงใดส่วนข้อสังเกตข้อที่3นะคะพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประการอาจจะสอดรับกับทิศทางทางการเมืองโดยเฉพาะการประเมินพยานหลักฐานและการมองเหตุการณ์ต่างๆว่าไม่เชื่อมโยงกันกับขบวนการและข้อสุดท้ายค่ะคณะอนุกรรมการชุดที่36มีความเห็นว่าไม่มีผู้ใดกระทำความผิดนะคะซึ่งเขาเองมองว่านี่ขัดต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและตั้งคำถามถึงมาตรฐานการพิจารณาของกกต.เมื่อเทียบกับคดีในอดีตที่เคยส่งเรื่องไปให้ศาลวินิจฉัยค่ะ
2: อันนี้คือ4ข้อพิรุธที่เรามีต่ออนุ36 1คือที่มาที่เราเห็นว่ายังการขาดคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงพอว่าทำไมต้องตั้งคณะอนุพิเศษขึ้นมา2เรื่องกระบวนการทำงานที่เรามองว่าเท่าที่เห็นคือยังไม่มีความละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรหรือเมื่อเทียบกับคณะชุดที่26อันที่3คือการวินิจฉัยในบางประการที่ดูจะไปสอดรับโดยบังเอิญกับธงทางการเมืองเช่นการปกป้องนักการเมืองเช่นการพยายามปฏิบัติตนเป็นศาลเสียเอง นะครับหรือการปฏิเสธความเป็นขบวนการของผู้ถูกกล่าวหาในครั้งนี้และอย่างที่4ก็คือผลลัพธ์ของอนุที่36ที่บอกว่าไม่มีใครมีมูลความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งดูจะค้านกับหลักฐานที่ปรากฏไปแล้วต่อศาลนะครับอันนี้ก็เป็น4เหตุผลว่าทำไมเราถึงตั้งคำถามถึงการทำงานของอนุชุดที่36
0: ด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะซึ่งไปร่วมเวทีด้วยค่ะและติดตามคดีหัวสว.มาอย่างต่อเนื่องก็ได้ตั้งข้อสังเกตต่อการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสว.นะคะโดยระบุว่ากก

0: กตให้เหตุผลในการตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะว่าคณะอนุกรรมการเดิม35ชุดอาจจะมีภาระงานที่มากหรือมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่พบว่ากรรมการบางคนในชุดที่36มีชื่ออยู่ในคณะเดิมด้วยค่ะจึงมีการตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมากับอีกประเด็นนึงคือรูปแบบของการประชุมนะคะซึ่งรายงานการประชุมระบุค่ะว่าคณะอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งโดยฝ่ายเลขานุการได้นำข้อมูลจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26มาสรุปให้พิจารณาในที่ประชุมอนุชุดที่36ซักถามไม่มากนะคะและไม่ปรากฏว่าได้เรียกคณะไต่สวนชุดที่26หรือเอกสารต้นฉบับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดโดยเรียกร้องให้กกต.ค่ะชี้แจงหลักเกณฑ์การวางกรอบการพิจารณาให้ชัดนะคะพร้อมกับระบุว่าจะรอดูผลการลงมติของกกต.ทั้ง7คนในวันที่14กันยายนนี้ถ้าหากคำวินิจฉัยมีความชอบธรรมและตรงไปตรงมาเอกสารที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยเพิ่มเติมแต่ถ้าหากมีข้อกังขาก็อาจจะนำมาสู่การตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
1: ไม่ใช่คนเดียวในประเทศไทยที่ได้เอกสารของชุด36มาอย่างนี้ก่อนนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะวิธีการในการส่งเอกสารนั้นง่ายมากไม่ต้องเจอตัวกันครับไม่ต้องไปนัดคุยกินกาแฟไม่ต้องไปแอบหลบซ่อนส่งเอกสารเป็นแฟ้มๆเขาส่งมาเป็นไฟล์อ่ะส่งมาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเป็น PDF อ่ะนะฮะส่งมาแบบนี้นะครับซึ่งการส่งมาแบบนี้แปลว่าอะไรฮะเคาะทีเดียวกดมือถือทีเดียวมันมาทั้งพวงอ่ะจะเรียกว่าพวงหรือเปล่านะทั้งก้อนใหญ่ๆอ่ะรายงานกันสักกี่ครั้งมาหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อครับว่าผมมีคนเดียวนะครับในประเทศไทยผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนอาจจะหลายสิบคนมีสิ่งนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเล็งๆว่าเฮ้ยสมชัยมันพูดให้มันพูดไปให้มันติดคุกคนเดียวนะครับเรื่องไปเนี่ยไอ้สมชัยพูดอยู่แล้วหรือสมชัยพูดแล้วเป็นข่าวเพราะนั้นก็ให้สมชัยพูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งนะครับจะบอกว่าเอกสารนี้ไม่ได้อยู่ในมือของผมคนเดียว
0: มาดูทางด้านของเครือข่ายภาคประชาชนกันบ้างนะคะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยได้โพสต์ Facebook นะคะเชิญชวนร่วมกิจกรรมภายใต้แฮชแท็กสั่งฟ้องสว.ในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้แล้วนะคะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมาแสดงออกก่อนที่กกต.จะนัดลงมติคดีหัวสว.ในวันถัดไปค่ะกิจกรรมจะจัดขึ้นในเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพแยกปทุมวันโดยไม่เน้นการปราศัยที่ยืดเยื้อนะคะแต่จะมีดนตรีมีนิทรรศการขนาดใหญ่มีการสรุปข้อมูลหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสว.ด้วยค่ะคุณยิ่งชีพระบุว่าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ก็คือย้ำข้อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้ตั้งคำถามต่อกระบวนการการได้มาซึ่งสว.ได้คุณยิ่งชีพเองก็ได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าจะนำเอกสารหลักฐานจากย่านลาดพร้าวไปยังหอศิลป์คือเดินนะใช้วิธีการเดินตั้งแต่เวลา10โมงและเปิดให้ผู้สนใจร่วมเดินด้วยได้ตามสะดวกเลยนะคะตลอดทางการร่วมกิจกรรมไปจนถึงกิจกรรมช่วงเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะคดีหัวสว.ยืดเยื้อมากว่า2ปีแล้วนะคะและกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็คือวันที่14กันยายนนี้จะมีการลงมติชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหา229คนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ปริญญานักนิติศาสตร์วิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ภาคประชาชนพยายามออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเพราะไม่เชื่อมั่นในมติของชั้นสอบสวนชุดที่26และ36ที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะคะและเป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อกดดันมติกกต.ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะในขณะที่วันที่14กันยายนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ปริญญาก็ได้ประเมินด้วยนะคะว่าเป็นไปได้นะคะที่กกต.จะมีมติส่งฟ้องบางส่วนนะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะส่งฟ้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ถึงมติที่ออกมาเป็นสำคัญที่สุดค่ะ กว่า2ปีของคดีหัวสวที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะถูกย้อนกลับไปในช่วงที่ถูกตั้งคำถามก็คือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI เห็นควรให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนเพราะว่ามีพยานหลักฐานมีมูลพยานแวดล้อมอันควรเชื่อได้ว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งของสวนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนั่นเองค่ะแต่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่36กลับมีมติตรงกันข้ามนะคะไม่สั่งฟ้องใครเลยนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ชุดนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความไม่เชื่อมั่นของประชาชนเพราะกระบวนการการคัดเลือกผู้แทนปวงชนทั้งสสและสวจริงๆแล้วมันไม่ควรมีข้อกังขาเลยนะคะนักวิชาการประเมินว่านี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำประชาชนออกข้อมูลเพื่อกดดันมติกกต.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ไม่ว่าจะเอ็นเอียงไปทางไหนไม่ว่าจะเอ็นเอียงไปทางคณะกรรมการสืบสวนชุดไหนก็ตามก็จำเป็นต้องมีคำตอบให้กับประชาชนด้วยค่ะส่วนประเด็นเรื่องของข่าวการเล่นงานกลับการฟ้องร้องประชาชนที่ออกมาเปิดเผยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นทั้ง DSI หรือกกต.อาจารย์ปริญญานักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมนะคะเพราะโดยหลักการแล้วเอกสารทางราชการค่ะโดยเฉพาะรายงานของกกต.ที่เกี่ยวกันกับกระบวนการสอบสวนตัวแทนประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเปิดเผยได้นะคะไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดและหลังจากมีมติวันที่14กันยายนนี้ตามหลักการแล้วกกต.ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจากคณะกรรมการทั้ง2ชุดต่อสาธารณะค่ะ
2: กกต.เนี่ยไม่ควรจะมาเอาเรื่องกับประชาชนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเอกสารของทางราชการนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยการเปิดเผยเป็นเรื่องปกติคือเป็นเรื่องหลักการไม่เปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องยกเว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนไต่สวนเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งหรือการเลือกสว.เนี่ยนะครับมันเรื่องของประชาชนเรื่องของตัวแทนประชาชนนะครับมันปิดบังไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาต่อไปด้วยเนี่ยนะครับยังไงเอกสารการสอบสวนก็ต้องแจ้งจำเลยทราบผู้ต้องหาทราบเมื่อใดก็ตามนะครับที่กกต.เปิดเผยลงมติเมื่อไหร่คือ14กันยายนตามข่าวเมื่อกกต.ลงมติเมื่อไหร่เนี่ยรายงานตรงนี้นะครับเมื่อมีคนไปขอกกต.ไม่ให้ไม่ได้ก่อนลงมติโดยที่มั่นใจว่าไม่มีใครรู้ว่ารายงานสอบสวนชุด26สอบสวนอะไรไปบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างชุด26จึงเห็นควรส่งศาลฎีกาถึง229คนถ้าไม่มีทางเปิดเผยได้เนี่ยการลงมติก็จะไม่ถูกกดดันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเผยได้เนี่ยกกต.ก็ต้องรู้นะว่าถ้าหลักฐานเปิดเผยมาแล้วเนี่ยแล้วคนก็สงสัยถ้ามันมีข้อมูลข้อได้จริงมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้กกต.ไม่ส่งทำไมถึงไม่ส่งนะครับแล้วถ้าหากอธิบายไม่ได้เนี่ยกกต.ก็จะตกที่นั่งลำบากจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่ได้ว่าทำไมถึงได้เกิดการเอาพยานหลักฐานต่างๆมาเปิดเผยในช่วงนี้เพราะว่าเป็นการบอกกกต.ว่าหลักฐานมันมีอยู่นะและจะถูกเปิดเผยด้วยถ้ากกต.จะลงมติอย่างไรก็ต้องอธิบายได้นะว่าหลักฐานเป็นแบบนี
0: ้ทีนี้หลายคนมองไปวันที่14กันยายนนี้นะคะตั้งคำถามว่าผลจะออกมาอย่างไรซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้ประเมินไว้ด้วยนะคะว่าวันที่14กันยายนนี้จะเป็นวันชี้ชะตาที่สำคัญซึ่งจริงๆเนี่ยเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมนะคะคุณผู้ชมก็คือ31สิงหาคมเพื่ออาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้สามารถตอบคำถามกับสังคมได้นะคะว่าจะฟ้องกี่คนจะยกคำร้องกี่คนและจะใช้กรอบกฎหมายไหนในการพิจารณาค่ะเพราะถ้าหากยึดตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็ระบุว่าผิดเฉพาะแค่สว.เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากยึดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา62ก็มีการระบุขอบเขตเอาไว้กว้างกว่านะคะครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะในจำนวน229คนที่มีการถูกนำสั่งฟ้องตั้งแต่ชุดที่26พิจารณาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นการสั่งฟ้องทั้งกลุ่มสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในนั้นด้วยอาจารย์มองว่านี่เป็นข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญนะคะที่ผูกขาดอำนาจในการฟ้องศาลฎีกาเอาไว้กับกกต.เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้เปิดช่องให้ประชาชนผู้เสียหายฟ้องร้องได้เองโดยย้ำว่าในฐานะของผู้ควบคุมประตูของกระบวนการเลือกตัวแทนของปวงชนจริงๆแล้วหากมีหลัก ฐานเพียงพอก็ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาได้ค่ะ
2: ที่ไปผูกขาดการส่งคดีความไปที่ศาลไว้กับองค์กรอิสระที่อิสระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่าลืมระบบเรามีปัญหามากนะครับเพราะกกต.มาจากสว.ถ้าสว.มีปัญหาเรื่องได้มาซึ่งกระบวนการหรือการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเขาย่อมไม่อยากถูกส่งไปศาลฎีกาเขาจึงมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเลือกคนที่จะไม่ส่งเขาไปศาลฎีกาไงคือเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทับซ้อนอย่างรุนแรงไม่มีที่ไหนแล้วครับที่เขาจะมีหลักว่าอำนาจในการฟ้องผูกขาดอยู่กับกกต.แบบนี้ไม่มีฮะมีแต่ประเทศไทยที่ทำแบบนี้ก็ต้องถามอาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เนี่ยว่าทำไมทำแบบนี้แล้วท่านรับผิดชอบอะไรบ้างแล้วผมเรียนว่าถ้าหากตรงนี้ไม่เขียนแบบนี้นะให้ประชาชนผู้เสียหายฟ้องเองได้เนี่ยรับรองเลยครับไม่มีปัญหาแบบนี้ต้องแก้ทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา226และพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา62ทำนองเดียวกันนะครับการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งฟ้องไม่ส่งคำร้องไปศาลฎีกาถ้ามีเขตเลือกตั้งใดเนี่ยผู้สมัครเขาโกงอ่ะทุจริตอ่ะซื้อเสียงอ่ะกกต.ไม่ส่งก็ไม่มีใครส่งเรื่องหรือฟ้องที่ศาลฎีกาได้เลยก็ต้องแบบเดียวกันผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องฟ้องศาลได้
0: นั่นคือต้องดูนะคะคุณผู้ชมว่าจะยึดกรอบไหนนะคะตามรัฐธรรมนูญที่คุณแสวงเคยพูดไว้นะคะหรือจะเป็นพ.ร.ป.สว.ซึ่งอาจจะมีการลงรายละเอียดเอาผิดได้มากกว่านั่นเองนะคะทีถ้าดูภาพรวมค่ะหลักการพื้นฐานของกกต.ก็จะต้องเป็นกลางและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากกต.ชุดปัจจุบันยังขาดทั้งสองเรื่องโดยเฉพาะจากผลกระทบกรณีของระบบคือว่าการเลือกสว.ที่ยังไม่จบยังแก้ปัญหากันไม่ได้เลยนะคะส่วนคำถามเรื่องของความรับผิดรับชอบของกกต.มีการชี้ว่าไปถึงมาตรา157นะคะเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแต่ในกรณีของกกต.นะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นระดับความรับผิดชอบที่สูงกว่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการคุมประตูของการคัดเลือกตัวแทนปวงชนเข้ามามีทั้งหน้าที่บทบาทการจัดการเลือกตั้งการรับรองการเลือกตั้งและการประกาศผลด้วยจากทั้งตัวของกลุ่มส.ส.และกลุ่มส.ว.ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ปริญญาก็ย้ำว่าด้วยบทบาทที่สำคัญแบบนี้นะคะกกต.จึงต้องทำหน้าที่ในการกลั่นกรองกระบวนการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.มาตรา62ถ้าหากมีหลักฐานเพียงพอที่ชี้ได้ว่ากระบวนการนั้นเนี่ยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็ต้องดำเนินการส่งเรื่องต่อโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงที่รายการของเราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะคะวันที่7กันยายนค่ะเป็นวันอากาศสะอาดโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เรามีสิทธิ์ในการหายใจอากาศสะอาดมากน้อยแค่ไหนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายฝ่ายกำลังพยายามทำออกมาแก้ปัญหานี้ก็คือเรื่องของพรบอากาศสะอาดนั่นเองนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยได้เข้าร่วมกันจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าเดทแอร์เฟส 2026ทางรอดสุดท้ายก่อนจะตายด้วยฝุ่นพิษนะคะเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและมีความหวังว่าจะขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้หลักการสำคัญที่สุดก็คือสิทธิอากาศสะอาดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและการกระจายอำนาจในการจัดการไปสู่ท้องถิ่นให้ได้ค่ะอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเพลงแร็ปนะคะให้คุณผู้ชมลองฟังสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะได้ฟังกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะเหมือนเพลงแร็ปทั่วๆไปแต่ว่าเป็นเพลงปอดเทสเพลงนี้นะคะเด็กๆ เขาร่วมกันร้องเพื่อทดสอบควบคุมลมหายใจของตัวเองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่องค์กรยูนิเซฟประเทศไทยได้ร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทยพยายามให้เด็กๆได้รับรู้ถึงผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และควันพิษนะคะคุณวราพรรักษาพรามนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศองค์การยูนิเซฟประเทศไทยบอกว่าเด็กไทยมากกว่า11ล้านคนกำลังเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ในระดับสูงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการจากการต้องปรับตัวอยู่กับปัญหาทั้งการถูกกักอยู่ในห้องและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ภายในงานเนี่ยมีหลายกิจกรรมเลยนะคะเพื่อพูดคุยและสะท้อนถึงผลกระทบจากฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วค่ะปัญหา PM 2.5 ยังทำให้เกิดผู้ป่วยมะเร็งปอดในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือทำให้หลายฝ่ายก็พยายามที่จะออกมาผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดหลังจากที่กฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรสว.พิจารณาต่อก็พบว่ามีการแก้ไขกันในหลายมาตราก่อนจะส่งกลับไปในที่ประชุมสภาให้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง2กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไปด้วยเสียง414ต่อ2เสียงไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบอากาศสะอาดของสว.นายแพทย์วิรุณลิ้มสวัสดิ์หนึ่งในกรรมธิการสัดส่วนภาคประชาชนยังคงมีความหวังนะคะว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎรโหวตไม่เอาร่างของสว.ที่มีการปรับแก้หลักการสำคัญหลายเรื่องแล้วตั้งกรรมธิการร่วม2สภาขึ้นมาพิจารณาจะคืนหัวใจสำคัญของร่างกฎหมายฉบับเดิมและคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะยังบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้าค่ะ
3: การที่ไม่ให้กรรมการจังหวัดเนี่ยเป็นอบจ.เป็นนายกอบจ.เพราะว่าผู้ว่าเขาสั่งได้ใช่ไหมครับผู้ว่าก็อยู่ไม่นานกับอีกการหนึ่งก็คือลดอำนาจของกลไกระดับจังหวัดที่จะมาเข้ามาช่วยดูเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เช็คกับส่วนกลางอย่างเดียวซึ่งก็ไม่เข้าใจประโยชน์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเขาเปลี่ยนให้พรบอากาศสะอาดฉบับปฏิรูปเนี่ยมันกลายเป็นแค่ฉบับเลี้ยงไข่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับยังโชคดีต้องขอบคุณทางสภานะครับที่400กว่าเสียงเนี่ยไม่รับรองทำให้ต้องมีการพิจารณาร่วมนะครับเราจำเป็นจะต้องช่วยกันติดตาม
0: ร่างกฎหมายอากาศสะอาดค่ะถูกตัดปรับแก้ในชั้นสว.ทั้งหมดเนี่ย83มาตรานะคะอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะอย่างเช่นมาตราที่4เนี่ยก็มีการตัดนิยามคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษออกไปส่วนมาตรา17เนี่ยก็มีการเพิ่มสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งตรงนี้ก็ถูกตัดออกนะคะมาตรา40ถูกตัดคำว่าเปลี่ยนให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดจากร่างส.ส.ที่ให้นายกอบจ.เป็นประธานนะคะส่วนมาตราที่148วงเล็บ5ค่ะมีการตัดระบบฝากไว้ได้คืนเพราะมองว่าไม่น่าจะทำได้จริงและเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนและเอกชนนั่นเองนะคะเรื่องนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณสาธิตวงษ์หนองเตยได้วิเคราะห์ถึงบทบาทในทางการเมืองเวลานี้กับเส้นทางของกฎหมายอากาศสะอาดในชั้นกรรมาธิการร่วม2สภาว่าร่างสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรอาจจะต้องจับตาไปที่ท่าทีของแกนนำรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยเป็นหลักด้วยนะคะ
4: ก็ยังคิดว่าในชั้นกรรมาธิการร่วมที่ไปจากฝั่งของสสกับสวเนี่ยก็น่าจะมีความเห็นไปในทิศทางที่ต้องแก้ไขตามเสียงของฝั่งทางสสเนี่ยน่าที่จะมีน้ำหนักนะครับด้วยเหตุว่าฝั่งสสสามารถที่จะยืนยันร่างเดิมได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คงต้องฝากไว้กับฝั่งของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งในเวลานี้ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยมันก็มีความไม่สมดุลอยู่เพราะว่าในรายละเอียดบางประเด็นถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเห็นไม่ตรงกับพรรคการเมืองอื่นในสภาแต่เห็นตรงกับวุฒิสภาเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักของฝั่งวุฒิบวกกับภูมิใจไทยเนี่ยมากกว่าทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขึ้นกับรายละเอียดในเวลาหารือกันในที่ประชุมสภานะครับมันก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือดูว่าร่างของกรรมาการร่วมเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรยินยอมหรือไม่ถ้าเกิดไม่ยินยอมก็ยังเหลือแนวทางสุดท้ายก็คือคว่ำร่างนั้นแล้วก็กลับไปสู่ร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่า1นี่เป็นเรื่องใหม่แล้ว2นี่เป็นเรื่องที่ใช้คำว่า stakeholder เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ต้องยอมรับครับว่าอาจจะมีการบอกเล่าเช็คว่าล็อบบี้แล้วกันผ่านทางนักการเมืองในซีกต่างๆนะครับก็มีความเป็นไปได้
0: จากนี้ค่ะวุฒิสภาจะประชุมเพื่อเสนอชื่อกรรมาธิการร่วม2สภาในสัดส่วนของสว.จึงนับเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันจับตานะคะว่าสุดท้ายแล้วร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับแรกของไทยจะยังคง3หลักการสำคัญเอาไว้หรือไม่นะคะย้ำกันอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของสิทธิอากาศสะอาดเป็นของประชาชนอย่างที่2คือผู้ก่อมลพิษคือผู้จ่ายและสุดท้ายก็คือการจัดการปัญหาไม่ถูกดึงกลับไปที่ส่วนกลางนะคะคงต้องจับตา

0: ว่า3หลักการนี้จะยังคงไว้หรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายพื้นที่เลยนะคะที่เสี่ยงฝนตกน้ำไหลหลากนะคะแม้ว่าจะยังไม่ท่วมหนักแต่ยังต้องเฝ้าระวังกว่า20จังหวัดเลยค่ะในขณะเดียวกันพื้นที่เสี่ยงอย่างน่านเองอาจจะยังต้องเฝ้าระวังฝนสะสมอย่างต่อเนื่องมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่ากลางเดือนนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคกลางค่ะระยะนี้ต้องจับตานะคะว่าร่องฝนของไทยก่อนหน้านี้มีคำเตือนในช่วงวันที่6ถึง8กันยายนว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่ต้องจับตาก็คือที่เชียงใหม่พะเยาบึงกาฬระยะนี้ฝนยังมากตกเกิน100มิลลิเมตรนะคะถ้าหากดูในภาพรวมของจังหวัดน่านเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมไหมระยะนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ชมและยังต้องจับตาเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศจังหวัดน่านมีพื้นที่ภูเขาสูงชันถึง 87% ของพื้นที่ทั้งจังหวัดเลยนะคะเป็นหุบเขาคล้ายรูปตัว V ด้วยเมื่อมีฝนตกหนักบนยอดเขาน้ำป่าก็จะไม่มีที่พักก็อาจจะท่วมเร็วทำให้เวลานี้ยังต้องเตรียมรับมือกันต่อนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปได้วิเคราะห์แนวโน้มของน้ำปีนี้ค่ะว่าจะตกกระจุกตัวแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับน้ำหลากในช่วงกันยายนไปจนถึงตุลาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยก็ยังขาดแคลนน้ำในหลายจังหวัดด้วยในขณะที่ปรากฏอาการเอลนิโญเนี่ยก็อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: ฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะต่ำกว่าปกติ 5% นะครับในภาคอีสานตอนบนก็ต่ำกว่าปกติ 5% แต่ภาคอีสานตอนล่างนี่ต่ำกว่าปกติ 10% นะครับในภาคกลางนะตั้งแต่ต้นฤดูฝนมาถึงสิ้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาต่ำกว่าปกติ 15% นะครับภาคตะวันออกนี่ 18% นะเพราะฉะนั้นยังน่าห่วงอยู่นะครับตอนนี้ว่าฝนที่ผ่านมานะตกน้อยกว่าปกติ 5-10% แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแล้วก็ยิงภาคอีสานตอนล่างก็ยังฝนตกน้อยมากเลยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพบสถิติชี้ชัด 90% ของความสูญเสียจากภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ยมาจากปัญหาน้ำนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเวทีระดมสภากำลังทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมดัน4ยุทธศาสตร์เปลี่ยนวิกฤตน้ำสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงชี้ทางรอดประเทศนั้นต้องเลิกทำงานกันแบบต่างคนต่างทำได้แล้วนะคะโดยนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาแปลงสู่การปฏิบัติได้จริงๆลดความเสี่ยงด้านน้ำให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจตอบโจทย์ของประเทศนะคะจึงไม่ใช่แค่การรับมือน้ำท่วมแล้วนะคะคุณผู้ชมต่อจากนี้แต่คือการทำให้พื้นที่ของตัวเองรู้จักทางของน้ำมากยิ่งขึ้นเข้าใจความเสี่ยงและเตรียมพร้อมก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติได้มากขึ้นค่ะ
2: ส่วนหนึ่งเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ในการทำนายพฤติกรรมของโลกที่เปลี่ยนไปเช่นฝนตกที่มันตกอย่างรุนแรงในเวลาสั้นๆเครื่องปัจจุบันที่เรามีเนี่ยมันใช้เวลาในการคำนวณนานนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้กับการดูดินฟ้าอากาศมาตั้งนานแต่เนื่องจากโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเราต้องมีเครื่องมือที่เร็วกว่าเดิมดีกว่าเดิมเราก็ทำงานร่วมกับเอ็กซ์เพิร์ทเช่น MIT นะครับสถานทูตของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเพื่อที่จะดูว่าเทคโนโลยีด้าน AI ในการดาวน์สเกลลิงเนี่ยจะพิจิตรเรื่องของดินฟ้าอากาศได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นนะครับกว่าเดิม
3: อันแรกคือเราต้องมีข้อมูลที่ดีเราต้องมีระบบของการทำถ้าเกิดว่าข้อมูลมันช้าข้อมูลมันได้มาช้าเราจะต้องทำโมเดลลิ่งที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอันที่สองคือสื่อสารให้เร็วให้ถูกที่อันที่สามคือเรื่องของ local action ที่ต้องเกิดขึ้น
0: หัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาประเด็นน้ำนะคะนักวิชาการเสนอให้เปลี่ยนมุมมองของการมองไปที่น้ำว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจได้อย่างไรนอกจากนี้เนี่ยยังมองว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนข้อมูลด้านน้ำเลยนะคะแต่โจทย์จริงๆคือจะแปลงข้อมูลเหล่านี้สู่การปฏิบัติจริงได้อย่างไรนี่คือเรื่องท้าทายที่สุดนะคะเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ20กันยายนนี้จะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับหลังจากที่อดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตครับซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมามันสะท้อนมุมมองของผู้ใช้สิทธิ์ที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันนะครับระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกจับตาถึงทิศทางการเมืองท้องถิ่นในอนาคตด้วยนะครับคุณวัตราชวนชมมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: กันยายนนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตนอกจากบทบาทในการกำหนดทิศทางการเมืองท้องถิ่นแล้วนะคะนายกอบจ.นนทบุรียังต้องบริหารงบประมาณปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อบริการสาธารณะค่ะนี่จึงอาจเป็นเหตุผลทำให้ครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีถึง6คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกทายาททางการเมืองบ้านใหญ่เย็นประเสริฐก็คือคุณนฤพลเย็นประเสริฐหลานชายอดีตนายกธงชัยที่ลงสมัครในนามกลุ่มผึ้งหลวงชูนโยบาย5ธงสานต่อให้ถึงเส้นชัยด้วยนโยบาย5ด้านหลักค่ะส่วนอีกคนจากค่ายสีส้มพรรคประชาชนคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดชูนโยบายนิวนนท์ผ่าน20นโยบายครอบคลุม5ด้านค่ะ
2: การเมืองที่เราอาจจะเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยก็ทำหน้าที่ลักษณะหนึ่งอย่างเช่นในการที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเวลาฉุกเฉินนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องมีมากกว่านั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานในเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการทำงานของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขัดกันนะกับเครือข่ายที่มีอยู่เดิมในพื้นที
3: ่อ๋อไม่กังวลครับเพราะว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายที่เราทำแล้วเราทำจริงแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราไม่ที่เพียงไม่ได้มาเริ่มวันนี้แต่เราเริ่มมา20ปีแล้วทุกคนในนนทบุรีเห็นครับว่าเราทำแล้วเราทำจริงเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวนนทบุรีเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
1: นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าจังหวัดนนทบุรีมีความซับซ้อนทางสังคมวิทยาจากการขยายตัวของเมืองที่มีทั้งชุมชนดั้งเดิมและประชากรกลุ่มใหม่ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกมุมมองชัดเจนระหว่างการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับชาติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองถึงการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่แต่ในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยเครือญาติเครือข่ายการดูแลชุมชนและความไว้วางใจสะสม
4: ในนนทบุรีเองนั้นเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของเครือข่ายตระกูลการเมืองนะหรือที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่นั้นก็ยังคงมีอยู่ท่ามกลางความเจริญที่มีความเป็นเมืองนะเพราะนั้นความทับซ้อนในเชิงสังคมวิทยาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับว่านนทบุรีนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนมักจะแยกส่วนในการเมืองระหว่างท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติอยู่เสมอ
5: สนามเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีความเป็นเมืองชัดๆนะเทศบาลนครนนท์เทศบาลปากนครปากเกร็ดอะไรแบบนี้นะครับเราก็พบว่าทีมสีส้มไม่ว่าจะมาในนามพรรคประชาชนมาในนามคณะก้าวหน้าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการจะเจาะได้ตัวนายกนะครับในขณะที่สสเนี่ยกวาดตลอดอย่างที่บอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนตัดสินใจต่างกันแน่นอนนะครับในระดับท้องถิ่นโอเคคนอาจจะมองคนที่เป็นนายกในนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นนามสกุลดังบ้านใหญ่
1: ปรากฏการณ์การเมืองในจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาสะท้อนภาพการ

0: เมืองไทยได้อย่างน่าสนใจเมื่อเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วประชากรใหม่หลั่งไหลเข้ามาแต่โครงสร้างการเมืองท้องถิ่นกลับยังยึดโยงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์ดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นคำถามสำคัญสำหรับสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ใครจะชนะแต่คือปัจจัยใดจะกลายเป็นตัวตัดสินทางการเมืองในอนาคตระหว่างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ท้องถิ่นหรือกระแสอุดมการณ์ใหม่ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: สุนัขจรจัดตอนนี้ยังคงเป็นปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงอยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองสงขลาครับสุนัขจรจัดยังคงเป็นภาพที่พบเห็นได้บริเวณหาดชลาทัศน์แล้วก็หาดสมิลานะครับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลาถึงแม้ตอนนี้จะมีจำนวนไม่มากแล้วก็มักจะพบในช่วงเช้ากับเย็นแต่ก็ยังคงสร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดที่เห็นว่าในย่านการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ควรที่จะมีสุนัขจรจัดหรือลิงมารบกวนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับเห็นว่าเทศบาลนครสงขลาในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ควรจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดความกังวลของนักท่องเที่ยวครับ
2: ไม่ควรจะมีเพราะว่ามันกัด
3: เวลามันกัดเราช่วยไม่ได้ไงเรา
2: ไม่ทันไม่ทันเลยค่ะเน
3: า
2: ะ
3: ห้ามไม่ทันมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวกลัว
2: กลัวขนาดวันนั้นลิงกัดคนก็คนยังกลัวได้ข่าวว่าลิงกัดคนเลยนะเนาะมันอยู่ตรงนี้ที่นั่งตรงนี้มันขึ้นมาแล้วข้างที่เลยนะที่หนีตัวเพราะมันเที่ยวยาว
3: โอ้
2: ยาวมาก
1: ทางภาคประชาชนเนี่ยก็เห็นว่าการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะแก้ได้ทันทีเร่งด่วนเลยนะครับควรมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบจริงจังโดยเฉพาะการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่แต่การแก้ปัญหาก็ควรจะอยู่ภายใต้ความรักความเมตตาต่อสุนัขด้วยจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถาวร
4: จริงๆแล้วก็จำเป็นต้องทำเรื่องว่าด้วยการจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทั้งในมิติของการควบคุมปริมาณว่าด้วยการทำหมันจำเป็นต้องมีแผนสม่ำเสมอและจำเป็นต้องมี KPI กำหนดตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถควบคุมปริมาณการเกิดเนาะของหมาในเมืองในที่สาธารณะได้
1: ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครสงขลามีนโยบายที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพื้นที่แหลมสนอ่อนครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีการทำหมันสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอ้างว่าติดข้อจำกัดในเรื่องของการขอใช้พื้นที่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งใจจะทำศูนย์เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเนี่ยนะฮะเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้สุนัขจรจัดจึงยังคงมีให้พบเห็นอยู่ในพื้นที่ต่อไปครับซึ่งจากการประเมินจำนวนก่อนหน้านี้ในเขตเทศบาลนครสงขลามีสุนัขจรจัดประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัวโดยได้รับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขรวมถึงแมวอย่านำสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มาทิ้งแล้วก็กลายเป็นสุนัขจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับชาวบ้าน2อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ยังคงเดินหน้าคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่นะครับขณะที่ทางภาคเอกชนตอนนี้เปลี่ยนข้อมูลนะครับจากเดิมที่ระบุว่าจะสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต54เมกะวัตต์ก็เพิ่มเป็น65เมกะวัตต์นี่ก็ยิ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านมากขึ้นไปอีกครับกลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชำนิและอำเภอนางรองประมาณ500คนรวมตัวกันบริเวณหน้าโรงเรียนชำนิพิทยาคมก่อนที่จะเดินเคลื่อนขบวนไปที่ว่าการอำเภอชำนิเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์การรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวันครับและโรงไฟฟ้าชีวมวลในตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและยกเลิกกระบวนการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1หลังกลุ่มชาวบ้านตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลตัวแทนกลุ่มโอโซนรักบ้านเกิดบอกว่าก่อนหน้านี้บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอข้อมูลว่าโครงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด54เมกะวัตต์และมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมปีที่แล้วนะครับต่อมามีข้อมูลว่าจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตเป็น65เมกะวัตต์ก็ทำให้ชาวบ้านเขาตั้งคำถามนะครับว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง

แสดงสาระสำคัญของโครงการและอาจจะสะท้อนถึงความโปร่งใสและความครบถ้วนของข้อมูลหรือไม่เนื่องจากประชาชนได้รับทราบข้อมูลกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าอยู่ที่54เมกะวัตต์แต่ต่อมากลับมีการแจ้งปรับเพิ่มเป็น65เมกะวัตต์จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่

0: ที่ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการยกเลิกเวทีครั้งที่1นั้นก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดทางอำเภอไม่มีอำนาจที่จะไปยกเลิกได้สำหรับโครงการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่กลุ่มอสรรักบ้านเกิดได้เดินหน้าคัดค้านต่อเนื่องครับโดยบอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่มลภาวะและสุขภาพของประชาชนในระยะยาวเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำลำปะเทียพื้นที่การเกษตรแล้วก็อยู่ใกล้กับชุมชนด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการก็ยังคงเดินหน้าโครงการต่อเนื่องเช่นกันซึ่งที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,000 ไร่และยังมีความพยายามที่จะเดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่2อีกด้วยครับการทะลักเข้ามาของผักจากประเทศจีนมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรไทยนะครับทำให้บางส่วนตอนนี้ต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำและแม้ว่าผักจากจีนจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาแต่ก็มีผู้บริโภคไม่น้อยนะครับที่เขากังวลเช่นกันเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ต้องอาศัยแรงงานเข้าไปถอนกำจัดวัชพืชในแปลงผักซึ่งมันเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์แบบเปิดไม่พึ่งพาการใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าวัชพืชอะไรไม่มีเลยนะครับดังนั้นหญ้ามันจะขึ้นเป็นปกติเกษตรกรบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เพราะการใช้สารเคมีเพื่อไปเร่งปริมาณผลผลิตในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะไปแข่งด้านราคาสินค้าเกษตรกับราคาสินค้าเกษตรถูกๆที่มาจากจีนมันส่งผลย้อนกลับมากระทบเรื้อรังต่อสุขภาพของคนที่ทำการเกษตรอย่างรุนแรงรวมทั้งการจะหวังแก้ปัญหาสินค้าลดตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำจากการใช้สารเคมีแบบเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วการทำเกษตรแบบนั้นก็อาจจะไม่เวิร์คครับสุดท้ายการทำเกษตรอินทรีย์ก็ยังมีข้อดีแต่มันก็มีต้นทุนการดูแลที่ค่อนข้างสูงครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับยายเป็นคนทำก็ใช้ทุกอย่างสารเคมีเขาพ่นเพราะที่มันมีเยอะมันตัดไม่ไหวก็แกพ่นแล้วแกก็ไม่เชิงเลิกนะผมก็ไปมาช่วยแล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปกติแล้วอยู่มันเคืองตาน
0: ักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าผักอินทรีย์และผักมาตรฐาน GAP ของไทยยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคาผักกับจีนได้นะครับเพราะอุปสรรคสำคัญจากขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานที่ซับซ้อนและขาดการส่งเสริมทางการตลาดจากภาครัฐอย่างจริงจังส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนก็ต้องหวนกลับไปใช้สารเคมีเข้มข้นเพื่อความอยู่รอดสวนทางกับนโยบายผลักดันเกษตรปลอดภัยของประเทศไทยครับ
2: เชื่อไหมคะว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บ้านเราโซนของบ้านเราเองเนี่ยปลูกพืชได้หลากหลายชนิดถ้าเราหันมาส่งเสริมตลาดตรงนี้จริงๆเราจะเป็นคู่แข่งในระดับโลกได้ทันทีเลยเพราะในขณะที่อินเดียอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ส่งเกษตรอินทรีย์รายใหญ่คำถามว่าบ้านเราเกษตรอินทรีย์คือภูมิปัญญามาแต่ไหนแต่ไรถ้าเราส่งเสริมกันจริงจังตรงนี้คือมุมของตลาดที่แข่งขันได้ในระดับโลกเลย
0: ด้านผู้บริโภคนะครับกลุ่มผู้กินมังสวิรัติที่ต้องบริโภคพืชผักในปริมาณมากก็ความกังวลก็มีเหมือนกันนะครับต่อปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในผักนำเข้าเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งเข้ามาตรวจสอบควบคุมสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยทางอาหารต่อเนื่องเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมองว่าผักมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบันราคาสูงเกินไปครับ
3: รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องเช็คบ่อยๆหน่อยแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนบ่อยๆหน่อยคือให้เข้าไปอยู่ในระบบของทีวีช่องที่แบบที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆอ่ะแล้วก็บอกถึงอันตรายว่าถ้าเกิดคุณทานผักแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอันตรายแบบไหนแล้วก็ราคาที่มันสูงสำหรับตัวพี่เองนะที่พี่คิดว่าราคาสูงพี่ว่าถึงสูงยังไงมันก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
0: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมมีทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ 3.4 แสนไร่จำนวนนี้เป็นพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 101,000 ไร่นะฮะคุณผู้ชมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละ 2.9 เท่านั้นเองขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานมีเพียง133ไร่เท่านั้นเองนะครับ รากลับไปที่สงขลานะครับตอนนี้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสงขลาได้สั่งปิดโรงแรมริมชายหาด2แห่ง

0: ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเทศบาลนครสงขลาเช่าที่ดินมาจากกรมธนารักษ์แล้วก็ไปปล่อยให้โรงแรมเช่าช่วงต่อแต่เมื่อสัญญาเช่าระหว่างโรงแรมกับเทศบาลนครสงขลาหมดลงครับเทศบาลไม่ต่อสัญญาให้ป้ายสั่งหยุดประกอบกิจการโรงแรมถูกนำไปติดตั้งบริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรม BP สมิลาบีชซึ่งเป็นโรงแรมที่มีห้องพักกว่า200ห้องและห้องจัดประชุมจัดเลี้ยงมากกว่า10ห้องนะฮะเป็นโรงแรมใหญ่มากคุณผู้ชมสามารถรองรับคนได้ประมาณ 1,000 คนส่วนโรงแรมอีกแห่งก็คือโรงแรม The Pie ซึ่งทั้ง2แห่งมีข้อความให้หยุดประกอบธุรกิจระบุว่าประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพ.ร.บ.โรงแรมปี2547ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมาตรา15ประกอบมาตรา59ซึ่งทางอำเภอเมืองสงขลาได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อตรวจสอบที่มาก่อนถูกสั่งปิดเนี่ยพบว่าโรงแรม BP สมิลาบีชตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุที่ดูแลโดยกรมธนารักษ์โดยที่ดินผืนดังกล่าวเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้ที่เช่ามาจากกรมธนารักษ์แล้วก็นำมาให้โรงแรมเช่าต่อและสัญญาเช่าของโรงแรมกับเทศบาลเนี่ยหมดลงทางโรงแรมอ้างว่าได้ยื่นขอต่อสัญญาเช่ากับเทศบาลนครสงขลามาตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาและดำเนินการต่อเนื่องมานานกว่า2ปีแล้วแต่ไม่มีความชัดเจนจึงทำให้การยื่นเรื่องขอต่ออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมกับนายทะเบียนอำเภอเมืองสงขลาเนี่ยไม่สามารถขอต่ออนุญาตได้เพราะต้องใช้สัญญาเช่าฉบับใหม่จากเทศบาลเป็นเอกสารประกอบขณะที่ภาคประชาชนมองว่ากรณีนี้การที่โรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุดูแลโดยกรมธนารักษ์และมีการนำมาให้เช่าช่วงต่อจากเทศบาลนครสงขลาควรมีการตรวจสอบเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม
1: ่สิ่งที่ทุกคนกังวลอยู่เป็นความจริงคือ เทศบาลนครสงขลาปกปิดข้อเท็จจริงปกปิดสาระสำคัญว่าที่แปลงนี้เทศบาลนครสงขลามีอำนาจมีสิทธิ์ขาดที่จะให้เช่าช่วงแล้วเขาก็มาเช่าช่วงกันแต่ข้อเท็จจริงคือไม่ได้มีการขออนุมัติจากอธิบดีกรมธนารักษ์ว่าจะเช่าช่วงต่อหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
0: ์การสั่งปิดโรงแรมทั้งสองแห่งครั้งนี้ยังมีการพูดถึงในโซเชียลนะคุณผู้ชมว่าการที่เทศบาลนครสงขลาไม่ยอมต่อสัญญาเช่าให้กับโรงแรมอาจจะมีนัยยะซ่อนเร้นหรืออาจจะมีกลุ่มทุนใหม่อยู่เบื้องหลังเพื่อต้องการเข้ามาบริหารโรงแรมดังกล่าวแทนคนเก่าหลังหมดสัญญาหรือไม่เนื่องจากที่ตั้งโรงแรมเนี่ยโอ้โหทำเลสวยนะคุณผู้ชมริมหาดสมิลาเลยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาพักเยอะเป็นที่ชื่นชอบนะเพราะว่าบรรยากาศอยู่ริมทะเลเลยครับในช่วงที่มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกขนส่งเนี่ยเขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องขับรถอ้อมนะครับแต่หลังจากที่เปิดทดสอบเป็นการทดสอบวิ่งช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้ว25กิโลเมตรทำให้ตอนนี้เพิ่มเที่ยววิ่งรถได้มากขึ้นแล้วครับในแต่ละวันรถบรรทุกสินค้าของบริษัทเพรียวโคโคนัทจำกัดอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามต้องนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มะพร้าวของโรงงานไปส่งให้กับโรงงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับใช้เส้นพระราม2เป็นหลักในการขนส่งสินค้าอยู่เป็นประจำทางเจ้าของโรงงานบอกว่าช่วงที่มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ถนนพระราม2บริษัทได้รับผลกระทบมากนะครับจากปัญหาจราจรติดขัดทำให้ใช้เวลาในการขนส่งสินค้านานขึ้นรวมทั้งต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มอีกทั้งค่าน้ำมันค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกสินค้าที่เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติจากสภาพถนนแต่หลังจากการเปิดทดลองใช้งาน M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้และเพิ่มรอบการวิ่งรถต่อวันได้มากขึ้นด้วยครับ
2: ผมคิดว่ามันน่าจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอ่ะแล้วก็เรื่องการสึกหรอของรถอะไรก็จะเบาลงแล้วมึงเหมือนอาจจะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถประมาณนี้ครับ
0: ไม่ต่างจากผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดสมุทรสาครรายนี้นะครับที่ต้องขนส่งสินค้าด้านการเกษตรจากสมุทรสาครไปสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเป็นประจำที่ผ่านมาค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยบนถนนพระราม2เนื่องจากปรากฏอุบัติเหตุการก่อสร้างบ่อยทำให้ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมงแต่หลังจาก M82 เปิดก็สบายใจขึ้นนะครับสามารถวางแผนการผลิตขนส่งสินค้าได้แม่นยำขึ้นครับ
3: พอ M82

0: ของเปิดเนี่ยมันจะบายพาสจุดที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็จะทำให้เราไปถึงสนามบินเนี่ยได้เร็วขึ้นการบริหารจัดการเรื่องเวลาการผลิตสินค้าเวลาที่จะเตรียมสินค้าก็มีมากขึ้นโอกาสที่สินค้าจะขาดเนี่ยก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการตรงนี้จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเยอะเลยต้องขอบคุณนะครับที่ทางขนส่งนะครับทางคมนาคมที่ช่วยทำให้ M82 เนี่ยสำเร็จรู้เรื่องอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันขอบคุณมากๆครับ
1: การเปิดทดลองใช้เส้น M82 ไม่เพียงจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม2นะครับเป็นทางเลือกเพิ่มให้กับระบบโลจิสติกของภาคการเกษตรและภาคการผลิตด้วยตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานการกระจายสินค้าไปจนถึงการขนส่งสู่ตลาดส่งออกครับพูดถึงบริบทของเมืองเชียงใหม่มุมหนึ่งก็คือเมืองใหญ่นะครับแล้วก็มีค่าของชีพค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นศูนย์รวมความเจริญในภาคเหนือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้วยเหมือนกันครับแต่การที่ชาวบ้านเขาจะเดินทางมาหาหมอในตัวเมืองทีนึงค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วก็เดินทางไกลด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่จึงเป็นสาเหตุหลักครับที่มูลนิธิน้ำแห่งชีวิตเขาเปิดบ้านให้ผู้ป่วยและญาติเข้าพักได้ฟรีในช่วง20ปีที่ผ่านมาติดตามเรื่องนี้กับคุณเกษมแซ่คือครับ
2: ที่นอนประมาณ 40-50 เตียงภายในอาคาร2ชั้นของมูลนิธิน้ำแห่งชีวิตตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับให้ชาวบ้านที่เป็นผู้ป่วยนอกและญาติได้เข้าพักฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรืออำเภอรอบนอกเพื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านน้ำแห่งชีวิตทำแบบนี้มานานเกือบ20ปีแล้วนางพัชจิราแซ่ว่างชาวบ้านจากอำเภอพบพระจังหวัดตากบอกว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องเดินทางมารับการรักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่การได้พักที่บ้านแห่งนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มากเพราะจากเดิมต้องเช่าโรงแรมหลายวันทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแต่อยู่ที่นี่นอกจากได้พักฟรียังสามารถทำอาหารกินเองได้ด้วย
3: เรื่องการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยบอกตรงนะว่ามันช่วยได้เยอะมากเรื่องค่าห้องพอเราเสียค่าน้ำมันมาใช่ไหมแล้วค่าห้องเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยเรามาอยู่นี่แล้วค่ากินอีกอาจารย์เขาก็ให้มูลนิธิเขาก็ให้ทุกอย่างเลยแล้วทีนี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันจากที่ว่าเรามาในงบ 5,000 เราจะเหลือแค่ 3,000 แล้วมันดีจริงๆค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางศรีพันธ์อมรรัตนภัยบูรณ์ชาวบ้านจากอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าสามีป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่อมเสียงต้องมาพบแพทย์ทุกเดือนตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็อาศัยอยู่ที่บ้านของมูลนิธิซึ่งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายไปได้มากและสามีมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อย
4: ๆฟรีจริงข้าวก็ฟรีน้ำก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดที่อยู่ที่พักฟรีทุกอย่างเลยเหมือนครอบครัวใหญ่เราภูมิใจดีใจมากเราได้มาอยู่จุดนี้ช่วยประหยัดได้เยอะมากไม่ต้องกลัวถ้าเข้ามาที่บ้านน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะได้เสียอะไรเขาช่วยจริงๆ
2: นางเทียนชินอาสาสมัครมูลนิธิน้ำแห่งชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อปี2552ตัวเองและสามีเดินทางจากประเทศมาเลเซียมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่พบเห็นชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนตอนมาพบแพทย์โดยเฉพาะเรื่องที่พักจึงตัดสินใจเช่าบ้านและเปิดบ้านน้ำแห่งชีวิตขึ้นรับผู้เดือดร้อนมาพักก่อนจะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาและคอยช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดได้ย้ายสถานที่จากตัวเมืองเชียงใหม่มาอยู่ที่อำเภอแม่ริมซึ่งมีสถานที่กว้างขวางและทำให้ผู้มาพักทั้งผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพที่ดีขึ้น
5: สถานที่ที่กว้างกว่าอยู่แม่ริมก็ดีกว่าซึ่งเราก็ได้สถานที่ที่นี่ที่กว้างแล้วก็ผู้ป่วยเขาจะไม่อึดอัดแล้วก็เอะอะด้วยที่เบียบกันแต่สามารถที่ออกมาเที่ยวแล้วก็ได้มีอยู่อากาศชมอากาศที่ลง
2: สำหรับมูลนิธิแห่งนี้นอกจากเปิดบ้านพักให้กับผู้ป่วยและญาติสามารถเข้าพักได้ฟรีแล้วยังมีรถรับส่งสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นบางกรณีด้วยรวมถึงมีน้ำและอาหารสำหรับให้ญาติสามารถทำกินเองโดยงบประมาณร้อยละ90ได้รับการบริจาคมาจากต่างประเทศส่วนร้อยละ10มาจากเงินบริจาคภายในประเทศไทยซึ่งตลอด17ปีที่ผ่านมาได้ให้ที่พักพิงกับชาวบ้านแล้วหลายพันคนยิ่งในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแบบนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับชาวบ้านไปได้มากยิ่งที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ต่ำสุดก็อยู่ที่คืนละ500ถึง600บาทเกษมแซ่คือไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ชาวสวนยางพาราตามแนวชายแดนที่สุรินทร์เขาต่างออกมาเร่งกีดยางนะครับเพราะว่าราคารับซื้อยางก้อนถ้วยสูงถึงกิโลกรัมละ40บาทแต่ในอีกมุมนึงก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งเรื่องของการขโมยผลผลิตแล้วก็การปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นครับเกษตรกรชาวสวนยางพารานำรถบรรทุกเข้าคิวเพื่อนำยางก้อนถ้วยมารอขายที่ลานรับซื้อบ้านไทยสมบูรณ์ตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ราคารับซื้อยางตอนนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ40-41บาทครับเป็นยางก้อนถ้วยนะครับทำให้เกษตรกรชาวสวนยางต่างเร่งกรีดยางแล้วก็นำผลผลิตที่ได้มาขายสร้างรายได้ในครอบครัวหลังจากได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนในช่วงปีที่ผ่านมาเกษตรกรบอกว่าปีนี้ราคารับซื้อยางก้อนถ้วยสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาครับทำให้เกษตรกรก็มีความหวังว่าจะมีรายได้เข้ามาในครอบครัวมากขึ้นเพื่อนำมาใช้หนี้ใช้สินพร้อมกับเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็วเพราะชาวบ้านที่ทำมาหากินก็ยังหวาดระแวงว่าจะเกิดการสู้รบในรอบที่3ครับ
6: ขณะที่ในตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ระหวาดระแวงอยู่พอสมควรว่าไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดช่วงไหนชาวบ้านก็ไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนแล้วได้ฟังแต่ข่าวก็รู้สึกผวาเนาะว่าเหตุการณ์เราจะเกิดช่วงไหนนะครับ
7: ยังระแวงอยู
6: ่ยังระแวงอยู่บางคนไม่กล้าออกไปสวนช่วงนี้คนที่ไปเก็บเห็ดก็ยังไม่กล้าไปเก็บเห็ดเพราะเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐก็ไม่อยากให้ขึ้นไปช่วงนี้ก็กลัวเหตุการณ์จะบานปลายเหตุการณ์จะอันตรายครับ
1: ปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือการลักลอบขโมยผลผลิตยางก้อนถ้วยนะครับเกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังสำหรับสุรินทร์เป็นหนึ่งในจังหวัด4จังหวัดของอีสานที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบแนวชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
8: ได้เกะ
9: อ๋อมาเหมือนกันแล้ว
1: รู้และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของสวนทุเรียนที่จังหวัดน่านครับที่นี่เป็นสวนของเกษตรกรที่อำเภอนาหมื่นนะครับปลูกทุเรียนหมอนทองปัจจุบันก็มีทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองประมาณ120ต้นนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่บนดอยคุณผู้ชมความน่าสนใจอยู่ตรงนี้และล่าสุดขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มอีกกว่า 1,000 ต้นนะครับสำหรับสวนแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ดอยสูงมีดินที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งความแตกต่างของอุณหภูมิช่วงกลางวันกลางคืนทำให้ทุเรียนสะสมน้ำตาลได้ดีรสชาติหวานนำแล้วก็เปลือกบางยอดจองล่วงหน้าแน่นทุกปีครับปีนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้มากถึง4ตันด้วยกันครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับสวัสดีครับ

เชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ผู้ชมคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาแล้วมาอย่างไกลเลยค่ะอ่ะทุกคนคะทุกอย่างจะเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนกิ๊บไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ที่เราอยู่กับเราก็คือ SC Band
1: แล้วก็แน่นอนว่าแดนเซอร์สาวสวยของเราด้วยนะฮะเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 น.ตรงเมื่อสักครู่นี้อะไรใหม่ๆอย่างที่พี่กิ๊บว่าอะไรใหม่ๆจริงๆปกติของคนนี้เนี่ยฟังแต่การจับไมค์ร้องเพลงแต่รอบนี้เอ๊ะอะไรบางอย่างมันแปลกไปเปลี่ยนไปไหมฮะ
0: แปลกไปหมดเพราะวันนี้ต้องบอกว่าเราเชิญสุดยอดทีมรำวงที่เข้ากับเวทีอลังการของเรามา
1: ฮะเราเชิญสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่มา
0: โอ๊ยตายแล้วพิทักษ์โลก
1: ถ้าทำพิทักษ์โลกได้
0: อยาก
1: อยากแต่งเป็นอุลตร้าแมนบ้าง
0: หนูว่าปิกาจูก็พอหนูอ่ะช็อตไฟ
1: ได้เหรอ
0: ได้เพราะว่าวันนี้มันลูกกิ๊บตาฝาดหรือเปล่าเหมือนเห็นแดกูล่าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็แบบมีอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่อยากเป็นมากแต่ว่านักร้องสาวเสียงดีเขาเป็นไปแล้วเซลมูนขอพลังจันทาจงลงท่านใครที่ทำกับพวกเราอย่างไรมันยังไง
1: งั้นวันนี้อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้ทีมซูเปอร์ฮีโร่เขาคอยจัดการให้เราดีกว่าเผื่อสิ่งไม่ดีจะได้ออกไป
0: ถูกต้อง
1: โอเคไหมจะได้มีแต่ความสนุกความสุข

0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: านำทีมโดย
2: พี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะ
0: สุดยอดเลยตอนนี้จะเรียกธรรมดาเป็นลำวงสี่พงสี่ภาคไม่ได้แล้ว
2: ต้องเรียกว่าอะไร
0: เพราะว่าเป็นลำวงยิ่งยงคอสเพลย์โอ้โหฟอร์มทีมมานักร้องเสียงดีทั้งนั้นว่าแล้วเดี๋ยวเราไปให้ซุปเปอร์ฮีโร่เขาขึ้นมาพิทักษ์พวกเราก่อนแล้วพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาเมามอยกันต่อ
2: เดี๋ยวมาดูกันว่าใครเป็นใครบ้างทีมนี้เขามีใครบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: สาวสาวแดนเซอร์คะสวยขนาดนี้ลงไปพักได้เลย
1: ยังไงฮะอ้าว
0: ลงได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้พี่จะเฉิดฉายแล้วค่ะขอบคุณนะคะ
1: พี่กิ๊ฟไม่เฉิดฉายเพราะสิ่งที่เฉิดฉายคือศิลปินของเราต้อนรับศิลปินของเราทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
3: ี
1: คร
3: ับ น้องปาร์ค
0: อันนี้ใช่ทีมเดิมหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เห็นแดกคูล่านำทีมอยู
1: ่แล้วก็มีเซเลอร์มูนด้วยก่อนหน้านี้เอง
0: แต่ตอนนี้นุ่งจองห่มสบายโดยเฉพาะท่านที่สีเขียวเราจะไม่เจอตั้งคืนนะคะพี่แมม
4: อันนี
0: ้คือกิ๊ฟกลัว
4: เขาออกจากต้นกล้วยมา
0: ปากกล้วยต้องให้หัวหน้าเขาเล่นเองเราไม่กล้าเล่นนะคะ
1: ต้อนรับต้องเรียกว่าถ้าต้อนรับเต็มๆต้องใช้เป็นประโยคว่าต้อนรับทีมรำวง
0: ยิ่งยง
1: คอสเพลย์เหรอฮะโอ้โห
0: งั้นให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อน
1: แนะนำแต่ละท่านเลยได้ไหมครับถ้าอย่างนั้น
4: ครับผมยิ่งยงยอดงามในทีมงานรำวงคอสเพลย์ครับ
1: นี่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วได้เรียงฝั่งไหนดีจากข้างพี่กิ๊ฟก่อนเลยกบรัศมีพี่กิ๊ฟ
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะโยโย่ซิมอนมาสค่ะ
1: นี่ yeah. คุณหน้าคุณตานะฮะ
0: คุณ
1: หน้าคุณนะฮะ
0: น้องมาตั้งแต่ยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้โอ้โหโด่งดังไปซะแล้ว
1: มีเพลงเพลงข้างคุณพ่อแล้ว
6: สวัสดีครับผมป๋องแปงหมาหมาครับ
4: หมาแมว
1: หมาแมว
6: แมวแมวหายไปแล้วครับเหลือแต่หมาป๋องแปงหมาแมวครับ
0: หมาครับคุณป๋องแปง
1: ชอบเมื่อกี้มากตอนแนะนำปุ๊บฝั่งนี้พร้อมเพียงกันแก้ชื่อ
0: เราก็อึ้งอยู
1: ่ท่านต่อไปครับ
7: สวัสดีค่ะแพรวาพัชรีค่ะ
1: พี่แพรวาดีท่านต่อไปครับ
8: สวัสดีค่ะแหม่มพิมานรำค่ะ
1: นี่
0: พี่แหม่ม
1: พี่แหม่มมีคนเขาเป็น FC ด้วยเขาบอกรอใช้นามสกุลอยู่ช่วงนี
0: ้แต่ประเด็นคือนามสกุล
1: เขาไม่รู้จะใช้นามสกุลใครตอนนี้ปัญหาเดียวนะ
0: น้องปาร์คเดี๋ยวก็เป็นยังไงอ่ะความเจ็บที่จำใจต้องจ่ายหรอ
1: เออเอาสิ
0: เดี๋ยวเมาส์กันเดี๋ยวเมาส์ต่ออัน
1: ต่อไปครับ
9: สวัสดีครับผมรักรุ่งโรจน์ครับ
1: นี่รักรุ่งโรจน์นะฮะ
10: สวัสดีค่ะดิฉันมรดีศรีสไลหมอลำค่ะ
0: โอ้พี่มน
1: สายหมอลำเหรอเนี่ย
4: สายหมอลำ
11: สวัสดีครับสอนเงินสอนเงินสอนเงินเพชรตอนตู
1: ้นี่ทำไมไม่ย้ำเยอะจังเลยฮะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นยังไงฮะ
11: กลัวเขาจำไม่ได
1: ้นี
0: ่ตอนนี้มาเมามอยกันก่อนเพราะว่าพี่ยิ่งยงเขาเซอร์ไพรส์มาจัดเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มใครเป็นคนคิดคอนเซปต์คะว่าพี่ยงเนี่ยต้องลุกขึ้นมาร้องเพลงกลางคืนในชุดแดกคูล่า
4: จริงๆต้องชมน้องแพรวาครับเพราะว่าแพรวาเขาคิดจะทำเซเลมูลนะครับเซเลมูลแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาถ้าเป็นแพรวาเป็นเซเลมูลแล้วพวกเราจะเป็นอะไร
1: ครับ
4: พี่ก็เลยคิดเอ๊ะถ้าเซเลมูลก็ต้องเจอแดกคูล่าเจอแดกคูล่าก็ต้องเจออย่างคุณรักนี่ก็แต่งเป็นโกโบริ
0: โอ้ย
1: อังสุมาลินอยู่ทางนู้น
0: แรงมาก
4: แล้วก็อย่าง
0: แสดงว่าพี่รักพูดญี่ปุ่นได้
4: ญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้พูดได้
0: มาคุยกับพี่รักเร็ว
9: คอมมาวะ
0: เออเอา
4: อาริกาโต
0: อาริกาโต
1: ครับอาริกาโต
4: ถ้าเป็นผมพูดญี่ปุ่นก็ผมก็พูดได้นะ
1: ยังไงฮะ
4: ญี่ปุ่นส่วนที่สอนเงินเนี่ยด้วยบุคลิกของเขาผมก็เลยให้เขาแต่งเป็นเอลวิสเพรสลีย
1: ์
4: คิดถึงประคองน้องอยู่ตาคลีพามพามคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทพามพาม
0: พี่ยงพิธีกรชายหนูก็ทำได
1: ้เนี่ยชอบอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงล่ะ
4: คิดถึงประคองน้องอยู่ตาคลีพามพามคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทพามพามนี่
0: เราพักก่อนให้ปาร์คไปฝึกก่อน
4: ต่อไป
1: กิฟต์ต่อครับ
4: คิดถึงประคองน้องอยู่ตาคลีพามพามคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทพามพาม
0: พี่ยงขาครบหรือยังคะสมาชิกเรา
1: ที่ต้องแต่งตัวนี่ครบแล้ว
0: น้องโย
4: ่ไงโย่พูดไปแล้ว
7: ยังไม่ได้พูดเลย
4: โย่สโนว์ไว
7: ท์ยังไม่ได้พูดเลย
4: เอาจริงเหรอ
7: ใช่
4: สวัสดีครับ
0: กังสีลูกสาว
7: แนะนำทุกคนยกเว้นหนู
1: โอ้ยน้อยใจ
4: กับผมด้วยครับ
7: ไม่พี่แต่งไม่เป็นไรไงหนูไม่ได้
4: เรามาโย่ซิมอนมาสโย่ซิมอนมาสก็จะแต่งเป็นสโนว์ไวท์
12: สโนว์ไวท์
4: นะครับ
0: แล้วหนูมีคนแคะไหมมีคนแคะมาไหมเดี๋ยว
4: ปาร์คมาเรามาเลย
0: ครับ
4: มาเรามาเป็น3
1: 3คนเหรอฮะ
4: 3ก็เหลืออีก4เป็นคนแค่ทั้ง7ไง
0: อย่าง
12: หัวหน้าโยโย่เขาเป็นสโนไวท์
0: ครับ
12: นี่เขาเป็นเซเลอร์มูนผมนี่คู่แข่งเซเลอร์มูนเลยครับ
1: คืออะไรครับ
12: โซลาร์เซลล์ฮะ
0: โอ้ดีนะคะช่วยลดโลกร้อนด้วย
1: แล้วช่วงนี้เขานิยมด้วยนะโซลาร์เซลล์อ่ะเดี๋ยวนี้
4: แล้วน้องแหม่มนี่เขาเป็นอะไรนะ น้องแหม่มเขาเป็น
0: บาร์บี้อ๋อบาร์บี้สีชมพู
4: ส่วนมรดีเขาก็แต่งชุดแบบไทย
1: ๆพี่มนจะเป็นหมอลำไทยๆครับอันนี้เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นจากพี่ยงคุย
4: ตอนแรกเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเป็นรำวงยิ่งยงมาแล้ว4ภาค
1: ครับ
4: เราก็นึกถึงผ้าไทยๆอ่ะนะผ้าไทยๆอยากจะได้เป็นชุดไทยๆให้กับแล้วชุดไทยตอนนั้นก็ใส่ผ้าไทยใส่กางเกงยีนแล้วมาปีใหม่เนี่ยแพรวาเขาบอกว่าพี่เราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นพวกเซเลมูนอะไรเงี้ยหนูจะใส่เซเลมูน
0: ก็คือมีความรู้สึกว่าลำวงอ่ะมันก็ถ้าทั่วไปมันก็จะ
4: หลากหลาย
0: เหมือนกันแต่ว่าหนูอยากแบบเปลี่ยนให้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาประมาณนั้นเลยค่ะ
1: ก็ต้องหาความแตกต่างหน่อย
0: แล้วก็หนูด้วยความหนูชอบเซเลมูนอยู่แล้วก็เลยปรึกษาพี่ยงว่าพี่ยงเดี๋ยวหนูจะใส่ชุดเซเลมูนดีกว่าเพราะว่าไหนจะขึ้นเวทีก็ให้แปลกให้ชาวบ้านเขางงไปเลยดีกว่านอกจากเปลี่ยนชุดแล้วแหมแฟนๆหน้าเวทีก็รอเซอร์ไพรส์เพลงที่เอามาร้องเอามาเล่นเปลี่ยนเยอะไหมคะ
4: เพลงก็เปลี่ยนเยอะเพลงเราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือรำวงยิ่งยงมาแล้ว
1: ครับ
4: แล้วก็แซมบ้าเซมเบ้นะครับแล้วก็นี่ก็อะไรนะ
2: บาราบาเล
4: บาราบาเลอะไรเงี้ยคือแล้วเพลงลูกทุ่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ยังไม่เปลี่ยนดนตรีใหม่ทำดนตรีขึ้นใหม่ให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้น
1: แต่ของโยโย่อะเมื่อกี้เราเมาส์กันในต้นรายการว่าเราเจอโยโย่ตั้งแต่น้องพี่ยงเนาะมาสารพันตรงนั้นยังแค่ดูแลคุณพ่อไม่ได้ร้องเพลงด้วยหลังจากนั้นอะถึงมาร้องเพลงแล้วก็มารำวงเป็นยังไงบ้างโยโย่เมาส์หน่อยสิการเป็นนักร้องเต็มตัว
5: ตั้งแต่ตอนนั้นที่มีเพลงเป็นของตัวเองก็ยังไม่ดังค่ะก็ไปฟังเพลงหนูได้ค่ะจะได้แบบมีคนรู้จักเยอะค่ะ
0: ปล่อยออกมากี่เพลงแล้วคะมีเพลงอะไรบ้างลูก
5: มีเพลงคณิตเลิฟ
0: คณิตเลิฟ
5: แล้วก็อยากมีแฟนเพิ่มเพลงมีเพลงนึงมันชื่อเพลงนอนน้อยค่ะ
0: โอ้เหมือนพี่อ่ะร้องเลย
5: เอาเพลงไหนดี
0: นอนน้อย
1: นอนน้อยเหมาะกับพี่กิฟ
5: ต์

0: โอ้โหอยากฟังเวอร์ชั่นสมศรีนอนน้อยจังเลยอ่ะพ่อเขาต้องร้องเพลงคุณลูกได้สิ
1: เอาคราวเงียบหายสองสามสี
2: ่ไม
0: ่โอ้กำลังเกินเลย
3: เขาให้ร้องเพลงนี้นอนน้อย
0: เออคุณพ่อร้องนอนน้อยได้ไหมจำเนื้อได้ไหมนอนน้อย
1: ไม่ได
2: ้แล้วอย่างโยนอกจากเรื่องของการเป็นนักร้องอยู่กับคุณพ่อเนี่ยออกไอเดียแชร์ไอเดียในการทำอะไรยังไงอีกบ้างไหมเออกับความเป็นน่าจะเป็นเจนเด็กที่สุดละศิลปินเน
3: า
2: ะ
3: ก็คืออย่างที่นี่อย่างวงนี้ใช่ไหมคะโยก็เหมือนเสนอว่าแบบเอาทำอะไรที่มันแบบหลุดไปเลยไม่ต้องมาห่วงภาพลักษณ์ว่ามันจะต้องแบบจะต้องสวยจะต้องอะไรคือเต้นก็เต้นหลุดไปเลยแล้วก็ใช้เพลงสตริงเข้ามาในลำวงด้วยเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบเพลงที่มันจำเจเช่นแบบอ่ะจะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวบางทีเด็กๆที่มาดูเขาก็อยากจะฟังเพลงใหม่ๆเพลงสตริงบ้างอะไรบ้างซึ่งหนูก็จะรับหน้าที่นั้นแต่ว่าก็ยังมีความแบบมีความม่วนจอยแบบเป็นทางลูกทุ่งใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวถามเซนละมูนบ้างดีกว่าเซนละมูนเนี่ยเขาอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กๆชนะรางวัลระดับประเทศคิดว่าลูกทุ่งต้องปรับตัวยังไงคะแพรวาคะถึงจะอยู่ต่อได
4: ้ก็คิดว่า
0: ทำไมพูดไม่ชอบ
2: ชอบมาก
4: พูดเป็นเซนละมูนไม่ได้เลย
1: เป็นพูดเป็นเซนละมูนแล้ว
4: ค่ะเพราะถ้าเซนละมูนนี่เป็นตัวตนมากเลย
0: เดี๋ยวพระจันทร์ขึ้นนะ
3: หนูว่าจริงๆแล้วที่พี่แพรวาอยากเป็นเซนละมูน
4: อ่ะ
0: เพราะว่า
3: สนองนี้ตัวเองคือไม่ได้แบบว่าจะมาแบบเป็นคอสโมเป็นอยากทำเองคนเดียว
0: เฉยๆ
3: เพราะเห็นก็เลยต้องทำด้วย
2: ขอแบบเวอร์ชันตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองได้ไหมฮะลงทันพวกแบบคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อหน่อยถ้ากล้องเนี้ยได้ไหมเอาแบบคิ้วๆ
4: นี่ได้นิดนึงอะค
2: ่
4: ะ
2: ได้เลยฮะ
4: ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันแกเอง
0: โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดู
2: ย้อนหลังวัยเด็กมาก
0: นี่จะบอกให้ว่าอยู่ในวงการมาจนเบื่อแหละมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองหมดแต่วันนี้ขอฟังเพลงดังประจำตัวสั้นๆนิดนึงได้ไหม
5: สั้นๆ
0: นิดนึง
5: เพลงหนูใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ พลังมองหน้ากันดูว่าเพลงเดียวกันหรือเปล่า
2: พี่กิ๊บบอกสั้นๆประจำตัวถ้ามาสามพยางค์นี่ห่าเลยนะเพราะสั้นมากด้วย
4: โยได้พระย
2: อมพอแล้วพอแล
5: ้
2: ว
0: ยอมได
2: ้พี่กิ๊บเมื่อกี้ร้องยังเมื่อกี้ร้องยัง
5: ร้องแล้วค่ะ
2: เอาร้องใหม่ให้เขาฟัง
4: เอาใหม่ยอได้พระยอม
5: พอแล้วค่ะฝากไว้ก่อน
1: ร้องแบบเซรามูน
4: ยอมนะยอมสายพลัง
0: เอออย่างเงี้ยไม่มีใครนึกออกเลยว่าเป็นเพลงอะไร
2: เมื่อกี้ร้องแบบเซรามูน
5: ฮะ
2: ได้พยอมเนี่ย
0: ปลอดภัยแน่นอน
2: ร้องแบบเซรามูน
4: อยู่ได้แห่งดวงจันทร์จะลงฉันแกเอง
0: สงสารผู้ชมเนอะอยากจะฟังก็อยากจะฟังให้มันกระอึกกระอักไปหมดนะ
2: ฝั่งนี้เดี๋ยวจะเป็นคิวฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เมื่อกี้หัวเราะรอแล้วน
5: ะ
2: อีกหนึ่งคนที่เพลงดังมากน่าจะหลายปีด้วยพี่แม่มฮะเพลงนี้เหมาะกับพี่กิฟต์มากมาก
0: โอ้ย
2: ทุกวันนี้ทุกคนน่าจะยังถามถึงเพลงนี้อยู่อยากเปลี่ยนนามสกุล
5: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบเราไปไหนมาไหนคนยังถามถึงเพลงนี้กันอยู่เยอะแน่เลย
5: ถามแต่เพลงค่ะไม่ถามถึงคน
2: ทำไมฮะพี่แหม่มเพราะอะไรเพราะอะไร
5: คะก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่สร้างชื่อแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนชอบ

0: งนี
1: ้ไอเพลงนี้ไม่เท่าไหร่นะเพลงเขาไอลมหนาวนี่เป็นร้อยล้านนะ
0: เยอะด้วย
2: ลมหนาว
0: สักหน่อยสิฮะถ้าอย่างนั้นฮะพี่ยงโยนมาขนาดนี้แล้วฮะ
2: ปั๊กไม่ปล่อยผ่านนะ
1: ฮะฟังไหม
0: ปั๊กฟังไปเลยยังเลย
2: ยังเนี่ยไหม
0: เนี่ยต้องลองต้องให้พี่แบบร้องให้ฟังเลย

0: ต้องไปฟังแล้วพี่พัก
1: ปักต้องไปย้อนฟังแล้ว
2: แถวเราไม่ขยับเลยเอาเมาส์ต่อค่ะเมาส์ต่อ
0: คนนี้ก็เป็น
2: หมอลำ
0: พี่มนต์ศรีสไล
2: พี่มนต์
0: เป็นนักร้องหมอลำที่ผมพูดง่ายว่าเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ชื่อมนรดีชื่ออื่นแต่ว่าพอมาอยู่กับผมมันก็เปลี่ยนชื่อเขาแล้วก็มีผลงานออกมาร้องแก้พี่หำเฉลิมพล

0: เทพจะมาตามความฝันไปไปมาๆได้เป็นหมอลำเมียบอกไม่มีเงินจะ
1: ค่ะ
0: จะส่งเรียนเป็นหมอก็เลยเป็นหมอลำ
2: เป็นหมอลำก็โอเคแล้ว
0: พี่ยงนี้เป็นถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นคนให้โอกาสถ้าพี่ยิ่งยงไม่ตั้งชื่อให้มลดีศรีสไลก็คงจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นคนตั้งชื่อให้แล้วก็พาเข้าบริษัทแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่ปล่อยเลยก็อยู่กับพี่ไปจนชั่วกาลนานเถินนู่นแ
1: หละสาธุ
3: อันนี้มันถวายของ
4: เราไปกาลนานเถิน
3: ถวายปัจจัยสอนเพชรสอนเงินให้สอน
4: ด้วยใช่ไหมฮะ
3: สอนเพชรเขาสูงไปแล้วเราเลยให้ชื่อเป็นสอนเงินแต่เสียงเขาเหมือนอาจารย์สอนเพชรมาก
4: เพราะชื่อของคุณอาก็จริงๆก็มาจาก
1: สอนเงิน
5: ก็ตอนนี้มีเพลงอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้ออกอากาศลองฟังดูสักท่อนนะครับ
4: เอาสิฮะเอาเลยฮะ
5: ตีสองแล้วจบ
1: ฮะหมายถึงตอนนี้เหรอตีสองแล้ว
4: อาไม่ได้ร้องนะอาแค่บอกตอนนี้ตีสองแล้ว
1: อันเมื่อกี้แค่บ่นขนาดเสียงบ่นยังขนาดนั้น
4: โอ้เสียงโอ้ใช่เสียงเหมือนอยู่นะ
1: เหมือนมากเหมือนมากค่ะขยับมาหน่อยค่ะ
3: คุณรักรุ่งโรจ
6: น์ครับก็เป็นชื่อรักรุ่งโรจน์นะครับ
3: ครับเมื่อก่อนคุณชื่ออะไรครับ
6: ตั้งนานมาแล้วครับสมัยตอนเด็กๆกันเนาะประมาณนั้นนะเข้าวงการใหม่ชื่อรักศักดิ์รุ่งระวีนะครับรักศักดิ์รุ่งระวีอยู่กับอาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยเสรีรังสีเสรีชัยนะครับ
4: ก็
3: เป็นลูกวง
6: นะครับเป็นลูกวงแล้วก็มาย้ายมาอยู่กับพี่เป
3: ้
6: าสายันสัญญานะครับหลังจากนั้นก็ไม่ร้องเลยครับมาอยู่กับยิ่งยงยอดโมงามนี่แหละ
4: ของพี่รักเป็นถ้าสี่ภาคต้องเป็นภาคไหน
6: พี่ยิ่งยงก็เลยมอบหน้าที่ให้ร้องเพลงเหนือนะครับ
4: อุ้ยฝั่งนี้คือเหนืออีสานใต
3: ้
4: พี่แหม่มน่าจะต้องเป็นพี่แหม่มเป็น
7: ภาคกลางค่ะ
4: ร้องภาคกลางเลยเอากลางลูกทุ่งปกติแต่พี่แหม่มแล้วก็พี่แพรวาก็น่าจะภาคกลางไหมครับ
7: เขามีทุกภาคแล้วหนูภาคพิสดารได้ไหมคะ
4: ภาคอะไรดีฮะ
3: ไม่ใช่หนัง
4: ภาคอะไรดีฮะ
7: เป็นคนภาคกลางเหมือนกันค่ะ
3: โอ้พี่แพรวาร้องภาค
7: เซลบูนยังไม่ไปอีกเฮ้ย
4: มันเกือบจะเล่นแล้วเหมือนกันภาคกลางภาคกลาง
7: พี่แหม่มหนูลูกครึ่ง
4: ลูกครึ่งอะไรครับ
7: คุณแม่สุพรรณ
4: คุณพ่อ
7: ชีสกีดบ้านเดียวกัน
3: บ้านเดียวกันเนี่ยสามโตเนี่ย
7: สุคนค่ะ
3: เออสามคน
7: สุคน
3: นะครับ
4: อ๋อบ้านเดียวกัน
7: สีสเกต
4: สีสเกตพี่ปองแปงจะเป็นน่าจะต้องเป็นภาคไหนฮะ
8: ถ้าผมก็จะปนๆกับทีมงานนะครับแล้วก็จะมีหมอลำบ้างเป็นหมอลำผู้ชายอะไรเงี้ย
1: ของเหลวอะไรสักอย่างปนๆกับทีมงาน
8: ก็คือลูกทุ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับได้ทุกแขนงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีหมอลำผู้ชายปนๆเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยครับ
4: ผมก็จะลงกับพี่มนบ้างหรือบ้าง
1: อยากฟังเสียงหมอลำ
8: มันขึ้นต้นว่าไงฮะหัวหน้าลงมัน

0: ำ
1: ครับ
2: โอ้โหสุดยอด
3: ทางศรีสะเกษอ๋อมันต้องออกทางเหนือหรือ
1: นี่มันทำนองไปทางอีสานใต้
3: ใช่ครับ
1: ผสมประสาน
2: นี่เป็นบรรยากาศแบบน่ารักของทั้งวงเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเห็นว่าเขามีความสนิทสนมกันจริงๆตอนนี้ค่ะแฟนๆอยากเจอซุปเปอร์ฮีโร่ของเราทั้งหลายแล้วพี่ยงขารับงานอะไรยังไงหรอคะทั้งทีมเนี่ย
1: ก็เป็นทีมรำวงของเรานะครับก็ราคาย่อมเยาไม่แพงมากครับเจ้าภาพสามารถจ้างพวกเราได้ไปทั้งหมดเนี้ยสามารถโทรมาคุยในโทรศัพท์เราได้อยู่ตามแฟนเพจตามเพจหรือจะเอาเบอร์ผมนะฮะ0962414999นะครับ
3: ช่องทางโซเชียลช่องทางไหนดีครับพี่ยง
1: ยิ่งยงยอดบัวงามเลยครับนะฮะเป็นเพจยิ่งยงยอดบัวงามเลยนะครับ
3: อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลย
1: ได้ครับได้เลย
3: แล้วก็นัดหมายได้เลยคุยกันได้เลยไปทั้งทีมครบทีมแบบนี้เจอกันแน่นอนเนาะ
2: วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: มามอบความสนุกบนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนแต่ว่าที่เห็นบนเวทีนี้8ท่านค่ะแต่เดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งนะคะคนที่คุณผู้ชมคิดถึงมองดิฉันทั้งเวที
3: คืออะไรอ่ะ
2: สมศรีค่ะเดี๋ยวสมศรีมาหลังจากนี้ใครคิดถึงได้ฟังแน่นอนแม่ยัง
3: สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ใช่ไหมฮะ
2: สมาชิกที่อยู่กับพี่ยงมาอย่างยาวนานแล้วก็สร้างชื่อยิ่งยงยอดบวงงามจนถึงทุกวันนี้ลูกคู่ไม่รับมุกแล้วค่ะน่าจะง่วงนอนน้องปาร์คยังไงคะถ้าใครขอเพลง
3: กำลังงงอยู่ว่ากี่คนเพราะวันนี้แขกรับเชิญเราเยอะมากเนาะแต่ว่าความสนุกอันนี้อาจจะบรรยากาศส่วนหนึ่ง

0: คุณผู้ชมแต่ติดตามเต็มๆได้นะฮะความสุขเสิร์ฟให้ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นตรงนะครับอยากเจอศิลปินท่านไหนฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนแนะนำติชมได้นะฮะ027902625-7แล้วก็ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ครับ
1: ตอนนี้กิ๊บปาร์คลาช่วงทอล์กไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอเจอสมศรีและเพลงเด็ดๆอีกเพียบเลยวันนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่ามีกฎหมายต้องบังคับใช้หลังออกคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสที่กระทำผิดกฎหมายออกนอกประเทศต่อเนื่องเป็นรายที่2ครับหลังก่อนหน้านี้เนรเทศชาวอิสราเอลออกไปแล้วส่วนการยื่นอุทธรณ์ต้องมาขอนายกรัฐมนตรีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันท์ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ากรณีของการเนรเทศชาวฝรั่งเศสนั้นก็มองแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายไทยนะคะแล้วก็ชี้ด้วยนะคะว่าใครที่ทำตัวไม่ดีก็ไม่ควรที่จะได้อยู่ในประเทศไทยส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตอนนี้เหมือนปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นเยอะนะคะนายกก็บอกว่าไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าได้ดำเนินการแก้ไขไปมากแล้วนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายเควินนะคะออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมไปถึงในหมู่นักท่องเที่ยวยังใช้ความรุนแรงคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินค่ะนายอนุทินก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องบังคับใช้ค่ะใครทำพฤติกรรมไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านั้นอยู่ในประเทศขณะที่การยื่นอุทธรณ์นายอนุทินก็พูดเป็นนัยยะว่าไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพราะหากจะยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพราะคนที่ลงนามในการเนรเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะถือเป็นขั้นตอนและมองว่าตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติในประเทศไทยมีไม่เยอะเพราะได้รับการแก้ไขปัญหาหมดแล้วค่ะส่วนเรื่องของ

0: สุสานชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้ว่าไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็เตรียมที่จะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ค่ะเร่งตรวจสอบสุสานที่เจริญกรุงด้วยนะคะว่าถูกระเบียบหรือไม่ยอมรับค่ะปัญหาชาวต่างชาติในไทยมีเยอะแล้วก็ขอเวลา15วันในการเร่งตรวจสอบ 14,000 บริษัทนอมินีสีเทาค่ะอาจจะต้องติดตามนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการเนรเทศนะคะชาวต่างชาติออกจากประเทศอีกหรือไม่เพราะว่าเหมือนจะเป็นนโยบายเหลือธงที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนั้นตั้งธงไว้ว่าจะมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติรวมไปถึงนอมินีต่างๆที่ถือทุนให้กับชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสุสานหลังใบอนุญาตเดิมหมดอายุและไม่สามารถต่อได้พร้อมเตรียมดำเนินการเรื่องร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกนำเข้ามาภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีสุสานชาวต่างชาติในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าจากการตรวจสอบพบว่าเคยได้รับใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เนื่องจากพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งเรื่องระยะห่างจากถนนและแม่น้ำส่วนศพ4ร่างที่พบในพื้นที่เบื้องต้นพบว่า1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลส่วนอีก3ร่างนำเข้ามาหลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกจากพื้นที่และจะตรวจสอบร่างที่เหลือด้วยว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยเตรียมตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่เจริญกรุงเทพมหานครหลังมีข้อร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคาดว่าจะรู้ผลใน 1-2 วันหากพบว่ากระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธนัทณประสมอายุ32ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีรอยสักบริเวณแขนทั้งสองข้างบริเวณลำตัวด้านหน้าและบริเวณแผ่นหลังมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่3ตำบลบ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรดอนตาลท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

0: ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมคะมานั่งรอเราได้เลยนะคะบ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวมากับน้องแป้งเหมือนเดิมทุกวันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งค่ะวันนี้เราก็คงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ตามรายการในวันนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้มีอะไรบ้างน้องแป้งคะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะใครที่มีลูกหลานไปเรียนแล้วกลับมาบอกแม่ถูกเพื่อนแกล้งอีกแล้วอย่ามองว่ามันเป็นปัญหาทั่วไปนะคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะมันอาจจะเป็นจุดชนวนความรุนแรงในโรงเรียนก็เป็นได้วันนี้แขกที่เราเชิญมานะคะ4ท่านบนเวทีค่ะด้านขวามือของดิฉันก่อนเลยนะคะท่านนี้ค่ะชื่อว่าคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์ค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านถัดมาค่ะท่านผอ.อดิศักดิ์ดงสิงห์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเนื่องจากว่าเด็กที่เกิดเรื่องนั้นอายุยังน้อยเราจึงต้องขอประทานโทษคุณผู้ชมนะคะขอเป็นผู้แทนนะคะผู้ปกครองเด็กค่ะชดาพรพงทองเมืองมาประทานโทษใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ
1: ต้องเป็นท่านนี
0: ้อาคาเบนจพรนะคะชัยโยธาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะชดาพรพงทองเมืองค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ปุ๊กกี้นะคะ
0: สวยซะจนเย็นจะแนะนำผิดนะ
1: อาจารย์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาชวนอัปเดตสถานการณ์น้ำกันนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เราเป็นศูนย์แล้วนะคะ
0: เรื่อง
1: ของภัยพิบัติค่ะต้องนึกถึงไทย PBS นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงหน่อยคืออยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเชียงรายเมื่อเช้านี้ค่ะปภ.นะคะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะ7กันยายนคือวันนี้ความจริงแล้วสถานการณ์น้ำมันเปลี่ยนแปลงตอนช่วงประมาณ 9:00 นกว่าๆค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นแม่น้ำสายนะคะทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงมีการประกาศให้ขอผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่ด้วยนะคะนักข่าวของเราอัปเดตตอนช่วงเวลาบ่าย 2:05 นาทีก่อนเข้ารายการนะคะถามว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นอย่างไรท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วหรือยังหน่วยงานแจ้งกลับมาค่ะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยยังอยู่ปริ่มตลิ่งอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ก็อย่าชะล่าใจคุณผู้ชมค่ะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในพริบตา5นาที10นาทีก็ขนของกันไม่ทันอย่าไว้ใจค่ะ
1: ใช่ที่ต้องนำมาแจ้งเตือนนะเวลานี้ค่ะถ้าหากมีข้อความจากหน่วยงานภาครัฐบอกว่าให้รีบอพยพต้องอพยพก่อนนะคะ
0: เป็นเดนแพ็คเก็บของก่อนแหละ
1: ใช่อาจจะเตรียมกระเป๋าไว้ในระดับหนึ่งได
0: ้ใช่ค่ะ
1: มาถึงเรื่องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าวันนี้เราต้องจับตากันแล้วก็เราแนะนำแขกไปแล้ว4ท่านนะคะเดี๋ยวจะขมวดเรื่องให้คุณผู้ชมฟังแบบสั้นๆแบบนี้ค่ะ
0: ค
1: ุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะคือที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมคุณแม่ปุ๊กกี้ค่ะเขาพาไปพร้อมกับเคสนะคะน้องเนี่ยเป็นน้องนักเรียนชั้นป.6 และม.2 ค่ะไปร้องเรียนว่าตอนไปเรียนนะคะถูกเพื่อนกลั่นแกล้งถูกเพื่อนบูลลี่จนตอนนี้ไม่อยากอยู่ที่โรงเรียนแล้วแล้วก็เคยคิดว่าอยากจะทำร้ายตัวเองด้วยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนเราต้องเบอร์ภาพเยาวชนนะคะไปพร้อมกับคุณปุ๊กกี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะเกิดจากเด็กนักเรียนอายุ15ปีน้องเรียนอยู่ม.2 ค่ะเป็นเด็กนักเรียนเรียนเก่งมากแต่น้องมีโรคลมชักตั้งแต่กำเนิดมีปัญหาด้านการมองเห็นแล้วก็น้องเขาอ้างว่าเพื่อนมาขอลอกการบ้านค่ะเป็นโครงงานคณิตศาสตร์แต่ว่าน้องน่ะไม่ให้เพื่อนลอกหลังจากนั้นเพื่อนก็ไม่ชอบหน้าค่ะเริ่มถูกข่มขู่แล้วก็กลั่นแกล้งมาโดยตลอดเรื่องน่ะลุกลามไปเนื่องจากว่าลูกพี่ลูกน้องของเตงน่ะน้องอายุป.6 อายุ12ปีอยู่บ้านเดียวกันก็พยายามอยากจะช่วยพูดคุยแทนว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรก็คือเหมือนตามภาษาเด็กอยากช่วยพี่เคลียร์ปรากฏว่าไปอ่านแชทของพี่อ้าวอีกกลุ่มนึงเขานัดอยู่หน้าบ้านนี่นาน้องก็เลยเดินออกไปก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเองนั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลกระทบต่อจิตใจน้องอย่างรุนแรงเลยทั้งสองคนรู้สึกว่าเกิดภาวะเครียดไม่อยากไปโรงเรียนแล้วคราวนี้ก็เลยมีการถามว่าแล้วครูที่โรงเรียนล่ะไม่ช่วยเคลียร์หร
0: อ
1: น้องรู้สึกว่าครูที่โรงเรียนไม่ค่อยรับฟังหรือว่าไม่ค่อยเปิดใจฟังทำให้ตอนเนี้ยตัวเองมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็มีปัญหากับครูมีปัญหากับโรงเรียนมันลามไปทั้งหมดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องปรับความเข้าใจกับคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ชมรายการนะคะเราไม่ได้กำลังฟังเด็กทะเลาะกันแล้วผู้ใหญ่ก็มานั่งปวดหัวกันทั้งแผ่นดินไม่ใช่ค่ะเด็กทะเลาะกันนะคะใส่ใจฟังนิดนึงเหตุผลของการที่เขาทะเลาะกันมันคืออะไรมันอาจจะเป็นประเด็นจุดเล็กแต่อาจจะลามปามไปได้อย่างเมื่อครู่นี้น้องบอกว่าน้องเคยคิดจะทำร้ายตัวเองแต่เมื่อไม่นานมานี้เรา

0: ก็เห็นใช่ไหมคะทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้มีความรู้สึกว่าเรื่องของการบูลลี่เรื่องของความรุนแรงในกลุ่มเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องใส่ใจค่ะเดียนคิดแบบนี้เราเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าที่นั่งอยู่ข้างๆเดียนนะคะ
1: ค่ะคุณเบญจพร
0: คุณเบญจพรนะคะเบญจพรเธอเป็นญาติยังไงกับน้อง12ขวบกับ15ขวบคะ
2: ญาติเป็นพี่สาวแท้ๆของ15ขวบค่ะ
0: เป็นพี่สาวแท้ๆและ12นั้นเขาเป็นลูกพี่ลูกน้อง
2: ใช่ค่ะ
0: ดูท่าทางเก่งเนี่ยออกไปช่วยพี่สาวจนกระทั่งเป็นเรื่องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมความรุนแรงมันเกิดขึ้นยังไง
2: ก็คือว่าฝั่งกลุ่มของพี่ม.2มีการทักแชทมาหาพี่ม.2ค่ะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นพี่ม.2มีอาการไม่สบายค่ะแล้วทีเนี้ยน้องป.6ก็เลยเห็นแชทดังกล่าวก็เลยตั้งใจจะออกไปเคลียร์ใช่ค่ะจะออกไปเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบเพื่อที่เขาจะไม่ต้องมาหาเรื่องพี่สาวหรือว่ารังแกพี่สาวอีกค่ะ
0: ค่ะทีนี้ฉันถามหน่อยสิคะความขัดแย้งของเพื่อนในกลุ่มพี่สาว2กลุ่มนั้นน่ะกับหลานเราอะน
2: ะ
0: ขอโทษนะคะเขาเกิดจากอะไรไม่ให้ลอกโครงงานหรืออะไรเรื่องแค่เรื่องการบ้านเนี่ยเหรอหนู
2: ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการขอลอกการบ้านตามภาษาเด็กนะคะก็คือจะมีการขอลอกการบ้านนิดๆหน่อยหรือว่าเหมือนเขาไม่สามารถทำได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือน้องก็แจ้งว่าก็คือเหมือนครูเร่งส่งในคาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องทำเสร็จเร็วน้องก็เลยยื่นให้ครูก่อนยื่นส่งให้ครูก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เหมือนทางกลุ่มเพื่อนก็เหมือนไม่พอใจว่าทำไมแค่นี้ถึงไม่ให้ลอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องแจ้งมา
0: ฉันว่าฉันเคยเป็นเด็กนะฉันจำได้เพื่อนฉันคนหนึ่งทำการบ้านเก่งๆแป๊บนึงก็ไปส่งไปเสนอหน้าครูกินหมั่นไส้เพื่อนคนนี้มากเลยมันคงเป็นอากัปกิริยาของเด็กโดยทั่วไปอยู่แล้วเด่นอยากให้คุณผู้ชมมองทุกอย่างนะคะเราก็มีลูกกันนะคะเด็กมีนิสัยแบบนี้ก็คือนิสัยแบบเด็กๆแต่เราต้องใส่ใจค่ะเพราะนี่คือจุดชนวนเหมือนไม้ขีดกั้นแรกค่ะแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคะหลังจากเขาทำร้ายเด็ก12แล้วยังไงต่อ
2: ก็น้องอายุ12ก็คือย้ายโรงเรียนเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยก็คือเหลือแค่พี่ม.2ที่ยังเรียนอยู่แล้วก็เขาก็เหมือนพูดว่าน้องอายุ12เนี่ยทำให้เพื่อนเขาไปดำเนินคดีใช่ค่ะแล้วก็เหมือนน้องม.2เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนเขาไปดำเนินคดี
1: ไปถูกดำเนินคดี
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นต้นเหตุ
2: เป็นต้นเหตุ
0: จากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อ้าวแล้วอย่างนี้เด็ก2คนจะกลับเข้าไปแถวนั้นได้เหรอตายไม่โดนคอมเมนต์กันหมดเลยเหรอคะ
2: ก็มีรังแกก็มีถูกเพื่อนล้อว่าป่วย
0: เหรอ
2: ใช่
0: แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่ทำให้มีเป็นแรงกดดันกลับมาถึงตอนนี้
2: ก็จะมีทางผู้ใหญ่นะคะทางผู้ใหญ่เขาก็เข้ามาจัดแจงเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนกดดัน
0: ผู้ใหญ
2: ่ค
0: ือใครผู้ใหญ
3: ่พูดได้
0: พูดไม่ได้เอ่ยชื่อเขานี่เป็นยังไงใส่ชุดอะไรยังไง
2: ใส่ชุดกากีค่ะใช่ค่ะก็คือ
0: ตำรวจเหรอเขามาทำอะไรเธอ
2: ก็คือจะมีเขาก็จะมีมาถามหาเด็ก
0: มาถามหาด้วยความห่วงใยหรือเปล่าเธอ
2: เขาบอกว่าเขาอยากจะมาสอบปากคำเพิ่มเติมใช่ค่ะแล้วก็คือทางคณะคุณครูนะคะก็คือเขาก็อยากมาเขาใช้เหตุผลว่ามาเยี่ยมบ้าน5นาทีใช่ค่ะพร้อมกับตำรวจ
0: ค่ะโอเคไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายละเอียด
1: ประเด็นนี้หนูติดใจนิดนึงโดยปกติแล้วถ้าหากเด็กเป็นเยาวชนตำรวจไม่สามารถสอบปากคำโดยขาดบุคคลที่3คือสหวิชาชีพได
0: ้
1: มีไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: เป็นตำรวจอยากคุยกับเด็กโดยตรง
2: ใช่
1: ซึ่งตามหลักแล้วมันต้องมีบุคคลที่3
0: ขอโทษนะคะเด็กไม่ใช่ฆาตกรแล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคะถึงจะเป็นหน้าที่ตำรวจเรียกว่าตำรวจทำผิดหน้าที่ไหมคะเรียนอยากรู้จักชื่อแล้วก็ตำแหน่งจังเลยค่ะตำรวจอะไรคะไม่รู้หน้าที่เรียนลำพึงลำพันคนเดียวนะ
1: แต่มันเกิดเหตุเรื่องของการทำร้ายร่างกายอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยค่ะอาจารย์คะจะต้องมีตำรวจ
0: ใครไปแจ้งหรืออะไรถามคำถามนี้เด่นสงสัยค่ะสุขภาพจิตของน้องทั้งอายุ15และ12ความรู้สึกของเขาตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรความกดดันนะคะแล้วก็ความหวาดระแวงว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก
0: ็คน12ไปเรียนแล้วแล้วเป็นยังไงคะสุขภาพจิตเขาโอเคไหมได้โรงเรียนใหม
2: ่ตอนนี้สุขภาพจิตโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าได้โรงเรียนใหม่แล้วก็ ก็ยังเหลือแค่

0: พี่อายุ15ค่ะที่ยังคุมเครือกับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องคดี
1: สรุปคือน้องม.2ย้ายโรงเรียนแล้วหรือยังคะ
0: ย้ายแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนทางเรียนเขาต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าน้องป่วยจริงไหมสายตามีปัญหาไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคเท่ากับว่าเรื่องราวที่เราคุยกันบนโต๊ะตรงนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์มีการย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายไปอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สามารถดูแลเด็กได้ทั้งคู
2: ่
1: คราวนี้คำว่าป่วยจริงไหมมีอยู่ตรงนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์
2: กินยาอะไรป่ะล่ะ
1: น้องเป็นโรคลมชัก
0: ค่ะ
1: ลมชักอยู่กับเพื่อนทั่วไปได้หรือไม่แล้วถ้าหักไปอยู่แล้วเพื่อนจะบูลลี่ต่อไหม
2: เดี๋ยวไม่แน่ใจน้องกินยาประจำอะไรอยู่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะจะมียาแก้ลมชักค่ะตามที่แพทย์จ่ายให้แล้วก็ต้องไป
2: แก้ลมชัก
0: ใช่ค่ะ
2: ดิลันทินอะไรหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่มีความรู้เรื่องยานี้มีไซด์เอฟเฟกต์กับการควบคุมอารมณ์ความหวาดกลัวหรืออะไรไหมคะ
0: ก็จะมีน้องจะทานยาเช้าเย็นใช่ไหมคะแล้วพอน้องทานยาไปก็คือจะมีอาการง่วงนอนง่วงซึ
2: มก็ไม่มีอาการใดๆเนาะ
1: ขออนุญาตถามทางฝั่งนี้ได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านนี้พอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคลมชักสามารถเรียนได้ตามโรงเรียนปกติด้วยหรือไม่หรือว่ามันมีมาตรฐานในการดูแลเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะไหมคะท่านผอ.คะ
3: ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในระบบปกติเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนได้ตามปกติแต่การตอบคำถามทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเอกสารทางการแพทย์นะครับต้องขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคชนิดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอาการในวัยเด็กที่ไม่ได้มีความรุนแรงมากก็สามารถที่จะเรียนร่วมกับชั้นเรียนตามปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเพาะเจาะจงนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับที่สามารถจะรับนักเรียนในการดูแลในเชิงลึกต่อไปได้อ่ะนะครับ
2: ค่ะเด่นอยากทราบค่ะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เรามีเกณฑ์ไหมคะในการวัดว่าถ้าเด็กมีความปกติระดับนี้หรืออันเดอร์สิดหน่อยจะอยู่ในเกณฑ์เรียนกับผู้อื่นได้หรือควรปัดออกไปเรียนในโรงเรียนที่มีครูพิเศษอะค่ะ
3: ผมปกติแล้วในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกระผมต้องขออนุญาตนำเรียนว่าก็จะมีแบบคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีแบบคอนเฟิร์มจากแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ต้องให้ความยินยอมแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือในการที่จะจำแนกว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยต้องเรียนในโรงเรียนปกติหรือจะต้องไปสู่สถานศึกษาที่มีความจำเพาะตามที่ผมได้นำเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันของครูนะครับแล้วก็ทางการแพทย์ด้วยครับ
1: เดี๋ยวจะให้ท่านผอ.ขยายความต่อเดี๋ยวจะที่ทางเทคนิคเรื่องเสียงขอยัดมาดูแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะฟังเสียงไม่ชัดเจนถามทางท่านรัฐมนตรีช่วยแป๊บหนึ่ง
2: ท่านรัฐมนตรีช่วยคะประเด็นอยากทราบค่ะมีการจัดการการศึกษาแบบพิเศษยังไงคะในโรงเรียนเพราะบางทีมีเด็กแบบปกติหรือว่านิดหน่อยเจตนาของเราก็คือต้องการให้เรียนรวมกันเพื่อการพัฒนาหรือเราควรจะถึงเวลาแยกให้มันชัดเจนคะ
4: ครับเราต้องเรียนตามตรงว่าอย่างที่บอกครับว่าสวทเนี่ยมีโรงเรียนอยู่ประมาณ 30,000
2: ค่ะ
4: โรงเรียนบัดเจตติ้งที่เราบริหารจัดการ ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กได้ครอบคลุมแต่แน่นอนก็อย่างที่สวทแจ้งว่าก็มีการคัดกรองให้เด็กที่จะต้องเรียนกับเด็กปกติเนี่ยก็อย่างเคสเนี่ยทราบว่าก็ทานยาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็ต้องเป็นดุลพินิจด้วยว่าสามารถที่จะเรียนได้กับร่วมกับเพื่อนๆไหมแต่ในเคสเนี่ยผมทราบว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเรียนได้กับเด็กปกติยกเว้นจะเป็นเด็กเฉพาะมีความพิเศษเฉพาะจริงๆซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าเราก็มีโรงเรียนที่ดูแลเด็กพิเศษจริ ง
2: ใช่แต่ผู้ปกครองโดยทั่วไปก็ไม่อยากที่จะให้ลูกตัวเองขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วอยากเห็นลูกเราปกติก็จะส่งไปเรียนกับคนอื่นแต่นักวิชาการบางคนเขาก็บอกใช่ไหมว่าท่านคะว่าการที่เราส่งเด็กที่แบบอาจจะอันเดอร์น้อยกว่าคนอื่นนิดนึงไปเรียนรวมกับคนอื่นที่ปกติลูกเราก็จะมีพัฒนาการเติบโตและเร็วขึ้นอันนี้เป็นหลักที่เขาใช้กันเป็นสากลใช่ไหมคะ
4: ดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณครูที่อยู
2: ่
4: ที่ต้องใส่ใจมากกว่าปกตินะครับผมได้มีโอกาสไปตรวจราชการเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ยังต้องมีเด็กพิเศษบางคนมาเรียนอยู่กับเด็กที่เรียนอยู่ปกติเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยสถานภาพของครอบครัวด้วยเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ความห่างไกลของโรงเรียนด้วยเนี่ยคุณแม่ต้องทำงานคุณพ่อต้องทำงานเนี่ยการที่จะเอาไปส่งไปเรียนไกลๆเนี่ยก็มีความเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเองก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับในการที่จะดูแลเด็กจริงๆโรงเรียนต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่ด้วยความที่เด็กอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลมากขึ้นกว่าปกติ
2: ท่านรัฐมนตรีช่วยคะถ้าเดียนถ

0: ามอะไรอย่าโกรธได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ครูอะค่ะโรงเรียนอะสปทตั้ง 30,000
1: ครับ
0: ครูบางคนก็ไม่มีจิตวิทยาทั้งวันก็ก้มหน้าก้มตาสอนนะคะไม่มีครูจิตวิทยาประจำโรงเรียนเลยเหรอคะทำไมคะ
1: ก็ต้องบอกว่าปัญหาหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
0: ทำไมคะ
1: จ่ายเงินเนี่ยมีเงินมีเงินจ่ายเงินเดือนครูเยอะก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วต้องเรียนตามตรงว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาในการใช้งบประมาณเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคืองบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับเยอะปีนี้ก็ได้รับประมาณ 300,000 กว่า 70% เนี่ยเป็นเงินเดือนคุณครูนะครับจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ยากลำบาก
0: แม้แต่เงินเดือนคุณครูแต่ครูก็ยังบ่นจนกันอยู่ทั้งประเทศท่านรัฐมนตรีช่วยคะเรียนว่าเอาครูที่มีอยู่อ่ะไปเรียนจิตวิทยาเพิ่มเติมแล้วเขากลับมาจะได้มาดูแลโรงเรียนดีไหมคะ
1: ผมก็เห็นด้วยนะครับที่จริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยต้องมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนด้วยเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีครูแนะแนวอย่างที่เรารู้กันแต่ก็ไม่ได้เฉพาะทางดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเพราะว่าเวลาเด็กมีปัญหาหรือเด็กเจออะไรเคสแบบนี้เขาจะได้มีคนคอยปรึกษาเพราะว่าด้วยต้องเรียนตามตรงคุณครูเองก็อาจจะมีสภาวะเครียดเหมือนกันในการสอนดังนั้นเนี่ยคุณครูเองก็อาจจะต้องปรึกษาเหมือนกันดังนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการเหมือนกันครับที่จะส่งเสริมที่จะให้มีคุณครูเอามีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
2: ต้องเป็นนักจิตวิทยาเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะว่าตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของครูก็บอกว่างานก็ล้นมืออยู่แล้ว
0: ใช่
2: ถ้าหากให้ครูไปดูเรื่องจิตวิทยาด้วยโอ้โหงานยิ่งล้นไปใหญ่ครูก็เครียดคูณสอง
0: ครูก็ต้องพึ่งจิตวิทยาเรียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อย่าคิดนะคะว่าการที่เราต้องคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยคือบ้าหรือเป็นโรคประสาทนะคะบางทีมันเป็นเรื่องของความคิดในบางมุมคนจะเป็นพ่อเป็นแม่ยังต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ว่าวิธีการสื่อสารการเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างไรชีวิตในสังคมจะปกติสุขมากขึ้นถ้ามีความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถฉันไม่เข้าใจน้องแป้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปปรึกษาทำไมน้องแป้งนั่งจ้องหน้าฉันอะไรอย่างคือเรื่องเล็กๆนิดนึงแต่มันละเอียดอ่อนนะคะคุณผู้ชม
2: ใช่แล้วอย่างที่คุณผู้ชมดูนะเวลานี้กำลังจะมองให้รายการของเรานำเสนอเพียงแค่ปัญหาเด็กแกล้งกันทำไมต้องทำให้เป็นปัญหาใหญ่ทำไมต้องนั่งคุยในวงนี้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกไปแล้วนะคะว่านี่มันคือแค่ชนวนเล็กๆแต่มันอาจจะลามไปได้มากต้องคุยกับพี่ปุ๊กกี
0: ้
2: พี่ปุ๊กกี้เขาบอกว่าเคสนี้น้องบอกว่าไม่อยากจะทำร้ายร่างกายตัวเองอย่างเดียวด้วยอยากทำร้ายคนอื่นเพราะความเครียดที่สะสม
3: ใช่ค่ะ
2: มันจะระเบิดใหญ่ขนาดนั้นเลย
3: ใช่ค่ะคือจริงๆในการร้องหรือว่าในการขอความช่วยเหลือของเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทำร้ายใครหรือเป็นการทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสียหายแต่มันเป็นการปกป้องสิทธิพื้นฐานสูงสุดของเด็กคนหนึ่งและก็ผู้ปกครองในเมื่อเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดแต่ในวันนี้มันไม่ได้รับความปลอดภัยการที่เขาเดินมาหามูลนิธิเดินมาหาสื่อเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะมันคือสิทธิพื้นฐานสูงสุดของของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ตามสิทธิการตามสิทธิรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่กี้ได้รับเคสมาเนี่ยกี้มองว่ากี้ฟังเสียงของเด็กกี้ไม่ได้ฟังเสียงของผู้ใหญ่กี้ทำเคสของเด็กมาเยอะมากแต่ถ้าเด็กคนนี้มาบอกว่าหนูโดนกระทำกับผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเด็กคนนี้โกหกล่ะผู้ใหญ่บอกเด็กโกหกเด็กแจ้งความเท็จฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเด็กจริงๆแล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรถ้าเราไม่ฟังเสียงของเด็กกี้ไม่ได้ฟังเสียงของผู้ใหญ่เลยนะคะวันนี้กี้ให้ความสำคัญของเด็กเป็นสำคัญนะคะตามมาตรา41วงเล็บ2มาตราบัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐและก็สื่อเพื่อความยุติธรรมและเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองโดยที่ไม่ได้ทำให้โรงเรียนสถานศึกษาหรือหน่วยงานรัฐเสียหายฉะนั้นวันนี้ในสิ่งที่กี้รับมากี้มองว่ากี้กำลังปกป้องเด็กคนนึงเพื่อไม่ให้ไปกระทำกับผู้อื่นที่มันบานปลายตามข่าวที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องไปพึ่งกับท่านผอ.แล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีให้เข้ามาช่วยเหลือเคสนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ค่ะถ้ามาถึงตรงนี้เด้งขออนุญาตพูดกับผอ.เด้งก็เป็นครูนะคะท่านผอ.ค่ะทุกโรงเรียนเลยค่ะไม่ต้องปกปิดค่ะกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเด้งว่ายิ่งปิดเรื่องราวใหญ่โตนะคะโรงเรียนจะยิ่งเน่าอะค่ะไม่ได้นะคะเด้งว่าพอมีเรื่องมีราวอะไรอะค่ะตอนนี้ถ้าท่านปิดแต่อย่าลืมนะคะสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันกระจายแล้วท่านจะกลายเป็นผู้ปกปิดอันนี้เด่นว่าจะยิ่งแย่ในขณะเดียวกันเด่นขออนุญาตมาถามคุณพี่สาวนิดนึงเด่นขอประทานโทษคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาครอบครัวไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะ

0: ถามเธอตรงๆเธออายุเท่าไหร่แล้วอะ
1: อายุ24ปีค
0: ่
1: ะ
0: เธอก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ของเขานะ
1: ค่ะ
0: เธอว่าเกิดจากความไม่ใกล้ชิดของพ่อแม่เด็กก็เลยแบบขาดที่พึ่งความหนักแน่นไม่มีอะไรที่เหนี่ยวรั้งความคิดน้องก็เลยกลัวง่ายตกใจง่ายแล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรก็ไม่มีที่พึ่งไหมคิดไหมคะลูก
1: คิดค่ะเพราะว่าตอนหนูเรียนอย่างเงี้ยหนูก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคือหนูก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองใช่ค
0: ่
1: ะเพราะว่าแค่ลำพังคุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี้ยค่ะเขาก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได
0: ้แล้วในขณะเดียวกันเขามาเล่าให้หนูฟังหมดเลยหนูรู้สึกยังไงทันทีที่เขามาเล่าว่าเขาลำบากขนาดเนี้ย
1: ก็รู้สึกเสียใจค่ะที่น้องเจอเหตุการณ์แบบนี
0: ้เขาร้องไห้ร้องห่มอะไรกับเธอไหม
1: ร้องค่ะ
0: แล้วหนูปลอบอะไรเขาบ้างลูก
1: หนูก็ให้กำลังใจเขาค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเราไม่มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะไปอันนี้น้องใช่ค่ะ
0: หนูก็คิดว่าน้อยเนื้อต่ำใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วยังไงจู่ๆก็ถึงไปหาปุ๊กกี้ได้ล่ะ
2: มีคนแนะนำมา
0: ค่ะ
2: บอกว่าคนนี้จะช่วยได้หนูมองว่าหนูใช้สิทธิ์ความเป็นแม
0: ่
2: หนูไม่ได้มองว่าหนูคือมูลนิธิ
0: ค่ะ
2: แต่กี้มองว่าคือสิทธิ์ความเป็นแม่ของกี้ถ้าจะปกป้องลูกคนนึงเนี่ยจะต้องไปที่ไหนจะต้องทำยังไงแต่กี้ไม่ได้มองว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเด็กแต่กี้มองว่าผู้ใหญ่กำลังตั้งคำถามตั้งข้อแม้กับเด็กมากกว่าไม่ได้รับความฟังเด็กฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในส่วนที่กี้บอกว่าขอให้แม่เป็นแม่คนนึงแม่คนนี้จะรับฟังเองให้หนูบอกมาแล้วเดี๋ยวเรามาหาทางช่วยเหลือกันส่วนของผู้ใหญ่กี้ไม่ขอเกี่ยวข้องเพราะกี้ไม่ได้รับฟังผู้ใหญ่กี้รับฟังความเป็นเด็กและความเป็นปัญหาของเด็ก
0: ค่ะเธอเอาเรื่องของเด็กมาพูดตรงนี้เห็นว่าเธอไม่ผิดเด็กก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเด็กแต่ในขณะเดียวกันเด็กกรณีนี้เป็นเพียงแค่กรณีศึกษา1ตัวอย่างเรียนทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีช่วยกำลังจะจัดทำศูนย์อะไรคะเรียนทราบว่าต่อไปนี้เรื่องราวความทุกข์อกทุกข์ใจของเด็กที่ไม่มีที่พึ่งไปบอกครูก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันอึดอัดจนกระทั่งเด็กเยาวชนไม่ควรมีแรงกดดันก็ควรมีความสุขอะค่ะศูนย์นี้จะช่วยอะไรยังไงคะท่านรัฐมนตรีช่วยคะ
3: คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับม
0: ัน
3: อยู่ที่กระบวนการพิทักษ์สิทธิ์เด็กซึ่งจริงๆแล้วผมต้องเรียนตามตรงว่าเมื่อก่อนเนี้ยการจะไปแจ้งอะไรแบบนี้ก็ต้องไปพึ่งเนี่ยครับมูลที่พึ่งคนที่มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างเพราะว่าในอดีตอาจจะเข้าถึงศูนย์กลางยาก
0: ค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราพยายามจัดการเรื่องนี้ก็คือจะทำยังไงให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าพอเด็กเกิดปัญหาคุณครูที่โรงเรียนมีปัญหาร่วมกันโดนคุณครูด้วยการแกล้งโดนผอ.ด้วยการแกล้งไม่มีที่แจ้งแล้วนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการก็เลยคิดว่าเราควรต้องมีศูนย์ที่มีศูนย์ที่จะช่วยพวกเขาเนี่ยบรรเทาความทุกข์แล้วก็มีช่องทางว่าอย่างที่เราเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กไม่มีช่องทางหรือคนที่โดนกระทำไม่มีช่องทางไปนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยได้มีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนอกจากกระบวนการทางกฎหมายนะนั้นกระทรวงเสรีการซึ่งกำกับดูแลเด็กๆแล้วก็โรงเรียนหลายหมื่นโรงเรียนเนี่ยก็ต้องลงมาดูเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้รวดเร็วแล้วก็โปร่งใสก็เราก็ต้องมีกระบวนการให้มันฉับไวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กโดนเนี่ยคือเวลาโดนกระทำเนี่ยวันเดียวเขาก็รู้สึกถูกแล้วเนาะยิ่งบางเคสเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะผอ.พยายามบริหารจัดการปกปิดทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาดังนั้นวันนี้คุยกันตรงๆก็คือว่าถ้าจะต้องแก้ปัญหามันไม่ได้แก้ปัญหาแค่การบทลงโทษแต่มันมีเรื่องของสภาวะจิตใจเด็กซึ่งมันอาจจะต้องมีพม.มีทั้งหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยคือบางครั้งเคสของคุณครูเนี่ยถูกไล่ออกติดคุกเนี่ยแต่ไม่ได้ดูแลคนที่ถูกกระทำเน
0: ี่
3: ยก็เป็นสิ่งที่เราลงมาดูแล้วก็ผมว่าด้วยส่วนพิทักษ์สิทธิ์วันนี้ที่จัดตั้งอยู่เนี่ยนะครับเพิ่งจะจัดตั้งได้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นแล้วก็ความเชื่อมั่นซึ่งอย่างที่เราฟังดูเด็กๆก็น้องๆก็จะรู้สึกมีความไม่ปลอดภัยจากที่เขาไปพึ่งอย่างนี้เราก็จะมาเป็นตัวกลางด้วยซึ่งแน่นอนว่าในอดีตเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะตรวจสอบยังไงกันหรือจะไปทางไหนกันวันนี้เขามีช่องทางแล้วและที่สำคัญก็คือว่าถ้าไปฟ้องแล้วเนี่ย

0: เขตต่างๆไม่ขยับเนี่ยมันเป็น KPI ของคนทำงานงั้นมันก็จะเป็นตัวแดงแล้วว่าคุณไม่แก้ไขเขตนี
1: ้
0: งั้นส่วนกลางซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยส่วนกลางอยู่แต่ส่วนกลางเนี่ยไม่รู้เรื่องงั้นเขตก็บริหารจัดการผอ.ก็จะบริหารจัดการไปแต่สุดท้ายเขาแก้ไม่ได้ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อไม่อยากให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงดังนั้นกระบวนการก็ไม่ได้ถูกส่งเข้ามาที่ส่วนกลางวันนี้ส่วนกลางเห็นหมดพอถ้าน้องมีปัญหาในอนาคตใครก็ตามที่มีปัญหาแล้วส่งเข้ามาทัฟฟี่ฟองดูปุ๊บเนี่ยครับมัน KPI ขึ้นเลยว่าเคสเนี้ย
1: ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ
0: ตามนี้เลยครับถ้ามีปัญหาเรื่องเนี่ยครับบูลลี่โดนความไม่ปลอดภัยต่างๆแล้วก็ทุกข์ร้อนใจโดนกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็แอดเข้าไปที่ทัฟฟี่ฟองดูนะครับ
1: ท่านคะศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาเพราะเหตุกราดยิงที่นนทบุรี
0: ไม่เป็นเคสที่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เราเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเป็นมาดูแลกระทรวงเศรษฐกิจเราก็เป็นหนึ่งนโยบาย1ใน5ของเราอยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาดำเนินการเสร็จซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละแท่งในกระทรวงเศรษฐกิจบริหารแต่ละแท่งต่างคนต่างบริหารแต่ตอนนี้เขารวมศูนย์แล้วมีปัญหาทุกที่อย่างเนี่ยเดี๋ยวทำงานร่วมกันมีปัญหาสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่
1: อ
0: แต่วันนี้คุณสามารถดำเนินการที่แล้วเราก็มีผอ.ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ซึ่งเขตทุกเขตจะดำเนินการร่วมกันซึ่งเขตไม่ทำงานผอ.ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ก็จะต้องรับผิดชอบต่อ
2: มันเป็นศูนย์ที่สำหรับดูแลคำว่านักศึกษานักเรียนทุกระดับชั้นใช่ไหมคะ
3: ครับผมใน
2: ครอบคลุมเฉพาะในระบบหรือนอกระบบด้วยไหมคะ
0: นอกระบบด้วยครับ
2: เอกชนรัฐบาลเหมือนกันหมดใช่ไหมคะอันนี้เด้งคงต้องประกาศประคันโรงเรียนเอกชนทุกระดับชั้นด้วยก็สามารถใช้บริการนี้ได้เด้งเรียนถามท่านรัฐมนตรีช่วยหน่อยสิคะท่านประเสริฐทำไมมองเห็นความสำคัญของโรงเรียนสถานศึกษาอยากให้เป็นแบบอะไรนะคะเซฟโซนมันจะทำได้จริงหรอคะ
0: นี่เป็นปัญหาที่เราเจอว่าคนทุกคนพ่อแม่เขาอะส่งลูกไปเพื่อให้ไปเรียนหนังสือไม่พอเขาเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัย
2: อันนี้เรื่องจริง
0: ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำแล้วก็ต้องเข้าใจว่าในบนโลกใบนี้มันก็มีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือทำยังไงให้เขาสามารถมีคนที่คอยเชื่อเขาช่วยเหลือเขาในวันที่เขาลำบากแน่นอนว่าอย่างที่เคสเนี่ยมันก็มีคนถูกผิดนะครับดังนั้นว่ากันไปแต่วันนี้ศูนย์กลางก็คือโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องทำตัวเองอ่ะให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการดูแลพวกเขานะครับ
1: นุชถามในมุมผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเลยนะคะการที่มีปัญหาในโรงเรียนเราย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนนึงมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ดีที่สุดแต่ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็มีออปชันในการดูแลแน่นอนคนถูกกระทำก็อาจจะต้องมีตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนที่กระทำมันไม่ย้ายไปเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นความสมัครใจหรือความที่เราจะต้องเลือกกันนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดแต่ถามว่ามีเหตุที่น้องต้องย้ายไหมอันนี้ผมว่าเป็นความสมัครใจที่คนโดนกระทำก็ไม่อยากเจอแล้วก็มีความรู้สึกกลัวที่จะไปเจอคนที่กระทำเขาดังนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุว่าเขาจะย้ายหรือเราจะย้ายแค่นั้นเองแต่ในระยะยาวอย่างที่ผมบอกว่ามาตรการในการดูแลมันก็ต้องเร็วแล้วก็คมแล้วก็ลึกมากขึ้นเพราะอย่างที่ผมแจ้งครับว่าวันนี้สิ่งที่เรามานั่งดูวันนี้ผมก็ได้รับรายงานว่าการทำการดำเนินการทางพี่ตำรวจพูดตรงๆก็เข้าไปถามซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่มันต้องควรทำหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปช่วยเขาอันนี้เราไม่ได้ว่าใครแต่หลักของการที่จะไปสอบปากคำเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการซึ่งไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวอันนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยพอเด็กอายุเด็ก10กว่าขวบผู้ใหญ่ตำรวจเข้าไปกลัวแล้วดังนั้นวันนี้ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ก็ต้องเข้าไปเป็นตัวกลางในการให้ความคุ้มครองแล้วก็ดูแลไม่ให้ใครทำไปหรือไปละเมิดเขา
2: ค่ะ
0: เรียนว่ากันไป
2: ค่ะเรียนฝากท่านผอ.นิดนึงได้ไหมคะเรียนคิดว่าเด็กและเยาวชนนะคะที่ยังไม่เข้าใจคำว่าการบูลลี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้จะมีการ เดินหน้าจัดรถโชว์รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนไทยนะคะให้เกียรติเพื่อนร่วมวัยเพื่อนร่วมโรงเรียนการบูลลี่จะได้ไม่เกิดขึ้นในสังคมเพราะตอนนี้ดิ้นเห็นนะคะแก่หัวงอกก็ยังบูลลี่กันออกสื่อนักเกลียดเนี่ยค่ะถ้าเด็กๆยังเป็นแบบนี้เราต้องแก้ไขเด็กท่านผอ.คิดยังไงคะ
3: เบื้องต้นต้องขอนำเรียนก่อนนะครับว่าสปท.เนี่ยนะครับก็

0: ไม่ได้ละทิ้งหรือว่าไม่ได้ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นแต่ต้องยืนยันก่อนว่าวันนี้นะครับในฐานะของท่านเลขาธิการกปท.นะครับมอบหมายให้ผมได้มาตอบคำถามในตรงนี้นะครับต้องนำเรียนว่าสปท.เนี่ยครับมุ่งเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับเด็กๆจริงๆซึ่งเร็วๆนี้เราก็จะมีโครงการซึ่งแต่เดิมนะครับเรามีโครงการอยู่แล้วคือโครงการที่จะส่งเสริมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องมิติของการบูลลี่หรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเร็วๆนี้เราก็จะมีการจัดการเทรนนีหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนตามแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดการตื่นตัวกอบกับทั้งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านได้ให้ข้อมูลไปนะครับว่าสปท.ก็ได้ขันรับนโยบายในการเปิดพื้นที่นะครับให้เด็กๆตลอดจนประชาชนที่เป็นผู้คลองสามารถที่จะมาร้องเรียนหรือว่านำความทุกข์ของตนเองนะครับมาเป็นพื้นที่ให้ระบายผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับทำง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วตัวข้อมูลก็จะวิ่งไปที่แอเรียก็คือสำนักงานเขตพื้นที่แล้วก็มาสู่ส่วนกลางแน่นอนว่าพวกเราก็เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเด็กๆนะครับซึ่งการย้ายโรงเรียนตามที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับไม่ใช่คำตอบแรกในการดูแลนักเรียนแต่สิ่งที่เรามีในฐานศึกษาคือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เรามีมาแต่เดิมเราก็พยายามทำของดีของเดิมให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้ในการดูแลนักเรียนของเรา
1: แต่เด็กๆก็ไม่ควรจะต้องแบบแจ้งความเท็จเอะอะอะไรก็มาฟ้องเรื่องราวที่แบบไม่เป็นจริงอันเนี้ยก็ไม่ควรทำนะไม่งั้นผู้ใหญ่จะปวดหัวตายเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถัดจากนี้ไปคุณปุ๊กกี้เธอจะทำอะไรกับน้องสองคนนี้ต่อให้ถึงที่สุดในสิ่งที่เธออยากทำเพื่อช่วยเด็ก
2: คือจริงๆในวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยกี้อยากดูแลสภาพจิตใจเขาก่อนแล้วก็อันดับต่อไปก็คือสำคัญกว่านั้นก็คือน้องจะต้องได้มีที่เรียน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ได้รับความคุ้มครองปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐนะคะจากสปท.จาก
3: ศู
2: นย์แล้วก็จากพมจ.จังหวัดซึ่งในการดูแลเนี่ยณตอนนี้มันเป็นเรื่องของคดีความด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าการที่เด็กกับผู้ปกครองไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ว่าโดนคุกคามโดนทำร้ายร่างกายโดนบูลลี่แล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านมองว่ามันคือการแจ้งความเท็จกี้มองว่ามันเป็นการที่ตัดทอนสิทธิ์ของมนุษย์แล้วก็ตัดทอนสิทธิ์ของการเป็นประชาชนคนหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้ววันนี้กี้ถึงบอกว่าในคดีหลายๆคดีก็ยังย้ำว่ากี้มองเด็กเป็นสำคัญแล้ววันนี้กี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่ให้ความสำคัญกับเด็กเป็นสำคัญเหมือนที่กี้ให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้มั่นใจว่าในวันนี้ที่มาร้องเรียนสื่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นการใส่ร้ายใครหรือว่าทำร้ายใครแต่มันเป็นการเรียกสิทธิ์ให้กับเด็กคนนึงที่เขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติแต่ถ้าเด็กคนนี้วันนี้ไปทำร้ายคนอื่นล่ะคะโรงเรียนต้องขันกลับมามองนะว่าคุณทำอะไรกับเด็กคนนี้แล้วหรือยังคุณให้ความรักให้ความห่วงใยหรือว่าให้ความยุติธรรมหรือให้วิธีการแก้ไขกับเขาหรือยังณวันนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากกว่านี้ค่ะ
3: เอาละมีคำถามแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะกับคุณผู้ชมทางบ้านในออนไลน์ก็สงสัยว่าหากได้รับข้อมูลจากลูกมามันต้องรุนแรงถึงขั้นไหนที่สามารถแจ้งศูนย์ได้เออนี่น่าสนใจ
1: ใช่เดี๋ยวลูกบอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนหนังกระติกยิงใส่ก็แจ้งศูนย์ตายคดีคงไม่ล้นไปหมดทำอะไรก็ไม่ทันนะคะ
4: ผมขออนุญาตเปลี่ยนแจ้งอีกครับว่าทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเราใช้คอนเซปต์เดียวกับกทม.เลยครับกทม.เนี่ยเคสในการแจ้งทัฟฟี่ฟองดูของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยซึ่งเราไปดูมาเนี่ยประมาณ3ล้านถึง4ล้าน
1: โอ
4: ้คนก็จะทุกเรื่องก็จะแจ้งกันหมดในช่วงแรกเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าแจ้งกันเยอะจนไม่รู้เคสไหนเป็นเคสไหนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกันกรองว่าเคสบางเคสเนี่ยไม่ใช่หรือไปซ่อมแซมแล้วหรือไปแก้แล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนวันนี้คนที่จะมาแจ้งเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่มีช่องทางแล้วอาจารย
1: ์ค่ะ
4: คือผมว่ามันไม่ได้อาจจะทุกคนแจ้งเพราะว่าการที่เราจะไปแจ้งอะไรสักอย่างหนึ่งแปลว่ามันอดกั้นและหรือมันไม่มีช่องทางและหรือไม่มีทางที่จะทำและนั้นเขาถึงทำแน่นอนแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่แจ้งแบบเอาสนุกเรื่องการเนี่ยเป็นกลุ่มคัดกรองมาอีกทีนึงดังนั้นบางเคสเนี่ยผมว่าถ้าเรามีผอ.เขตเนาะในการดูแลซึ่งถ้าสมมติว่าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยผอ.เขตก็จะลงไปชาร์จเลยซึ่งอันนี้มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าอย่างที่ผมแจ้งครับว่าเราเพิ่มความโปร่งใสให้กับทัฟฟี่ก็คือว่าหากเขตไหนไม่ดำเนินการส่วนกลางได้เห็นด้วยแปลว่าอะไรครับด้วยกระบวนการส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถดูแลได้หมด

0: น้องแป้งเชิญค่ะ
1: ท่านผอ.เมืองต้นเรามีประตู6บานถ้าเราเข้าไปในลายเลยนะครับเราจะเห็นว่าภัยเนี่ยเราได้ทำกรอบนิยามกลางไว้มี6ภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็ได้มีการเสริมเรื่องของการคุกคามทางเพศแล้วก็การที่ผู้บริหารกระทำผิดเรามีประตูให้6บานแล้วก็เติมไปอีก2กล่องก็สามารถแตะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสแกนเราก็จะเจอทั้ง6ภัยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะสโคปได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
0: ทันสมัย
2: คือกรองเป็นหัวข้อให้ทั้งหมด6หัวข้อแจ้งเข้าไปให้ตรงกับหัวข้อต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลเอาล่ะเรื่องราววันนี้ค่ะจันทร์ค่ะหนูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างเดียวแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่าลืมนะคะมันยังคงใช้คำนี้ได้อยู่เด็กคืออนาคตของชาติคือเขาเจอปัญหาเล็กๆแต่เขาไม่สามารถหาทางออกได้ก็ต้องหนีร้อนไปพึ่งเย็นไปพึ่งคุณครูแต่ครูบางคนอาจจะเมินเฉยคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กเล็กๆทั่วไปแต่มันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงถึงทั้งโรงเรียนก็เป็นได้นะคะ
0: ค่ะสำหรับอาจารย์นะคะก็อยากจะบอกในฐานะขออนุญาตเป็นครูอาวุโสนะท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะเด้นครูอาวุโสเด้น70แล้วอะค่ะเด้นเกิดมาเด้นเรียนครูมาตลอดชีวิตเด้นอยากจะบอกนะคะเมื่อพ่อแม่มีลูกเขาส่งลูกไปโรงเรียนเขาก็ตั้งความหวังว่าครูคือคนที่เป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวค่ะที่เดียนอยากจะฝากบอกครูทั้งประเทศนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมือนพ่อแม่ของเด็กด้วยนะคะทันทีที่เด็กเดือดร้อนทะเลาะกันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามร้องห่มร้องไห้หรือสะเทือนใจมาสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไรรู้ไหมคะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะเดียนแนะนำค่ะกอดเด็กค่ะพอกอดเด็กปุ๊บความสะเทือนใจของเขาจะลดลงเหมือนกอดของพ่อของแม่ที่มีต่อเขาเขาจะได้รับความอบอุ่นค่ะเรียนฝากนะคะครูทั้งประเทศทำหน้าที่ของครูเหมือนพ่อเหมือนแม่นะคะวันนี้น้องปุ๊กค่ะขอบคุณมากที่ดูแลขอบคุณนะคะท่านคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเราก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็สำคัญไม่ใช่หรอ
2: สำคัญไงคือเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลอาจารย์ใช้สิทธิ์อะไรคะบัตรทองหรือเปล่า
0: โอ้ยรุ่นเด่นบัตรทองค่ะเด่นอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ค่ะจะมีสิทธิ์อยู
2: ่คุณผู้ชมค่ะสิทธิ์บัตรทองมีมายาวนาน24ปีแล้วนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตากันหน่อยค่ะตอนนี้ประชาชนที่ใช้บัตรทองเองก็เริ่มที่จะหวั่นๆแล้วนะคะหากมีการปรับแก้กฎหมายสิทธิบัตรทองอาจจะต้องมีการจ่ายเงินร่วมนะคะอาจารย
0: ์อาจจะต้องออกเงินหรอไม่ใช่ฟรีหมดหรอ
2: ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าหากมีการปรับแก้กฎหมายนะคะรวมถึงค่ะบุคลากรต่างๆก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันก็เลยมีการจัดวงเสวนาเรื่องนี้กันหน่อยค่ะว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วประชาชนจะเสียสิทธิประโยชน์อะไรบ้างค่ะ
0: ค่ะ
2: คือมีผู้ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็มีนักวิชาการแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนด้านสุขภาพมากกว่า100คนเลยนะคะที่ผ่านมาเขาไปร่วมงานเสวนาจับสัญญาณแก้กฎหมายบัตรทองเท่ากับล้ม30บาทอู้ปัญหานี้ตั้งหัวข้อนี้ดูน่ากังวลเลยค่ะสำหรับคนใช้บัตรทองเขาบอกว่าจัดขึ้นที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะหลังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองว่าการแก้ไขกฎหมายจะลดทอนสิทธิการรักษาพยาบาลและผลักภาระทั้งหมดให้กับประชาชนเรื่องนี้เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคมองว่าบัตรทองหรือว่าบัตร30บาทที่คนเรียกกันเนี่ยมันจำเป็นกับประชาชนมากๆแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายกลับเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนมากๆเลยพร้อมกับเสนอให้ภาครัฐเนี่ยตรวจสอบการใช้งบประมาณลดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปด้านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยมองว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของหลักประกันสุขภาพเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเสียเลยซึ่งควรออกแบบระบบบริการสุขภาพใหม่ทั้งหมดให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกปฐมภูมิตามสิทธิของตัวเองแต่อย่าลืมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จำได้ไหมคะว่าคลินิกปฐมภูมิรอบที่แล้วเรานำเสนอไปก็เจอปัญหาเหมือนกัน
0: อ้าวก็บังคับให้เขาให้ค่าหมอเท่านี้วันหนึ่งให้กี่คนแล้วจะไงคะต้องตายกันข้างถนนหรือไงคะเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแบบนี้
2: สุดท้ายปัญหามันก็กลายไปตกอยู่ที่ประชาชนทั่วไป
0: ใช่สิคะ
2: ใครที่ไหนเขาก็ไม่รับรักษาแต่ปัญหาที่สำคัญมากที่สุดคือเงินในกระเป๋ามันก็จะไม่ค่อยมีค
0: ่
2: ะ
0: แต่ก็ต้องเสียภาษีทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นน้องแป้ง
2: เอาล่ะฉะนั้นชวนทั้งสองท่านนะคะมานั่งถกกันหน่อยค่ะว่าปัญหาเรื่องของบัตรทองเราจะแก้กันยังไงถ้าหากมีการปรับกฎหมายฉบับนี้จริงๆสิทธิ์ของประชาชนอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์สุดท้ายไปโรงพยาบาลต้องควักเงินเพิ่มมากขนาดไหนนะคะ
0: นี่ก็ต้องตายอนาถามั้งคะ
2: ความมือของดิฉันนะคะที่เชิญมาร่วมพูดคุยวันนี้ค่ะคุณสารีอ่องสมหวังค่ะท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาสมาร์ทมากหล่อเชียว
4: อีกหนึ่งท่าน
0: ผู้ชมเจ้าขาเป็นกรรมการหลักประกันสุข

0: ภาพแห่งชาติภาคประชาชนค่ะคุณนิมิตเทียนอุดมค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะไม่เห็นแซวเลย
0: ไม่ต้องแซวว่าโอ๊ยต้องแซวเลยเนี่ยชอบนะครับพี่สาลีมาทีละเดือนมีความสุขค่ะคุยชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเรียนถามก่อนเลยคุณนิมิตคะเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้กันขึ้นมาเล่าให้เดียนฟังหน่อยสิคะ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เหมือนกับว่า
0: ใครไปชงเรื่องหรือใครไปอะไรยังไงมะ
2: เหมือนกับสวที่เคยเป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแล้วไปเป็นสวหลายสมัยแล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งแล้วก็ยังอยู่ในชุดอนุกรรมธิการสาธารณสุขอยู่ในชุดกรรมธิการสาธารณสุขของสวเขาก็ชงกันไปชงกันมาก็บอกว่าบัตรทองเนี่ยเงินมันไม่พอควรจะต้องเรียกร้องให้ประชาชนร่วมจ่ายแต่ถ้าจะเรียกร้องให้ประชาชนร่วมจ่ายได้เนี่ยก็ต้องแก้กฎหมาย
0: มันเป็นหน้าที่สวเหรอ
2: ไม่ใช่
0: อ้าวแล้วเมื่อกี้ก็ท่านคุณนิมิตก็บอกว่าสวเป็นคนชง
2: ก็ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นเขาก็ตั้งกรรมการศึกษากันขึ้นมาในสวแต่เอาจริงมันไม่ใช่ภารกิจของสวที่จะเสนอแก้กฎหมายเขามีหน้าที่กันกองกฎหมายที่สภาผู้แทนเนี่ยเสนอขึ้นไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นดำริของใครแต่เป็นดำริของทีมสวจำนวนหนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันเริ่มต้นมันก็ไม่ชอบทำแล้วอะแล้วประเด็นใหญ่ที่เขาอยากแก้เนี่ยก็คือว่าทำยังไงสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ทุกวันนี้ดูเหมือนมันจะมากเกินไปควรจะทบทวนควรจะ
0: มากไป
2: อย่างนั้นเลย
0: เน้นว่ามันยังไม่พอ
2: แต่ว่ามันมีวิธีคิดอย่างนี้จริงว่าสิทธิประโยชน์พวกนี้น่าจะมากไปน่าจะทบทวนแล้วก็อะไรที่มากไปแต่ยังมีอยู่เนี่ยก็ให้มันกลายเป็นพื้นฐานซะแล้วอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นฐานแล้วมันควรจะขยับขึ้นมาเป็นพรีเมียมหรือเป็นอะไรที่นอกจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานน่ะก็ให้คุณถ้าคุณยังอยากรักษาอยู่แบบเดิมเนี่ย ก็ร่วมจ่ายซะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะตอนนี้มันมีสิทธิประโยชน์ที่เรื่องผ่าตัดแผลเล็ก ผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดวันนอนในโรงพยาบาล พอแผลเล็กมันก็นอนน้อยนอนน้อยพอนอนน้อยปุ๊บแต่เดิมเนี่ยการคิดเงินเนี่ยจะคิดตามจำนวนวันที่นอนถ้านอนนานก็จ่ายแพงแต่คราวนี้พอเราอยากจะให้สิทธิประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นประชาชนได้ประโยชน์นอนน้อยแผลหายเร็วก็จะจ่ายเท่ากับนอนนานๆต่อไปมันอาจจะถูกตีความว่าไอ้ผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันเกินความจำเป็นมันเกินมาตรฐานเนี่ยคือต้องผ่าเปิดนอนสัก3วันแล้วก็กลับบ้านถ้าเกิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะผ่าแล้วแผลเล็กนอนโรงพยาบาลคืนเดียวแล้วกลับบ้านเลยเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องร่วมจ่ายแต่ตอนนี้ไม่ต้อง
0: รูเข็มอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: เขามีวิธีผ่าของเขาซึ่งมันแผลเล็กแล้วมันหายเร็วผลข้างเคียงน้อย
0: แบบเนี้ยต้องจ่ายเพิ่ม
2: อาจจะนี่ผมเดาไว้ก่อนว่าเพราะว่ามาตรฐานของการผ่าตัดเขาก็มีมาตรฐานเขาว่าผ่าแบบนี้ด้วยจำนวนวันเท่านี้แต่ว่าณสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ตอนนี้มันบอกว่าเฮ้ยเพื่อลดจำนวนการนอนเตียงนานเพิ่มเตียงให้มันมีว่างเยอะขึ้นมันนั้นก็ยอมจ่ายระบบยอมจ่ายพอระบบยอมจ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยใช้เงินเยอะเกินไปไหมเพราะนั้นเปลี่ยนไหมถ้าเป็นผ่าแผลเล็กๆแบบนี้ใช้เงินเท่านี้อาจารย์ร่วมจ่ายสัก 10% 20%
3: ไหวไหมครับ
2: จะได
0: ้คิดอะไรอ่ะเรียนว่าตลกอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: อ้อถ้าเรียนจบเนี่ยไม่มีตังค์ก็ถูกผ่าแบบกระเพาะหมูแบะเอามาอย่างนี้เลยเหรอคนมีตังค์ก็รูเดียวเล็กๆกลับบ้านได้ทำไมต้องมาแบ่งเกรดได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วประชาชนเหมือนกันนะ
2: มันมีวิธีคิดนี่อีกนะถ้าสมมติว่าคุณถูกวินิจฉัยว่าจะต้องผ่าภายในเดือนนี้แต่ว่าคิวมันยาว
0: เตียงไม่มี
2: เตียงไม่มีรอเตียงมีตังค์ไหม
0: ถ้ามีตังค์ได้เข้าก่อน
2: ครับ
0: เอ้ยไม่ได้พี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยพี่พูดเองหรือเปล่า
2: ลองถามคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ผมว่ามีประสบการณ์เรื่องนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองครับคือตอนนี้มันเริ่มมีระบบแบบนี้ฉะนั้นพอมีระบบแบบนี้ในบัตรทองเนี่ยมันมีกติกาเลยว่าห้ามทำแบบนี้ห้ามทำแบบนี้ห้ามเรียกเก็บส่วนต่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการแก้กฎหมายแล้วพูดคำว่าเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานแล้วบอกว่าสิทธิประโยชน์อื่นเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจ่ายมันไอ้เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นแล้วพอเป็นการร่วมจ่ายแบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่าคุณ

0: ไปยกไอ้มติที่บอกว่าห้ามจ่ายส่วนต่างออกเวลาเนี้ยเวลาถ้าประชาชนถูกเรียกเก็บส่วนต่างปุ๊บเนี่ยเราร้องเรียนขอให้คืนเงินได้แต่ถ้าเกิดว่ามีกติกาใหม่มาแบบนี้เนี่ยไอ้ข้อร้องเรียนพวกนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันถูกในกติกาแล้วว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจ่าย
1: คุณนิมิตครับน้องแป้งพี่บ่นกับน้องแป้ง2คนได้มั้ยเออพี่เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยอ่ะหนูรวยกับพี่ตั้งเยอะอ่ะหนูกับพี่ไปหาหมอมันก็ต้องได้ยาเหมือนกันหนูนอน3วันพี่นอน7วันพี่ก็ไม่ต้องจ่ายเงินมีใครอยากนอนโรงพยาบาลมันจะต้องนอนยาวจ่ายเยอะจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากกินยาแทนข้าวไม่สบายก็ต้องไปหาหมอสิทธิขั้นพื้นฐานดูแลกันไม่ได้หรอ
2: มันก็เลยนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำไงคะอาจารย์คะ
1: ว่าหนูใช้คำว่าเหลื่อมล้ำ
2: เหลื่อมล้ำมากค่ะคือถ้าคนมีเงินกับไม่มีเงินนั้นที่สิทธิการรักษาพยาบาลคนมีตังหรือไม่มีตังก็ควรจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน
1: เรียนว่าเท่าเทียมแล้วก็ฟรีก็คือฟรีไม่ใช่ฟรีเสร็จจ่ายนิดนึงจ่ายหน่อยจ่ายนิดนึงก็คือจ่ายฉันคิดว่ามันไม่ควรจ่ายถ้าฉันคิดอย่างนี้ประชาชนน่ะเขาได้ฟรีมาตลอดนะ
2: ค่ะแต่ว่ากว่าจะได้ฟรีหรือไม่ฟรีหรือว่าจะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมต้องโรคนี้จ่ายโรคนี้ไม่จ่ายมันต้องมีบุคคลหนึ่งหนูเรียกคำว่าเป็นบุคคลที่3ได้ไหมคะพี่สารีอองสมหวังสมมุติแป้งเดินเข้าที่ไปที่โรงพยาบาลมันต้องมีคนวิเคราะห์ว่าอ่ะหนูป่วยโรคนี้ปุ๊บหนูต้องควรจ่ายเพิ่มไหมบุคคลนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญ
3: คือในอดีตเราเรียกว่านักสังคมสงเคราะห์
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็คือระบบอนาถานั่นแหละอาจารย์
1: เขาอยากทำหน้าเกลียดอนาถา
3: อ้าวเขาก็อยากย้อน
1: เน็ตอนาถอนาถา
3: เขาอยากจะย้อนกลับไปแบบนั้นเพราะว่าพอเรารักษาแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้จะเกินสิทธิประโยชน์พื้นฐานไหมถ้าเกินสิทธิประโยชน์พื้นฐานอาจารย์ต้องจ่ายแต่ขณะนี้สิทธิประโยชน์เรียกว่าสิทธิประโยชน์ในเขาเรียกว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอาจารย์ไม่ควรจ่ายตังค์เลยยกเว้นอาจารย์ไปทำเสริมสวย
1: อันนี้ยอมค่ะอยู่ดีๆจะไปทำตา2ชั้นฟรีมันก็เกินไปไหมไปใส่หน้าอกอย่างเงี้ยม
3: ัน
1: ก็ไม่ควรไปเบิกไปค่าเต้าตั้งกี่บาท
3: ใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยสมมุติว่าอาจารย์จะใช้ยาในบัญชีนอกบัญชีถ้าหมอเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะใช้กับคนไข้นั้นก็เรียกเก็บเงินไม่ได
1: ้อยู่ที่ดุลพินิจหมอ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าหมอบอกว่ามีเงินก็จะไปซื้อเองหมอก็แนะนำได้แล้วแต่เราตัดสินใจอ
3: ันนั้นคือโรงพยาบาลเอกชน
1: เหรอ
3: โรงพยาบาลเอกชน
1: หรือรัฐบาลก็ไม่ใช่วิธีนี้หรอ
3: รัฐบาลเนี่ยยกเว้นว่าคนไข้ขี้เกียจรอยาแล้วไปซื้อยาเองอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง
1: โอเค
3: แต่ปกติเนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ย
1: เขามียาให้เรียบร้อย
3: เขามียาให้เรียบร้อยแล้วยาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาในบัญชียาหลักนั่นแหละแต่ว่าถ้ากรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เขาก็เรียกเก็บเงินไม่ได้คือคนไข้ก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งร้องเรียนหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเก็บเงินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยขณะเนี้ยกำลังจะบอกว่าถ้าอาจารย์ใช้ยานอกบัญชีอาจารย์ก็ต้องเสียตังค์นะต่อไปเนี้ยถ้าอาจารย์ใช้ยานอกบัญชีจำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องสนใจเนาะแต่ว่าสิ่งที่มากไปกว่านั้นถ้าอาจารย์การแก้กฎหมายฉบับนี้ก็คือเรียกว่าเขาต้องการดึงอำนาจในการจัดการงบประมาณไปที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ากฎหมายหลักประกันเนี่ยมันแยกระหว่างผู้ให้บริการคือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นะฮะเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็บวกกับโรงพยาบาลเอกชนอีกจำนวนหนึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะไม่ได้สามารถกำหนดเรียกว่าสิ่งต่างๆซึ่งเดิมเนี่ยเวลาเราจะได้เงินเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปขอกับกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะนั้นมันก็ทำให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยได้เงินมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ดูแลคนไข้เยอะพ.ร.บ.หลักประกันเนี่ยก็ทำให้กลับระบบนี้ก็คือทำให้เรียกว่าผู้ประกันตนเนี่ยไอ้ผู้คนไข้บัตรทองเนี่ยจ่ายเงินระบบเนี่ยจ่ายเงินตามจำนวนของประชากรไม่ใช่ตามขนาดของโรงพยาบาลแต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานซึ่งตอนนี้จริงๆเขาก็เป็นประธานนะแล้วก็รองประธานแล้วก็จะเอาคนในส่วนที่เรียกว่ากระทรวงสั่งหันซ้ายหันขวาได้หมดเนี่ยมาอยู่ในบอร์ดเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ซึ่งแน่นอนอันนี้ก็อาจจะทำให้ เกิดหลักการไม่ได้แยกระหว่างคนให้บริการกับคนรับบริการก็ต้องถือว่าขณะนี้จริงๆสปชเนี่ยทำหน้าที่แทนประชาชนเป็นผู้ซื้อบริการเหมือนบริษัทเอกชนน่ะเหมือนบริษัทประกันภัยเอกชนน่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวถามคุณพี่สาลีนะคะอย่าลุกมาตุบตับเดียนนะคะเดี๋ยวว่าที่พี่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็คือเรื่องของความการบริหารจัดการที่มันยังไม่เข้าท่ายังไม่มีระเบียบทำไมต้องมากระทบกับประชาชนอย่างพวกเราด้วยพวกเรามีสิทธิ์อย่างเดียวคือป่วยแล้วก็ไปก็ต้องรักษาเราฟรีเราก็คิดแค่นี้ใช่ป่ะ
0: ก็ควรเป็นอย่างนั้น
1: เออนะเออพี่สาลีว่าไงคะ
3: ก็เห็นด้วยฮะเห็นด้วยว่าเราป่วยแล้วก็ไปรักษายังไม่มีใครไปเดินเล่นที่โรงพยาบาลเราไม่อยากไปจะตายโรงพยาบาล
1: ก็ไม่อยากนอนหลายวันด้วยไม่ต้องทำมาหากินหรอ
3: ใช่ใช่ค่ะใช่
1: เพราะทำไมต้องมาเลือกแบบผ่าแบะกระจอกรูอร่อยอ่ะพี่สันลี
3: ก็เขาก็จะกำหนดว่าถ้าอาจารย์ไม่มีตังค์เนี่ยอาจารย์ผ่าแบบนั้นไม่ได
1: ้อ๋อไม่มีตังค์คือต้องผ่าแบะ
3: ถูก
1: โอ้โหเราแป้งชีวิตพี่
2: เหลื่อมล้ำไหมคะ
1: พี่ถ้าถูกผ่าแบบเปิดเอาไส้เอาอะไรออกมากองหมดถ้ามีตังเอาแยงรูเดียว
0: ไม่มีตังก็รอคิวหน่อย
1: รอคิวอีก
0: รอคิวหน่อยถ้ามีตังก็ไปคลินิกพรีเมียม
1: ความตายรอได้เหรอ
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าระบบการบริหารโรงพยาบาลตอนนี้หรือการบริหารของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เปิดให้มีคลินิกพรีเมียม
1: คลินิกพรีเมียมเขาไม่อยากจะรับหรอก
0: แต่ถ้าคุณจ่ายตังค์เพิ่มมันจะมีคิวขึ้นมาทันที
2: แต่ประเด็นคืออยู่ที่ประชาชน
0: ต้อง
2: จับกระเป๋าเพิ่ม
0: นั่นแหละนี่คือปัญหาคือถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะถึงแม้จะไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ารถค่าคนไปดูแลวันไหนหยุดงานปกติคนที่อยู่ใน UC ในบัตรทองเนี่ยก็มีแต่รายเป็นรับจ้างรายวันหรือไม่มีรายได
2: ้งั้นแบบนี้เดี๋ยวจะให้พี่มาต่อด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วทางออกของเรื่องนี้บัตรทองที่ดีที่สุด30บาทนั้นต้องเป็นยังไงต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมออนแอร์หมดเวลาเดี๋ยวไปต่อในออนไลน์3ช่องทางเท่านั้นนะคะ Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอห์ครับนายสนธิลิ้มทองกุลเปิดแคมเปญเอาประเทศไทยของเราขึ้นมาครับเดินหน้ากดดันรัฐบาลจัดการทุนเทาและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายพร้อมเตรียมยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดตัวการเคลื่อนไหวรอบใหม่ภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาเรียกร้องรัฐบาลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยโดยยืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีการนำมวลชนลงถนนนายสนธิระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาชาวต่างชาติและกลุ่มทุนเทาหลากหลายสัญชาติทั้งจีนเมียนมาอิสราเอลอินเดียและรัสเซียที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีและเข้าถือครองที่ดินและทรัพย์สินพร้อมวิจารณ์รัฐบาลว่าบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังและประกาศว่าวันที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและเตรียมเดินสายไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนายสนธิย้ำว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำงานอย่างจริงจังและอยู่ไม่เป็นสุขหากยังไม่แก้ไขปัญหาทุนเทาและธุรกิจผิดกฎหมายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนน้ำทะลักผ่านช่องว่างของแนวบิ๊กแบ็คเข้าชุมชนเกาะทรายเจ้าหน้าที่เร่งอุดช่องโหว่และเสริมแนวป้องกันกับน้ำจากแม่น้ำสายทะลักผ่านแนวบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่ชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งปิดช่องว่างและรูรั่วตามแนวป้องกันเพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจุดที่น้ำทะลักพบช่องว่างบางส่วนของแนวบิ๊กแบ็คถูกเปิดออกเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรรวมถึงมีรูรั่วตามแนวทำให้น้ำจากแม่น้ำสายไหลผ่านเข้ามาได้ขณะที่ฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพบระดับน้ำล้นแนวบิ๊กแบ็คตรงข้ามชุมชนเกาะทรายเช่นกันซึ่งสถานีโทรมาศบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1วัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า102มิลลิเมตรส่วนระดับน้ำบริเวณถ้ำผาจมอำเภอแม่สายอยู่ที่ประมาณ4เมตร7เซนติเมตรใกล้ระดับวิกฤตที่4เมตร30เซนติเมตรล่าสุดเทศบาลเมืองแม่สายนำบิ๊กแบ็คเข้าปิดช่องทางและเสริมแนวป้องกัน

0: ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่ชุมชนลดลงแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำกรมศุลกากรร่วมกับปปส.เผาทำลายสารตั้งต้นยาเสพติดน้ำหนักกว่า68ตันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นสถานที่ลำเลียงยาเสพติดและลักลอบนำมาจำหน่ายในประเทศสารตั้งต้นยาเสพติดประกอบด้วยสารเบนซินไซยาไนด์จำนวน120ถังน้ำหนักรวม 24,000 กิโลกรัมสารเบนซีนจำนวน236ถังน้ำหนักรวม 44,000 กิโลกรัมรวมปริมาณกว่า68ตันถูกกรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ทำลายทิ้งที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับทั้งหมดเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้จากการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าพื้นที่ชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่สอดแม่สายเชียงแสนและเชียงของเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ผลิตสารเสพติดส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายกฤติชัยตั้งยิ่งยงอายุ19ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผมสั้นรองทรงหายจากบ้านเลขที่9ทับ59หมู่ที่23ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
2: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
2: น.เริ่ม7กันยายนนี้

0: สวัสดียามบ่ายค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีวีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บใครไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยดูรายการของเราทุกวันนะคะวันนี้ชวนคุยกันถึงเรื่องของพุงเรื่องของความอ้วนค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าพุงเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราอ้วนเป็นแบบสมส่วนในทุกสัดส่วนก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าถ้ามันอ้วนเฉพาะพุงเนี่ยอ้วนเฉพาะโหตรงหน้าท้องของเราแบบนี้มันจะเกิดอันตรายหรือเปล่าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมค่ะหรือว่าอ้วนลงพุงนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่ความอ้วนธรรมดาที่เดี๋ยวอดข้าวก็หายนะแต่มันอาจจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าโรคที่ทำให้เกิดอาการป่วยระยะยาวได้เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันนะคะอยู่กับคุณหมอแพทย์หญิงธนพรพุทธานุภาแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมทาบอลิซึมค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณหมอคะมันน่ากลัวยังไงแค่ความอ้วนเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่อ้วนค่ะมันคือไขมันที่อยู่ภายในอวัยวะภายในเราค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกค่ะที่สำคัญก็อย่างเช่นหัวใจขาดเลือดนะคะหรือพวกกลุ่มโรคเส้นเลือดสมองตีบก็ยังเกิดขึ้นได้จากภาวะอ้วนลงพุงค่ะ
0: ดังนั้นต้องมาสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยอ้วนตรงไหนบ้างถ้าอ้วนลงพุงเนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยไหมคุณหมอ
1: ก็ได้ง่ายนะคะคือเราก็ส่องกระจกดูว่าเรามีพุงเด่นหรือเปล่าก่อน
0: แขนขาเนี่ยมันเล็ก
1: บางคนแขนขาเล็กแต่ว่ามีพุงก็อาจจะมีอ้วนลงพุงแฝงอยู่ได้ค่ะ
0: เราเข้าข้างตัวเองได้ไหมว่ามันไม่เท่าไหร่นะ
1: เราก็ต้องอันนี้วัดดูได้
0: วัดดูได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าจะวัดแบบไหน

นะคะตัวเลขยังไงเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยมาคำนวณให้อีกทีนึงแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคำถามอะไรกับโรคนี้นะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ผ่านออนไลน์ทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ไทย PBS และ YouTube ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องไมเกรนกันบ้างดีกว่าค่ะหลายคนถ้าพูดถึงไมเกรนก็จะนึกถึงอาการปวดหัวตึ๊บปวดหัวรุนแรงนะคะแต่เขามีการสังเกตแบบนี้ว่าไมเกรนบางประเภทเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดหัวก็ได้นะแต่อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนลักษณะเหมือนกับบ้านหมุนรุนแรงอย่างนั้นนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับไมเกรนจริงๆหรือเปล่าไปเช็คกันในช่วงแฟกเช็คค่ะ

าการไมเกรนทำให้เราเวียนหัวได้โดยไม่ต้องมีอาการปวดหัวอันนี้เป็นความจริงนะคะเป็นความจริงนะคะเป็นความจริงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาวะของการไมเกรนคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดภาวะของการไม่สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของสายตาทำให้สองอย่างเนี่ยมีความไม่สัมพันธ์กันเลยทำให้เกิดภาวะของการโครงเคลงได้ในกรณีที่หลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องของไมเกรนเดิมอยู่แล้วเนี่ยลักษณะของการไมเกรนจะมีความไวต่อแสงมีความไวต่อเสียงเวลาใช้สายตานานๆทำให้เกิดภาวะอาการไมเกรนกำเริบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีภาวะตอบสนองต่อความเครียดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะกระตุ้นทำให้มีการปวดเบ้าตาขึ้นมาการปวดเบ้าตาหรือว่าการที่ทำให้ไม่สามารถที่จะลืมตาขึ้นมาแล้วมองต่อสิ่งภายนอกได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งค่ะทำให้เราเกิดภาวะของรีเฟกต์ที่ทำให้เราจับภาพไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดอาการล็อกภาพและศีรษะการเคลื่อนไหวไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยทำให้อากาศมึนโครงเวียนได้จากคนที่มีปัญหาเคลื่อนไหวคอไปมาน้อยลงเนี่ยคอจะเริ่มหันหน้าไปมาเนี่ยได้ลดลงกล้ามเนื้อก็จะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคล่องตัวยืดหยุ่นลดลงด้วยเหมือนเราเพ่งคออย่างนานจะกลายเป็นคนเดินคอล็อกหลังล็อกตัวล็อกเป็นลักษณะแบมบูที่เหมือนแบบเป็นท่อนไม้ไผ่ตรงๆอะค่ะคราวนี้ความยืดหยุ่นทุกอย่างก็จะล็อกอยู่ตรงกลางการเคลื่อนไหวลดลงทำให้การใช้งานในแต่ละส่วนเนี่ยทำให้มีความคล่องในการยืดหยุ่นลดลงค่ะความคล่องตัวสมวัยเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะในการพยุงตัวที่มันคล่องลดลงเสี่ยงต่อการล้มได้ง่ายขึ้นค่ะการรักษาการเวียนหัวบ้านหมุนจากอาการไมเกรนนะคะก็ดูจากสาเหตุค่ะว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยเป็นมาจากกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าจุดกดเจ็บบริเวณไหนที่ส่งผลต่อให้เกิดอาการปวดไมเกรนขึ้นมาได้ถ้าเป็นลักษณะจากทางกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อหรือว่าตรงจุดกดเจ็บที่ทำให้เกิดอาการไมเกรนขึ้นมาได้ก็จะแก้ไขตรงบริเวณที่เป็นจุดกดเจ็บตรงนั้นก่อนค่ะโดยเทคนิคของทางกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดเทคนิคในการยืดดัดดึงนะคะรวมถึงเทคนิคการจัดท่าและการฝึกบริหารทำให้สายตาและกล้ามเนื้อคอเนี่ยทำงานไปด้วยกันได้ค่ะในการฝึกอะค่ะมันจะเป็นการส่งผลต่อ gaze stabilization ก็คือเวลาฝึกบริหารเนี่ยGaze Stabilization มันหมายถึงว่า Gaze คือการที่มีวัตถุอยู่บนจอตาแล้วเราสามารถล็อกภาพนั้นอยู่บนจอตาได้อย่างเช่นเรามีนิ้วชี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตาเราสามารถมองนิ้วชี้อยู่บนจอตาได้พอเราเคลื่อนไปมาเราสามารถเลื่อนภาพเลื่อนลูกตาเนี่ยไปกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าที่เราต้องการมองได้หรือวิธีอีกอันหนึ่งก็คือการสามารถจะเลื่อนภาพจากอันนึงไปเป็นอีกอันนึงได้อย่างเช่นมองนิ้วชี้ฝั่งข้างซ้ายไปฝั่งข้างขวางี้ได้โดยที่ตาเปลี่ยนการล็อกจอตาได้การฝึกทางกายภาพบำบัดเนี่ยส่งผลต่อให้เราสามารถที่จะเคลื่อนศีรษะกล้ามเนื้อลูกตาและล็อกภาพให้คล่องได้มากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะจับภาพได้นิ่งมากขึ้นลดภาวะของการจะเห็นภาพซ้อนลดภาวะของการรู้สึกโครงเคลงเวียนหัวได้แล้วก็จะช่วยการลดความไวของระบบประสาทของอาการที่เป็นไมเกรนเดิมอยู่แล้วอะค่ะทำให้เราสามารถควบคุมความนิ่งของการที่จะจับภาพได้ gaze stabilization ก็จะดีขึ้นแล้วก็ลดอาการที่เรามึนเวียนได้ด้วยค่ะความแข็งแรงความคล่องในการจับภาพก็จะดีขึ้นได้ด้วยตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็สามารถช่วยทำให้เราลดการใช้ยาในการลดปวดหรือ

0: ว่าใช้ยาที่มันไม่จำเป็นจะได้ไม่มีผลข้างเคียงของยาที่มันไม่เหมาะสมกับเราได้ด้วยค่ะ
1: ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นโรคไมเกรนจริงๆแต่เขาเรียกว่าเป็นไมเกรนระบบทรงตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการขึ้นมาผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าเหมือนโครงเพลงบ้านหมุนทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแล้วเนี่ยนักกายภาพบำบัดก็ช่วยได้ในการที่จะพยุงตัวหรือว่าช่วยเยียวยาอาการที่เวียนหัวให้มันบรรเทาลงนะคะถามคุณหมออีกทีนึงกลับมาคุยกันเรื่องของพุงเรื่องพุงเนี่ยพุงพุ้ยพุงโยเนี่ยมันเสียบุคลิกเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ค่อยมั่นใจขมแหมวแล้วขมใหม่อีกค่ะแต่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยว่าอย่างงี้เช้าๆเนี่ยก็ยังโอ้แบนๆอยู่นะพอกินอะไรไปนิดนึงพุงป่องขึ้นมาคุณหมอจริงๆแล้วเราจะวัดได้อย่างไรมั้ยว่าเราอยู่ในภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือแค่อ้วนแป๊บนึงเดี๋ยวผอมเดี๋ยวยังไงได้บ้างคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ในเกณฑ์อ้วนลงพุงไหมนะคะซึ่งก็ทำได้ด้วยการวัดรอบเอวค่
1: ะ
2: ก็จะตัดที่ผู้หญิงไม่เกินมากกว่า80เซนแล้วก็ผู้ชายรอบเอวเกิน90เซนติเมตรค่ะซึ่งการวัดเนี่ยเราก็จะดูรอบเอวตอนที่ยังไม่ได้กินอาหารค่ะงั้นโชคดีกินแล้วพุงป่องไม่เป็นไรค่ะแต่ขอตอนที่แบบตื่นเช้ามาพุงยุบก็ถือว่าใช้ได้นะคะค่
1: ะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเป็นการวัดช่วงเช้าค่ะ
1: เช้าๆตื่นมาส่องกระจกหมุนดูที่คุณผู้ชมว่าเราพุงมันป่องออกมาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามันดูโยก็ลองเอาสายวัดมาวัดจริงๆวันนี้พิงเกือบจะเอามาวัดโชว์แล้วนะ
2: คือเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้ความจริง
1: ทีนี้ก็คุณหมอบอกแล้วย้ำอีกที80เซนสำหรับผู้หญิง90เซนสำหรับผู้ชายบางท่านเอ๊ะมันยังไงดีไม่คุ้นเพราะปกติเนี่ยเวลาซื้อกางเกงก็จะวัดเป็นนิ้วเราก็ลองเอาไปคำนวณดูนะคะแต่ทีนี้ถามคุณหมอว่าแล้วการอ้วนปกติก็แค่อ้วนหรือเปล่านะมันจะทำให้มีการส่อแววไปถึงโรครุนแรงได้ยังไงมันจะต้องมีเรื่องของภาวะอะไรประกอบด้วยไหมคะ
2: ค่ะก็หนึ่งคืออ้วนที่เป็นแบบเหมือนเราไปตรวจไขมันในร่างกายเราเยอะด้วยมวลไขมันเยอะนะคะหรือว่าอ้วนแล้วก็เริ่มมีผลเลือดผิดปกติเราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิกนะคะก็คืออาจจะเริ่มมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นนะคะน้ำตาลเกิน100นะคะไขมันเราจะดูในส่วนของไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลดีหรือ HDL ค่ะถ้าไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วก็ HDL ต่ำนะคะถ้าเรามีผลเลือดหรือว่าความดันโลหิตสูงผิดปกติแบบนี้ร่วมกับอ้วนลงพุงอันนี้ก็ถือว่าเราเริ่มอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มอาการที่นำสู่โรคต่างๆตามมาได้
1: ค่ะบางคนยังนึกไปถึงชื่อโรคอื่นๆอย่างเช่นที่เขาบอกเป็นตาลขโมยเป็นท้องมารอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคะมันมีความแตกต่างกันยังไง
2: ก็จะคนละอย่างกันนะคะตาลขโมยก็จะเรียกในเด็กที่ขาดสารอาหารค่ะอันนั้นเขาก็จะพร้อมแต่ว่าพุงป่องก็จะคนละโรคกันกับกลุ่มอ้วนลงพุงนะคะแล้วก็ส่วนท้องมานี่จะพูดถึงในกลุ่มคนไข้ตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้องมากกว่า
1: อันนี้เขาก็มีพุงเหมือนกัน
2: ใช่แต่ว่าพุงคนละอย่
1: าง
2: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ก็พุงเขาเกิดจากมีน้ำข้างในแต่ว่าถ้าคนที่อ้วนลงพุงคือเป็นพุงที่เกิดจากมีไขมันเกาะอยู่ในอวัยวะภายในค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงหรือว่าจะรักษายังไงได้คะ
2: ค่ะก็วินิจฉัยเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ดูอันหนึ่งความดันนะคะมีความดันโลหิตสูงไหมนะคะแล้วก็วัดน้ำหนักส่วนสูงเพื่อคำนวณเป็น BMI ว่าเข้าเกณฑ์โรคอ้วนหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะดูรอบเอวของคนไข้นะคะว่าถึงเกินเกณฑ์ที่เมื่อกี้บอกไปไหมนะคะอื่นๆนอกจากนี้ก็จะมีปัจจุบันมันจะมีการตรวจที่เป็นพวกตรวจมวลร่างกายที่ว่ายืนจับแล้วดูมวลไขมันมวลกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะช่วยบอกได้ด้วยว่าเรามีไขมันในช่องท้องประมาณไหนเกินเกณฑ์ไหมนะคะมวลไขมันอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนหรือเปล่าค่ะ
1: มันส่วนทางกันไหมคะคุณหมออย่างเช่นถ้าเรามีไขมันเยอะกล้ามเนื้อมันจะน้อยอย่างที่เนี่ยเคยตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าคุณกล้ามเนื้อน้อยนะอย่างนี้แปลว่าอะไรคะ
2: ค่ะก็มีทุกแบบเลยค่ะหมายถึงว่ากล้ามเนื้อก็น้อยไขมันก็น้อยแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะกล้ามเนื้อน้อยไขมันเยอะหรือว่าบางคนก็เยอะทั้งคู่กล้ามเนื้อเยอะไขมันเยอะก็ได้อ
1: ันนี้คือบอกว่าเป็นโรคอ้วนเลยไหมคุณหมอคะ
2: ก็ถ้าเกินเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนเลยค่ะแต่ว่าโรคอ้วนเนี้ยมีโรคอื่นตามมาไหมเช่นมีเบาหวานไหมมีความดันไหมไขมันในเลือดอื่นๆเป็นยังไงอันนี้แล้วก็ต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมค
1: ่ะบางคนถ้าตัวใหญ่เอาอ้วนอ่ะเกิดภาวะอ้วนตั้งแต่เด็กก็มีความเสี่ยงที่โตมาก็จะเป็นคนอ้วนด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ดังนั้นการรักษาของแต่ละช่วงวัยก็ไม่เหมือนกันไหมคะ
2: ค่ะก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยอย่างเด็กๆหรือว่าคนที่อายุยังไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการลดน้ำหนักที่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำได้ง่ายแล้วก็ลดง่ายกว่าคนที่เมื่ออายุมากขึ้นค่ะหรือคนอายุสูงอายุที่กล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อน้อยลงอันนี้ก็อาจจะมีการลดที่ยากขึ้นได้ค
1: ่ะถ้าเบื้องต้นคุณหมอจะรักษาคนที่อ้วนลงพุงเงี้ยค่ะจะมีวิธีการยังไงบ้างมันจะต้องไปสู่การแบบตัดกระเพาะเลยไหมหรือยังไงคุณหมอ
2: ค่ะก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็จริงๆเบสิกเริ่มต้นก็คือเราก็ดูก่อนว่าคนไข้มีคนที่อ้วนลงพุงอะค่ะเขามีปัญหาตรงไหนเช่นการกินอาหารการออกกำลังกายค่ะเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นนะคะเช่นการกินอาหารให้ถูกสัดส่วนลดน้ำตาลลดแอลกอฮอล์นะคะการออกกำลังกายการเพิ่มกิจกรรมระหว่างวันการเดินให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นพื้นฐานในการช่วยลดภาวะอ้วนลงพุงได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเราตรวจเจอแล้วมีความผิดปกติเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าน้ำตาลเข้าเกณฑ์เบาหวานหรือมีโรคอื่นๆนะคะอันนี้เราก็จะมียาในการที่ช่วยรักษาเพิ่มเติมค่ะก็ลดเป็นก็ตามโรคที่เขาเจอไปค่ะ
1: อย่างเช่นสมมติน้ำตาลเกิน
2: เข้าเกณฑ์เบาหวานค่ะเราก็ให้ยาเพื่อรักษาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องของระบบภายในเนาะที่มันอาจจะเชื่อมโยงกันไปอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคหัวใจ
2: อ
1: ัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันตรายเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นการที่เราต้องแบกน้ำหนักไว้ตรงช่องท้องของเราเนี่ยอวัยวะอื่นมันก็แบกรับด้วยใช่ไหมอย่างเข่าขา
2: ใช่ค่ะก็จริงๆโรคอ้วนหรือการที่มีไขมันเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคได้แบบหัวจรดเท้าเลยค่ะ อย่างที่บอกก็ในส่วนของพวกโรคทางข้อค่ะก็จริงๆปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมนะคะรวมถึงบางคนก็ปวดหลัง
1: ปวดหลัง
2: พวกนี้ก็รองช้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอในคนที่น้ำหนักเยอะขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็ต้องแบกรับน้ำหนักที่เยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้
1: ค่ะโอ้บางทีเนาะเราไปแก้ปัญหาที่เหตุเกิดขึ้นแล้วเหมือนปลายทางแต่ว่าไม่รู้ว่าโอ้จากที่เจ็บขาปวดขาอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่า
2: อ้วน
1: อ้วนอยู่ตรงนี้แบกแตงโมอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้
2: ใช
1: ่
2: ใช
1: ่ทีนี้ถ้าให้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องการกินยาลดน้ำหนักนิดนึงว่าโอ้มันเป็นทางเลือกหรืออะไรยังไงต้องกังวลไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นยาลดน้ำหนักที่แบบไม่ได้รับรองทางการแพทย์อะนะคะอันนี้ที่แบบซื้อทานเองอันนี้เราก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะผสมสารที่มันกระตุ้นการเผาผลาญมากเกินไปหรือว่าบางตัวไปกระตุ้นจิตประสาททำให้เกิดมันก็จะมียานะคะที่เป็นกลุ่มยาที่ช่วยในการลดโรคอ้วนนะรักษาโรคอ้วนนะคะที่ได้รับ
1: คุณหมอจ่ายดีกว่าอย่าไปซื้อมาเพราะว่านอกเหนือจากบางทีเนี่ยมันโยโย
2: ่
1: มันไม่ได้ลงหรือมีภาวะอื่นเช่นหัวใจเต้นแรงรู้สึกวิวอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันบางคนอย่างนี้คุณหมอบอกว่าทำไมกินข้าวแค่มื้อเดียวหรือบางท่านเนี่ยกินน้อยมากเลยแต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอันนี้เป็นเพราะอะไรอะคะ
2: ก็หมอว่ามี2แบบนะคะก็คือกินมื้อเดียวก็จริงแต่ว่าจัดเต็มคือแบบอดมาทั้งวันแล้วมื้อนี้ทุกอย่างเลยแล้วก็พอบางทีหิวมากๆเราก็จะหันไปหาอาหารที่แคลอรี่สูงเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะกินน้ำหวานจัดเต็มอันนี้ก็จริงๆแล้วแคลอรี่ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีเท่าเดิมถึงแม้จะมื้อเดียวก็ทำให้ไม่ผอมลงค่ะก็อีกแบบนึงก็คือกินน้อยจริงๆกินน้อยจริงๆแต่ว่าน้อยเกินไปพอน้อยเกินไปร่างกายก็จะเข้าสู่เขาเรียกภาวะเหมือนภาวะอดอยากจำศีลมันก็จะเผาผลาญลดลงค่ะแล้วก็พยายามเก็บพลังงานมากขึ้นรวมถึงถ้ากินน้อยเพราะถ้ากินโปรตีนไม่พอก็กล้ามเนื้อน้อยลงก็จะทำให้การเผาผ่านพลังงานลดลงด้วยค
1: ่
2: ะ
1: เรื่องการกินก็สำคัญกินแบบไหนก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเนา
2: ะ
1: บางทีคิดว่ากินแค่มื้อเดียวแต่ทั้งวันเลยนะไม่ได้กินอะไรเลยก็ไม่เกี่ยวอะคะคุณหมอ
2: ใช่ไม่เกี่ยวค่ะจริงๆก็อยู่ที่แคลอรี่โดยรวมต่อวัน
1: บางคนกังวลว่าแล้วฮอร์โมนเรามีปัญหาหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: อย่างฮอร์โมนที่เผาผลาญสิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยค่ะเกี่ยวกันด้วยไหมคะ
2: ก็จะมีฮอร์โมนที่จะเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญเลยหลักๆก็จะเป็นฮอร์โมนไทรอยค่ะซึ่งอันนี้ถ้าคนที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักได้ทั้งแบบผอมน้ำหนักลดลงผิดปกติหรือว่าน้ำหนักขึ้นผิดปกติค่ะส่วนอื่นๆก็จะเป็นฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนแฝงละกันค่ะเช่นฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่ง พวกนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากินน้ำตาลเยอะๆมันก็ทำให้ฮอร์โมนพวกนี้สูงขึ้นค่ะก็จะเพิ่มโอกาสการที่

0: ร่างกายจะเก็บไขมันเข้าสู่หน้าท้องเราได้มากขึ้น
1: มีโอกาสและความเสี่ยงสาเหตุเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันนะคะต้องลองไปตรวจจริงๆบางคนไม่รู้ตัวว่าอาจจะไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงอะไรเงี้ยไม่รู้เลยเนา
0: ะ
1: ต้องไปตรวจเท่านั้นนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยก็ส่งข้อความมานะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าพยายามหาวิธีลดพุงอย่างไรให้ไม่เจ็บหลังเอาวินเข้าใจว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยบางทีใช้ชีวิตก็รู้สึกเจ็บแล้วแล้วถ้าเกิดไปซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้แรงมากๆอาจจะปวดหลังได
0: ้ก็จริงๆการลดพุงไม่จำเป็นจะต้องออกแค่ตรงพุงอย่างเดียวค่ะก็การออกกำลังกายพื้นฐานทั่วไปก็คือออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอหนักปานกลางเช่นเดินเร็วเดินชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยทำต่อเนื่องอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะก็จริงๆก็จะช่วยทำให้เขาเรียกไขมันโดนได้เผาได้รับการเผาผลาญไปนะคะรวมถึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้ออื่นๆซึ่งจริงๆถ้ามีปัญหาเรื่องหลังก็แนะนำว่าเราอาจจะไปออกกำลังกับผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเพื่อลดการบาดเจ็บค่ะ
1: โค้ชคะอย่างนี้ใช่ไหมไม
0: ่
1: ต้องเรียกถึงโค้ชคะนะเอาดังนั้นวันนี้เราก็มีโค้ชจริงๆให้คุณผู้ชมนะคะได้มาดูวิธีนะจากโค้ชเป้งสาธิตธนทักษ์นะคะโค้ชเป้งเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลดพุงที่ทำได้ทุกท่านเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับวันนี้จะมาแนะนำท่าลดพุงนะครับสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะครับเราเริ่มจากการง่ายๆเลยครับกระชับเอวด้วยนะครับก็คือเป็นการนอนหงายนะครับแล้วก็ทำการไขว่ห้างขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้อีกมือนึงเนี่ยแตะหัวไว้นะครับเป้าหมายเราศอกขวานะครับแตะเข่าซ้ายนะครับขึ้นไปอยู่ในลักษณะนี้5ครั้งนะครับขึ้นหายใจออก1ลงหายใจเข้าครับ2เฉียงขึ้นนะครับยกไหล่ขึ้นและงอตัว3 4สลับข้างครับยก1 2 3 4 5อันนี้ได้หน้าท้องแล้วก็ได้เอวด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นกล้ามเนื้อหมอนสะโพกแล้วก็หน้าท้องส่วนล่างนะครับมือวางแนบลำตัวครับยกเข่า90องศานะครับหายใจออกถีบขาออกไปให้ส้นเท้าเฉียดพื้นจนขาตรงนะครับกลับขึ้นมา1 2 3 4 5ทำ10ครั้งนะครับ6 7 8 9 10นะครับหลังจากนั้นระดับ3นะครับคือเราจะเอาท่าที่1และท่าที่2มารวมกันทำการตั้งเข่าไว้90องศานะครับมือแตะหูเหยียดขาขวาไปพร้อมกับยกเข่าขวาขึ้นมาแตะเข่าซ้ายศอกขวานะครับศอกขวาแตะเข่าซ้ายนะครับในลักษณะนี้1เสร็จแล้วสลับ2ยันส้นเท้าเฉียดพื้นนะครับ3 45 6 7 8 9 10ถ้าใครยังทำได้สบายๆนะครับมาเจอความยากระดับยากสุดนะครับก็คือให้ยกขาทั้งสองข้างเนี่ยเหยียบตรงลอยอยู่จากพื้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นยกขึ้นมาเจอตรงกลาง1แล้วกลับไปท่าเดิมส้นเท้ามันไม่แตะพื้นนะครับยกขึ้นมา2ลงไปนอนก่อนนะครับเที่ยว3ลงสัก6ครั้งก่อน4 5 6เพื่อนๆนะครับก็สามารถเลือกท่าที่ทำได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากไปส่วนถ้าใครสามารถทำท่าที่ยากสุดได้แล้วก็ทำท่านั้นทำจนไม่ไหวนะครับนับเป็น1เซตนะครับแล้วก็พักประมาณ1นาทีแล้วก็ทำอย่างน้อยสัก3เซตครับก็เป็นท่าที่สามารถช่วยลดพุงพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับ
1: ขอบคุณโค้ชเป้งด้วยนะคะแหมพูดถึงโค้ชคะโค้ชก็มาเลยนะคุณผู้ชมใครได้ดูเมื่อสักครู่จะเห็นได้เลยว่าทำที่บ้านก็ได้นะคะมีเสือโยคะสักหนึ่งผืนเนี่ยก็มาวางเอานะคะแล้วก็ลองทำตามดูย้อนหลังได้อีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะการสร้างมวลกล้ามเนื้อในแกนกลางลำตัวเนี่ยยังช่วยเรื่องของการทรงตัวได้ด้วย

0: ต้นรายการเราบอกมีไมเกรนเรื่องของระบบการทรงตัวถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแกนกลางที่แข็งแรงการหกล้มมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูพิงก็อยากจะมีซิกแพคบ้างเหมือนกันนะแล้วก็ให้พุงน้อยๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามคุณหมอนะคะขออนุญาตถามเขาบอกว่าไปวัดไขมันด้วยเครื่องอินบอดี้พบมวลไขมันในร่างกาย 19% เป็นหญิง62ปีค่ะ BMI 21 L 32น้ำหนัก55สูง160คุณหมอคะไขมันในร่างกาย35นี่จัดว่าเป็นโรคอ้วนไหมเอ่ย
1: ค่ะก็ถ้าดูจากมวลไขมันที่ 35% ค่ะอันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าเกณฑ์ไขมันเกินโรคอ้วนสำหรับผู้หญิงค่ะเพราะว่าจริงๆด้วยอายุอะค่ะก็จะพบบ่อยคือน้ำหนักดูไม่เยอะแต่กล้ามเนื้อน้อยลงตามอายุแล้วก็มวลไขมันเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะนี้ก็อาจจะต้องดูประกอบกับอย่างที่บอกเส้นรอบเอวหรือว่าพวกเครื่องพวกนี้ก็อาจจะมีเขาเรียกการวัดพวกไขมันในช่องท้องค่ะว่าเยอะไหมมีเข้าเกณฑ์โรคอ้วนลงพุงไห
0: ม
1: ค
0: ่ะไออย่างอันนี้เขาบอกว่า BMI เขา21ถ้าดูแต่ BMI อย่างเดียวอาจจะ
1: ก็ไม่เกิน
0: อาจจะเหมือนไม่เกินเนา
1: ะ
0: ต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วย
1: ค่ะ
0: ยังมีคำถามนึงท่านถามมาว่าแล้วข้อมูลที่ว่าเนี้ยจากเครื่องอินบอดี้อย่างเงี้ยจะเชื่อถือได้ไหม
1: ก็ถ้าเป็นเครื่องที่มาตรฐานนะคะไปวัดในโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับการตรวจสแกนจริงๆค่ะก็แต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราเปรียบเทียบอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ดูในเครื่องเดิมก็จะดีค
0: ่ะได้เดี๋ยวเราลองดูนะคุณผู้ชมว่าจะมีวิธีการในการที่จะวัดตัวเองยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของสายวัดเอวก็สามารถบอกได้ในเบื้องต้นแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมมีภาวะอื่นๆที่มันแทรกซ้อนและเริ่มกังวลในสุขภาพไปโรงพยาบาลพบคุณหมอนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงธนพรพุทธานุภาพแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมขอบคุณคุณหมอนะคะลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชื่อนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านปราจีนบุรีรวมตัวทำไม้กวาดทางมะพร้าวสร้างรายได้ทำด้ามจากไม้ไผ่ที่ปลูกและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์อันดับต้นๆของประเทศร้านส้มตำบนรถ3ล้อเจ้าเด็ดอำเภอวังทองขี่รถมาเปิดร้านไกลถึง70กิโลเมตรที่อำเภอเมืองพิษณุโลกตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการสุธามาศผูกโพพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านน้ำหลีใต้จังหวัดน่านอาศัยช่วงน้ำหลากออกไปหาปลาหลายชนิดโดยเฉพาะฝูงปลาเกร็ดและปลาหนังออกมาทำกินปีวัดที่จังหวัดลำพูนนะครับเจ้าอาวาสใจดีหันไปอุปการะลูกของชาวบ้านนะครับที่เป็นเด็กกำพร้าบ้างหรือว่าบางบ้านก็ฐานะยากจนนะครับเอามาส่งเสียเลี้ยงดูเน้นว่าอยากจะให้เรียนต่อได้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผ่านไปกว่า20ปีส่งเด็กเรียนจบเป็นร้อยคนแล้วนะครับไปทำอาชีพครูหมอทหารตำรวจพยาบาลมากมายครับทุกเช้าแล้วก็เย็นนะครับสามเณร40รูปจะเดินทางไปกลับอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนาตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเพื่อไปเรียนหนังสือตามหลักสูตรระดับสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นม.ต้นไปจนถึงชั้นม.ปลายหลังจากเลิกเรียนนะครับก็จะเดินทางกลับมาที่วัดพระบาทวัดพระพุทธบาทผาหนามที่ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับสถานที่นี้คือแหล่งรับอุปการะเลี้ยงดูสามเณรทั้งหมดเลยครับเนื่องจากมีฐานะยากจนหรือว่าไม่มีครอบครัวซึ่งพระครูสุนทรอัต

0: อาการหรือว่าครูบาดอนเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับและเจ้าคณะตำบลนาทรายเขต2อำเภอลี้จะคอยรับสามเณรทั้ง40รูปกลับมาวัดนะครับแล้วก็สามเณรก็ช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดวัดก่อนไปทำการบ้านทบทวนความรู้สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็พักผ่อน
1: ก็ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายขอให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าวัดเราก็ได้ส่งเสริมในการเรียนทุกๆอย่างไม่ว่าค่าพาหนะค่าอาหารการกินเด็กอยู่บนเขาที่ยอดดอยนี่ของวัดเราเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มทุกวันน่ะเด็กมี40เราแบ่ง2กลุ่มกลุ่มข้างบนเนี่ยคือเด็กตั้งแต่ม.3ถึงม.6ม.ปลายเด็กข้างล่างเนี่ยม.ต้นก็จะมีม.3ลงมาถึงม.1ก็แบ่งครึ่งนึงก็20ข้างบนนี่จะทำอาหารเองกินเองข้างบนข้างล่างนี่จะต้องไปบิณฑบาตก็จะเลี้ยงดูกันไปแล้วก็อาหารนี่จะต้องเลี้ยงในมื้อเพลก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องในการทำอาหารโดยที่วานในบ้านก็คือแม่บ้านมีคนเสียสละคนในบ้านมาทำกับข้าว
0: ครูบาดอนเล่าว่าตลอดระยะเวลาของการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนามกว่า20ปีครับส่งเด็กไปแล้วกว่า200คนให้ได้เรียนหนังสือกันเด็กที่นำมาเลี้ยงดูครับจบป.6แล้วทั้งหมดนะครับมาอยู่ที่นี่ต้องบวชเรียนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องเรียนทุกอย่างนะครับค่ารถไปกลับค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างได้อัธวิทย์เดชทะเกิงไพรเป็นครูโรงเรียนบ้านม่วง3ปีในอำเภอลี้ครับก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับได้เล่าเรียนจนมีโอกาสได้ประกอบอาชีพครูไปสร้างครอบครัวนะครับจนมีลูกชาย3ขวบแล้วด้วยแล้วก็ยังมีศิษย์วัดในรุ่นเดียวกันที่ครูบาดอนส่งให้เรียนจนสอบบรรจุรับราชการได้อีก 2-3 คนเลยครับ
2: โอ้กับ20ปีครับ
3: คือบทเรียนที่นี่ถูกต้อง
2: ใช่บทเรียนที่นี่เลยครับ
3: จบอะไรครับเนี่ย
2: ตอนนี้จบปริญญาโทครับ
3: ตอนที่เรียนที่จบปริญญาตรีที่นี่ใช่มั้ยครับ
2: จบปริญญาตรีที่นี่ครับแล้วก็ท่านครูบาส่งต่อเรียนปริญญาโทนะครับจบครับ
3: แล้วก็จากนั้นเป็นยังไงไปสอบหรือยังไง
2: นั้นก็ขออนุญาตลาศึกษานะครับแล้วก็ไปสอบบรรจุนะครับแล้วก็ได
3: ้รุ่นเดียวกันนี่มีเยอะไหมที่เป็นข้าราชการอะไร
2: รุ่นเดียวกันนี้มีประมาณ 2-3 คนครับ
3: ที่เป็น
2: ข้าราชการ
3: เป็นลูกศิษย์ที่วัดนี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ที่ท่านครูบาส่งเรียนนะ
2: ใช่ท่านครูบาส่งเรียน
3: มองเป็นโอกาสไปที่ได้รับโอกาสจากท่านครูบาเนี่ยในการเรียนหนังสือเนี่ยมองยังไงคิดยังไงคร
2: ับอ๋อคิดว่าท่านเป็นพ่อคนที่2นะครับพ่อโดยประวัติแล้วก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันนะครับตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ได้อาศัยบารมีครูบาพ่อครูบานะครับแล้วก็ท่านส่งเรียนตั้งแต่เป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็เรียนเป็นสามเณรแล้วบวชเป็นพระนะครับเรียนจนจบนะครับแล้วขออนุญาตท่านลาศิกขานะครับเพื่อออกมาสอบนะครับใช้ชีวิตเป็นฆราวาสนะ
0: แต่ละปีครับใช้เงินมากกว่า 200,000 บาทส่งเสียเด็กบางปีก็จ่ายมากกว่านี้ครับแล้วก็ต้องหาเงินทุนไปช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลด้วยอย่างเช่นหาเงินจ้างครูอัตราจ้าง 3-4 โรงเรียนนะครับเพื่อให้มาสอนเด็กแล้วก็ทุกวันนี้ยังไปช่วยโรงเรียนอีกหลายแห่งนะครับทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอด้วยครับ
1: ก็ช่วยอยู่ที่อมก๋อยนี่มี2โรงเรียนโรงเรียนยางเปากับโรงเรียนแม่ละมีดโรงเรียนยางเปานี่ก็ไปทำอยู่เป็นกำแพงเป็นโรงเรียนกินนอนมีนักเรียนประมาณ 3-400 คน
3: ที่อำเภออื่นมีไหมครับ
1: ก็อำเภออื่นก็จะมีถ้าสองยางก็เนี่ยไปดูแลโรงเรียนตสดตำรวจตะเวนชายแดนเนาะเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนาะโรงเรียนบนดอย
3: ในพื้นที่มีไหมครับ
1: ในพื้นที่นี่มีเยอะเลยมีหลายโรงไม่ว่าเป็นพระประธานในโรงเรียนบ้างแล้วก็หาทุนซื้อของอุปกรณ์ในการเรียนแล้วก็หาค่าสอนครูอัตราจ้างหลายลงเพราะว่ามีหลายลงอยู
0: ่ทั้งหมดนี้ครับไทยจะเรียนได้แค่ไหนก็ไม่เคยจำกัดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่ผ่านมาหลายคนก็เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทครับแล้วแต่ว่าเด็กนั้นจะเรียนได้ถึงชั้นไหนครับแต่ว่าพระครูบอกว่าเด็กๆที่มาอยู่เนี่ยบางคนก็เกเรดื้อซนก็มีแต่ว่าจะไม่ใช่วิธีตีครับจะใช้วิธีให้สวดมนต์ยิติปิโสบ้างตามอายุบ้างหรือว่า108จบบ้างเพื่อเป็นการขัดเกลาวินัยครับชาวบ้านที่ปราจีนบุรีครับหันมาทำอาชีพเสริมด้วยการทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับโดยตัวด้ามเนี่ยทำจากไม้ไผ่เพราะว่าในพื้นที่ของปราจีนบุรีเป็นแหล่งปลูกไผ่อันดับต้นๆของประเทศเลยครับจนตัวไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นคำขวัญส่วนหนึ่งของจังหวัดด้วยครับ กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับมารวมตัวกันผลิตไม้กวาดที่บ้านของนางชะอ้อนไกรสิงห์นะครับอยู่หมู่19ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายส่งไปตามจังหวัดต่างๆนะครับใช้วัสดุในท้องถิ่นก็คือทางมะพร้าวที่ก็เอาใบออกเหลือแต่ก้านนะครับตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามากำละประมาณ20ก้านนะครับผูกด้วยลวดให้แน่นเลยครับหลังจากนั้นเตรียมไม้ไผ่ครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ไผ่เยอะอยู่แล้วครับที่นี่เป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์แล้วก็หน่อไม้ระดับต้นๆของประเทศเลยโดยนำลำไผ่ลำเล็กๆนะครับตัดเป็นท่อนมาทำเป็นด้ามแล้วก็เอาทางมะพร้าวผูกเข้ากับด้ามไม้ไผ่ครับตัดตกแต่งปลายให้เสมอกันแล้วก็ใช้น้ำมันยางทาที่รอยมัดกับด้ามนะครับก็จะได้ไม้กวาด1อัน
4: ตอนแรกก็คือทำด้ามสับด้ามเป็นสายไม้กางเขนอย่างนั้นก่อนขั้นตอนที่2ก็คือมัดลูกไม้กวาดแบบนี้มัดเป็นลูกแบบนี้แล้วก็มาขั้นตอนต่อไปก็สานอย่างนี้แล้วก็ไปมัดลวดอีกทีมัดลวดแล้วพร้อมใช้งานคือแบบนั้นมัดลวดแล้วก็ทาแล้วก็มัดนึงมี10ด้ามค่ะ
5: แล้วขายยังไง
4: เราก็ส่งอยู่กับบ้านนี้30 31บาทแล้วแต่ลูกค้า
5: ต่อด้าม
4: ค่ะ
5: ถ้าใครสนใจมาติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
4: ติดต่อได้ที่เบอร์ของป้าช้อนได้เลยค่ะติ ดต
5: ่ออะไรเอ่ย
4: อยู่กับพี่หนู084
6: 781
4: 7412
5: เราขายส่งด้วยนะ
4: จ้าป้าชะอ้อนไก่สิงค่ะ
0: การทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพราะว่าส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาทำส่วนประกอบของไม้กวาดนะครับจากกระจายก้านมะพร้าวส่งไปตามบ้านเพื่อให้ชาวบ้านไปมัดก้านมะพร้าวนะครับให้ค่าจ้างมัดละ2บาทแต่ละคนก็ทำได้วันละ200มัดต่อวันเลยครับส่วนราคาขายมีทั้งขายส่งขายปลีกนะครับด้ามหนึ่ง30ถึง31บาทครับจากร้านส้มตำที่อยู่บนรถ3ล้อเร่ขายไปทั่วแล้วก็กลายเป็นเจ้าเด็ดของตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้เขาขี่รถมาเปิดร้านใหม่รับไกลถึง70กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยครับเมนูส้มตำให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างส้มตำปูปลาร้าส้มตำป่าส้มตำถาดทะเลรวมนะครับแล้วปีกไก่ทอดนี่คือเมนูแนะนำของร้านนะครับเพราะว่าใช้น้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์แล้วก็วัตถุดิบอย่างดีครับแต่ว่าแม่ค้าต้องคอยบอกกับลูกค้าให้ช่วยกันสะกิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมนะครับนี่เป็นการเปิดร้านอย่างเป็นหลักแหล่งอยู่ที่ร้านลืมตำอยู่ในอินโดจีนการ์เด้นตำบลสมอแขที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเจ้าของร้านเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนางสาวรำแพนวลิเกิดอายุ39ปีตัดสินใจเปิดขายส้มตำอีสานในรสชาติที่ลูกค้าชอบนะครับได้เลือกกินตามคำเรียกร้องของแฟนคลับด้วยว่าให้มาเปิดขายในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาขายส้มตำบนรถ3ล้อเครื่องนะครับตระเวนไปตามหมู่บ้านแล้วก็ตลาดจนเป็นที่รู้จักครับ
7: อ๋อคลิปที่ว่าเป็นที่ว่านั่งตุกๆแล้วก็เชิดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมก็คือวันนั้นน่ะลูกค้าตามก็คือปกติอยู่กับที่ลูกค้าไม่กินหรอกนะแต่วันนั้นน่ะขับออกกลับบ้านพี่จอดหน่อยแล้วก็เชิดหมดแล้วไงเชิดไข่ห้างเลยจ้าก็เลยลูกค้าทางในเมืองก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาในเมืองก็เลยคิดแบบอยากได้ที่สักทีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวพี่เขาก็เลยเจอโบ๊ะบะตรงนี้มันว่างพอดีเลยก็เลยคิดสโลแกนลองมาเคลื่อนที่มาอยู่กับที่ตรงนี้ดูก็เลยเนี่ยเป็นร้านลืมตามตั้งแต่บัดนั้นเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกค้าสั่งอันนี้แล้วเราก็ลืมแล้วเราก็จะใส่ถ้วยแล้วพี่ใส่เอานะคะหนูลื
8: ม
7: นั่นแหละเป็นที่มาของคำว่าลืมตามโดยแท้จริง
8: แล้วเริ่มขายมาตั้งแต่เมื่อไหร
7: ่เพิ่งเริ่ม8สิงหาค่ะ
9: ขายบนต
7: ุ๊กๆเลยแถวอยู่แถวสัพเพวันเคลื่อนที่ก็จะเป็นรถตุ๊กๆ3ล้อแดงที่เขาจะรู้จักกันคือเป็นส้มตำรถตุ๊กๆเคลื่อนที่แล้วก็ลืมตามสโลแกนนี้เลยค่ะชุดอย่างนี้เลย
0: ส่วนฝีมือการทำอาหารนะครับมาจากการฝึกฝนเรียนรู้ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็การเปิดร้านอาหารในยุคนี้ครับต้องรับฟังความเห็นลูกค้าเพื่อปรับปรุงเสมอด้วยต้องให้ลูกค้านั้นได้ลองกินก่อนจะได้รสชาติที่ถูกปากถูกใจครับราคาเริ่มต้นจานละ50บาทครับ
7: ไหวพริบด้วยตัวเองด้วยพื้นฐานอย่าง

ายอ่ะเขาด้วยการช่วยยายทำอาหารอยู่แล้วคือเราก็เลยตอนเล็กๆก็เนาะเรามีอาหารพื้นบ้านคือส้มตำเติบโตมากับอาหารชนิดเนี้ยก็คือวันนึงก็เลยมาลองดูปุ๊บปั๊บทำเลยขนขึ้นรถป้าพี่ลองไปตามดูสุดท้าย

0: ใหม่แล้วก็มีน้ำนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมาน้ำฝนเนี่ยก็ไปท่วมตามจุดที่เคยแห้งแล้งนะครับโดยเฉพาะตามพงหญ้าต่างๆก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาติชาวบ้านก็เลยออกไปหาจับกันเยอะเลยครับพงหญ้าก่อนหน้านี้ที่เคยแห้งแล้งนะครับพอมีน้ำฝนไหลมาท่วมก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะมารวมกันหากินมากเป็นพิเศษกลายเป็นทำเลทองให้กับเซียนปลาไหลครับออกมาหาดักจับกันเพื่อนำกลับไปทำเป็นเมนูเด็ดนะครับรวมถึงไปขายเป็นรายได้เสริมด้วยในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนายทวีรัตน์จันแสงใสอายุ58ปีหรือว่าพรานเทิดนะครับเป็นเซียนปลาไหลพร้อมกับเพื่อนๆนะครับมาใช้โอกาสในช่วงนี้ปักเบ็ดหาปลาไหลกันนะครับวางเบ็ดไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วก็ค่อยมาดูตอนช่วงเย็นกับกลางดึกนะครับรวมถึงตอนเช้าตรู่ด้วยเหยื่อที่ใช้ครับมีไส้เดือนเอามาเกาะเกี่ยวกับตัวเบ็ดที่ผูกเชือกไนลอนนะครับจากนั้นจะผูกทุ่นด้วยโฟมพันไว้กับต้นหญ้าจุ่มเหยื่อลงไปในน้ำริมตลิ่งให้ถึงพื้นนะครับส่วนระยะความยาวเชือกที่เหลือครับจะวางกองเอาไว้เหนือน้ำหรือว่าผืนหญ้าด้านบนจะได้คอยสังเกตว่าถ้าเชือกตึงเมื่อไหร่นั่นคือปลาไหลมากินเบ็ดแล้วครับซึ่งก็เรียนรู้วิธีนี้มาจากปู่ย่าตายายต่อกันมา
1: อีกการใส่ต้องใส่ยังไงครับเนี่ย
2: คดสองสามรอบมันจะได้
1: ปลูกนี่ต้องถึงดินไหมครับเนี่ย
2: ถึง
1: เอ้าอันนี้มันดูง่ายยังไง
2: รูดาดูเบ็ดน
1: ี่ใส่แบบนี้มันดีกว่าใส่แบบเป็นคันยังไง
2: โอ้ดีกว่าเบ็ดเพราะว่าเชือกมันยาว
1: ถึงดิน
2: เชือกมันยาวเราถึงดินอยู่แล้วที่นี่ไอ้เชือกพอเชือกมันยาวปุ๊บปลาไหลมันจะคาบเราถอยหลังเลยพอคาบถอยหลังปุ๊บมันไปนู่นแหละไปตัวศอกมันถึงจะเกินแต่ถ้าเชือกสั้นๆเนี่ยคาบปุ๊บถอยหลังไปตึงแล้วมันก็หมุนวิตัวเด
1: ็
2: ด
1: ทำไมโอกาสที่ต่ำแล้วเนาะ
2: ใช่มันจะพิษตกปากมันจะพิษปลาไหลมันส่วนมากมันจะคาบแต่ถอยหลังนี่คาบดึงถอยหลังถ้าเชือกสั้นมันก็พิษเลย
0: วันนี้พรานเทิดกับเพื่อนๆ นะครับหาปลาไหลวันเดียวได้เยอะเกือบ10กิโลกรัมนะครับก็เอาปลาไหลกลับบ้านมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับเอามาล้างลอกต้มเอาเมือกออกนะครับแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับส่วนราคาขายปลาไหลธรรมชาตินะครับราคาค่อนข้างสูงทีเดียวกิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าพรานเทิดเขาไม่ได้ออกไปหาประจำทุกวันนะครับเพราะว่าจะหาแค่พอกินตามออเดอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกออกหาดักปลาไหลทำเลเนี่ยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่บนที่สูงเหนือแหล่งชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นปลาไหลที่สะอาดกินอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริงครับรวมถึงนะครับจะหมุนเวียนสถานที่หาปลาไหลไปเรื่อยๆด้วยครับจะได้เปิดโอกาสให้ปลาไหลได้มีโอกาสโตนะครับเพราะว่าแถบนี้ถือว่าธรรมชาติยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดด้วยครับพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำเลใต้ที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับเขาอาศัยช่วงน้ำหลากออกไปหาปลาหลายชนิดนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับจะมีพัดพาเอาสารอาหารแล้วก็มีฝูงปลาเกล็ดกับปลาหนังออกมาหากินตามชายฝั่งเยอะเลยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: เห็นข้องกับแหแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาไปหาปลาที่แม่น้ำลีกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบล
4: ปิงหลวง
3: อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงฤดูกาลนี้กันค่ะลงนี่เลยค่ะแม
4: ่ค่ะลงตรงนี้ค่ะ
5: สีขุ่นไหลเชี่ยวในแม่น้ำลีตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านอาจจะดูน่ากลัวแต่สำหรับชาวบ้านน้ำลีใต้กลายเป็นโอกาสทองที่ต่างนำเครื่องมือหลายชนิดออกมาลุยจับปลากันอย่างสนุกสนานค่ะเพราะช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะพัดสารอาหารพืชพันธุ์และแมลงต่างๆลอยมาตามน้ำทำให้ปลาหลายชนิดทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังออกมาหาอาหารตามริมฝั่งค่ะเสียงเฮดังขึ้นเมื่อชาวบ้านสามารถ

0: จับปลากระทิงหรือปลาหลาดได้โดยการใช้สวิงช้อนดักไปตามริมฝั่งแล้วใช้มือค่อยๆล้วงไปในรูจับปลาหลาดขึ้นมาได้มาถึง2ตัวเลยทีเดียวค่ะ
1: เพราะช่วงนี้มันว่างพอดีฝนตกก็เลยออกมาหาปลาเพราะว่าตีปลาปลาหลาดนี่นะปลากระทิงนี่นะเพราะว่าจกองจ้ะมันมีองอยู่
2: องก็คือเราจะอาศัยหาตามริม
1: จ้ะตามริมน้ำจ้ะนั่นเป็นรู
0: การหาปลาในแม่น้ำลีในช่วงน้ำหลากต้องอาศัยความชำนาญเพราะชาวบ้านจะรู้ว่าจุดไหนมีรูหรือว่าเป็นวังมีปลาอาศัยอยู่ค่ะ
3: เฮาตั้งสวิงละกะเอามือซ่อนเจ้าเอามือซ่อนเข้ามาหาสวิงถึงจะได้เจ้าปลาเจ้าปลากระทิงนี่คือเขาต้องจกองจกหยังเจ้าถึงจะได้เจ้า
0: เครื่องมือหาปลาถูกเลือกใช้ตามความถนัดของแต่ละคนบางคนเลือกใช้แหสำหรับหว่านจับปลาเล็กปลาน้อยตามริมฝั่งส่วนบางคนก็เลือกใช้ยอซึ่งต้องอาศัยความอดทนและการเฝ้ารอจังหวะอย่างใจเย็นค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คือเรียกกันว่าปลาตองนะคะคือยายอ่ะยืนยกยอมาแล้วครึ่งวันได้ไปแล้ว1ตัวค่ะปลาตองเดี๋ยวจะเอาของยายไปทำกินนะ
4: ไม่ว่าย
2: ายให้ด้วยใจดีมาก
3: มีสวิงมีจำมีแห่เจ้าฮะ
1: เบ็ด
3: เบ็ดป้ากันเบ็ดตัวเจ้าชาวบ้านมาจ่อยกันเบ็ดเจ้า
2: ได้ปลาอะไรไปบ้างไหม
3: คะได้ปลาดุกปลากระทิงละกาปลาปีกปลาตะโกกเจ้าหลายอย่างปลาตะเพียนเจ้า
2: ช่วงน้ำหลากที่ปลามันเยอะไหมคะแม
3: ่ช่วงนี้เพราะว่าอันน้ำมันน้องเนาะเจ้าเนาะหาได้กันหลากหลายเจ้าช่วงนี้หาเยอะได้เยอะเจ้า
0: อีกมุมหนึ่งเป็นจุดรวมพลของนักตกปลาที่รอคอยปลากินเหยื่อค่ะ
5: ครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนี่แหละครับเขาจะหาปลาตกเบ็ดปลากันเพราะปลามันขึ้นเยอะครับถ้าน้ำใสนี่เขาจะไม่ค่อยหาปลาเวลาตกปลาจะไม่กินเบ็ดนะครับปลาที่ผมเพิ่งเบ็ดมาได้เมื่อกี้ก็คือปลากองแกงเนาะปลากองแกงก็จะเป็นมันจะกินไส้เดือนครับแล้วก็ปลาดุกก็กินไส้เดือนเหมือนกันแต่ปลากดปลาคางยังไม่ได้กดคางก็กินเหมือนกันครับไส้เดือนครับกดคางกินเหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยกลางคืนนะครับกลางคืนนี้จะกินดี
6: นี่ค่ะเราลงมานะคะก็มาเจอพี่เขาค่ะเขาตกปลานะคะได้ปลาชนิดนี้มาอันนี้เขาเรียกว่าปลากล่องแก่งค่ะแต่พี่เขาบอกว่าหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาทหารเพราะว่าลายเขาเหมือนกับลายทหารนะคะเป็นปลาหนังค่ะ
0: บรรยากาศการหาปลาของชาวบ้านน้ำลีใต้เป็นเหมือนพื้นที่ศูนย์รวมของคนในชุมชนออกมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวและสร้างเสียงหัวเราะร่วมกันช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
7: ปลากระทิงเจ้า
8: ปลาตะเพียนค่ะ
7: ปลาตะเพียนกับปลากองแกงเจ้า
8: ปลาตะเพียนกับปลากดเจ้า
7: ได้ปลาดุกจ้าหาวันนี้
8: หาปลาได้กบเจ้า
0: เมื่อจับปลาสดๆขึ้นมาจากแม่น้ำก็ถึงเวลาทำอาหารโดยเมนูแรกคือลาปลาเพี้ยที่ชาวบ้านหาไว้ได้ก่อนหน้านี้ค่ะเริ่มจากนำปลาเพี้ยมาขอดเกล็ดทำความสะอาดแยกไข่ออกก่อนจะนำตัวปลามาขูดเอาเฉพาะเนื้อนำไปสับให้ละเอียดส่วนหัวก้างและไข่ก็นำไปต้มทำเป็นน้ำซุปสำหรับปรุงลาบปลาเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะ
3: ปลาเพี้ยตอนแรกเนาะค่ะเฮาเอามาผสมกับน้ำพริกตีว่าน้ำพริกน่ะจะมีหอมเจียวแล้วก็ตะไคร้เจียวเจ้าแล้วก็เอาน้ำพริกไปเจียวตัวเจ้าเอามาผสมแล้วก็ใส่ข้าวคั่วตอนขั้นตอนตีว่าผสมนั่นน่ะเจ้าแล้วก็ปลาเพี้ยของเฮาน่ะมันมีตั้งแต่เก่าแต่โดนมาเนาะเจ้าเนาะคือว่ามันเป็นปลาเพี้ยของปากลีเจ้ามันเป็นตีอื่นแต่บ่มีไหนเจ้าคือมันจะมีออกจากหอมขมเนาะปลาเนี่ยปลารสชาติมันจะออกขมหน่อยนึง

0: จะนำมาต้มส้มใส่ส้มปล่อยเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำรอจนเดือดแล้วใส่เกลือตามด้วยกระเทียมพริกขมิ้นตะไคร้ข่าอ่อนรอน้ำเดือดจากนั้นใส่ปลากดลงไปรอให้สุกปรุงด้วยมะนาวส้มปล่อยมะเขือเทศหอมแดงต้นหอมผักชีใส่พริกแห้งก็เป็นอันเสร็จค่ะ
1: เป็นได้ปลากระทิงมะนาวคานอไปหามาแล้วก็ที่นี่เอามาย่างเอามาหั่นเนาะค่ะเนาะหั่นแล้วก็ทุบเอาไปเบนแล้วก็ใส่มีคลุกกับเกลือแล้วก็รสดีหน่อยๆนะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็ทุบเอามาปิ้งเจ้าตะอั้นนะเจ้าปลาตะเพียนเนาะเจ้าเนาะตีย่างเหมือนกันเนาะเจ้าเหมือนตีเนี่ยปลากระทิงนี่เนาะเจ้าเอาปลาตะเพียนมาล่างมาล่างมาซอกเก็ตนะเจ้าเนาะแล้วก็ล่างแล้วก็หั่นเอามาคลุกเข้ากับเกลือเจ้าเหมือนกันเจ้า
0: ปิดท้ายด้วยปลากระทิงย่างที่ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกชวนให้น้ำลายสออาหารมื้อนี้เต็มไปด้วยความอิ่มอร่อยและช่วยให้หายเหนื่อยจากการลุยน้ำหาปลามาตลอดทั้งวันเป็นวิถีชีวิตการหากินแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติซึ่งถูกส่งต่อและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
2: ปลาที่หามาได้สดๆนะครับก็ไปทำเป็นเมนูที่เขาใช้ภูมิปัญญาในการหากินกันอย่างเรียบง่ายแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติได้ครับเราวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเดินแบบผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสาครนะครับนำผลงานที่เกิดจากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับมีผ้าลายอย่างสมุทรสาครแล้วก็ผ้าลายประกัดป่ามหาชัยครับมาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนผืนผ้าในงานสมุทรสาครเอ็กซ์โปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ทำปลาเค็มทำยังไงรู้กันอยู่แล้วเอาปลามาเนี่ยขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดใส่เกลือแล้วเอาไปตากแดดแต่ทว่าที่นี่ครับที่เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาเอาไปฝังทรายด้วยฝังทำไมฝังกลบตั้งอาทิตย์นึงอ่ะแล้วกลายเป็นเมนูหลากหลายเลยรสชาติจะต่างกับปลาเค็มทั่วไปยังไงหาคำตอบกันในรายการแดนกินดองครับ
3: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
4: สมรภูมิปิดโตครั้งนี้เจอกับแม่ครัวสายออน
5: ชอบมดแล้ว
6: พื้นใหญ
7: ่แกงกะทิไก่บ้านใส่หัวปลี
8: มันกะทิหอมสมุนไพร
9: อร่อยเหลือหลาย
10: โลเหลือหลาย
11: เอาเมนูอะไรไปสู้กับเขา
12: ต้มขาหมูถั่วดำค่ะ
11: เนื้อหมูมันเด้งมาก
13: อร่อยและแปลกถั่วดำกับหมูมันมาอยู่ด้วยกันได้เด็ดสุดแล้วค่ะเนี่ย
4: บุกถิ่นโคราชพร้อมกันวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 17:05 น.
14: นี่คือรสชาติปลาช่อนระดับตำนาน
15: คนแก่เนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูเขาบอกนี่ไงปลาช่อนแม่ลาแท
14: ้ปลาช่อนแม่ลาดั้งเดิมสมบัติที่คนสิงห์บุรีเคยคิดว่าสูญหายไปกว่า60ปี
16: คนทั่วประเทศมาซื้อเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสของจริงละ
14: ค้นหาความลับของความอร่อยแห่งอดีตที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันคุกคัลเจอร์วันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
17: ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดลมตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 specialist 7 มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี
18: ้ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: 16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่รวบตัว3ผู้ต้องสงสัยในคดีกราดยิงทหารพรานประจำด่านตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังก่อนหน้านี้ได้ขออำนาจศาลออกหมายจับไปแล้ว2คนนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงตรึงกำลังและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่รอยต่อเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือค่ะความคืบหน้าเหตุการณ์กราดยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำด่านตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่เป็นเหตุให้กำลังพลเสียชีวิต5นายเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมและตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในหลายจุดหลังได้รับเบาะแสจากการขยายผลทางคดีค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาย3รายและนำเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามจังหวัดนราธิวาสโดย2คนแรกนะคะนายซอฟียูดีนและนายมะตอฮาควบคุมตัวได้ที่จุดตรวจหน้ากองร้อยทหารพรานที่4914ส่วนคนที่3นายฮาซันควบคุมตัวได้ในพื้นที่บ้านกูมุงหมู่ที่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะแหล่งข่าวความมั่นคงเปิดเผยนะคะว่าจากการซักถามในขั้นต้น1ใน3คนได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะและมีพฤติการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์กราดยิงที่ด่านบุเกซามีก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องสงสัย2คนประกอบด้วยนายฮาซีซันอายุ45ปีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องและนายซาฮาบูดีนอายุ43ปีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองยังคงตรึงกำลังและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่รอยต่อเพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือค่ะเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราเสียหลักตกไหลทางส่งผลทำให้รถพลิกคว่ำพนักงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บกว่า20คนค่ะ
1: 30รายเลยครับ
0: กู้ภัยฉะเชิงเทราและตำรวจสภ.บางประกงเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพลิกคว่ำตกข้างทางบริเวณถนนเลียบคลองลำหวายลิงตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตรวจสอบภายในรถบัสมีชาวเมียนมา30คนในจำนวนนี้บาดเจ็บ24คนแบ่งเป็นชาย21คนหญิง3คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงจากการสอบถามคนขับรถบัสรับส่งพนักงานอายุ65ปีให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบค่ะรถตกหลายทางตนเองก็พยายามถอยรถให้กลับขึ้นมาบนถนนแต่ระหว่างที่ถอยนั้นรถเกิดพลิกคว่ำลงข้างทางส่งผลทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปากรวิทยาคมและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆทำการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยอีกครั้งค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนหลังเกิดเหตุนักเรียนอายุ14ปีนั้นได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยมีการกำชับให้ทุกฝ่ายนะคะเพิ่มความเข้มงวดทุกคนที่เข้าออกค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายมาทดสอบบริเวณหน้าโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบล นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนที่วันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเป็นวันแรกค่ะหลังเกิดเหตุนักเรียนม.3 อายุ14ปีได้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานางสาวจุธามาศวงเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมเปิดเผยว่านอกจากเจ้าหน้าที่จะตรวจค้นอาวุธกับนักเรียนทุกคนอย่างละเอียดบริเวณจุดคัดกรองหน้าประตูโรงเรียนก่อนอนุญาตให้เข้าไปภายในโรงเรียนแล้วนะคะยังจะมีการติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการตรวจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรต่างๆที่เข้ามายังพื้นที่โรงเรียนด้วยค่ะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จะจัดกำลังเข้ามาเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียนระหว่างช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียนนอกจากนี้ยังได้มีการกำชับให้ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเฝ้าระวังบุคคลหรือพฤติการที่มีเหตุอันควรสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอีกทั้งจะยังมีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดหากพบเหตุหรือว่าพฤติการผิดปกติก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที
2: จะมีทำงานร่วมกับโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีครูปกครองครูเวรประจำวันเนี่ยดูแลอยู่แล้วแล้วก็จะมีเครื่องมือที่ผอ.ได้เตรียมไว้ก็คือเครื่องมือสแกนโลหะนะคะก็จะคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันนะคะในช่วงของก่อนพักกลางวันแล้วก็ในช่วงบ่ายที่นักเรียนเปลี่ยนคาบเรียนเนี่ยค่ะอย่างน้อยรอบละ1ครั้งอะค่ะก็จะขอความกรุณาให้ทุกท่านเป็นแนวทางเดียวกันว่าอยากให้เดินตามแนวรั้วประตูแล้วก็จุดเสี่ยงที่เราได้ไปเดินดูกันในวันประชุมนะคะ
0: ส่วนเด็กม.3ที่ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจได้ตั้ง4ข้อหาค่ะคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะนี้นะคะเด็กก็อยู่ในความดูแลของสถานพินิจในระหว่างการสอบสวนและมีอาการผ่อนคลายและความเครียดลดลงค่ะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่ได้รับผลกระทบจากหมีที่เข้ามากัดกินไก่ในเล้าของชาวบ้านนะคะโดยตายไป7ตัวโดยหัวหน้าเขตจัดการทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คาดว่าน่าจะเป็นหมีหมาค่ะจึงได้มีนำกรงเหล็กนั้นมาดักเอาไว้เพื่อที่จะนำออกจากพื้นที่ค่ะเป็นซากไก่ที่อยู่ในเล้าของชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกหมีเข้ามากัดกินค่ะชาวบ้านก็เล่าว่าช่วงดึกคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงไก่ร้องจึงได้ลงมาดูแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปที่เล้าไก่ก็พบว่ามีหมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะกำลังกัดกินไก่ไปทั้งหมด7ตัวแต่เมื่อเอาไฟฉายส่องหมีก็ตกใจวิ่งหนีไปนะคะก็พบว่าหมีเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เล้าไก่ในช่วงประมาณตีสองและตีห้าวันนี้นายบุญเลื่อนแสนโคตรหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจร่องรอยของหมีหลังจากที่ชาวบ้านได้แจ้งเข้ามาจากการตรวจสอบก็พบรอยเท้ารอบๆตัวบ้านนะคะวัดขนาดได้ประมาณ140มิลลิเมตรและจากการดูร่องรอยเท้าของหมีนะคะหมีชนิดนี้น่าจะเป็นหมีหมาค่ะขนาดตัวก็มีน้ำหนักประมาณ25กิโลกรัมก็คาดว่าหมียังคงอยู่ในละแวกนี้จึงได้มีการประสานนะคะให้เจ้าหน้าที่นำกรงเหล็กมาดักเอาไว้เพื่อนำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นกันนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลก็ประกาศว่าเตรียมทวงคืนประเทศไทยค่ะนัดเคลื่อนไหวในวันที่10กันยายนนี้หลังจากที่รัฐบาลบริหารประเทศมาได้ 8-9 เดือนแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของการกักตุนน้ำมันโกงข้อสอบท้องถิ่นและคดีเขากระโดงค่ะมีการส่งสัญญาณไปถึงกกต.ด้วยนะคะหากมีความพยายามที่จะตัดตอนในคดีส่งฟ้องหัวเลือกสว.ก็จะมีการเตรียมที่จะยกระดับด้วยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายนิติพรล้ำเหลือและนายพิชิตชัยมงคลอดีตโฆษกคปท.ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวการเคลื่อนไหวระลอกใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยยืนยันว่าจุดยืนไม่ได้ต้องการลงถนนเพื่อขับไล่รัฐบาลแต่มุ่งกดดันให้รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลนั้นเลิกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและให้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมนิติรัฐและเร่งจัดการกลุ่มทุนเถ้าข้ามชาติค่ะโดยนายสนธิได้ชี้เป้าความไม่ชอบมาพากลในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในรอบ 8-9 เดือนที่ผ่านมานะคะมีทั้งเรื่องของประเด็นการกักตุนน้ำมันการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหัดใหญ่ที่ไม่ทั่วถึงการทุจริตสอบรับราชการมูลค่าหลายพันล้านบาทตลอดจนการย้ายเจ้าหน้าที่ SI ในคดีหัวเลือกสว.ที่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้บริหารพรรคการเมืองใหญ่นอกจากนี้นะคะยังย้ำถึงคดีที่ดินเขากระโดงค่ะซึ่งศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่ก็มีความพยายามในการใช้กลไกของกระทรวงในการที่จะยื้อเวลารวมถึงการเปิดประเด็นความไม่โปร่งใสในโครงการ Data Center วงเงินหมื่นล้านบาทและระเบียบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดช่องให้ทุนต่างชาตินั้นเข้ามาทำลายผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์นี้นะคะนายสนธิบอกว่าจะนำมวลชนเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลในวันที่10กันยายนนี้เพื่อแสดงจุดยืนปราบปรามกลุ่มทุนเทาค่ะทั้งชาวยิวเทาจีนเทาอินเดียเทารัสเซียเทาแล้วก็ไทยเทาพร้อมกับส่งสัญญาณเตือนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่14กันยายนนี้ด้วยนะคะหากมีความพยายามที่จะตัดตอนในคดีส่งฟ้องหัวเลือกสว.ก็จะมีการยกระดับการ นัดชุมนุมใหญ่ทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะนายอนุทินก็ไม่ได้ตอบถึงเรื่องนี้ที่นายสนธินั้นจะมีการลงถนนหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวขับไล่ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในสภากันนะคะวันนี้ทางฝ่ายค้านค่ะก็มีการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570ค่ะก็มีการขอตัดงบโดยชี้พิรุธถึงการจัดสรรในการจัดสรรงบแบบที่จะเลี่ยงกฎหมายแล้วก็สอบไปในทางที่เอื้อกับผู้รับเหมาชั้นพิเศษพร้อมกับเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีการจัดสรรงบครุภัณฑ์แบบเพื่อนฝากซื้อบัญชีนวัตกรรมขณะที่รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมาธิการก็ยืนยันนะคะว่าได้มีการจัดทำงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะจากการถอดรหัสการลงมติแบบรายมาตราในมาตราที่4หรือว่าการตั้งวงเงินงบประมาณทั้งฉบับก็อาจจะสะท้อนได้ถึงการโหวตในวาระที่3ค่ะวันแรกของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แบบรายมาตราโดยมาตราที่4ภาพรวมการตั้งงบประมาณอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายเสนอตัดลดงบประมาณรวมถึงกรรมาธิการเสียงข้างน้อยสัดส่วนฝ่ายค้านต่างก็ให้ข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณที่มีข้อพิรุธโดยหยิบยกว่าการจัดสรรงบแบบเลี่ยงกฎหมายสไตล์ศรีถนนชัยล็อกเค้กเอื้อให้แก่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยตายเรียบโดยเฉพาะงบของกองทัพเรือและกระทรวงคมนาคมที่สอบไปในทางหัวประมูลรวมถึงเปิดเผยการจัดสรรงบครุภัณฑ์ที่ไร้มาตรฐานในแบบฝากเพื่อนซื้อหรือว่าบัญชีนวัตกรรมโดยเฉพาะการจ้างที่ปรึกษาหรือว่าผู้จัดการโครงการที่กำหนดเงินเดือนต่อคนเดือนละ 400,000 บาทซึ่งมากกว่าเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในสภาหลังจากที่ประธานคณะกรรมการชี้แจงเน้นย้ำถึงการจัดสรรที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนของหน่วยงานรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4: การพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลดการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ
5: ต่อเดือนได้เดือนละ 410,000 บาทผู้จัดการโครงการครับมาทำพัฒนาระบบท่านประธานเงินเดือนเท่าไหร่ท่านสมาชิกทั้งสภาในเงินเดือนเท่าไหร่หรือแม้แต่ท่านนายกเองในเงินเดือนเท่าไหร่ตั้งมาแบบนี้มองยังไงก็รู้ว่าตั้งมาเหลือๆ
3: สำหรับผลการลงมติรายมาตราในมาตราที่4ที่ประชุมเสียงข้างมากก็เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะด้วยคะแนน281ต่อ133งดออกเสียง46ไม่ลงคะแนน1เมื่อถอดรหัสการลงคะแนนในมาตรานี้อาจจะสะท้อนได้ถึงการลงมติให้ความเห็นชอบทั้งฉบับหรือวาระ3ในอีก3วันข้างหน้าค่ะตรวจสอบการลงคะแนนพรรคร่วมรัฐบาล16พรรคไม่แตกแถวค่ะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากส่วนพรรคฝ่ายค้าน6พรรคยังโหวตไม่เป็นเอกภาพค่ะส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นชอบคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังไทยภักดีเว้นกล้าถามที่ยังแทงกักโหวตงดออกเสียงค่ะในส่วนงบกลางนะคะทั้งกรรมธิการเสียงข้างน้อยและส.ส.ฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าในงบเรื่องของรองรับวิกฤตพลังงานนั้นจะซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลค่ะในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ชี้แจงว่าไม่ซ้ำซ้อนค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะธุรกิจการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex ยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนด้านการเงินอยู่นะคะแต่ว่าในประเทศไทยการลงทุน Forex นี้ยังถือว่ามีความเสี่ยงสูงค่ะเนื่องจากว่าแบงก์ชาตินั้นไม่เคยออกใบอนุญาตให้กับบุคคลทั่วไปนั้นประกอบธุรกิจซื้อขายค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงมีการเร่งผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะแม้ว่าธุรกิจการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex จะเป็นธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป จากการที่ธนาคารประเทศไทยแต่กลับเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องที่สำคัญมักเกิดความเสียหายในมูลค่าที่สูงและก็มีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะอย่างคดีล่าสุดที่กรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างดำเนินการก็คือคดีหลอกลวงให้ลงทุน Forex โดยมีนายธนภูมิหรือว่าฟิล์มอดีตนักแสดงและนายภาวุฒิพงศ์ธยาพานุสสพรรคประชาชนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง DSI แจ้งข้อกล่าวหาไปพร้อมกับพวกรวม27คนกับอีก10บริษัทในฐานความผิดประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและคดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานค่ะโดยแนวทางการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการฉ้อโกงหรือกระทำการที่ผิดกฎหมายสำหรับธุรกิจ Forex นางสาวอังสนาเนียมวัชินกุลรองเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจในฐานะโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนถึงความเห็นนี้ว่าจะต้องมีกฎหมายที่เข้ามากำกับดูแลธุรกิจ Forex ค่ะโดยจะต้องเข้าสู่ระบบเรื่องนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นต้องร่วมมือกันในการหารือแล้วก็แนวทางผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายที่สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
6: ฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยผลักดันให้มีกฎหมายมารองรับในธุรกิจ Forex ที่ถูกต้องจะทำให้ไม่มีใครสามารถนำช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไปเรียกหาประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดได้เลยแล้วก็จะไม่มีมิจฉาชีพเข้ามาแฝงก็คือการตรวจสอบมันจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมมากขึ้นแล้วก็เรียบร้อยขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้ยังไม่มีกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเกิดการกระทำผิดขึ้นนะคะการกฎหมายมันยังสเปะสปะอยู่มันเอาผิดยากตามยากค่ะ
0: สำหรับแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับธุรกิจ Forex นะคะก่อนหน้านี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ข้อมูลนะคะว่าได้ประสานขอข้อมูลแล้วก็จุดอ่อนของกฎหมายในปี2485กับธนาคารประเทศไทยแล้วค่ะซึ่งหากได้มาแล้วก็จะเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองค่ะมาดูสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยในตอนนี้กันนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานดัชนีเงินเฟ้อไทยในเดือนสิงหาคมว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 ค่ะพร้อมให้จับตาอาหารตามสั่งข้าวแกงค่ารถโรงเรียนที่แพงขึ้นต่อเนื่องค่ะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงทำให้นายนันทพงศ์จิรัตน์เลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากล่าวว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนสิงหาคมปี2569อยู่ที่ 102.67 ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 ซึ่งก็สูงสุดในรอบ3เดือนค่ะเฉลี่ย8เดือนของปีนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจึงคงกรอบคาดการเงินเฟ้อทั้งปีอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ค่ะนอกจากนี้สนค.ยังพบว่าเงินเฟ้อรายภูมิภาคพบว่าเงินเฟ้อภาคใต้สูงที่สุดค่ะอยู่ที่ร้อยละ 2.83 รองลงมาได้แก่ภาคกลางร้อยละ 2.81 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 2.43 ทางนี้ราคาน้ำมันในประเทศที่ทรงตัวสูงก็ทำให้ค่าโดยสารสาธารณะค่ารถรับส่งนักเรียนรถตู้ระหว่างจังหวัดรถสองแถวปรับราคาขึ้นค่ะเช่นเดียวกับราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และอาหารปรุงสำเร็จข้าวแกงข้าวตามสั่งปรับขึ้นราคาสูงขึ้นเป็นวงกว้างและยังปรับราคาต่อจาน

0: อัตราที่ค่อนข้างสูงด้วยค่ะพร้อมกันนี้ยังจะจับตามสถานการณ์เอลนิโยค่ะที่จะทวีความรุนแรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี69ถึงมกราคมปี70ส่งผลกระทบสินค้าปรับขึ้นราคา4กลุ่มได้แก่ข้าวเนื้อสัตว์ไข่ไก่ผักและผลไม้สดส่งผลให้เงินเฟ้อไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอาจจะปรับขึ้นถึงร้อยละ 2.7 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงค่ะจากระดับ 51.1 มาอยู่ที่ระดับ 49.5 แม้ว่าจะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนายณัฐพงษ์ระบุว่ามาตรการดังกล่าวช่วยสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะสั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่มีผลต่อเศรษฐกิจจริงมากกว่านี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมได้จับมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุดมศึกษาในการพัฒนาแทฟฟี่ซองโดในเวอร์ชั่นเฉพาะที่ใช้ในเรือนจำค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์หวังว่าที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดแล้วก็ยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังนะคะหลังแนวโน้มเพราะว่าผู้ต้องขังนั้นมีอัตราป่วยที่เพิ่มขึ้นจากโรคระบาดค่ะนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแม้เรือนจำจะเป็นพื้นที่ควบคุมแต่ก็ไม่ใช่พื้นที่ปิดตายค่ะเพราะว่ามีการหมุนเวียนของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติที่มาเยี่ยมหากเกิดการระบาดของโรคก็มีโอกาสแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้ค่ะทางนี้จากข้อมูลกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบว่าปี2568ค่ะเกิดเหตุการณ์ระบาดในเรือนจำรวมแล้วกว่า91เหตุการณ์โดยโรคไข้หวัดใหญ่นั้นพบมากที่สุด50เหตุการณ์มีผู้ป่วยกว่า 6,000 คนค่ะรองลงมาก็คือโควิด19 18เหตุการณ์ผู้ป่วยกว่า 1,000 คนและโรคอาหารเป็นพิษหรือว่าอุจจาระร่วง7เหตุการณ์ผู้ป่วยกว่า 1,000 คนปัญหาดังกล่าวก็สะท้อนว่าการเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อโรคระบาดในเรือนจำนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะโดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสวทช.ได้ลงนามความร่วมมือกันในการนำแทฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้เป็นระบบในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคระบาดในเรือนจำแบบเชิงรุกนะคะระบบดังกล่าวก็จะช่วยให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและลดระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ค่ะสำหรับแทฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนค่ะหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงระบบก็จะส่งข้อมูลตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อให้สามารถสั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีก็ตั้งเป้าที่จะเปิดใช้งานในปี2570ค่ะ
1: ซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำแทฟฟี่ฟองดูมาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็วครับ
0: ศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงอวระบุว่าระบบยังออกแบบให้เหมาะกับบริบทในเรือนจำทั้งการใช้ QR code เฉพาะแทนการเปิดเผยพิกัด GPS การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตามสายบังคับบัญชาการบันทึกเวลาการทำงานอย่างละเอียดและแดชบอร์ดสำหรับติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะแม้ว่าการเสียชีวิตของโทนี่อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษไนจีเรียจะผ่านมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะแต่ว่าภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องราวการเสียชีวิตของไทนี่นั้นถูกพูดถึงเป็นวงกว้างอีกครั้งค่ะเนื่องจากว่าได้ปรากฏผลชันสูตรว่าในไทนี่เนี้ยนะคะเสียชีวิตเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันปอดอันเกิดจากการทำหัตถการที่มีการฉีดสารบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะเสริมขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่เห็นนี้เป็นหีบศพทองคำใช้บรรจุศพของนายอีโก้อูบริโอหรือว่าไทนี่อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษไนจีเรียที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียล อีกครั้งค่ะแม้ว่างานศพของไทนี่นั้นจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏผลการชันสูตรพลิกศพต่อสาธารณะว่าไทนี่เสียชีวิตจากสาเหตุลิ่มเลือดอุดตันในปอดค่ะซึ่งก็เกิดจากการทำหัตถการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกประมาณ40มิลลิลิตรร่วมกับลิโดเคนเพื่อที่จะเสริมขนาดอวัยเพศซึ่งนายไทนี่นั้นเข้ารับบริการทำหัตถการที่คลินิกแห่งหนึ่งกลางเมืองกลางใจกลางกรุงเทพในวันที่6มีนาคมหลังจากที่เสร็จสิ้นจากคลินิกไทนี่ก็นวดผ่อนคลายที่โรงแรมแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทค่ะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าจากทางตำรวจในพื้นที่สน.ทองหล่อพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติกุลพัฒน์ผู้กำกับการสน.ทองหล่อให้ข้อมูลนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่หลังทราบเรื่องราวที่ปรากฏเป็นข่าวก็ได้สั่งการให้สารวัตรสอบสวนตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วตรวจสอบในเรื่องของการแจ้งความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติในช่วงที่เกิดเหตุส่วนแนวทางคดีนั้นหลังจากนี้จะประสานทางครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการสำนวนคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะไปจนถึงการตรวจสอบคลินิกร้านนวดที่ผู้เสียชีวิตนั้นได้เข้าไปใช้บริการเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนสำหรับนายไทนี่นั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอังกฤษไนจีเรียค่ะมีผู้ติดตามทาง Instagram เกือบ 200,000 บัญชีโดยนายไทนี่มักจะถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หรูหราเคียงคู่ภรรยาซึ่งเป็นดีไซเนอร์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของเยอรมนีคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2โดยสามารถกวาดที่นั่งในสภาได้ถึง44%ค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของพรรครัฐบาลเยอรมนีที่กำลังร่วงลงอย่างหนักค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนพรรค AFD ซึ่งเป็นพรรคการเมืองนิยมแนวคิดขวาจัดของเยอรมนีพากันเฉลิมฉลองทันทีที่สื่อท้องถิ่นประกาศผลสำรวจ Exit Poll การเลือกตั้งทั่วไปในรัฐซัสเซอร์อัสฮานที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งปรากฏว่าพรรค AFD สามารถกวาดคะแนนเสียงได้มากถึง44%ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดส่งผลให้พรรคนั้นได้ที่นั่งในสภารัฐซัสเซอร์อันเฮิร์นมากถึง39จาก86ที่นั่งและก็มีโอกาสสูงค่ะที่จะได้เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลระดับรัฐด้านอุริสซิสมูนผู้นำพรรค AFD ในรัฐซัสเซอร์นอันเฮิร์นระบุว่าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทวงคืนประเทศสำหรับชาวเยอรมันซึ่งประชาชนต่างออกมาแสดงให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงชัยชนะของพรรค AFD ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งระดับรัฐของเยอรมนีได้สอดคล้องกับผลการสำรวจระดับชาติก่อนหน้านี้นะคะที่ชี้ว่าพรรค AFD ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมที่สุดของประเทศโดยมีคะแนนที่ร้อยละ28แซงหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรค CDU แล้วก็พรรค SPDขณะที่นโยบายสำคัญของพรรค AFD มีทั้งการออกมาตรการจำกัดคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัสเซียถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรรวมถึงส่งเสริมความรักชาติให้กับประชาชนค่ะด้านผู้นำรักซัสเซอร์สอันฮาร์นคนปัจจุบันที่สังกัดพรรค CDU ก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ขณะที่ประชาชนบางส่วนออกมาเดินขบวนแสดงความไม่พอใจทันทีค่ะที่ทราบผลการเลือกตั้งดังกล่าวหลายคนก็เกรงว่าพรรค AFD นั้นอาจนำเยอรมนีกลับไปซ้ำเติมซ้ำรอยประวัติศาสตร์อันเลวร้ายอีกครั้งได้ค่ะปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลและทิเบตยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่13แล้วนะคะท่ามกลางความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเพิ่มค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะทีมกู้ภัยจีนยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้สูญหายบริเวณด่านจีหลงอย่างเต็มกำลังค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนก่อนซึ่งปัจจุบันสภาพพื้นที่บริเวณเกิดเหตุยังคงเต็มไปด้วยดินโคลนปกคลุมเป็นวงกว้างไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของอาคารสูงที่เคยตั้งเด่นอยู่ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติค่ะโดยทางการจีนได้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะอยู่ที่อย่างน้อย43คนแล้วและยังคงมีผู้สูญหายอีก519คนในจำนวนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศค่ะ ในฝั่งเนปาลนั้นเจ้าหน้าที่เดินหน้าภารกิจอย่างเต็มกำลังเช่นกันทำกลางความคาดหวังว่าอาจพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีกหลังพบผู้รอดชีวิตอย่างน้อย4คนนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแบ่งเป็นชาวบ้านในเขตนูวากอส1คนและผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก3คนโดยโฆษกกองทัพเนปาลยืนยันนะคะว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปด้วยความเร็วแล้วก็เข้มข้นเหมือนวันแรกค่ะวันนี้ทางการเนปาลได้ประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศซึ่งก็เป็นไปตามประเพณีของศาสนาฮินดูที่จะจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตในวันที่13หลังเกิดเหตุโดยปัจจุบันนะคะยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลนั้นเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,353 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนในจำนวนนี้กว่า580คนเป็นชาวต่างชาติค่ะขณะที่ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่ยังคงยากลำบากนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางคมนาคมนั้นถูกตัดขาดโดยมูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งเปิดเผยค่ะว่ารถของมูลนิธินั้นต้องใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงในการเดินทางระยะทางเพียง40กิโลเมตรเพื่อนำอาหารไปมอบให้กับผู้ประสบภัยค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: มท.3ยืนยันสุสานบางคล้ายังไร้ใบอนุญาตเตรียมย้ายร่างออกจากพื้นที่ท้องถิ่นนัดถกพรุ่งนี้หาข้อสรุปอนุทินเซ็นเนรเทศต่างชาติคนที่2หลังศาลเกาะสมุยพิพากษาพฤติกรรมขัดความสงบย้ำมีกฎหมายก็ต้องใช้พลพีชี้ขอ15วันตรวจสอบ 14,000 บริษัทนอมินีเทาผลการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมาเลเซียผู้เชี่ยวชาญมองทิศทางใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ภูเขาไฟยังปะทุพ่นเท่าทานอินโดนีเซียปิดสนามบินผู้โดยสารตกค้างกว่า 270,000 คนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: แหล่งข่าวคุณหมอเอาที่ไหนมาพูดล่ะครับคุณหมอไม่คิดว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะปล่อยข่าวออกมาหลอกล่อเจ้าหน้าที่บ้างเหรอครับ
4: คร
3: ับแล้วสบมาจากใครก็รู้กันอยู่เขาจะยอมให้แก้ได้ยังไง
5: เดี๋ยวขออนุญาต
3: ให้คุณวิรัติอธิบายให้จบก่อนได้มั้ยฮะอ
6: ย่าเพิ่งดีครับ
3: ครับเชิญครับให้คุณวิรัติอธิบาย
5: ใน
3: มุมคุณวิรัติบ้างนะอันนี้จินตนาการการเมืองมากเกินไปไหมครับอาจารย์สมมติว่าคนกำลังจะตายเนี่ยคนที่เจอต่อหน้าต่อตานี่ต้องรับมือกับสถานการณ์จำนวนมวลชนมีผลทางการเมืองยังไงกับพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมจะหนีออกพรมแดนธรรมชาติไปยุโรปประเทศไหนก็ได้แต่ข้อมูลล่าสุดยังยืนยันว่าอยู่ในวัดอยู่พักเดิมเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทไม่ค่อยมีราคาว่าอย่างนั้นเถอะของเก่าเนี่ยลบออกขอโทษแก้ไขได้ไหมครับจะได้จบ
7: ตอบโจทย์เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS

0: มากกว่าตลาดพื้นที่แห่งนี้คือสุขภาวะที่รอบด้านที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันสังคมดีไปด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีไปด้วยกัน
1: ตลาดนี่มันบ่แม่นตลาดมันบ่แม่นตลาดในพุ่นเอาสินค้าที่เฮาผลิตเองมาขายเองแล้วก็เป็นรายได้ที่สามารถที่จะขึ้นไปจุนเจือครอบครัวได
2: ้ตลาดเขียวนี่แหละมันจะเป็นกลไกปกป้องเกษตรกรรายย่อยปกป้องผู้บริโภคปกป้องสิ่งแวดล้อมต้องมีกลไกมาช่วยเป็นกำแพงหรือเกาะป้องกันชาวบ้านไม่ให้ไปเจอกับเงื่อนไขหรือแรงกดดันแรงเสียดทานกับทางกลไกตลาดแบบทั่วๆไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับต้นสัปดาห์กับเสียงเปลี่ยนเมือง 16:30 น.อยู่กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะวันนี้เราว่าด้วยเรื่องราวของแนวอยากแนวกินค่ะเป็นคำพูดตามภาษาอีสานนะคะหมายถึงข้าวปลาอาหารกับข้าวกับปลาแต่ไม่ได้หมายถึงแค่ข้าวปลาอาหารธรรมดาขีดเส้นใต้เรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะพาไปทำความรู้จักตลาดสีเขียวมหาสารคามนะคะณสวนสุขภาพศรีสวัสดิ์ดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเครือข่ายเกษตรกรเขารวมกลุ่มกันก่อตั้งตลาดสีเขียวขึ้นดำเนินการมามากกว่า20ปีแล้วนะคะสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในพื้นที่ภาคอีสานไปติดตามบรรยากาศไปติดตามข้าวของที่ไปขายที่นั่นกับคุณนพพลช่วยตั้วและพี่มาร์คธวัชชัยนนทสิงห์เกษตรกินสบายใจพาเราไปเลาะตลาดเขียวค่ะ
1: สวัสดีครับป้าแฟงวันนี้เราพาทุกคนมาที่นี่นะครับผมตลาดนัดสีเขียวของจังหวัดมหาสารคามกับงานสานพลังภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดภาคอีสานนะครับอยากพาทุกคนชมเพราะว่ากิจกรรมมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากวันนี้ก็จะพามาดูหลากหลายมุมนะครับหลากหลายบูธอันนี้จากกาฬสินธุ์เมื่อกี้นี้มาชิมแล้วข้าวแดกนา
2: ครับ
1: ชื่อน่ารักมากไม่เคยได้ยินอันนี้คือครั้งแรกที่เคยได้ยิน
3: ส่วนหลายแต่ละเครือข่ายเป็นกับที่นี่เอกลักษณ์นี่ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะตลาดนี่มันบ่แม่นตลาดมันบ่แม่นตลาดในพุ่นตลาดนี่เป็นตลาดของเกษตรกรเองเกษตรกรจัดตั้งขึ้นมาเองโดยการมาร่วมตัวกันของแต่ละเครือข่ายนี่แหละค่ะจัดตั้งขึ้นมาเองแล้วก็เฮาก็สามารถที่สิเอาสินค้าที่เฮาผลิตเองมาขายเองแล้วก็เป็นรายได้ที่สามารถที่กลับขึ้นไปจุนเจือครอบครัวได้
4: การจัดงานครั้งนี้เราก็คือว่าตลาดเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนผู้บริโภคหรือคนในเมืองเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ง่ายเราก็เลยมาต้องการที่จะมานำเสนอนะครับว่าการมีตลาดเขียวด้วยความเป็นตลาดเขียวเนี่ยนอกจากจะทำให้คนเข้าถึงอาหารปลอดภัยแล้วเนี่ยมันตัวตลาดเขียวเองเนี่ยมันมีบทบาทในคุณค่าอะไรที่มันให้กับเมืองเนาะนอกจากเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยสร้างความร่วมมือนะครับให้ระหว่างหน่วยงานต่างๆภาคีต่างๆในการที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยร่วมกันเราได้ต้องการที่จะนำเสนอบทเรียนรูปธรรมเรื่องตลาดเขียวในเรื่องพวกนี้เรื่องราวเหล่านี้เนาะในงานวันนี
1: ้มากกว่าตลาดพื้นที่แห่งนี้คือสุขภาวะที่รอบด้านที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันสังคมดีไปด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีไปด้วยกันอย่าลืมมาที่ตลาดนัดสีเขียวของทุกๆจังหวัดนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณรายงานและภาพสวยๆข้าวของน่ากินน่ากินที่พี่มาร์คส่งเข้ามานะคะขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะคะตลาดที่เป็นมากกว่าตลาดค่ะอย่างที่พี่มาร์คบอกเมื่อสักครู่อันนี้เป็นรูปธรรมของการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ต้องการร่วมสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาปะกันในตลาดเขียวนะคะตลาดสีเขียวมหาสารคามจุดนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์7โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ค้าตลาดสีเขียวในภาคอีสานรวม9จังหวัดมีทั้งจากขอนแก่นมหาสารคามยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดรวมถึงคณะทำงานภาคีสุขภาวะ39องค์กรนะคะเขาจัดเวทีสานพลังภาคีสุขภาวะเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคอีสานตลาดเขียวทางเลือกทางรอดเพื่อสุขภาวะของคนอีสานแหมใช้ชื่อเวทีแบบครอบคลุมคอนเซปต์เลยนะคะยืนยันถึงศักยภาพของอาหารท้องถิ่นที่เป็นอีกกลไกในการดูแลสุขภาวะชุมชนในหลายมิติและฐานทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารตามฤดูกาลหากินได้ที่ตลาดเขียวนี่แหละค่ะรวมถึงในเวทีมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและรูปธรรมการสร้างผู้ผลิตและกระจายอาหารปลอดภัยไปยังผู้บริโภคด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะก่อนจะเป็นอาหารพืชผักสินค้าที่นำมาขายกันในตลาดเขียวแต่ละแห่งเนี่ยนะคะเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเขามีกลไกการสร้างระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเรียกว่า PGS อันนี้เป็นเบสเลยค่ะเป็นพื้นฐานที่จะต้องทำงานร่วมสร้างมาตรฐานร่วมกันคู่กับมาตรฐานอื่นๆที่ตามมาไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองพี่ยุทธนะคะคุณยงยุทธพงษาลีจากเพจไทยอีสานค่ะ
2: หอมแบงหอมเลยพริกมะเขือผลิตอยู่สองแบบแบบกับแบบปลอดภัยแบบ GAP แล้วกับแบบ PGFแบบอินซี่ครับพักอินซี่นี่บ่ใส่สารเคมีก็จะปลูกเฉพาะกลุ่มที่ไปตลาดเขียวก็ที่นี่ประมาณอยู่14-15คนนี่นะครับ
5: ตลาดนัดสีเขียวมหาสารคามไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาสมัครก็ได้คุณต้องผ่านการรับรองภายใต้กลุ่มองค์กรเป็นคนรับรองมาขั้นต้นแล้วก็พอมาแล้วเราก็ต้องมีการลงไปตรวจแปลงก่อนว่าพื้นที่ของคุณมันสามารถบอกได้หรือเปล่าว่ามันจะปลอดภัยจริง
3: เขามีการลงไปตรวจแปลงเพราะถ้าลงไปตรวจแปลงนี่มันสิมีลงไร่ผลิตไว้ว่าปีนี้ฉันสิปลูกอันนี้ละลงไว้บักพร้าวบักกล้วยบักม่วงบักหยังแต่ว่าฉันเอามาขายเป็นบักเงาะจังสินะคะอันนั้นคือไม่การบ่แม่นแล้วนะคะเป็นสิ่งแปลกปลอมเขามาอันนั้นก็คือต้องไปนั่งไปถามนะคะเพื่อมันสิเป็นสิ่งบ่งชี้ให้กับผู้บริโภคนะฮู้ว่าสินค้าที่คุณมาซื้อเนี่ยคือมาซื้อกับสมาชิกตลาดเขียวอันนี้คือเฮาสิสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลาดนี้ของเฮามันก็บ่แม่นว่าเฮาหวังแค่เพื่อเงินทองแต่ว่ามันเป็นตลาดที่เฮาผลิตสิ่งของที่มีคุณภาพสิ่งของที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภคเนี่ยเพิ่นได้กินสิ่งที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีต่อไป
0: ตัวคนปลูกสุขภาพดีผู้บริโภคก็สุขภาพดีไปด้วยอันนี้เป็นหน้าที่หลักของตลาดเขียวด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะป้องกันโรคป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะเบาหวานไขมันความดันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองหัวใจถ้ากินอาหารดีๆมันก็ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ค่ะเพราะเราได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะตลาดเขียวอย่างที่บอกมีหลายพื้นที่ค่ะนอกจากที่สารคามอีกจุดนึงที่ขอนแก่นก็มีตลาดเขียวเปิดให้บริการทุกวันศุกร์บริเวณริมบึงแก่นนครอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ขยายและส่งต่ออาหารปลอดภัยไปยังผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นเด้อจ้าม
6: ีความเสี่ยงก็คือ1เราทานอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนเนาะเป็นหลักส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวทานเองเพราะว่าไม่มีเวลาง
7: านวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องของอาหารที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับคิดเป็นถึง60%ของสาเหตุต่างๆงั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องมาแก้กันที่เรื่องของอาหารการกินที่เรากินกันอยู่ทุกเมื่อชวันถ้าดูแลเรื่องอาหารดีจริงๆเนี่ยโรคต่างๆก็หายหรือสงบได้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งโรค NCD ต่างๆเหล่านี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนต่างๆเหล่านี้ต้องแก้ที่อาหาร
6: โครงการของตลาดเขียวทำเกี่ยวกับ NCD พี่ขวัญก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็คือหันกลับมาดูแลสุขภาพ
8: ตลาดเขียวเนี่ยเป็นตลาดที่ส่งต่อผลผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเหมือนกับตลาดเราตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างกรณีของ NCD อย่างเงี้ยค่ะ
7: รณรงค์ให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ที่จะส่งอาหารมาจำหน่ายเขาควรจะต้องมีมาตรฐานมีการใช้วิธีการที่ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้ด้วยเราเชื่อว่าถ้าประชาชนมีความรู้อย่างกว้างขวางนะครับก็เชื่อว่าทั้งสังคมก็จะเปลี่ยน
0: กินดีสุขภาพก็ดีลดภาระความเสี่ยงเรื่องการเงินการคลังของประเทศด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมตลาดเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมการสะท้อนการมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดราคาสินค้าและกลไกการตลาดจากเกษตรกรผู้ปลูกค่ะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์หากูลสรวงศิริจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่านเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ร่วมศึกษาเกี่ยวกับตลาดเขียวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องนี้ในเวทีสาธารณะวิกฤตเศรษฐกิจชนบทไทยสิทธิ การมีส่วนร่วมและทางออกเชิงนโยบายจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะงานนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาทำงานร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยมูลนิธิชีววิถีกปอพชวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ๋งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะรวมถึงสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะของไทย PBS และกองบก.ดีโคดนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีเปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงวิเคราะห์ปัญหาของเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เป็นเศรษฐกิจหลักของชนบทก็ภาคการเกษตรค่ะคุณผู้ชมโดยอาจารย์มองว่าตลาดสีเขียวเป็นกลไกที่สะท้อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมคือการมีอำนาจในการกำหนดกลไกราคากลไกการค้าการขายจากตัวผู้ผลิตชวนฟังมุมมองนี้จากอาจารย์ทิ้งท้ายในรายการค่ะ
9: ปัจจุบันนี้ครับโครงสร้างเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์เศรษฐกิจนะครับมันถูกกำหนดไว้ด้วยกลไกตลาดที่เขาเรียกว่าคนเล็กคนน้อยนะมีอำนาจต่อรองค่อนข้างน้อยแล้วก็มักที่จะมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปร่วมเขาเรียกว่าเข้าไปร่วมมีส่วนแบ่งในเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดที่มีระบบทุนนิยมมันกำกับนะครับดังนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าตัวตลาดเขียวนี่แหละมันจะเป็นกลไกปกป้องเกษตรกรรายย่อยปกป้องผู้บริโภค

0: ข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตได้อย่างไรผมมองว่าเราควรที่จะยกระดับตลาดเขียวครับให้กลายเป็นระบบสวัสดิการของเมืองแต่ระบบสวัสดิการนี้มันจะทำด้วยในฝ่ายภาคประชาชนฝ่ายเดียวมันอาจจะยังไม่เพียงพอมันจะต้องร่วมมือกับฝ่ายรัฐท้องถิ่นฝ่ายรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดเขียวที่เขามีงานเขาเรียกว่ามีงานฟังก์ชันที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำมันจนถึงตลาดนี้นะครับได้เข้ามาร่วมมือกันในการจัดสรรงบประมาณการมาเขาเรียกว่าเชื่อมโยงระบบทำงานร่วมกันซึ่งผลพลอยได้ที่จะได้เนี่ยมันไม่ได้แค่เพียงแค่เกษตรกรที่จะกลายมาเป็นผู้จัดสวัสดิการร่วมตรงนี้แต่เขาก็สามารถสร้างสรรค์รายได้ผ่านระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือระบบเขาเรียกว่าระบบสวัสดิการตัวนี้ได้
1: ถ้าตลาดเขียวโตได้สุขภาพของเราก็ดีด้วยนะคะและที่สำคัญจะโตได้ก็ต้องอาศัยผู้บริโภคค่ะถ้ามีตลาดลักษณะนี้ใกล้บ้านอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเพราะจะได้รับประทานอาหารตามฤดูกาลแล้วก็อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่วันนี้ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กอีกครั้งกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศผลการคัดเลือกแล้วนะคะศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ค่ะมีทั้งตำนานเพลงสตริงต่อยวิชัยปุญญยันแห่งพิงค์แพนเทอร์และครูเพลงหมอลำชื่อดังแม่อังคณางคุณชัยค่ะเจ้าของเพลงดังข้ามยุคอย่างอีสานลำเพลินนะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะ

อีสานลำเพลินค่ะเพลงนี้นี่แหละที่ทำให้ใครๆก็รู้จักอังคณางคุณชัยค่ะหมอลำเพลินรุ่นเก่านะคะที่ทั้งร้องเก่งรำเก่งลูกคอก็เป็นเอกลักษณ์มาจากการปลุกปั้นโดยครูสุรินทร์ภาคสิริค่ะจนเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานคนแรกเมื่อยุคกว่า50ปีก่อนที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศนะคะจนตัวศิลปินเองเดินสายไปแล้วทั่วโลกค่ะทั้งในญี่ปุ่นออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออังคณางค่ะยืนหนึ่งเป็นเบอร์ต้นหมอลำมายาวนานเริ่มหัดร้องมาตั้งแต่10ขวบนะคะสามารถลำลายกลอนโบราณได้แบบฉะฉานจบจนทุกวันนี้ยังรับหน้าที่อาจารย์ค่ะรับเชิญไปสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาสารคามและกาฬสินธุ์รวมถึงการรับลูกศิษย์ค่ะที่อยากได้อาชีพหมอลำติดตัวไว้ทำมาหากินแม่ก็สอนให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะขอแค่ใจรักและอดทนปีนี้ค่ะแม่อังคณางได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำลำเพลินประจำปี2568สมกับเป็นอาชีพที่แม่บอกว่ารักค่ะ

มาอีกท่านค่ะในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลกันบ้างศิลปินแห่งชาติคือวิชัยปุญญยันต์ค่ะหัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์นะคะเจ้าของผลงานเพลงที่คนฟังรู้จักกันดีรักฉันนั้นเพื่อเธอและรอยเท้าบนผืนทรายค่ะถือเป็นการเชิดชูศิลปินที่ทำงานด้านดนตรีมามากกว่า60ปีนะคะโดยวิชัยปุญญยันต์หรือว่าพี่ต่อยของคนในวงการค่ะประกอบอาชีพนี้เป็นนักดนตรีมาโดยตลอดเลยค่ะบอกทำอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอื่นนะคะสร้างความแปลกใหม่ในยุค80ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ของวงด้วยการใช้เสียงดนตรีที่ต้องอาศัยนักดนตรีกลุ่มเครื่องสายค่ะเช่นไวโอลินวิโอลาจากวงดุริยางค์กองทัพเรือและกรมศิลปากรเข้ามาเสริมในหลายๆเพลงค่ะยังมีผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านนะคะได้แก่นายสมศักดิ์ทัตติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนค่ะนายตรึกปลอดรีดสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่านายณัฐยนตรรักษ์ค่ะสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครค่ะส่วนสาขาวรรณศิลป์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนะคะและ

0: นายไมตรีลิมปชาติค่ะลิมปิชาติขออภัยค่ะและสาขาทัศนศิลป์นะคะได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมค่ะนายชัยโรจน์มหาดำรงกูลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์ค่ะไปต่อกันที่คนบันเทิงสายสุขภาพนะคะคนที่ขยันขยับร่างกายสม่ำเสมอค่ะน่าจะต้องยกให้นางเอกดาวค้างฟ้าคนนี้แอนทองประสมนะคะอยู่ในลิสต์ค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำประจำเลยไปวิ่งบ่อยนะคะจนชาวเน็ตเขายกให้เป็น Queen of สวนเบญจกิติไปแล้วค่ะความเป็นควีนเป็นนางพญาสวนเบญของแอนทองประสมนะคะไม่ได้มาเล่นๆค่ะเพราะนอกจากจะวิ่งจนเป็นกิจวัตรแล้วยังชวนทุกคนมาขยับร่างกายแบบพอดีๆค่ะเล่นปิโกบอลนะคะกับหนุ่มเตตะวันและแฟนคลับบอกเลยพริ้วค่ะไม่อมไม่ยมเพราะว่าเป็นสายแอคทีฟประจำอยู่แล้วค่ะพี่แอนค่ะเผยว่าการวิ่งไม่ได้แค่พาออกมาเสียเหงื่อนะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้พบเจอผู้คนหลากหลายเจนได้พูดคุยทักทายและที่สำคัญดีต่อใจค่ะที่ตัวเองได้จุดประกายเรื่องการออกกำลังกายให้กับคนอื่นเป็นหนึ่งในความสุขที่ได้ระหว่างทางค่ะ
1: สิ่งที่แอนได้ยินบ่อยมากคือคนจะเดินเข้ามาหาแอนไม่ว่าจะวัยน้องแอนอายุ30หรือ50หรือ60อัพเนี่ยก็จะเดินมาจับมือแล้วบอกขอบคุณมากที่ทำให้พี่รู้ว่าพี่สามารถออกได้คือหมายว่าพี่วิ่งไม่เก่งพี่แก่แล้วบางคนอย่างเงี้ยเราก็พอเห็นแอนทำพี่ก็อ้าววัยอย่างเราทำได้เหรอทำได้ขนาดนี้เลยเหรอบางทีเขาไม่รู้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่จุดประกายคือเราฟังแล้วชื่นใจจังเลยอ่ะหนึ่งในความสุขของแอนนอกจากแอนออกกำลังกายแล้วมันได้กับผลลัพธ์แอนเองคือเสียงรอบข้างที่เขามาจับไม้จับมือเรานี่แหละแล้วบอกว่าขอบคุณที่เรากระตุ้นอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอเป็นมือใหม่อยากดูแลตัวเองบ้างแต่จะให้ออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอและลดการบาดเจ็บควรทำอย่างไรงานนี้ค่ะแอนมีอีกหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆนะคะนั่นคือการหาเพื่อนมาค่ะมาออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็เริ่มต้นนะคะหาโค้ชดีๆช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้รวมถึงได้รู้ลิมิตตัวเองค่ะตรงนี้สำคัญนะคะแล้วก็เลือกเพื่อนร่วมทีมดีๆค่ะ
1: มันมีฟอร์มมีทรงของมันอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นอะธรรมชาติเขาสร้างให้เราเคลื่อนไหวแอนเชื่อว่าทุกคนทำได้แต่ว่าเพสใครเพสมันคือความเร็วของใครของมันให้ดูตามความเหมาะสมไม่ต้องฟังใครเลยฟังตัวเองแล้วฟังหมอหมายถึงฟังโค้ชจะรู้ว่าเราควรต้องทำอะไรเหมือนเราเรียนหนังสือเด็กๆ เราไม่มีความรู้เลยก็ครูจะคอยไกด์เราว่าเราควรต้อง1 2 3อะไรแอนเป็นคนเชื่อเสมอว่าออกกำลังกายอะไรต้องมีโค้ชในช่วงต้นก่อนเพื่อทำให้เบสิกเราไม่พลาดพอเราไม่พลาดเราจะได้ไม่บาดเจ็บพอไม่บาดเจ็บเราก็จะไม่ขยแยงในการทำซ้ำๆ
0: พี่แอนเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ไปออกกำลังจริงๆนะคะมาต่อกันที่สกู๊ปของเราค่ะเว้นว่างนะคะจากงานท่วงทำนองกลองรมนาไป2ปีค่ะพอถึงเวลาจัดค่ายอบรมของปีนี้แม่ศรีนวลขำอาจไม่พลาดค่ะแม่ศรีนวลเองเป็นศิลปินแห่งชาติสักพักแล้วนะคะทุกวันนี้ยังคงเป็นเสียงเรื่องเสียงร้องหลักเลยค่ะให้กับผู้อบรมในค่ายมีหลายรุ่นค่ะเข้ามาเรียนต่อยอดเอาไปใช้เป็นฐานความรู้ค่ะส่วนหน้าที่สอนกลองนะคะเป็นของครูกลองรมนาที่เติบโตมากับคณะลำตัดวังเต๊ะไปติดตามเรื่องของเขาในลั่นทุ่งค่ะ

พลงใดมามือกลองรำมนาจะต้องตีรับได้หมดทุกทำนองด้วยลีลาเพลงลำตัดและเพลงพื้นบ้านจากคณะหวังเต๊ะมาสู่บทเรียนที่ทำให้นักเรียนกลองรำมนาของรุ่น2ทดสอบความจำในจังหวะตีที่เรียนไปไม่น้อยกว่า7ทำนองทั้งทำนองพม่าลาวโยนมอญจีนแขกฝรั่งนำมาใช้กับเพลงฝึกมือเช่นเพลงโหมโรงนกน้อยดูดวงตะวันทุงเลใจเย็นๆและเพลงหยาดน้ำค้างหรือเพลงลำตัดทำนองกลางอย่างเพลงชื่นจิตสาลิกาตาโป๋ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงโบราณที่มีเนื้อร้องสนุกร้องเพียงสั้นๆแต่ทำให้นักเรียนกลองรำมนาฝึกจำและแยกทำนองที่ต้องใช้ตีจนกว่าจะคล่องมือ

0: นี่เป็นบทเรียนตลอด2วันของค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการท่วงทำนองตีกลองรมนาที่แม่ศรีนวลขำอาจศิลปินแห่งชาติทำสืบต่อมาเป็นครั้งที่2ค่ะหลังจากครั้งแรกเมื่อปี2567ประสบความสำเร็จสร้างลูกศิษย์ไว้ไม่น้อยกว่า50คนจนมาถึงรุ่นนี้ขยับฐานอายุให้ครอบคลุมครูในสายดนตรีนาฏศิลป์และนักศึกษาที่สนใจนอกเหนือจากเยาวชนวัยเรียนเพราะมองเห็นประโยชน์ของการสร้างมือกลองรำมนาเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยให้มือกลองรำมนาของคณะมาถ่ายทอดค่ะ
1: มาจากไหนนะ
2: มาจากบางรีวิทยาครับ
1: วิทยาเนาะแรงฟังแล้ว
2: ใช่ครับก็แล้วคราวนี้โรงเรียนผมมันจะมีวงเพลงพื้นบ้านครับก็ผมเป็นเด็กวงก็มีความสนใจในเพลงพื้นบ้านครับ
1: ในวงทำอะไร
2: ก็เป็นเพลงพื้นบ้านครับ
1: เป็นดนตรีหรือเป็น
2: พ่อเพลงครับ
1: พ่อเพลงเนาะผ่านจากพ่อเพลง
2: ก็ใช่ก็คือจะผ่านดนตรีก็คือจะตีตะโพนมาก่อนครับ
3: ต้องท่องจำแล้วก็ทั้งร้องไปด้วยครับเป็นลูกคู่ใช่ครับใช่ครับใช่
4: ไม่เคยครับอย่างมากก็คือได้สัมผัสแค่ในเรื่องของดนตรีไทยอย่างเช่นตะโพนกองยาวอย่างเงี้ยครับทีนี้พอลองไม่ได้สัมผัสนะครับกองรำมนาของลำตัดเนี่ยมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึงการดึงกองนะครับการใส่ลิ่มนะครับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีความแตกต่างความยากง่ายนะมันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งมันรู้สึกว่าโอ้โหคนปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยเขาช่างมีความคิดที่แยบยล
0: ในอดีตมือกลองรำมนาของคณะลำตัดหวังเต๊ะนิมาล้วนมีฝีมือและเล่นเข้าคู่กับพ่อเพลงแม่เพลงได้อย่างดีค่ะเป็นภาพความทรงจำที่กิ่งมือเหล็กผูกพันมาไม่น้อยกว่า40ปีนับจากติดตามพ่อที่เป็นมือกลองของคณะมาฝึกและออกงานตั้งแต่ครั้งหวังเต๊ะยังมีชีวิตซึ่งในวันวานผู้แสดงในคณะแทบทุกคนจะสลับเล่นรำมนาเพราะนิยมแสดงกันตั้งแต่พลบค่ำจนฟ้าสว่างวันนี้มาเป็นครูร่วมกับมือกลองรำมนาของคณะและศิษย์เพลงที่ถูกฝึกไปจากค่ายหลายรุ่นย้อนกลับมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง
5: ถ้าตัวยากผมว่าจะมารวมกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่ามันง่ายถ้าเรียนตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่อย่างเดียวไม่เป็นหรอกเพื่อนตีนี่ตีมันเข้าหูมันจะเร็วกว่าอย่างก็ผมไปเนี่ยวัดไร่ขิงอย่างเงี้ยครูเขาเรียกเราสิน้องเอ้ยไปสอนเด็กหน่อยสิวัดไร่ขิงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาจะมากันเป็น 4-5 คนบางคน10คนเรียนผมไปได้หลายคณะอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเป็นหัวหน้าเขาหาผมเขาขาดคนหนึ่งธรรมดากอง4ใบมากหาผมไปตีปุ๊บเขามีหัวหน้ากองเราต้องฟังเขานะไม่ใช่เราไปนำเขานะไม่ได้ถือว่าไม่ให้เกียรติกันนอกจากเขายักหน้าเอาสิเอาสิรู้กันก็ใช้ยักหน้ากัน
6: ดีเกเรียบแล้วก็ลำตัดที่ใช้กลองอะเนาะอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ใช้ยังใช้อยู่มีดีเกเรียบอาจจะเยอะลำตัดก็ต้องใช้หมด
1: ปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยมีงานคนไม่ได้หาลำต
6: ั
1: ด
6: มันก็พอมีแต่ว่ามันก็น้อยแต่แม่โดยมากจะไปสอนตามโรงเรียนที่โรงเรียนก็เชิญไปแม่ก็ไปอบรมมากไปอะไรแม่ก็ไปนะงานก็น้อยลงอ่ะแหละ
1: ก็เป็นแนวสัตว์สาธิต
6: นะก็ไปฝึกเขานะเขาก็แสดงกันเด็กๆอ่ะสมัยนี้เด็กใหม่ๆก็เยอะแต่แล้วโรงเรียนเขาก็ตั้งคณะขึ้นมาเขาก็ไปรับงานรับอะไรกันแม่ก็ดีใจแล้วแค่นี้ดีใจ
0: ความตั้งใจทำค่ายเพลงลำตัดของแม่ศรีนวลขำอาจศิลปินแห่งชาติมีมาต่อเนื่องทั้งค่ายที่สอนร้องเพลงค่ายที่สอนเล่นดนตรียิ่งในวัย79ปียังรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมเป็นแม่พิมพ์เพลงพื้นบ้านให้กับลูกหลานเพื่อทำหน้าที่ส่งต่อมรดกการแสดงจากศิลปินแห่งชาติที่มีในครอบครัวถึง3คนทั้งพ่อหวังเต๊ะแม่ประยูนแม่ศรีนวลซึ่งปัจจุบันกลอนเก่าเนื้อเพลงกลองรำมนาไม่น้อยกว่า30ใบผลงานและองค์ความรู้การแสดงได้เก็บรักษาไว้กับบ้านศิลปินในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมในฐานะแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านภาคกลางและเมื่อถึงวันจัดค่ายเพลงก็นำของที่มีออกมาใช้ฝึกหัดฝึกสอนน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
7: ว หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

0: กำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้
1: มท.3ยืนยันสุสานบางคล้ายังไร้ใบอนุญาตเตรียมย้ายร่างออกจากพื้นที่ท้องถิ่นนัดถกพรุ่งนี้หาข้อสรุปอนุทินเซ็นเนรเทศต่างชาติคนที่2หลังศาลเกาะสมุยพิพากษาพฤติกรรมขัดความสงบย้ำมีกฎหมายก็ต้องใช้พลพีชี้ขอ15วันตรวจสอบ 14,000 บริษัทนอมินีเทาเปิดผลการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมาเลเซียผู้เชี่ยวชาญมองทิศทางใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ภูเขาไฟยังปะทุพ่นเท่าทานอินโดนีเซียปิดสนามบินผู้โดยสารตกค้างกว่า 270,000 คนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันแบบนี้เช่นเคยครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการเดินทางไปสำรวจโลกของสัตว์นานาชนิดครับที่มีทั้งชื่อแปลกชวนสงสัยพร้อมค้นหานะครับว่าแต่ละชื่อนั้นมีที่มาอย่างไรครับโดยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากแมงมุมนกยูงตัวจิ๋วนะครับที่ใช้สีสันแล้วก็ลีลาการเต้นรำเพื่อพิชิตใจคู่ของมันครับปลาเสือพ่นน้ำนะครับที่สามารถยิงสายน้ำใส่เหยื่อเหนือผิวน้ำได้อย่างแม่นยำจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโลกใต้ทะเลกันบ้างพบกับปลากบลายสีสดครับที่พรางตัวแนบเนียนท่ามกลางแนวปะการังปลามังกรน้อยนะครับที่ชอบเดินไปตามพื้นทะเลรวมถึงหมึกสายเลียนแบบครับผู้ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างและพฤติกรรมให้คล้ายสัตว์ทะเลชนิดอื่นเพื่อเอาตัวรอดได้ครับแล้วก็ไปปิดท้ายนะครับด้วยกิ้งก่าพิษแห่งทะเลทรายที่ไม่ได้น่ากลัวเท่าชื่อนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยล้วนซ่อนความหมายที่เชื่อมโยงกับรูปร่างถิ่นอาศัยและความสามารถอันน่าทึ่งของพวกมันทั้งสิ้นครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ You Called What ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วยครับ
1: What do all of these animals have in common? The Gila monster, the orchard swallowtail caterpillar, the peacock mantis shrimp. They all have funny namesThe Wonderpuss. Exit, stage left. How do they come up with these names? Like this. Ta-da! It's a fried egg jellyfish.
2: Don't forget the secretary bird.
1: Or the blue ribbon eel.
3: And me, proboscis monkey.
1: Get the scoop on what's what with You're Called What.
4: Wait, what? You're Called What.
1: Coming up.Go cruising beneath the waves with this aquatic beast that loves a bit of brill in its grill. Say hola to a desert monster from Mexico. Plus, get to have your eyeballs blasted with color from this mini artiste. Here's a groovy riddle. What do you get when you take a super funky dancer and a showboating peacock?

0: คุณผู้ชมครับชื่ออันแปลกประหลาดของสัตว์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นอย่างไร้เหตุผลนะครับแต่ล้วนสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความสามารถหรือว่าเสียงที่มันร้องออกมารวมทั้งวิวัฒนาการอันน่าทึ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้ได้อย่างลงตัวครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถจดจำง่ายนั่นเองคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบสัตว์ประเภทไหนแล้วก็ชื่อไหนกันบ้างยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันต่อได้เลยใน Facebook ของทางรายการนะครับในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS ของเราได้ตลอดเวลานะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ You Call What ชื่อแปลกแบบนี้ก็มีด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: มท.3ยืนยันสุสานบางคล้ายังไร้ใบอนุญาตเตรียมย้ายร่างออกจากพื้นที่ท้องถิ่นนัดถกพรุ่งนี้หาข้อสรุปอนุทินเซ็นเนรเทศต่างชาติคนที่2หลังศาลเกาะสมุยพิพากษาพฤติกรรมขัดความสงบย้ำมีกฎหมายก็ต้องใช้พลพีชี้ขอ15วันตรวจสอบ 14,000 บริษัทนอมินีเทาเปิดผลการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมาเลเซียผู้เชี่ยวชาญมองทิศทางใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ภูเขาไฟยังปะทุพ่นเท่าทานอินโดนีเซียปิดสนามบินผู้โดยสารตกค้างกว่า 270,000 คนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไทยกำลังเผชิญวิกฤตเชิงซ้อนรอบด้านปัญหาหลากมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเมืองซับซ้อนแค่ไหนคอร์รัปชันฝังลึกเพียงใดเศรษฐกิจไทยติดหล่มตรงไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไรความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงของโลกไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรความมั่นคงของประเทศกำลังถูกท้าทายแล้วคนไทยจะก้าวต่ออย่างไรข่าวไทย PBS จัดทัพ7 Specialist 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

มท.3ยืนยันสุสานบางคล้ายังไร้ใบอนุญาตเตรียมย้ายร่างออกจากพื้นที่ท้องถิ่นนัดถกพรุ่งนี้หาข้อสรุปอนุทินเซ็นเนรเทศต่างชาติคนที่2หลังศาลเกาะสมุยพิพากษาพฤติกรรมขัดความสงบย้ำมีกฎหมายก็ต้องใช้พลพีชี้ขอ15วันตรวจสอบ 14,000 บริษัทนอมินีเทาเปิดผลการหารือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมาเลเซียผู้เชี่ยวชาญมองทิศทางใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ภูเขาไฟยังปะทุพ่นเท่าทานอินโดนีเซียปิดสนามบินผู้โดยสารตกค้างกว่า 270,000 คน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: สัปดาห์นี้เปิดสัปดาห์รับหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับถ้าดูตามพยากรณ์อากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนจะไม่เยอะที่เหนือที่อีสานนะครับแต่ถ้าลองสแกนเป็นรายจังหวัดปรากฏว่าฝนหนักหลายจังหวัดเลยครับเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนวันนี้อ่วม
1: ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกำลังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนแม่สายเจอกับน้ำท่วมใหญ
0: ่
1: ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทำให้ผู้คนในพื้นที่กังวลทุกครั้งที่ถึงหน้าฝนเพราะว่าปริมาณฝนตกหนักอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะวันนี้ฝนตกหนักในฝั่งของเมียนมาทำให้น้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักผ่านรอยรั่วของแนวบิ๊กแบ๊กไหลเข้าท่วมชุมชนในอำเภอแม่สายค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวกั้นแล้วก็สามารถอุดรอยรั่วได้สำเร็จแล้วนะคะแต่ในฝั่งเมียนมาก็ยังหนักอยู่ปรากฏว่าพนังกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมากระแสน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนในฝั่งเมียนมาค่ะน้ำจากแม่น้ำสายทะลักผ่านรอยรั่วแนวบิ๊กแบ๊กบริเวณชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะไหลเข้าท่วมถนนและชุมชนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันนำกระสอบทรายมาปิดรูรั่วทำให้ระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมในชุมชนเริ่มลดระดับลงส่วนที่ฝั่งเมียนมาค่ะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและกัดเซาะแนวพนังพังเสียหายทำให้น้ำทะลักไหลเข้าท่วมเขตชุมชนและตลาดท่าล้อซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองท่าขี้เหล็กนะคะส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาเร่งนำรถแบ็คโฮเข้าไปเก็บเศษไม้เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดอยู่บริเวณหัวสะพานเพราะเกรงว่าอาจจะไปกีดขวางทางน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากน้ำเอ่อล้นออกจากสะพานและถนนอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจทั้งแม่สายและท่าขี้เหล็กนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนพร้อมประสานข้อมูลเรื่องระดับน้ำและแนวทางในการรับมือนะคะสถานการณ์เวลานี้ระดับน้ำในแม่น้ำสายยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นเป็นผลเพราะว่าฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในเขตเมียนมาสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสูงกว่า75มิลลิเมตรต่อมาทางการได้แจ้งเตือนภัยและเตรียมแผนอพยพถ้าหากว่าแนวบิ๊กแบ๊กเกิดพังทลายโดยเฉพาะการย้ายกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงทรัพย์สินที่มีค่าเช่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะ
0: ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับปริมาณฝนเบาบางลงไปแล้วนะครับทำให้ระดับน้ำสายเริ่มลดลงครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเติมระดับน้ำจะเข้าสู่ระดับปกติแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากนี้ครับจะมีการเริ่มแผนการจัดแนวป้องกันน้ำสายนะครับซึ่งอาคารราชพัสดุที่กีดขวางทางน้ำทางอธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติในหลักการเห็นชอบครับให้มีการรื้อถอนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางเอกสารครับซึ่งทางจังหวัดได้ยื่นของบไปยังสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยแล้วครับ
2: จังหวัดนะครับได้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงบประมาณครับโดยเสนอไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนระเบียบราชการทางหนังสือครับแล้วพอมันมาเนี่ยแผนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการเมืองจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็ทำการรื้อถอนเพื่อเราจะได้สร้างผนังนะครับชั่วคราวกึ่งถาวรให้เป็นไปตามแผนต่อไปครับแล้วก็ถ้าเราผ่านพ้นฤดูน้ำนะครับน้ำฝนน้ำหลากในช่วงนี้ที่จะไม่ท่วมแล้วก็จะอยู่ในแผนที่เราจะสร้างผนังเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในปีหน้าต่อไปครับ
1: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีฝนตกหนักตลอดคืนวันนี้ทำให้น้ำหลากลงสู่ลำน้ำและบางส่วนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ป๊อกขุมน้ำที่บ้านใหม่ตำบลปางหมูนะคะเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำยังพัดเอารถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพลัดตกลงไปในลำน้ำค่ะแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนอกจากนี้กระแสน้ำยังกัดเซาะถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์รูเสียหายไปครึ่งเลนนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำกรวยมากั้นพื้นที่เพราะกังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นค่ะ
0: ในคดี Forex ที่มีนายภาวุฒและฟิล์มรัฐภูมิตกเป็นผู้ต้องหานะครับทาง DSI คาดว่าภายในเดือนนี้ครับเขาจะสามารถสรุปสำนวนแล้วก็ส่งฟ้องกับอัยการได้นะครับวันนี้มีความเห็นเพิ่มเติมครับมาจากฝั่งการเมืองนะครับกรรมาธิการการฟอกเงินของสภาครับที่เขามองว่าคดีนี้ถ้ามองในเชิงโครงสร้างมันยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่ครับแต่เฉพาะกรณีนี้เคสนี้ห่วงครับว่าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนางสาวอังสนาเนียมวณิชกุลรองเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจนะครับในฐานะโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาครับบอกว่ากรรมาธิการติดตามประเด็นการสอบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะนอกจากความเสียหายจากกลุ่มผู้ลงทุนครับมีข้อสังเกตครับว่าเรื่องนี้เป็นการใช้คดีนี้เป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีกับฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามหรือไม่ส่วนแนวทางการแก้ไขถ้ามองในภาพใหญ่นางสาวอังสนาเนี่ยบอกว่าต้องเข้าไปแก้ไขในเชิงระบบเสนอให้หน่วยงานรัฐครับเข้ามากำกับดูแลการชักชวนการลงทุนประเภทนี้ตั้งแต่การโฆษณาผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ไปจนถึงโบรกเกอร์และช่องทางชำระเงินครับเพราะเมื่อยังมีช่องว่างช่องโหว่ในการกำกับดูแลอาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้หาผลประโยชน์หรือเปิดช่องให้กลุ่มทุนเทาใช้ฟอกเงินได้ครับ
3: ทางกรรมธิการนะคะแล้วก็ทางดิฉันและก็พรรคเนี่ยเห็นด้วยกับการที่เราควรจะเสนอกฎหมายหรือว่าเสนอหน่วยงานเข้ามาดูแลกำกับให้มีการทำ Forex ที่ถูกต้องเพราะว่าในการที่มันมีช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยมันทำให้เกิดการแอบอ้างเจ้าหน้าที่การแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียกรับผลประโยชน์กับโบรกเกอร์ที่ต้องการจะตั้งทำให้โบรกเกอร์เหล่านี้เวลาเกิดคดีก็ไม่ออกมาเรียกร้องนะคะก็ต้องอยู่เงียบๆเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ไม่มีปัญหากลายเป็นว่าไปสนับสนุนให้พวกเจ้าหน้าที่นอกรีดเหล่านี้รับผลประโยชน์ต่อทำให้ฟอเร็กซ์เนี่ยมันไม่ถูกนำขึ้นมาบนดิน

0: สักที
1: สอดคล้องกับความเห็นของนายพีรพัฒน์ฝอยทองค่ะอุปนายกฝ่ายวิชาการและโฆษกสภาทนายความให้ความเห็นด้านกฎหมายว่าในไทยกฎหมายยังไม่ครอบคลุมกรณีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชักชวนลงทุนไปจนถึงโบรกเกอร์หากยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้เสียหายถูกฉ้อโกงหรือชักชวนด้วยการโฆษณาเกินจริงค่ะ
2: ผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่กฎหมายบ้านเรามักจะควบคุมกำกับดูแลก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนอะไรก็ตามที่มีคนเข้าไประดมทุนเยอะๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับเงินประชาชนถามว่าเวลาเราเข้าไประดมทุนเราจะบอกว่าอ๋อคุณห้ามให้ประชาชนขาดทุนหรือเปล่าไม่ใช่กรต.ไม่เคยทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่กรต.เข้าไปดูคือเข้าไปดูว่าเขาทำกระบวนการถูกต้องไหมหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งจุดนี้ผมมองว่าเราก็ควรจะกำกับดูแลธุรกิจประเภทนี้ได้แล้วหรือยังนะเพราะทุกวันนี้ในยงทูนยูทูบใน Facebook ต่างๆคนแนะนำการเทรดเต็มไปหมดเลย
3: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับจนถึงตอนนี้พนักงานสอบสวน DSI ดำเนินคดีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว34รายจากทั้งหมด47รายนะครับแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24คนครับรวมไปถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มอดีตนักแสดงครับมีรายงานนะครับว่าภายในเดือนนี้พนักงานสอบสวน DSI ครับจะส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหาทั้งหมดฟ้องต่อพนักงานอัยการนะครับแล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก2ข้อหาคือข้อหาฉ้อโกงและความผิดตามพรบเงินกู้ครับ
1: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพวกขยะค่ะเศษขยะเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งเอาไว้ในที่ดินในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาค่ะว่าลักลอบเอามาทิ้ง เข้าข่ายผิดกฎหมายส่วนไหนหรือไม่นะคะโดยอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้เรียกเจ้าของที่ดินมาให้ข้อมูลมาสอบถามเพิ่มเติมขยะที่ไปเจอมันจะเป็นพวกเศษวัสดุก่อสร้างค่ะถูกเอามาทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นได้มีคำสั่งปิดการใช้พื้นที่เอาไว้ชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบให้เห็นความชัดเจนถึงแหล่งที่มาและคนนำมาทิ้งว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะกองขยะและเศษวัสดุที่ถูกนำมาทิ้งในพื้นที่ซอยบ่อขยะริมถนนสายบ้านฉางเขาภูดอนในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะหลังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบมีคำสั่งระงับการใช้พื้นที่ชั่วคราวนะคะเนื่องจากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากท้องถิ่นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเรียกเจ้าของที่ดินมาให้ข้อมูลถึงแหล่งที่มาและเรื่องการขออนุญาตว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งเจ้าของที่ดินก็ชี้แจงบอกว่าขยะที่พบไม่ใช่ขยะอุตสาหกรรมแต่เป็นเศษจากวัสดุก่อสร้างค่ะพวกเศษปูนเศษไม้ต่างๆที่ต้องนำมาถมเพื่อปรับพื้นที่เท่านั้นหากเป็นขยะพลาสติกก็พร้อมจะดำเนินการให้ถูกต้องค
4: ่
1: ะ
4: ขยะที่นำมาทิ้งก็เป็นขยะก่อสร้างจากชุมชนแถวนี้ครับรถสิบล้อชุมชนมาขอทิ้งผมก็ต้องการที่จะถมบ่อปรับพื้นที่อะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยนำมาทิ้งไว
5: ้ขยะเนี่ยเท่าที่ดูจากสายตามันเป็นอะไร
4: เป็นพวกเศษวัสดุก่อสร้างส่วนเยอะครับส่วนใหญ่ก็มีพวกโฟมพลาสติกมีมาจำนวนหนึ่งครับ
5: เศษอิฐเศษไม้อะไร
4: พวกนี้เศษไม้มีมาครับ
5: ก็คืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงของขยะเทียมนำมาทิ้งจริงๆ
4: ข้อเท็จจริงครับ
1: เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบเข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรมนะคะพร้อมแนะนำเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการคัดแยกวัสดุคัดแยกขยะโดยเฉพาะกลุ่มพลาสติกอันนี้ต้องกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะ
3: ขณะที่นายอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนนะครับเจอแหล่งน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นแล้วมันล้นเข้ามาใกล้กับที่พักของชาวจีนในพื้นที่ครับซึ่งอยู่ในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยนะครับไปตรวจสอบเบื้องต้นครับเจอเป็นถุงพลาสติกไปอุดตันปากท่อระบายน้ำทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับส่วนบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน4บ่อของที่พักพบว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงครับคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนนี้ขณะที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำครับเบื้องต้นยังไม่เจอการปนเปื้อนครับ
6: มีน้ำฝนตกลงมาแล้วก็น้ำฝนบางส่วนเนี่ยจะต้องลงไปที่คลองชลประทานทางท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุดตรวจสอบเนี่ยรายงานมาว่า

0: มีการปิดในส่วนของท่อระบายบางส่วนซึ่งก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็จะต้องดูจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อหาว่าผู้ใดเป็นคนไปปิดต่างๆพวกนี้อีกทีนึงครับ
1: ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาระบบระบายน้ำค่ะเพราะว่าในพื้นที่นอกจากชุมชนยังมีโรงงานที่เข้ามาตั้งใหม่ชาวบ้านกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาว
2: ไอ้อุดเต้ไม่น้ำมา
3: เพราะว่า
2: น้ำเหม็น
3: เดือดร้อนนะฮะ
2: เนี่ยใครไม่เชื่อลองไปเอารูปนายดูสิถ้าไม่เชื่อว่าน้ำเหม็นน่ะ
3: เป็นของโรงแรมที่คนจีนอยู่
2: ครับ
1: ขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการที่พักอาศัยยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดทำระบบระบายน้ำร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนค่ะ
4: เป็นเรื่องที่สังคมกำลังสนใจนะครับรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องในวงการนี้ครับหลังจากมีอินฟลูเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียนะครับเขาเสียชีวิตตั้งแต่5เดือนที่แล้วครับแต่หลังการชันสูตรที่อังกฤษปรากฏว่าเจอต้นตอของการเสียชีวิตมาจากลิ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับพอไปเช็คประวัติปรากฏว่าเขามาฉีดสารบางอย่างในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศเรื่องนี้จึงถูกจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งครับมาฉีดอะไรที่ไทยมีการกำกับควบคุมมากน้อยขนาดไหนแล้ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังครับนายโกอูบิริโบหรือไทนี่นักธุรกิจและอินฟลูชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียนะครับมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากกว่า 200,000 คนครับไทนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักจากไลฟ์สไตล์ที่หรูหรานะครับแล้วก็มีคู่ภรรยาที่เป็นดีไซเนอร์พอเขาเสียชีวิตครับก็ถูกบรรจุในหีบศพทองคำซึ่งงานศพของไทนี่เนี่ยถูกจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการเสียชีวิตของไทนี่ครับได้รับความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากศาลกรุงลอนดอนรายงานผลการชันสูตรครับบอกว่าเขาเสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากการทำหัตถการครับโดยการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกปริมาณ40มิลลิลิตรร่วมกับลิโดเคนเพื่อเสริมขนาดอวัยวะเพศนะครับซึ่งมาทำที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีรายงานครับหลังเสร็จสิ้นการทำหัตถการจากคลินิกไทนี่ไปนวดผ่อนคลายที่โรงแรมพร้อมกับภรรยาจากนั้นเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หมดสติและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทครับ
1: ทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าจากตำรวจในท้องที่สน.ทองหล่อนะคะผู้กำกับการสน.ทองหล่อให้ข้อมูลบอกขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการละค่ะแต่หลังจากทราบเรื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้สั่งการให้สารวัตรสอบสวนไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องการแจ้งความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติในช่วงที่เกิดเหตุแล้วส่วนแนวทางคดีหลังจากนี้จะประสานไปยังครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะคะไปจนถึงต้องตรวจสอบคลินิกและร้านนวดที่ผู้เสียชีวิตไปใช้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนค่ะ
4: ขณะที่ศัลยแพทย์พลาสติกนะครับบอกว่าการทำหัตถการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมี3รูปแบบครับก็คือการฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันตัวเองและการผ่าตัดนะครับแต่ที่คนนิยมก็คือการฉีดฟิลเลอร์ครับเพราะสะดวกที่สุดแล้วก็ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะบริเวณนั้นมีเส้นเลือดดำครับมีความเสี่ยงที่ตัวยาจะเข้าเส้นเลือดซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังหัวใจห้องขวาบนเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันที่ปอดได้ครับ
5: บริเวณด้านล่างเส้นเลือดใหญ่กว่าข้างบนนะเราจะเคยได้ยินว่าเส้นเลือดบนหน้าฉีดแล้วตาบอดฉีดแล้วเนื้อตายแต่ถ้าเส้นเลือดข้างล่างมันจะโฟลว์มาที่ปอดส่วนใหญ่จะจบที่การอุดที่ปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังให้ดีการฉีดฟิลเลอร์อย่าไปฉีดเยอะเกินไปศึกษาให้ดีใครเป็นคนฉีดผลิตภัณฑ์เป็นยังไงและที่สำคัญคืออย่าไปคิดว่าเป็นไฮยาแล้วมีสารมีตัวฉีดสลายแล้วมันจะไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าไฮยาถ้ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดดำใหญ่โอกาสที่จะมีปัญหาหรือตุยเนี่ยเยอะมากๆคุณจะไปฉีดสลายมันยังไงถูกไหมมันเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่แล้วอ่ะเราคิดดูดิมันผ่านเข้าไปในท่อน้ำใหญ่ๆมันพุ่งไปแล้วคุณจะไปตามฉีดสลายมันยังไงมันยากมากๆเลย
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นขอให้รอผลการตรวจสอบก่อนนะคะโดยเตือนประชาชนที่ต้องการจะฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหรือทำหัตถการทางการแพทย์ให้เพิ่มความระมัดระวังต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แม้แพทย์จะทำหัตถการด้วยความระมัดระวังและอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสูงก็อาจจะยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
6: การดำเนินการใดๆนะครับที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังสูงที่สุดนะครับแล้วก็การดำเนินการอยู่ในอย่างหนึ่งก็คือต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ก็จะต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็อนุมัติจากทางอย.นะครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเตือนให้ประชาชนศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็พิจารณาความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนจะทำหัตถการใดๆเพราะอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับ
1: การตรวจสอบสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ชัดเจนแล้วนะคะมีคำยืนยันมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงรายละเอียดบอกว่าสุสานบางคล้าจุดนี้ยังไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้างก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายค่ะแต่หลักๆแนวทางที่จะดำเนินการต่อก็คือเร่งเคลื่อนย้ายหรือว่านำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่นะคะนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลและรัฐมนตรีช่วยบอกว่าที่ตรวจสอบข้อมูลมีร่างหรือว่ามีศพของผู้เสียชีวิตถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด4ร่างด้วยกันนายอำเภอบางคล้าเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมวันพรุ่งนี้นะคะจะหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งแนวทางการเคลื่อนย้ายร่างและการใช้กฎหมายมาใช้กับในพื้นที่ค่ะตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรานำเอกสารยื่นข้อเรียกร้องไปถึงนายอำเภอบางคล้าขอให้ตรวจสอบเรื่องการอนุญาตการจัดตั้งสุสานในพื้นที่หลังชาวบ้านแสดงความกังวลบอกว่าได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะทั้งการเดินทางไปทำงานการพาบุตรหลานไปโรงเรียนบางคนบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยและเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวนะคะหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญก็คือต้องการให้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่พร้อมขอความชัดเจนว่าการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังในบริเวณดังกล่าวนั้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ
7: ให้เอาศพออกนอกพื้นที่แล้วก็เรื่องการอนุญาตหรืออะไรทำรู้ว่าถูกต้องไหมสิ่งที่บอกบางหน่วยงานก็บอกว่าได้ขนย้ายศพออกไปแล้วแต่พอหน่วยงานของราชการเข้าไปจริงๆมี4ศพก็ลือชาวบ้านก็กังวลและกังขากันว่าสรุปแล้วจะเชื่อหน่วยงานไหน
4: นายอำเภอบางคล้าครับบอกว่าการแก้ปัญหานะครับต้องทำภายใต้กฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับส่วนกรณีข้อสังเกตว่ามีการนำร่างผู้เสียชีวิตเอามาฝังเพิ่มเติมหลังจากใบอนุญาตสุสานหมดอายุหรือไม่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
8: ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึงความต้องการชาวบ้านอย่างเช่นอยากให้มีการลื้อรั้วมันสร้างในพื้นที่เอกชนผมจะเอาอำนาจอะไรไปรองรับการไปลื้อรั้วใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องดูให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอันนี้คือสิ่งสำคัญ
9: เรื่องศพกำลังศพ
8: เรื่องศพกำลังดูข้อกฎหมายอยู่ว่าหลังจากที่ใบอนุญาตสุสานเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตแล้วเนี่ยการเอามาฝังข้างหลังเนี่ยมันถือว่าเป็นการลักลอบนำมาฝังในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วเราจะมีกระบวนการจัดการยังไงเนี่ยก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้ว่าต้องมีกฎหมายรองรับไงถ้าเกิดมีกฎหมายรองรับผมในฐานะในอำเภอบางคล้าเนี่ยยืนยันว่าผมทำตามหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ครับ
1: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงกรณีสุสานชาวต่างชาติที่พบในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะบอกว่าปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสุสานละค่ะเนื่องจากผู้ประกอบการได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตแต่จากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างผิดมาตรฐานหรือผิดตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีการพบร่าง4ร่างอยู่ภายในสุสานนะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการนำร่างผู้เสียชีวิต3ศพเข้ามาฝังในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้รับทราบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่และตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่มีการระบุว่านำมาฝังในสุสานในช่วงที่ยังได้รับอนุญาตว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรค่ะ
10: ในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
4: ทีมข่าวครับตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับรายงานหนังสือบริคลสนธิบริษัทการชาบัตรจำกัดซึ่งสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ย่านสีลมเขตบางรักกรุงเทพครับมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวนะครับวัตถุประสงค์ที่เขาไปจดตั้งทำธุรกิจ17ข้อด้วยกันครับประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ในหน้าอสังหาการจัดตั้งตัวแทนสาขาสำนักงานโรงพิมพ์ไนท์คลับจัดสัมมนานำเที่ยวโรงแรมค้ำประกันหนี้สินค้ำประกันบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมืองรวมถึงกิจการจัดตั้งสุสานครับแล้วก็ชาปนสาธารณะทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมฟังดีๆนะคนถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยทั้ง3คนครับคนแรกชื่อว่านายโจเซฟเฮมแคนเตอร์คนที่2นายอิบราฮิมยากุบซาเดคาซานีคนที่3ครับนายเชมเอลีเอเซอร์อัชเคนาซีนักธุรกิจสัญชาติไทยฟังไม่ผิดนะครับเมื่อกี้ทั้ง3ชื่อที่ผมอ่านไปเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายอมรับครับว่าการตรวจสอบกิจการธุรกิจคนต่างด้าวในไทยพิจารณาจากข้อมูลการถือสัญชาติถ้าคนต่างด้าวที่ถือบัตรประชาชนไทยยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถถือหุ้นเกิน 49% ตามเงื่อนไขกฎหมายครับแต่ตอนนี้ก็พร้อมประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
11: มีหลายสัญชาติเลยที่ได้สัญชาติไทยนะอิสราเอลก็เป็นหนึ่งในที่กลุ่มที่ได้รับสัญชาติก็เคยให้ข้อมูลไว้แล้วว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นประเด็นพอสมควรเพราะว่าเมื่อเขาได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยนั่นก็คือคนไทยที่เขาสามารถที่จะมาถือหุ้น 51% ในฐานะคนไทยแล้วก็ไปเชิญชวนคนสัญชาติของเขาเองนี่แหละมาถือในส่วนของ 49% สรุปแล้วบริษัทนี้ก็เป็นคนของสัญชาตินั้นแล้วกันนะครับเรียกอย่างนี้อันนี้ทางเราตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
1: วันพรุ่งนี้ค่ะนายอำเภอบางคล้าเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันทั้งเรื่องแนวทางการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการบังคับใช้กฎหมายค่ะ
4: วันนี้มีกรณีของเด็กหญิง2คนนะครับที่มาร้องเรียนกับไทย PBS ครับถูกเพื่อนและรุ่นพี่กลั่นแกล้งรุมทำร้ายแต่สุดท้ายโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยครับครูไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการแล้วครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งโต๊ะรับฟังความเดือดร้อนจากครอบครัวของนักเรียนหญิง2คนครับหลังเดินทางมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนไทย PBS บอกว่าถูกกลั่นแกล้งบูลลี่ในโรงเรียนแต่ครูไม่รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดครับมีการสั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพฐนะครับลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของเด็กรวมถึงการประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการเข้าไปดูแลสภาพจิตใจทันทีครับสำหรับชนวนเหตุครับนักเรียนหญิงผู้ร้องเรียนเนี่ยบอกว่าพี่สาวคนโตอายุ15ปีเป็นเด็กเรียนดีแต่ป่วยด้วยโรคลมชักและปัญหาการมองเห็นปฏิเสธไม่ให้เพื่อนลอกโครงการคณิตศาสตร์ทำให้ถูกข่มขู่แล้วก็ถูกแกล้งเรื่อยมาเหตุการณ์ในลุกลามบานปลายครับ เมื่อน้องวัย12ปีเข้าไปช่วยพูดแทนแต่กลับถูกกลุ่มรุ่นพี่อุ้มออกจากบ้านไปรุมทำร้ายแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียทั้งสองคนบอกว่าสภาพจิตใจบอบช้ำครับโดยเฉพาะพี่สาวเนี่ยเครียดสะสมจนมีความคิดทำร้ายตัวเองซึ่งสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือการขอความเป็นธรรมและขอกลับไปเรียนอย่างปลอดภัยครับ
1: สิ่งที่นักเรียนเล่าเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ของนักเรียนและบรรยากาศในโรงเรียนแล้วว่าการกลั่นแกล้งกันมันยังเกิดขึ้นและสิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแลก็คือการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็มีแนวทางนึงก็คือการใช้ระบบ Traffic Edu เป็นช่องทางหลักซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเปิดขึ้นเป็นช่องทางที่จะให้ประชาชนนักเรียนและครูด้วยนะคะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทาง LINE ID @traffifongdu ได้ตลอด24ชั่วโมงบอกว่าระบบนี้จะทำหน้าที่ในการคัดกรองและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
12: บางครั้งเนี่ยการถูกกระทำเนี่ยมันรอไม่ได้ดังนั้นเราใช้เทคโนโลยีให้รวดเร็วแล้วก็ฉับไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้กระบวนการเนี่ยไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการติดต่อส่วนราชการซึ่งเป็นปัญหาในอดีตใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าเวลาใครเดือดร้อนหรือใครเจอปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถแอดที่ Traffic Fongdu ได้เลยซึ่งมันต่างจากกทมตรงที่ว่ากทมเป็นส่วนของกทมแต่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จะมีขอบเขตในเรื่องของการบูลลี่ในเรื่องของการต่างๆ6ประเภทนะครับซึ่งเวลาคุณแอดเข้าไปใน Traffic Fongdu จะบอกได้เลยว่าคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็แอดเข้าไปแล้วก็แจ้งเรื่องได้เลยครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนหน้าก็จะเห็นพร้อมกันหมายความว่าถ้ากระบวนการส่วนเขตไม่ดำเนินการส่วนกลางก็จะสามารถเห็นว่าทำไมเขตไม่ดำเนินการดังนั้นเนี่ยความรวดเร็วแล้วก็ความโปร่งใสเนี่ยรวดเร็วฉับไวกว่าเดิมแน่นอน
1: การประชุมภายในของกรรมการกสทช.ล่มมาแล้วทั้งหมด8ครั้งนะคะนัดหมายครั้งต่อไปคือวันที่9กันยายนค่ะที่มีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดการว่าวันนั้นเดี๋ยวการประชุมก็จะล่มอีกเป็นครั้งที่9ทำไมถึงคาดการแบบนั้นเพราะว่าทางกรรมการส่วนหนึ่งบอกแล้วนะคะไม่รับหลักการที่นายแพทย์สรณะประธานกสทช.จะมาร่วมประชุมด้วยค่ะจากกรณีที่คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้สละสิทธิ์เพราะถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะคะเรื่องนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมหารือกับทางกรรมการกสทช.พยายามฝ่าทางตันเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้เราบอกว่ามีหลายวาระการประชุมที่ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะการหารือครั้งนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเชิญกรรมการกสทช.ทั้ง6คนมาร่วมด้วยนะคะแต่มีนายสุพัชลาไสยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรค่ะที่เดินทางมาส่วนนายต่อพงษ์เสลานนท์แจ้งว่าติดภารกิจและอีก2คนคือพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์ไม่รับโทรศัพท์นะคะและไม่ได้ตอบรับทางอีเมลเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคยืนยันนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการในฐานะเป็นผู้จัดการประชุมให้ทำตามหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อค่ะเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินทรพันธ์ยืนยันเดินหน้าขั้นตอนทุนกล้าวทุนกระหม่อมให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากเก้าอี้ประธานกสทช.และมติเดิมก็ยังมีผลตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายแพทย์สรณะที่มีข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพื่อเปิดทางให้กรรมการที่เหลือได้ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องรอผลคดีในศาลปกครองนะคะเพราะว่าเมื่อเทียบเคียงคดีทางปกครองที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ทำมาจะใช้เวลาหลายปีความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
13: เราไม่มีเวลารอผลการพิจารณาคดีเราอยากเห็นการเดินหน้าทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้วจริงๆก็เป็นตัวแทนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นผลงานเลยอย่างคุณหมอสรณะสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเนี่ยอีก7ปีเนี่ยบอกว่าคุณหมอไม่ขาดคุณสมบัตินี่ยกตัวอย่างเนาะแต่เราก็มั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเข้าข่ายที่ขาดคุณสมบัติแน่นอนจากเหตุผลที่กรรมการสรรหาพูดเพราะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างที่เราทั้ง4คนเนี่ยยืนยันตรงกันเนี่ยนะว่า ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาคุณหมอเนี่ยก็มีแน่นอนถ้าสมมติว่าตอนนั้นบอกว่าไม่ขาดเนี่ยก็คือคุณหมอก็ได้เงินเดือนที่เหลือตามสิทธิ์ของคุณหมอนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเยียวยา
4: อนุกรรมการด้านการสื่อสารกิจการโทรคม

0: นาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครับบอกว่าการประชุมล่มถึง8ครั้งเนี่ยมันทำให้148วาระค้างอยู่ไปต่อไม่ได้ครับมีหลายข้อนะครับเป็นข้อร้องเรียนจากประชาชนจึงตั้งคำถามครับว่าสำนักงานกสทช.เนี่ยอยากแก้ปัญหาจริงไหมหรือจริงๆแล้วทำไปเพื่ออะไร
1: กรรมการกสทช. 3ท่านที่เหลือนะครับให้มาร่วมมือกันในการที่จะปลดล็อกเรื่องนี้นะครับมีเป็น148วาระนะครับแล้วในนั้นเนี่ยมีเรื่องสำคัญเช่นเรื่องการแก้ไขผลกระทบจากการควบรวมนะครับเรื่องทีวีดิจิทัลแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนอื่นอีกมากมายนะเรื่องเหล่านี้จะขยับไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางสำนักงานไม่จัดประชุมถ้าเกิดว่าคุณหมอยังจะอยากเข้าประชุมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีก3ท่านไม่ยอมเข้าประชุมนะครับ
2: วันที่9กันยายนนี้ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคจับตาทิศทางการทำหน้าที่ของนายไตรรัตน์ในฐานะรักษาการเลขาธิการกสทช.ในการดำเนินการประชุมนะคะซึ่งถ้าล่มอีกเป็นครั้งที่9ก็พร้อมเดินหน้าเข้าไปหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะในฐานะที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจทางการบริหารกำกับดูแลกสทช.ก็จะได้เข้ามาไกล่เกลี่ยให้การประชุมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
0: เดือนนี้รัฐบาลต้องเจออีกหลายด่านครับไม่ได้ร้อนแรงเพราะการกระทำของรัฐบาลเท่านั้นแต่ทักการปฏิทินทางการเมืองเนี่ยมันมีหลายวาระที่รัฐบาลต้องรับมือจริงๆครับสนามแรกวันนี้ครับการพิจารณางบประมาณปี70วาระ2เดี๋ยวก็ต้องลงวาระ3ทั้งฉบับนะครับซึ่งการอภิปรายวันนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลเขาตั้งเอาไว้จะใช้งบกลางตัวนี้ไปในโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆซึ่งฝ่ายค้านเขาก็มองว่าก็ในเมื่อรัฐบาลมีเงินกู้อยู่แล้ว 200,000 ล้านบาทนั่นล่ะมันทับซ้อนกันหรือไม่นะครับเราจะติดตามประเด็นเหล่านี้กับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานจากสภาครับ
3: โดยรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก็ชี้แจงถึงงบกลางค่ะในส่วน 12,000 ล้านบาทที่จะเน้นรับมือนะคะกับวิกฤตพลังงานไปที่การลงทุนค่ะโดยไม่ซ้ำซ้อนกับงบกู้เงินพรก. 400,000 ล้านบาทค่ะนายพรดอนปิศนานันทกุลในฐานะรองประธานกรรมการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ชี้แจงเนื้อหามาตรา4วงเล็บ5กรณีงบกลาง 12,000 ล้านบาทในส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อแก้วิกฤตพลังงานว่าจะเป็นงบการลงทุนทั้งหมดค่ะและจะไม่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากที่กรรมการเสียงข้างน้อยส.ส.ฝ่ายค้านรวมถึงนายจตุรนต์ฉายแสงพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายตั้งคำถามค่ะ
4: เขาห่วงเรื่องความซ้ำซ้อนกับอีกอย่างคือเขาเป็นห่วงเรื่องว่าต่อไปแม้แต่การใช้งบประมาณปีนี้เองปีที่จะถึงเนี่ยจะไม่เป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังถ้าตัดวงเงินนี้ออกแล้วหาทางไปใช้งบประมาณแบบให้เป็นงบลงทุนให้ได้มากขึ้นนะครับหมายถึงไปเพิ่มในส่วนอื่นที่เป็นงบลงทุนให้มากขึ้นมันก็จะป้องกันปัญหาการขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังได
5: ้ก็เรียนกับท่านอย่างนี้ครับว่า 12,000 ล้านที่อยู่ในงบกลางที่อยู่ในวงเล็บ5อันนี้นะครับจะเป็นงบลงทุนทั้ง 100% นั่นหมายความว่า 12,000 ล้านหักตัดออกไปอีกเนี่ยงบลงทุนไม่ถึงตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จึงจำเป็นที่จะต้องคงไว
6: ้ผ่านท่านประธาน
3: ส่วนมาตรา7งบรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับที่ประชุมก็เห็นด้วยกับกรรมธิการในการแก้ไขค่ะช่วงหนึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขอให้รัฐบาลรับปากว่าในการจัดทำงบต้องมีความโปร่งใสเป็นไปตามกรอบกฎหมายมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากสภาและภาคประชาชนค่ะ
6: สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือแบบนี้แหละครับครม.มีมตินายกขอเปิดอภิปราย1ตุลาคมเลยครับให้เพื่อนสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบปี71เพื่อให้กระบวนการการจัดทำงบประมาณในปีหน้าตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได้นี่คือคำยืนยันที่ผมอยากได้ยินจากตัวแทนของรัฐบาลในวันนี้ข้อที่3ครับว่าท่านพร้อมที่จะเปิด pre budget debate แบบที่ผมเสนอหรือไม่ ถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับปากพวกผมได้ทั้ง3ข้อผมเองก็มีข้อกังวลจริงๆครับท่านประธาน

0: ว่าการจัดทำงบประมาณในปี71ปีหน้าถ้าทำแบบเดิมก็คงได้ผลลัพธ์แบบปีนี้ครับและผมเองก็ไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณให้กับสำนักงบประมาณแบบนี้ต่อไปได้ทำแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิม
1: โดยนายภารดรยืนยันว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะและจากข้อตกลงวิป2ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในการพิจารณาวันแรกต้องพิจารณาถึงมาตรา15ซึ่งขณะนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วอยู่ที่มาตรา8งบของกระทรวงกลาโหมคาดว่าจะถึงมาตรา15ในช่วงราวๆเที่ยงคืนค่ะก่อนที่จะพักประชุมและพรุ่งนี้อภิปรายต่อในมาตราที่ค้างไว้ค่ะส่วนการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการเสนอตัดลดงบการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ให้ที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าเสนอแนะค่ะให้มีการพัฒนาอาวุธนะคะของวปอแล้วก็ภาคเอกชนที่ผลิตได้ในประเทศไทยค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลงมติมาตรา8ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ว่าไว้สัปดาห์นี้แตะตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นรัฐบาลมีอีกหลายเรื่องครับที่รอการแก้ไขนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเข้ามาของต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยจริงๆต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าลงทุนแล้วไทยไม่ได้อะไรหรือมาลงทุนแบบผิดกฎหมายหรืออย่างเลวร้ายที่สุดเหมือนที่เราอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่ถือบัตรประชาชนคนไทยซะเลยจะได้ลงทุนในประเทศไทยง่ายๆนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับหลังจากมีกฎหมายในประเทศต่างชาตินายกเซ็นคำสั่งนี้ไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกเป็นการเนรเทศชาวอิสราเอลนะครับล่าสุดวันนี้เซ็นอีกหนึ่งคำสั่งเนรเทศคู่กรณีที่เป็นชาวฝรั่งเศสครับหลังจากรัฐบาลอนุทินนะครับเริ่มบังคับใช้ระเบียบการเนรเทศชาวต่างชาติที่กระทำความผิดหรือเป็นภัยต่อสังคมครับล่าสุดนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสครับออกจากราชอาณาจักรตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศปี2569นะครับในคำสั่งระบุว่านายเควินมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นรวมถึงมีพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาตลอดจนสร้างปัญหาในหมู่นักท่องเที่ยวและมีพฤติกรรมคึกขนองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นครับ
3: ก่อนหน้านี้ค่ะศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาบอกนายเควินมีความผิดตามพรบจราจรทางบกปี2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับ 5,000 บาทพร้อมริบของกลางซึ่งการลงนามครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการใช้มาตรการเนรเทศกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องนะคะหลังก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอนุทินได้ลงนามเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยบนเกาะสมุยโดยรัฐบาลย้ำหลักการบอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายความสงบเรียบร้อยและสิทธิของประชาชนชาวไทยและนายเควินมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศภายใน7วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งค่ะ
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ครับ
5: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขาเจอ
4: ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
5: ท่านนายกเห็นหนังสือพอหรือยังคะ
4: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มากันมาที่นายก
5: สองสามรายการแรกอยู่ในลิสต์ไหมคะ
4: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจริงๆแล้วเป็นรมช.ที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เจอมากับตัวเจอต่างชาติที่มาลงทุนเบ่งใส่รัฐมนตรีนายพลพีเนี่ยพูดถึงการเร่งแก้ปัญหาการทำธุรกิจของชาวต่างชาติครับทั้งภูเก็ตสมุยและเกาะพะงันครับและตอนนี้กำลังพิจารณานะครับว่าจะให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เพราะไปกางดูมูลค่าความเสียหายมีมากกว่า300ล้านบาทครับขณะเดียวกันก็ได้สืบสวนและขยายผลเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่ม

0: คนกลุ่มนี้ครับ
1: ผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมายตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่าง

0: พีย้ำนะครับประเทศไทยมีกฎหมายชัดเจนต่างชาติถ้าจะเข้ามาลงทุนในไทยก็ต้องทำตามกฎหมายไทยครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อคนไทยอันนี้สำคัญครับคนไทยจริงไหมหรือเป็นนอมินีมีศักยภาพในการตั้งบริษัทขนาดไหนเพราะเมื่อไปตรวจสอบ 50,000 รายชื่อเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏมีชื่อของคนถือบัตรคนจนถือบัตรคนจนนะฮะแต่มีชื่อตั้งบริษัทได้ด้วยสรุปแล้วจะเป็นคนจนหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจประเด็นนี้กำลังขยายผลครับ
1: ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังแสดงให้เห็นความพยายามในการจัดระเบียบชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วยการบังคับใช้กฎหมายในประเทศฉบับใหม่อย่างเข้มข้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยพลพีบอกว่าจะครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะไล่มาตั้งแต่กรณีของอาชญากรรมข้ามชาติทุนเทาสแกมเมอร์ฟอกเงินนอมินีกรณีพ่อทิพย์อันนี้ก็ใช่ด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะเปิดการใช้กฎหมายฉบับนี้ที่สมุยจะเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการทำให้คนไทยรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกเซ็นคำสั่งในประเทศคนแรกอันนั้นเป็นชาวอิสราเอลวันนี้เซ็นคำสั่งในประเทศคนที่2เป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งทั้ง2คนเป็นคู่กรณีที่มีข้อพิพาทกันอยู่แล้วแต่เดิมนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ข้อมูลบอกว่าชาวต่างชาติทั้ง2คนมีพฤติกรรมข่มขู่สร้างความขัดแย้งโดยมีจุดเริ่มต้นที่ทั้ง2คนเปิดธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจินดารัตสัตยพันธ์เจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คโพสต์ข้อความหลังสามีชาวฝรั่งเศสถูกในประเทศค่ะโพสต์แรกเป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสสามีของนางสาวจินดารัตน์นะคะดิฉันขอคลี่คำสั่งเนรเทศนี้อีกครั้งหนึ่งที่คุณเจษดาอ่านไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เอาตามที่ภรรยาเขาโพสต์ค่ะในคำสั่งระบุบอกนายเควินมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงในคำสั่งนี้ยังระบุด้วยบอกนายเควินมีความผิดตามพรบจราจรโดยศาลสั่งปรับ 5,000 บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามกฎหมายอาญาประเด็นหลังเนี่ยแหละค่ะที่นางสาวจินดารัตน์ยืนยันบอกจ่ายแล้วประกันตัวไป 100,000 บาทจ่ายค่าปรับไป 5,000 บาทพร้อมแนบเอกสารเป็นใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมเพื่อยืนยันว่านายเควินสามีชำระค่าปรับแล้ว 5,000 บาททีนี้ย้อนกลับไปไอ้คำสั่งฉบับก่อนหน้าเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลระบุมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยซึ่งถ้าดูจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้าค่ะนางสาวจินดารัตน์ซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยพร้อมสามีชาวฝรั่งเศสไปร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวต่างชาติคนนี้โดยระบุบอกเขามาเที่ยวสวนสัตว์แต่ไม่เคารพกฎของสวนสัตว์ไม่ชำระเงินมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อสัตว์และข่มขู่พอตรวจสอบข้อมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่านายยาคอบและนายเควินเป็นคู่กรณีกันมีการโต้เถียงมีการข่มขู่กันผ่านโซเชียลมีเดียโดยบอกว่าทั้งสองคนจริงๆเปิดธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกันนายเควินไปร้องเอาผิดนายยาคอบศาลก็ตัดสินต่อมานายยาคอบถูกเนรเทศส่วนนายเควินปรากฏในคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียมีประวัติถูกตำรวจสภ.บ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจับกุมข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวค่ะมีคลิปข่มขู่คุกคามนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่หน้าสวนสัตว์ของตัวเองติดป้ายไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลรวมทั้งมีคลิปภาพนายเควินขับรถมาที่หน้าชาบัตย่านหาดเฉวงค่ะซึ่งนายเควินก็ถูกแจ้งความร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของศาลต่อมาก็มีคำสั่งเนรเทศตามมาค่ะ
0: ชาวบ้านที่เกาะสมุยครับเขาเห็นด้วยเลยกับการที่นายกเซ็นใช้อำนาจตามกฎหมายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับ
2: ผมก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าได้เรียกตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายได้ไปตรวจสอบเรื่องข้อความแท้จริงอย่างไรผมก็ไม่ทราบตรงนั้นครับผมแต่ผมเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าได้นี่ได้นี่ประเทศตั้งสองฝ่าย

0: แต่ว่าในเรื่องประเด็นที่ลึกข้างในตรงนั้นผมยังไม่รับทราบในเบื้องต้นนี้ผมพอใจครับผม
1: บรรยากาศที่หน้าสวนสัตว์ของนายเควินและภรรยาชาวไทยเป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะเนื่องจากหยุดให้บริการทุกวันจันทร์ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังภรรยานายเควินแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
2: วันนี้เรื่องของทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยแบบผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่าทุนเทาเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยนะครับและถือเป็นหัวใจสำคัญของการแถลงข่าวของอดีตแกนนำพันธมิตรคุณสนธิลิ้มทองกุลในวันนี้ครับตามแนวคิดของเขาก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับวันนี้คุณสนธิเนี่ยแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าการประกาศเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลครับแต่อยากจะให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะนโยบายกฎหมายและการดำเนินการกับกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับแต่มันก็มีประเด็นทางการเมืองซ่อนอยู่ในนั้นเหมือนกันโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ครับที่มีหลายฝ่ายปรามาสบอกว่าการออกมาจุดชนวนชุมนุมทางการเมืองรอบนี้อาจจะจุดไม่ติดหรือไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนเหมือนคุณสนธิก็รับรู้ถึงข้อครหาเหล่านี้แล้วก็ตอบคำถามแบบนี้ครับ
3: เอางี้เหรอฟางเส้นสุดท้ายของคนอายุ79ที่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือจัดรายการให้ปัญญาให้องค์ความรู้ทำไมจะต้องลากสังขารของผมทำไมต้องเดินฝ่าการถูกเยาะเย้ยถากถางตลอดเวลาทำไมจะต้องมาใช้ความอดทนมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าคนเห็นสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้โกหกใครสโลแกนผมสื่อมวลชนรู้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องนี้ได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมาจะถูกเปิดมาเมื่อไหร่เท่านั้น
4: ตอนนี้มีการปรามาสว่าเป็นบ็อกน้ำหมากอย่างที่คุณสนธิพูดนะคะเราจะมีการแสดงจุดยืนยังไงเพื่อที่จะลบข้อครหาในครั้งนี้คะ
3: ผมไม่ต้องแก้ตัวสมัยที่ผมต่อต้านคุณทักษิณนั้นเขาก็ปรามาสผมเช่นนี้ผมไม่แคร์ถ้าผมจะทำอะไรผมทำเพราะผมเชื่อผมไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนจะเข้าร่วมเยอะผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่ระกับคำครหานินทาม
2: ีข้อสังเกตนะครับว่าแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มเนี่ยตรงกับปฏิทินทางการเมืองในเดือนนี้พอดิบพอดีเริ่มจาก10กันยายนครับนายสนธิจะนำมวลชนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลนะครับซึ่งมันตรงกับประเด็นหลักที่แถลงข่าววันนี้นั่นก็คือการกล่าวหารัฐบาลในการแก้ปัญหาทุนต่างชาติหรือนอมินีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอครับวันที่14กันยายนซึ่งเป็นวันที่กกต.จะมีมติในคดีหัวเลือกสว.นายสนธิประกาศนะครับถ้ากกต.เลือกตัดตอนบุคคลแค่บางกลุ่มโดยดำเนินคดีเฉพาะคนที่อยู่ในระดับล่างไปไม่ถึงผู้มีอำนาจหรือคนที่อยู่เบื้องหลังจะยกระดับการชุมนุมทันทีสุดท้ายก็คือการประกาศเดินสายให้ความรู้กับประชาชนตามภูมิภาคนะครับอันนี้ยังไม่ลงในรายละเอียดว่าเป็นจังหวัดใดแล้วก็จะใช้รูปแบบไหนบ้างแต่นายสนธิเนี่ยตอบคำถามนะครับถึงปัจจัยที่ทำให้มีการยกระดับการชุมนุมหรือเส้นตายถ้าจะยกระดับเส้นตายมันคืออะไรในกรณีที่รัฐบาลไม่ยอมปรับปรุงตัวเองในเมื่อเขาขีดเส้นไว้แล้ว
3: การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อจะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกเราทั้งคุณนกเขาแล้วก็คุณตั้มแต่เรายังไม่บอกเราเริ่มจุดวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกต.ถ้ากกต.ตัดตอนตามที่เขาคาดหวังไว้ด้วยคะแนน5-2ให้ไว้ก่อนเลยนะ5-2ก็ได้เห็นดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเชิญทำงานตามสบาย

0: ได้เพราะว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงมันตลอดเวลาแล้วก็จะได้ให้คนรู้ไงว่าไอ้รัฐบาลเครือข่ายที่ผมมารูปให้ดูคือรัฐบาลเครือข่ายความชั่วมันไม่สมควรที่จะปกครองประเทศไทยต่อไป
1: พอมาเสร็จทางการทางเขาก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่แก้มีกรอบมีเส้น
0: ผมคิดว่าไม่มีเส้นหรอกคนเราเนี่ยถ้ามันจะพินาศต้องพินาศคือตัวเองเชื่อผมดิเชื่อผมอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ที่สำคัญเวลามันพินาศนี่มันพินาศแบบฟื้นไม่ขึ้นเลยนะตายเลยนะคำถามคือผมใช้หลักธรรมพวกคุณก็รู้หลักอนิจจังใช่ไหมมีใครไม่เข้าใจหลักอนิจจังบ้างพวกเด็กรุ่นใหม่ผมไม่ไว้ใจเลยยกมือแล้วอนิจจังคือไม่มีอะไรคงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะยึดประเทศไทยอย่างนี้ต่อเอาแค่ลำพัง ถ้ามติกกต.ออกมา5-2นี่นะปฏิกิริยาคนทั่วประเทศก็จะละเอาแค่นี้ก่อน
2: มีความเห็นจากคนนี้ค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.นะคะวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่นายสนธิเลือกจังหวะเวลานี้เพราะต้องการจะผูกโยงกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเชื่อว่าคนจะมีอารมณ์ร่วมกับประเด็นนี้สูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากกต.มีมติไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมันจะกลายเป็นการจุดกระแสการชุมนุมให้แรงขึ้นค่ะ
3: แต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยซึ่งมีปฏิทินชัดเจนคือวันที่14 กันยาที่กกต.นัดนะครับว่าจะวินิจฉัยจะส่งฟ้องเรื่องหัวสว.กันกี่คนและวันที่28 กันยาสามนูนวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งที่มีคิวอาร์โค้ดบาร์โค้ดนั้นเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับซึ่งจะเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจังหวะนี้ของคุณสนธิก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะผูกติดกับประเด็นเรื่องหัวสว.ซึ่งใครก็อ่านการเมืองเห็นว่าหลังจากวันที่14ถ้าผลนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงกันข้ามกับที่คนคิดแน่นอนที่สุดกระแสของประชาชนก็จะเป็นกระแสสูงขึ้นมา
4: แต่อีกด้านหนึ่งครับอาจารย์สติธรธนานิธิโชติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยไม่อาจล้มรัฐบาลได้แต่การชุมนุมอาจจะเป็นการจุดกระแสทำให้มีกลไกในการล้มรัฐบาลครับโดยยกตัวอย่างการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมาสุดท้ายก็มีกองทัพออกมารัฐประหารครับ
5: ถ้าใช้กระบวนการปกติที่มีอยู่มันไม่น่าจะจัดการเขาได้นะเพราะนั้นมันก็ต้องมาก่อตัวจากนอกสภารอไว้หน่อยเพราะว่าสายเนี้ยทั้งเกมเขาก็รู้อยู่คือม็อบมันล้มรัฐบาลจริงไม่ได้อยู่แล้วไงแต่สุดท้ายม็อบมันจะนำไปสู่อะไรที่ล้มรัฐบาลได้ใช่ไหมสองครั้งที่ผ่านมาก็คือกองทัพเข้ามา
4: ไม่ว่าจะเป็นอดีตแกนนำผู้ชุมนุมและนักวิชาการนะครับเห็นตรงกันครับบอกว่าการเคลื่อนไหวนี้จะเคลื่อนไหวอย่างไรจะขยายตัวหรือไม่ต้องพิจารณาวาระทางการเมืองคู่กันไปด้วยซึ่งอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนนะครับที่ทำให้เกิดแรงต้านจากประชาชนเพิ่มขึ้นครับ
2: และมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินจุดนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างคล้ายๆกับที่พักนะคะใช้ชื่อว่าฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถูกระบุว่าเป็นของนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เจ้าตัวออกมาหลังจากมีคนร้องเรียนยืนยันบอกซื้อต่อมาจากเพื่อนค่ะและไม่ได้มีการบุกรุกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่บอกว่าผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ยังไม่มีการสำรวจรังวัดค่ะตอนนี้ต้องเดินหน้าตรวจสอบต่อนะคะยืนยันถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรค่ะเจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อธิบายแผนที่เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2521โครงการป่าดงใหญ่โซน E ในอำเภอโนนดินแดงค่ะรอบกลุ่มพื้นที่7 ไร่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จุดที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องการถือครองที่ดินว่ามีข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้ถือครองและใช้ประโยชน์

0: กรประจำสำนักงานสกป.บุรีรัมย์ระบุว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนร่วมกับนายช่างประจำสปก.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงโดยพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงมีสภาพการทำประโยชน์สร้างบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังปลูกต้นไม้รอบๆแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการสำรวจรางวัดหรือจัดให้กับบุคคลใดซึ่งตามระเบียบการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ก็คือเป็นเกษตรกรส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินคือข้าราชการหรือผู้ที่มีประกันสังคมประกอบการค้าพาณิชย์ซึ่งจากข้อมูลก็ยังพบด้วยว่าที่ดินที่ถูกร้องเรียนลูกสาวของปลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้ขอออกบ้านเลขที่แต่พบว่ามีการนำชื่อของคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถูกร้องเรียนมายื่นคำขอค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ครอบครองทำการเกษตรสร้างที่พักอาศัยส่วนการสร้างบ้านพักตากอากาศหรือว่ารีสอร์ทจะเป็นคนนอกพื้นที่แต่บอกว่าไม่ทราบข้อมูลการถือครองค่ะ
1: ถามกับเป็นสปก.จะใบเขายังพันออกมาม
2: ีคนมากวนซื้อหลายบั
1: วเดียวกันบ่ค่อยมีคนมาซื้อแต่ว่าเอไอฟังทางนู้นเด้อหนูเดี๋ยวบ่ค่อยฮู้แต่ว่าทางนู้นมันจะเป็นพวกเขตผักใจเขามาซื้อเด้
2: ที่ถนน
1: แม่นค่ะออกไปติดเขาวุ่นฟังนู้นเด้แต่ที่ตรงนี้เขาบ่ค่อยมีคนมาเขาบ่ค่อยขายดอกครับมันเป็นของส่วนของสินะ
3: วันนี้ครับทีมข่าวไทย PBS มีโอกาสนะครับได้สอบถามข้อเท็จจริงกับเจ้าตัวก็คือนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับเขายืนยันบอกว่าซื้อต่อมาจากเพื่อนซื้อมาอย่างถูกต้องครับถือเอกสารครอบครองเป็นสค.1ที่ผ่านมาเสียภาษีท้องที่แต่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนครับที่ดินของเขาเนี่ยมีพื้นที่6ไร่กรณีนี้เขาอ้างว่าเคยถูกนำเสนอมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วและขณะนั้นเนี่ยตัวเขาได้เข้าชี้แจงกับทุกหน่วยงานแล้วครับส่วนสิ่งก่อสร้างในที่ดินเป็นแค่บ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทอย่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ย้ำว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้นะครับว่าใครจะเป็นคนปล่อยข่าวซึ่งหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยเกษียณอายุราชการก็จะเดินหน้าตอบโต้ครับเพราะที่ผ่านมาถูกโจมตีแล้วก็ถูกใส่ร้ายหลายเรื่อง
4: มันไม่ใช่เรื่องจริงผมไม่ซีเรียสเพราะว่าไอ้ที่ข่าวมันไปเรียนออกมาเนี่ยมันไปผ่านกระบวนการตรวจสอบมาหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการให้ข่าวมาเพื่อdiscredit กันพิเศษเท่านั้นเองที่จริงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่จดทะเบียนอะไรเลยมันเป็นที่หัวไร่ไปนะครับตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นเสียภาษีท้องที่เฉยๆซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการใดๆนะครับก็เราก็เสียภาษีไปซึ่งไม่ได้ไปก็เลยไปบุกรุกไปยึดสปก.แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่รีสอร์ทมันคือบ้านพัก
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงได้สอบถามข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการชี้แจงว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่สปก.ครับหลังจากนี้ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าถูกหรือผิดแล้วก็เน้นย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้วครับถ้ามีความผิดจริง
0: นายวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพูดถึงกรณีที่ดินบริเวณที่ถูกเรียกว่าฐานเจ้าป่าแคมป์บอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานมาจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้สั่งการให้เลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบที่มาการถือครองและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวยืนยันจะยึดตามกฎหมายและระเบียบด้วยมาตรฐานเดียวกันค่ะไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นใครเป็นข้าราชการหรือไม่ขณะที่การตรวจสอบของสำนักงานสปก.นะคะเบื้องต้นตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2521โครงการป่าดงใหญ่โซน E แต่ยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนค่ะส่วนการตรวจสอบเรื่องประวัติการถือครองพบว่าผู้ที่ปรากฏตามข่าวเข้ามาถือครองที่ดินประมาณปี2553ค่ะมีการสร้างบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังปลูกไม้ผลขุดคลองเลี้ยงปลา ก่อนจะสละการถือครองให้กับลูกสาวเป็นคนดูแลและทำประโยชน์วันที่6สิงหาคม2569มีบุคคลซึ่งไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวไปยื่นคำขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวที่สปก.บุรีรัมย์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอนะคะโดยทางนายเศรษฐเกียรติสั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ผู้ตรวจราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าพบว่าผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวค่ะ
3: Data Center ครับตอนนี้กำลังเป็นประเด็นนะครับหลังมีการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่านอกกรุงเทพมหานครมีเยอะกว่านั้นมากๆนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครถ้าเป็นรอบนอกเนี่ยมีการขอใช้ไฟฟ้าไปยังกฟผ. 26,000 เมกะวัตต์ครับขณะที่กฟผ.มีศักยภาพในการจ่ายไฟให้แค่ 3,000 เมกะวัตต์คำขอเนี่ยมากกว่าศักยภาพของกฟผ.ถึง8เท่าด้วยกันครับแต่อย่าเพิ่งตกใจคือถ้าขอใช้เยอะขนาดนั้นเนี่ย 1. ไม่มีให้แน่แต่ข้อ2ครับปัจจุบันที่เขาไปสแกนดูเนี่ยมันเป็นลักษณะของการขอเผื่อไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นจริงๆและที่ขอเยอะสุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ EEC ครับการดำเนินธุรกิจ Data Center ในไทยนะครับตอนนี้กำลังขยายตัวมีการแจ้งขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากครับขณะนี้ทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชะลอการอนุมัติคำขอเอาไว้ก่อนนะครับด้านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ครับยอมรับว่าตอนนี้มีกลุ่มธุรกิจ Data Center ขอใช้ไฟกับกฟผ.มากกว่า100รายมีคำขอใช้ไฟมากกว่า 26,000 เมกะวัตต์ครับแต่กฟผ.นี่มีข้อจำกัดโครงข่ายสายส่งและสถานีไฟฟ้าไม่สามารถรองรับคำขอได้ทันทีครับตอนนี้ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าของกฟผ.เนี่ยจ่ายได้มากสุดไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการคัดกรองนะครับและประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงทั้งระบบสายส่งและแหล่งผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ EC นะครับที่มีการขอใช้ไฟเป็นจำนวนมากครับ
0: ขณะที่การคัดกรองและกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ Data Center ค่ะกฟผ.จะใช้ระบบคณะกรรมการกลางในการพิจารณาส่งเสริมกำหนดหลักประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้าและพิจารณาดูที่ความพร้อมด้านอื่นๆด้วยนะคะเช่นดูความต้องการใช้น้ำสำหรับระบบระบายความร้อนหรือ Cooling ของ Data Center ร่วมด้วยส่วนเรื่องการกระจายพื้นที่การใช้งานในธุรกิจ Data Center กฟผ.พร้อมส่งเสริมให้ขยายการลงทุนไปนอกพื้นที่ EEC โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่รับผิดชอบของกฟผ.ที่ครอบคลุมถึง74จังหวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อลดความแออัดและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่วนภาพรวมความเห็นของผู้ใช้ไฟฟ้าก็ยอมรับบอกตอนนี้เริ่มกังวลกลัวว่าจะถูกแย่งทรัพยากรกลัวจะถูกแย่งไฟจากกลุ่มธุรกิจ Data Center ค่ะ
2: 6,000 กว่าเมกะวัตต์นะที่มาขอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่เราให้ไฟฟ้าหรือมีสัญญาแล้วเนี่ยไม่กี่รายนะครับเนื่องจากว่าคาปาซิตี้ของระบบของสายส่งหรือสถานีไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อจำกัดหรือขีดจำกัดของเรานะครับว่าเราอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงระบบสายส่งซึ่งต้องใช้เวลาระยะเวลาซึ่งจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการไฟฟ้าผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกพอสมควรนะครับสรุปก็คือว่าเราจะต้องมีเรื่องของการกำหนดเรื่องเขาเรียกว่าหลักประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าด้วยในการที่จะคัดกรองนะครับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในการพิจารณาการให้ทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องน้ำด้วยครับ
3: เยอะนะครับ Data Center ของประเทศไทยท่านผู้ชมข้อมูล4ปีย้อนหลังเนี่ยมีถึง 1,184 แห่งนะครับส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นครับประมาณ 76.77% ของกิจการทั้งหมดสถานที่ตั้งกระจุกอยู่ในกรุงเทพมหานคร689แห่งครับรองลงมาก็คือหัวเมืองใหญ่ใกล้กรุงเทพก็คือนนทบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีครับประเด็นต่อมาก็คือใบอนุญาตประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตสำหรับ Data Center ครับดังนั้นวันนี้มันจดเป็นหลายประเภทซ้อนๆกันอยู่ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการครับเขาจดทะเบียนตั้งกิจการด้วยรหัสธุรกิจ3รหัสด้วยกัน1

0: จดเป็นกิจการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลครับ 2. กิจกรรมการสร้างแม่ข่ายและเว็บท่าและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดนะครับประสานหรือหารือเกี่ยวกับการจัดหมวดธุรกิจ Data Center เป็นธุรกิจหมวดใหม่แต่ก็พร้อมตรวจสอบกรณีธุรกิจจดทะเบียนที่บางเจ้าเขาไปจดเป็นโกดังสินค้าเป็น Data Center แต่ไปจดทะเบียนเป็นโกดังสินค้าแบบนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบครับเพื่อให้เกิดความชัดเจน
1: มันจะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะเข้าไปดูแลของเราเนี่ยมันเป็นส่วนของการจดตั้งนิติบุคคลเราก็ไปสนับสนุนข้อมูลของหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นกทม.เข้าไปดูเรื่องอะไรนะครับ BOI ก็ต้องเข้าไปดูเพราะ BOI ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาส่งเสริมการลงทุนหรือกระทรวงพลังงานที่เราเป็นข่าวเราก็พร้อมยินดีเข้าไปทำงานร่วมกับทุกหน่วยแล้วก็ไปสนับสนุนข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมเต็มที
0: ่สัปดาห์ที่แล้วครับบอร์ด Data Center เพิ่งจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสรุปและคัดแยกข้อมูลสถานประกอบการ Data Center ตอนนี้มีข้อมูลทับซ้อนกันอยู่หลายหน่วยงานครับขีดเส้นให้เสร็จภายใน1สัปดาห์จากนั้นจะศึกษาความเหมาะสมนะครับเพื่อออกแบบแนวทางในการกำกับดูแลตามขนาดของ Data Center ปัจจุบันครับมีมาตรการในการกำกับอยู่ที่2เมกะวัตต์แต่การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ทำให้รัฐบาลทบทวนขนาดกำกับ Data Center ครับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตลอดจนการปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรนะครับทั้งไฟแล้วก็น้ำประปาในพื้นที่นั้นครับ
2: การเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันของนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะไปในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะคะได้หารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียการเดินทางเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยกับว่ามาเลเซียได้แต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่สำหรับการพูดคุยสันติสุข3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคะเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ
3: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับไฮไลท์สำคัญของการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในครั้งนี้คือการติดตามและขยายผลความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครับในวันนี้คณะผู้แทนไทยได้พานายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยคนใหม่ไปพบและทำความรู้จักกับสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรครับการพบกันระหว่างคณะผู้แทนไทยกับสภาความมั่นคงและตัวแทนมาเลเซียในวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้หยิบยกกลไกความร่วมมือชายแดนขึ้นมาหารือครับโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงระดับพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันให้เร่งรัดจัดการประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงร่วมระหว่างสมช.ไทยและมาเลเซียโดยเร็วและต่อเนื่องครับเพื่อบูรณาการข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทางกลับกันครับแม้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียจะเปิดเผยกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่ามีการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาคนใหม่แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในวันนี้ครับนายศิหศักดิ์ระบุว่าแม้การแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการภายในของมาเลเซียครับแต่ฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าใครที่จะมาทำหน้าที่นี้ย่อมต้องยึดมั่นในแนวทางความร่วมมือที่แน่นแฟ้นเพราะฝั่งมาเลเซียตอกย้ำชัดเจนครับว่าความมั่นคงชายแดนของไทยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียเช่นเดียวกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้คือการสร้างหลักประกันความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระบวนการสันติภาพต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม
4: ่เนื้อหาการเจรจาเนี่ยครับน่าจะไม่ใช่สาระสำคัญหรือขั้นสุดท้ายว่าเราจะได้อะไรออกมาแต่ว่าเนื่องจากผู้นำการเจรจาเนี่ยครับอาจจะต้องกลับไปสู่สเต็ปการสร้างความคุ้นเคยต่อทีมใหม่กันก่อนแล้วก็หลักประกันว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลจากทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะไม่ทำให้การเจรจากลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนคนเจรจาเนี่ยแล้วต้องกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำไปแทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากๆตอนนี้ก็คือการที่เราต้องรับรองว่ามันจะไม่ได้กลับไปเริ่มจากศูนย์หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยความสะดวก
3: นอกจากนี้ประเด็นสำคัญบนโต๊ะเจรจาที่ฝ่ายไทยพยายามผลักดันอย่างหนักคือมาตรการการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนและกลุ่มบุคคล2สัญชาติที่มีหมายจับโดยทางการมาเลเซียได้ให้คำมั่นสัญญากับเราอย่างชัดเจนว่ามาเลเซียไม่มีนโยบายที่จะยินยอมให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้พื้นที่พรมแดนมาเลเซียเป็นฐานในการเคลื่อนไหวเพื่อผ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทยเป็นอันขาดครับขณะที่ข้อเสนอเรื่องการขอขยายสร้างรั้วพรมแดนไทยมาเลเซียเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้าสินค้าเถื่อนตามแนวชายแดนนั้นทางการมาเลเซียได้มีท่าทีตอบรับในเบื้องต้นครับว่าเขามีแผนงานก่อสร้างรั้วความมั่นคงในฝั่งของเขาอยู่แล้วและเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองฝ่ายควรเร่งหารือประสานแผนโครงการบนโต๊ะเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันในพื้นที่เสี่ยงภัยครับนอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงแล้วการเสนอโครงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนและรถไฟเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จำเป็นอย่างยิ่งครับโดยในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ทั้งสองประเทศจะใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ชายแดนมาช่วยกางแผนและบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบครับเพื่อสร้างงานและยกระดับชีวิตของความเป็นอยู่ของประชาชนผู้เชี่ยวชาญมองว่าการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนสามารถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ครับ
4: เราต้องไม่สรุปว่าเมื่อมีรถไฟเศรษฐกิจดีความรุนแรงจะยุติลงโดยอัตโนมัติไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้มาจากความยากจนเพียงอย่างเดียวไทยมาเลเซียเนี่ยครับเห็นกันแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามีการคมนาคมการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยทางตอนเหนือกับมาเลเซียกับภาคใต้ของไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เราจะพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสะเดากับบุกิตแกยูฮิตัมของมาเลเซียฝั่งสุงไหงโกลกกับฝั่งรันเตาปัญจังของกลันตันของมาเลเซียนะครับผมใช้คำนี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยลดเงื่อนไขชักจูงเยาวชนได้เพราะว่าถ้าเยาวชนมีการศึกษาไม่ขาดโอกาสมีงานทำมีรายได้เนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยครับก็จะไม่ได้มีปัญหารู้สึกว่าเรียนไปแล้วเอาไปใช้ได้
3: การหารือในวันนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วครับทั้งสองประเทศต่างทราบดีครับว่าการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และการประสานงานลาดตระเวนควบคุมพื้นที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในระยะยาวครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณสุขสดชื่น
0: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทยเราต้องรับมือรอบด้านเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เราคุยถึงความพยายามในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ครับก็มีความคืบหน้าไปมากแต่สถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาท่านผู้ชมจำกันได้ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับเรามีคณะผู้สังเกตการซึ่งมีตัวแทนจากหลายฝ่ายนะครับช่วยสังเกตการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้คณะผู้สังเกตการชุดนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่โอเสม็ดช่องจอมครับไปดูพื้นที่ฐานสแกมเมอร์ครับลักษณะวันนี้ไปก็ยังอยู่ครบนะครับอยู่แบบครบวงจรด้วยครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่ครับเพื่อพิสูจน์ว่าลักษณะของพื้นที่เหล่านั้นเป็นอย่างไรคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียครับพร้อมกับสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศนะครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่โอเสม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับไปตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งทหารไทยควบคุมพื้นที่ไว้กว่า500ไร่หลังเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมานะครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป้าหมายก็คือให้ผู้สังเกตการและสื่อมวลชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยเนี่ยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่นะครับไม่ให้ฝ่ายกัมพูชานั้นรุกเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ครับทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามข้ามชาตินะครับจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขแล้วก็ย้ำว่า AOT มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและสะท้อนข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดกับขณะที่พันเอกโรเดริกกาเซียผู้สังเกตการอาเซียนจากฟิลิปปินส์ครับบอกว่าการลงพื้นที่จริงเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับสำหรับการทำรายงาน โดยจะนำหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์เพิ่มเติมครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พบในพื้นที่มีความน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับเมืองย่อมๆมีทั้งพื้นที่พักอาศัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกหลายรูปแบบครับส่วนพันโทขยากรโชติพนัทผู้บังคับการกองพันทหารราบที่25ชก2กองกำลังสุรรารีครับบอกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องจอมโอสเม็ดที่สุรินทร์ล่าสุดเนี่ยยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวในลักษณะการก่อกวนอยู่บ้างซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งผ้าใบตาข่ายหรือว่าสแลนบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพิ่มเติมครับหลังพบว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสังเกตการเข้ามาในฝั่งไทยครับกองกำลังสุรนารีนะครับได้เปิดพื้นที่ควบคุมชายแดนช่องจอมโอสเม็ดพบอาคาร157แห่งครับโดย29อาคารเนี่ยถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์มีทั้งที่ทำงานห้องพักแล้วก็ห้องขัง12ห้องสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ขณะที่บางพื้นที่ครับมีลักษณะคล้ายศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะครับพุ่งเป้าไปที่เหยื่อจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียบราซิลเวียดนามรวมถึงโรงพยาบาลครับที่ข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และค้าอวัยวะที่ผ่านมาคณะผู้สังเกตการนะครับไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ฐานสแกมเมอร์กว่า500ไร่บริเวณชายแดนโอสเม็ดแต่จะสังเกตการเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนเท่านั้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พาผู้สังเกตการเข้าไปสภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับเหมือนกับตอนที่ผู้สื่อข่าวไทยแล้วก็ต่างชาติเข้าไปในช่วงแรกยังเหลือครบเต็มระบบครับ
2: กว่า1ปีแล้วนะคะที่ด่านชายแดนช่องจอมปิดค่ะตอนนี้ผู้ดูแลตลาดช่องจอมในอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดระเบียบตลาดการค้าชายแดนกันใหม่นะคะสำรวจดูแล้วยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีผู้ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในพื้นที่นะคะตั้งแต่ย้ายกลับไปก็บอกว่ามีบางส่วนนะคะเข้ามาตรวจสอบสต็อกสินค้าที่ยังตกค้างอยู่บ้างแต่ยืนยันเข้ามาอย่างถูกต้องตอนนี้ก็เลยในพื้นที่ต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่ค่ะตลาดการค้าชายแดนช่องจอมเทศบาลตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์มีผู้ค้ามากางเต็นท์ขายสินค้ากันหลากหลายชนิดค่ะตอนนี้ที่วางขายก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของเบ็ดตะเล็ดต่างๆสำรวจพบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตในไทยจะมีเพียงบางส่วนค่ะที่เป็นสินค้านำเข้าหรืออาจจะเป็นสินค้าค้างสต็อกตั้งแต่มีการปิดด่านพรมแดนนะคะก็นำบางส่วนนะคะที่ค้างสต็อกอยู่มาขายแบบลดราคาผู้ดูแลตลาดการค้าช่องจองบอกว่าปัจจุบันไม่มีชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในตลาดยอมรับก่อนหน้านี้มีชาวกัมพูชาเข้ามาดูสินค้าที่ตกค้างในพื้นที่เดินทางเข้ามาถูกต้องแต่หลังจากนี้จะเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ค้าบางส่วนเข้าไปค้าขายในอาคารพาณิชย์ที่ยังไม่มีการส่งมอบผู้ดูแลตลาดชี้แจงบอกเป็นเพียงช่วงที่ฝนตกผู้ค้าได้รับผลกระทบก็เลยเปิดอาคารบางส่วนให้นำสินค้าไปขายได้เพื่อป้องกันความเสียหายค่ะ
5: ถ้าในกรณีที่ชาวกัมพูชาที่เขาเข้ามาดูสินค้าเขาที่เคยมีอยู่ก่อนการสู้รบกันเขาก็ส่วนมากเขาก็จะมาทางสนามบินค่ะแล้วเวลาเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาขอมาดูสินค้าส่วนมากก็จะเป็นพวกที่เขามีวีซ่าในธุรกิจอะค่ะแล้วก็ตามด้วยที่เขามีพวกใบทำงานนี้เขาจะมาขอดูเสร็จเขาก็จะกลับอะค่ะ
6: ไม่ได้มีว่ามีการเปิดขายอะไร
5: ไม่ค่ะ
2: ผู้ดูแลตลาดบอกด้วยว่าปัจจุบันผู้ค้าตลาดชายแดนช่องจอมได้รับผลกระทบจากการปิดด่านมานานกว่า1ปีนะคะตอนนี้จึงพยายามเปิดพื้นที่ในตลาดให้ผู้ค้านำสินค้ามาขายเพื่อสร้างรายได้และยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าชาวไทยจากต่างพื้นที่เข้ามาค้าขายได้ด้วยยืนยันการค้าขายชายแดนช่องจอมเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยอยากให้ช่วยเข้ามาอุดหนุนซื้อสินค้ากันเพื่อช่วยให้คนชายแดนมีรายได้นะคะแม้จะยังไม่ได้เปิดด่านพรมแดนก็ตามค่ะ
0: ปัญหารถไฟฟ้า Airport Rail Link ครับ ระยะหลังเนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะครับเพราะมันเสียบ่อยแล้วก็ซ่อมนานกระทบกับการใช้บริการนะครับจริงๆถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าสายดั้งเดิมเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมเคยใช้กันบ้างไหมรวมถึงจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดเวลามากรุงเทพก็ใช้บริการกันเยอะนะครับถ้าเป็นสายดั้งเดิมจริงๆก็สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแล้วก็แอร์พอร์ตเรียลลิงก์หลักๆเนี่ยท่านผู้ชมเวลาคนจะไปสนามบินสุวรรณภูมิมันทุ่นเวลาได้มากแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ขณะเดียวกันคนที่อยู่ตามชานเมืองในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็อาศัยแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เข้ามาทำงานกลางเมืองมันสะดวกมากขึ้นปัญหามันมีอยู่ว่าสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยมันจะหมดสัมปทานการเดินรถแล้วมันเสียบ่อยแล้วมันก็ซ่อมนานล่าสุดนี่ประกาศขยับอีกแล้วฮะทุกขบวนจะดีเลย15นาทีมันเกิดอะไรขึ้นบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ประกาศปรับตารางเดินรถชั่วคราวนะครับเหลือความถี่15นาทีต่อขบวนตลอดทั้งวันตั้งแต่ 5:30 ถึงเที่ยงคืนโดยในประกาศเนี่ยบอกแค่ว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครับพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ประสานขสมกนะครับจัดรถบัสเสริมให้บริการฟรีช่วง 6:00 นถึง 10:00 นใน2เส้นทางครับก็คือสุวรรณภูมิมักกะสันหัวหมากมักกะสันโดยรถเมย์ให้บริการทุก30นาทีจุดรับส่งจะอยู่ที่สุวรรณภูมิครับสถานีหัวหมากแล้วก็สถานีมักกะสันการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับได้จัดรถไฟดีเซลรางชานเมืองขบวนเสริมเริ่มขบวนแรก 6:00 นแล้วก็มีการเดินรถในเส้นทางหัวลำโพงลาดกระบังลาดกระบังพญาไทพญาไทลาดกระบังลาดกระบังพญาไทครับผู้โดยสารหลายคนบอกว่าไม่ทราบเลยว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แจ้งปรับรถขบวนทำให้ต้องเดินทางล่าช้ากว่าปกติครับแล้วก็อาจต้องวางแผนในการเดินทางใหม่พร้อมขอให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับ
7: ถ้ามันรอไม่นานก็อาจจะต้องรอค่ะแต่ถ้ามันนานมากกว่านั้นก็จะเรียกแกร็บไปค่ะเรียกแกร็บกลับใช่ค่ะ
8: แต่ว่าถ้าเกิดเลื่อนแล้วรอนานได้เหรอคะรอไหวเหรอคะ
7: ถ้าสมมติว่าธุระที่ทำมันไม่รีบมากก็อาจจะต้องรอค่ะเพราะมันไม่มีทางอื่นที่มันได้ใกล้กว่านี้ใช่แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องเรียกแกร็บกลับ
8: ปกติใช้แอร์พอร์ตลิงก์เป็นการเดินทางหลักไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
8: เจอปัญหาอะไรบ้างคะ
7: ส่วนมากก็รอช้าอย่างเดียวค่ะไม่ค่อยเจอติดข้ออย่างนี้อันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเจอ
8: แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังเป็นแบบนี้อีกเราต้องวางแผนการเดินทางใหม่ไหมคะ
7: ก็คงต้องวางแผนการเดินทางใหม่ค่ะเพราะว่านานเกินไป
8: ปกติเคยใช้รถขนส่งมวลชนหรือยังอื่นเป็นทางเลือกการเดินทาง
7: ก็มีบ้างค่ะ
8: ถ้าเทียบกับแอร์พอร์ตลิงก์แบบไหนสะดวกกว่ากันสำหรับเรา
7: คือสำหรับหนูแอร์พอร์ตลิงก์สะดวกกว่าค่ะสะดวกกว่ามากเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นวันนี้เจอแบบนี้ก็น่าจะต้องคิดใหม่ใช่
8: ทีนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: ก็รบกวนแก้ไขให้หน่อยค่ะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ต่อการทำงานมากเลย
2: ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่มีผู้โดยสารวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันไปนะคะหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามเรื่องการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างกระชั้นชิดเนื่องจากเป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันทำงานไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าก็ทำให้หลายคนตั้งตัวไม่ทันรวมไปถึงเรื่องการปรับความถี่ขบวนรถเนี่ยดีเลย์ไป15นาทีต่อขบวนอันนี้ถือว่านานเกินไปสำหรับผู้โดยสารนะคะคือถ้ามาช้านิดนึงเลทนิดนึงมันต้องรอไปเลย15นาทีกับชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทางนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีคนใช้บริการกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเช้ากับเย็นส่งผลให้เกิดความแออัดตั้งแต่บริเวณจุดสแกนบัตรลากยาวไปจนถึงบริเวณชานชลาค่ะขณะที่บางสถานีมีผู้โดยสารตกค้างรอรถเป็นเวลานานรอกันเป็นจำนวนมากผู้โดยสารบางส่วนตั้งข้อสังเกตกรณีบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานแจ้งไปยังภาครัฐประสงค์จะขอยุติสัญญาโครงการรวมไปถึงสัญญาการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงก์หลังวันที่30กันยายนนี้โดยตั้งคำถามว่าปัญหาการเดินรถที่มันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นถี่ในช่วงเวลานี้ทั้งการขัดข้องการปรับเวลาเดินรถมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่พร้อมที่จะให้บริการต่อหรือไม่ผู้โดยสารยังเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งประเมินสถานการณ์และเตรียมแผนสำรองค่ะเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านการให้บริการและประชาชนต้องรับภาระจากปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของการบริหารสัญญาค่ะ
0: ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องรถไฟ3สนามบินมันมาโยงถึงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ได้ยังไงมันมีความเคลื่อนไหว2ด้านดังนี้ครับ วันนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EEC และกลุ่ม CP ผู้รับสัมปทานรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินมีการประชุมหารือกันนะครับเพื่อพิจารณาการหมดสัญญาของ Airport Rail Link เพื่อให้การ

0: ให้บริการต่อไปโดยไม่สะดุดล่าสุดการรถไฟได้เสนอให้กลุ่ม CP โดยเอเชียเอราวัณเดินรถต่อไปอีก4เดือนแต่ทาง CP ยังไม่ตอบตกลงข้อหารือโดยขอหารือกับผู้บริหารก่อนครับโดยจะประชุมกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
1: มีเข้าร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีข้อร้องเรียนเข้ามามีการกล่าวหาว่าโรงเรียนแห่งนั้นเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าส่วนต่างค่าจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามแต่ว่าผู้บริหารของโรงเรียนให้ข้อมูลบอกว่าได้ส่งเอกสารชี้แจงไปให้ต้นสังกัดตรวจสอบแล้วค่ะทีมข่าวไทย PBS เดินทางไปพบผู้บริหารฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนบอกว่าถูกเรียกรับผลประโยชน์เงินส่วนต่างโครงการอาหารกลางวันผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งกับผู้สื่อข่าวบอกไม่สะดวกให้รายละเอียดแต่ได้ส่งเอกสารชี้แจงให้กับทางต้นสังกัดก็คือสพท.ให้ตรวจสอบแล้วทางทีมข่าวจึงขอสัมภาษณ์ครูและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันจำนวน12คนนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าครูติดภารกิจสอนค่ะระหว่างนั้นปรากฏมีตัวแทนชาวบ้านเข้ามาซึ่งเป็นอดีตกำนันมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกหลังจากมีข่าวเรื่องความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มวิสาหกิจเกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่สบายใจเมื่อวานมีตัวแทนชาวบ้านและโรงเรียนมาร่วมหารือกันแต่ยังมีความเห็นแยกเป็น2ฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องเอกสารการเงิน
2: โรงเรียนการวิสาหกิจชุมชนบินไม่ตรงการเป็นลักษณะนี่เน
3: า
2: ะ
3: เป็
2: น
3: บินแล้วชี้แจงว่าไงคร
2: ับก็พอว่าบินของผมมันก็ตรงสมมติว่าผมงวดนี้เบิก 90,000 ผมก็เบิก 90,000 เบิกแสนก็จ่ายแสนไม่มีติดค้างเป็นลักษณะนี้เนาะเราม
3: ีการคุยกันเรื่องยืมเงินวิสาหกิจชุมชน
2: เอ๊ะไม่ได้คุยครับเพราะว่าผมไม่รู้ยืมเงิน
3: แล้วคลิปเสียงที่บอกว่ามีค่าส่วนต่างอะไรต่างๆเนี่ยมีการคุยไหมเป็นคลิปจริงไม่ใช่คลิปจริงหรือยังไง
2: แต่ว่าผมถามว่ามันมีคลิปเสียงจริงกะแต่ว่าเขาว่าในตอนคุยภาษีกันมีคลิปเสียงแต่เขาก็ไม่ได้เปิดให้ผมฟังนะ
0: ฝั่งกรรมการวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปานสันเกียงครับยอมรับว่าที่ผ่านมาครับมีปัญหาเรื่องการจัดส่งอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนจริงส่วนหลักฐานที่นำมาเปิดเผยทั้งคลิปเสียงและเอกสารยืนยันว่าเป็นหลักฐานจริงนะครับต้องการให้มีการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการฟ้องร้องครับอยากจะให้พูดคุยเจรจาหาทางออกร่วมกันมากกว่า
4: ไม่คุยแต่คุยห้องเนี้ยครับ
3: อาคิป
4: นี่มันก็คือเขามันก่อนนี่มันเขาประชุมกันเนาะผมได้ยินข่าวคือเรื่องเจ้าเนี่ยถ้ามีอย่างอัดคลิปไปเลยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการนั่งที่ผมได้ยินข่าวนอกคงจะเป็นอย่างผมว่าเนี่ย
3: มีคลิปนี่หรออ
4: ันนั้น
3: บอกเข้ามาตอนไหนก
4: ็มาผมมาหลังจากทุกคนผมเข้ามานะนั่นนะหลังทุกคนเลย
1: สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยแม่ปานสันเกียงค่ะอำเภอแม่แจ่มจัดส่งวัตถุดิบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2545จนถึงกลางปี2568นะคะก่อนจะออกมาร้องเรียนอยากให้ตรวจสอบผู้อำนวยการและครูรวม12คนอ้างว่าเรียกรับเงินส่วนต่างโดยยื่นเอกสารไปยังศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานค่ะ
0: มีคนไทยกว่า6ล้านคนนะครับที่ต้องเจอปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับตอนนี้มีความพยายามในการแก้ปัญหานะครับผ่านโครงการบ้านคนเมืองของกทม.ครับผ่านระบบเช่าออมระบบนี้ทำงานอย่างไรติดตามกับคุณบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลครับ
5: คุณผู้ชมคะนอกจากงานวิจัยที่พบว่าคนยุคนี้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของบ้านน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าปัจจัยสำคัญคือบ้านมันแพงกว่ารายได้ที่ได้รับมาแล้วนะคะยังมีภาพสะท้อนว่าคนต้องการบ้านน้อยลงจากยอดของการโอนเงินจองบ้านเนี่ยก็ลดลงด้วยในขณะเดียวกันค่ะสต็อกบ้านคงค้างก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ ข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB พบว่าบ้านแพงเริ่มขายยากต่อเนื่องมาตั้ง

0: แต่ปี2566ถึงปัจจุบันแล้วนะคะนอกจากปัจจัยเรื่องของหนี้ครัวเรือนประชาชนก็ไม่มั่นใจค่ะว่ารายได้จะมั่นคงพอที่จะใช้หนี้ในระยะยาว 20-30 ปีได้หรือไม่ค่ะมีข้อมูลจากพม.และการเคหะแห่งชาติปี2568นะคะที่พบว่ามีคนไทยถึง 10% หรือประมาณกว่า6ล้านคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไร้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยค่ะในจำนวน 10% ที่บอกไปนี้นะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือคนมีรายได้น้อยคือทำงานมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านหรือผ่อนบ้านในเมืองได้หรือหากจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยจริงๆก็ต้องแลกมาด้วยการอยู่ไกลจากเมืองและมีค่าใช้จ่ายการเดินทางที่สูงขึ้นแทนนะคะถัดมาคือกลุ่มคนชนชั้นกลางระดับล่างหรือคนจนค่ะกลุ่มนี้รวมไปถึงเด็กจบใหม่หรือ first jobber ด้วยนะคะที่นิยมเช่าบ้านมากกว่าการเป็นเจ้าของบ้านเพราะว่าราคาบ้านปัจจุบันนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือคนไร้บ้านนะคะกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีเหตุผลของความซับซ้อนไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความยากจนเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายที่มันสูงก็คือ2เรื่องใหญ่ๆก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยกับค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางยังไงมันก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องเดินทางไปทำงานที่อยู่อาศัยยังไงก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้ถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องหรือเช่าบ้านเนี่ยชีวิตมันก็ลำบากหรืออาจจะต้องออกมาเป็นคนไร้บ้าน
0: ล่าสุดกรุงเทพมหานครก็มีโครงการบ้านคนเมืองนะคะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาคนมีรายได้น้อยให้มีบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มคนที่เป็นพนักงานเป็นข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบการเช่าออมค่ะระบบนี้นะคะก็สามารถเช่าไปได้เรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดมีความพร้อมสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาซื้อขายบ้านได้นะคะโดยที่เงินเช่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ในระบบการออมนั่นเองนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนหนึ่งตัดสินใจอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะ
2: เรียกว่าเรามีความสุขกับตรงนี้
3: อย่างการเดินทางนะครับมันมีผลกับการตัดสินใจมาซื้อบ้านอยู่ที่แถวปทุมอะไรแบบนี
4: ้มีครับมีผลหลักประเด็นหลักคือเราต้องมองว่าการเดินทางของเราต้องสอดคล้องอ่ะเพราะเราเคยอยู่ในที่ที่รถติดไปแล้วมันบั่นทอนชีวิตเรานะผมว่ามันไม่ตอบโจทย์จากเดิมอยู่มีไปสุขุมวิทนะครับไปกลับสุขุมวิทก็นั่นแหละฮะเกือบ2ชั่วโมง
3: จาก2ชั่วโมงนี่บอกว่าใช้หลักแค่4เพลง
4: 4เพลงฮะแต่เท่าที่อยู่มาไม่เกิน 4-5 เพลงเนี่ยฮะ
5: พอแล้วพอฉันพอดีกว่า
3: เห็นว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตอบโจทย์อาชีพเสริมคุณครูด้วย
4: ใช่ครับผมพอเลิกเรียนก็ต้องไปหารายได้เสริมเพราะว่าทุกวันนี้อาชีพเดียวมันไม่พอเนาะร้องเพลงตามร้านอาหารตามตลาดทั่วไปครับบางทีก็ต้องขนเครื่องดนตรีมาด้วยเลิกงานเสร็จก็เรียนเสร็จค่อยกลับบ้านซึ่งกว่าจะกลับถึงบ้านก็พอได้นอนก็ต้องรีบตื่นกลับมาอีกซึ่งว่ามันบั่นทอนชีวิตมากครับ
6: กลไก BKK Housing ทำได้ผ่านการจองผ่านแพลตฟอร์มกลางระบุสถานะเช่นทำเลราคาอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการเพื่อจับคู่กับบ้านหรือคอนโดที่เหมาะสมในรูปแบบเช่าออมล่าสุดมีผู้ย้ายเข้าอยู่แล้ว60คนแต่ยังมีความต้องการอีกกว่า 2,000 คน
7: เขาอาจจะไม่มีเงินดาวน์แต่เขาเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วออมไปไอ้เงินที่ผ่อนค่าเช่าเนี่ยไปเป็นเงินดาวน์ตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยเขาได้แล้วพอถึงสักช่วง3ปี5ปีเนี่ยฐานเงินเดือนเขาปรับขึ้นอาจจะสามารถยื่นกู้ได้แล้วเขาไม่ต้องไปผ่อนอยู่เปล่าๆโดยที่เสียไปเปล่าๆแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของแต่หลังจากนั้นเขาจะได้เป็นเจ้าของบ้านเขาด้วย
4: มาตอบโจทย์เลยนะครับข้าราชการของกทมที่ทำงานในกทมเช่นพี่ที่เป็นคนกวาดถนนนะพี่ฝ่ายรักษาครูพนักงานสามัญพนักงานสามัญทั่วไปที่ทำงานกับกทมในโครงการในที่เข้าตอนแรกแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคนคนนั้นด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าวินัยของเรางานที่เราทำสามารถผ่อนใจไว้สามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่าสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะคะการเช่าไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดหลักเลยค่ะ
8: ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เช่าเนี่ยมีจำนวนขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมากระโดดจาก 34% ขึ้นมาจน 45% ของครัวเรือนที่เป็นผู้เช่าและถ้าคุณเป็นจังหวัดที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน

0: ย้ายถิ่นเยอะสมุทรสาครชลบุรีสัดส่วนของผู้เช่ายิ่งมีจำนวนมากนะครับคนกลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมเราจำเป็นต้องปรับสมดุลของนโยบายที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่โฟกัสเฉพาะส่งเสริมให้เป็นเจ้าของเท่านั้นแต่อุดหนุนกลุ่มผู้เช่าซึ่งมีรายได้น้อยด้วย
1: แนวคิดเรื่องการเช่าเป็นสวัสดิการอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะหลายประเทศก็ทำกันค่ะยกตัวอย่างเช่นโมเดลในเยอรมนีนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสัดส่วนของผู้เช่าสูงด้วยค่ะแต่ถ้ามองย้อนกลับมาในประเทศไทยจริงๆแล้วรัฐบาลก็มีความพยายามในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายโครงการด้วยค่ะดูกันตั้งแต่ปี2546เรามีบ้านมั่นคงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการบ้านหลังแรกบ้านประชารัฐบ้านล้านหลังเคหะสุขประชาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็คือบ้านนั้นอยู่ไกลจากแหล่งงานตราบใดที่เรื่องของค่าเช่าบ้านนะคะยังเป็นภาระที่กัดกินชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยคนรายได้น้อยอยู่แบบนี้แน่นอนคนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีแรงไปขับเคลื่อนเมืองนะคะแนวคิดสำคัญที่ต้องเปลี่ยนอย่างเรื่องการมองบ้านเป็นการเก็งกำไรไปสู่การมองบ้านเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็ควรจะเร่งทำก่อนที่ตัวเลขของคนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของไทยจะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิศรินครับ
3: อินโดนีเซียยังเผชิญกับผลกระทบจากภูเขาไฟนะคะตอนนี้ทางการอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบินหลายแห่งอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟปะทุเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้โดยสารตกค้างแล้วมากกว่า 270,000 คนนะคะทางการยืนยันตรวจสอบตอนนี้ภูเขาไฟเริ่มสงบลงแล้วแต่ยังคงมีเท่าทานลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณค่ะหน้าจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินระหว่างประเทศภายในสนามบินนานาชาติสุการโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียขึ้นข้อความยกเลิกเที่ยวบินทั้งตารางหลังจากสนามบินแห่งนี้ยังคงประกาศปิดให้บริการต่อไปนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักคราคาเตาเช่นเดียวกับผู้โดยสารอีกจำนวนมากที่ยังตกค้างและเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าภายในอาคารสนามบินอย่างใกล้ชิดค่ะหน่วยบริการที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการสนามบินอินโดนีเซียยืนยันบอกว่าสั่งขยายเวลาปิดให้บริการสนามบินอย่างน้อย4แห่งบนเกาะชวาและเกาะสุมาตรารวมถึงที่สนามบินสุการโนฮัตตาออกไปอีกจนถึงเวลา 23:59 คืนนี้เป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยและขอให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการสนามบิน4แห่งนี้ติดตามข่าวสารการประกาศจากทางการและทางสายการบินเป็นระยะกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียบอกว่านับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมามีเที่ยวบินถูกยกเลิกและล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟปะทุแล้วมากกว่า 2,300 เที่ยวส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างมากถึง 270,000 คนขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่มีต้นทางจากกรุงจาการ์ตาจนถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนบรรยากาศตามโรงเรียนในเมืองเซรังทางตะวันตกของเกาะชวามีแต่ความเงียบเหงาไร้นักเรียนในห้องเรียนหลังจากทางการท้องถิ่นสั่งปิดโรงเรียนปิดสถานศึกษาในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย3วันป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนโดยเปลี่ยนไปทำการเรียนการสอนทางออนไลน์แทนสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียระบุว่าภูเขาไฟอานักคราคาเตาเริ่มสงบลงแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าเท่าฐานจากภูเขาไฟยังคงลอยฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างบางจุดพบเห็นเท่าฐานลอยสูงถึง 15,000 เมตรพร้อมยืนยันทางการยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากยังไม่สามารถคาดการได้ว่าภูเขาไฟจะปะทุขึ้นมาอีกเร็วๆนี้หรือไม
2: ่ปัจจุบันเราเห็นบทบาทของอิสราเอลในการร่วมรบในสงครามตะวันออกกลางนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี66ครับจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ตอนนั้นเป็นการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับวันนี้คำถามก็คือภาพลักษณ์ของอิสราเอลเป็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่โดยเฉพาะการรับมือกับการสู้รบเฉพาะหน้าทั้งในกาซาเวสต์แบงค์และเลบานอนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

หรัฐเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดและใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโดนัลด์ทรัมป์เองที่ถือได้ว่าสนับสนุนรัฐบาลเบนจามินเนทันยาฮูแบบสุดตัวค่ะแต่ท่าทีของอิสราเอลในตอนนี้ทำให้แม้แต่สหรัฐก็กำลังจะหมดความอดทนหรือไม่

0: าวอิสราเอลที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวค่ะการก่อสร้างและการขยายพื้นที่ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคของรัฐบาลเบนจามินเนทันยาฮูนะคะซึ่งรวมถึงการทำร้ายและขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่ด้วยโดยปัจจุบันมีชาวอิสราเอลกว่า 500,000 คนอาศัยอยู่ในเวสต์แบงค์ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์มากกว่า3ล้านคนในจำนวนนี้เป็นพลเมืองอเมริกันจำนวนหลายหมื่นคนด้วยกันค่ะภาพการใช้ความรุนแรงและแผนการรบของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกาซามีผลต่อมุมมองของชาวอเมริกันที่มีต่ออิสราเอลมากทีเดียวนะคะโดยผลสำรวจของศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชี้ว่าตัวเลขชาวอเมริกันที่รู้สึกไม่ชอบชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะจาก 28% นะคะในปี2019เป็น 42% ในปีนี้ความรู้สึกและมุมมองในทางลบยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อดูไปที่ตัวของรัฐบาลอิสราเอลเองโดยจะเห็นนะคะว่าชาวอเมริกันเนี่ยชอบรัฐบาลอิสราเอลลดน้อยลงคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่ 32% เองส่วนคนที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยตัวเลขดิดขึ้นไปที่ 62% จาก 51% ในปี 2019 ค่ะการประท้วงต่อต้านอิสราเอลทั่วสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของชาวอเมริกันที่มีต่อนโยบายของอิสราเอลนะคะแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวซาลงไปค่ะหลังจากรัฐบาลทรัมป์งัดไม้แข็งออกมาใช้ซึ่งรวมถึงการกดดันไปที่ตัวของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาหลังจากกล่าวหาว่าขบวนการดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดสุดโต่งและต่อต้านชาวยิวค่ะล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งจะลงมติผ่านกฎหมายที่จะระงับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยใดก็ตามที่คว่ำบาตรอิสราเอลทำกลางการตั้งคำถามนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ดังนั้นในด้านหนึ่งค่ะแม้รัฐบาลสหรัฐจะกดดันอิสราเอลในบางเรื่องแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงปกป้องอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันแม้ท่าทีของสหรัฐจะเป็นโลกกำบังชั้นดีให้กับอิสราเอลบนเวทีโลกนะคะแต่ว่าผลสำรวจของสถาบันวิจัยในเยอรมนีชี้ชัดเจนว่าภาพลักษณ์ของอิสราเอลตกต่ำลงมากแค่ไหนคุณผู้ชมถ้าดูตัวเลขกันจริงๆเนี่ยอิสราเอลมีคะแนนติดลบ 24% นะคะแย่ที่สุดในโลกจากทั้งหมด132ประเทศและองค์กรแย่กว่าเกาหลีเหนืออัฟกานิสถานและอิหร่านซะอีกค่ะผลสำรวจที่น่าสนใจอีกหนึ่งชิ้นจัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยพิวนะคะซึ่งไปถามความคิดเห็นของคนใน36ประเทศทั่วโลกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาพบเขาว่า 67% นะคะหรือประมาณ2ใน3ของผู้ตอบแบบสำรวจมีมุมมองลบต่ออิสราเอลโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะอย่างตุรกีเนี่ยเกือบทุกคนที่ตอบแบบสำรวจบอกว่าไม่ชอบอิสราเอลปากีสถานตัวเลขอยู่ที่ 95% มาเลเซีย 89%อินโดนีเซีย 86% ส่วนในเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 85% แต่จุดที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมนั่นคือที่ญี่ปุ่นนะคะตัวเลขเนี่ยสูงถึง 83% ด้วยกันทั้งที่ญี่ปุ่นมักจะเดินเกมบนเวทีโลกสอดคล้องไปกับสหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันฝั่งยุโรปเองก็มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิสราเอลในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มีมุมมองเชิงลบต่ออิสราเอลมากทีเดียวโดยเฉพาะในสเปนสวีเดนเนเธอร์แลนด์อิตาลีรวมไปถึงออสเตรเลียด้วยส่วนอาเซียนบ้านเราคุณผู้ชมนอกจากมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีมุมมองลบต่ออิสราเอลติดอันดับโลกแล้วศูนย์วิจัยพิวยังไปสำรวจความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และคนไทยค่ะพบว่าคนไทยมองว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นการมุมมองในทางลบมีตัวเลขไม่ถึง 60% นะคะถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่ม5ชาติอาเซียนขณะที่ตัวเลขมุมมองในเชิงบวกเนี่ยแตะ 38% ค่ะเนทันยาฮูถูกวิจารณ์นะคะว่าพยายามเอาใจกลุ่มขวาจัดเพื่อรักษาเก้าอี้ทางการเมืองโดยไม่สนใจว่าประเทศเนี่ยจะถูกโดดเดี่ยวบนเวทีโลกจากนโยบายสงครามมากแค่ไหนก็ตามเรื่องนี้กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ค่ะที่ถูกหยิบขึ้นมาเล่นอีกครั้งก่อนหน้าการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่ถึง2เดือนนับจากนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: เวลาทองหรือว่าโกลเด้นพีเรียดช่วงเวลาที่มีโอกาสค้นพบผู้รอดชีวิตจากเหตุภัยพิบัติจะอยู่ที่72ชั่วโมงหรือว่า3วันหลังจากเกิดเหตุนะคะสำหรับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่เนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า10วันแต่ว่าทีมกู้ภัยยังคง

0: ทำงานแข่งกับเวลาด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตค่ะหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้1คนเป็นผู้หญิงนะคะไทย PBS ได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมกู้ภัยในพื้นที่เล่าถึงช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งในภารกิจการช่วยเหลือค่ะ
1: ในพื้นที่ที่ถนนไฟฟ้าสัญญาณสื่อสารถูกตัดขาดและสภาพความเสียหายทำให้เดินทางยากลำบากกว่า10วันหลังเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหญิงรายนี้รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือจากบ้านที่ถูกโคลนถล่มทับนี่คือคำบอกเล่าจากทีมกู้ภัยในพื้นที
2: ่ Till Saturday, one woman who 65 years old, she found in the one housesWhich is flooded, destroyed, and take place to another place. The Saturday they find some is knocking the door. That's the army, police, and the local volunteers are trying to rescue, and the life see rescue is possible.
1: ตัวแทนกู้ภัยในปานเล่าว่าการเข้าถึงบางพื้นที่ประสบภัยต้องใช้เวลา 11-12 ชั่วโมงโดยทางเนปาลเข้าถึงพื้นที่ยากกว่าฝั่งจีนซึ่งสามารถเคลียร์ทางได้เร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมามีรายงานในสื่อต่างชาติวิจารณ์จีนว่าปิดกั้นข้อมูลและการเข้าช่วยเหลือในฝั่งทิเบต
2: No, China is not. I think they are build the road on their side. Very quickly, they build the, I think, 2-3 kilometers road on their side. Because of that, they have the trained manpower and equipments, and they will be do their best to reopen the border, and the relief can be sent in Nepal.
1: อาสากู้ภัยเนปาลประเมินว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินตามสถานการณ์ในขณะนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะสามารถเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูได
3: ้การแพร่ระบาดของโรคต่างๆในเรือนจำนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเฉพาะปี68เนี่ยมีถึง91เหตุการณ์ด้วยกันครับการระบาดแต่ละรอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ต้องขังติดโรคกันเป็นพันๆคนนะครับทั้งหวัดใหญ่แล้วก็โควิดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าการระบาดของโรคในเรือนจำเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแม้จะเป็นพื้นที่ควบคุมแต่ก็มีการหมุนเวียนของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติที่เข้าเยี่ยมครับทำให้โรคมีโอกาสแพร่กระจายสู่ชุมชนภายนอกได้การรับรู้สถานการณ์และการตอบสนองต่อโรคระบาดอย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญครับทั้งตัวผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนนะครับข้อมูลกรมควบคุมโรคพบว่าปี68ครับเกิดเหตุการณ์ระบาดในเรือนจำกว่า91เหตุการณ์ครับโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยพบมากสุด50เหตุการณ์นะครับมีผู้ป่วยมากกว่า 6,000 คนรองลงมาก็คือโควิด19จำนวน18เหตุการณ์ครับมีผู้ป่วยมากกว่า 1,000 คนนะครับและอุจจาระร่วง7เหตุการณ์ผู้ป่วยมากกว่า 1,000 คนครับล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอวครับนำระบบท็อปฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังป้องกันและการคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกนะครับระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้รับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วครับสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นะครับท็อปฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาระบบแจ้งเตือนครับถ้าการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงระบบจะส่งข้อมูลตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อให้สามารถสั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีครับ
4: ซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำทรัฟฟี่ฟองดูมาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็วครับ
0: นายวสันต์ภัทรอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.บอกว่าระบบยังออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทเรือนจำค่ะก็คือต้องมีความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการใช้ QR code เฉพาะแทนการเปิดเผยพิกัด GPS การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตามสายบังคับบัญชาการบันทึกเวลาการทำงานและแดชบอร์ดสำหรับติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ค่ะ
5: เมื่อโรคเกิดกับโรงพยาบาลแม่ข่ายที่คอยช่วยกับผู้บริหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ควรจะให้ทราบกันเร็วที่สุดปกติก็อาจจะใช้วิธีแมนนวลโทรศัพท์อะไรยังพอเป็นทัฟฟี่ฟองดูเราก็เนื่องจากเรือนจำเนี่ยก็เป็นเคสที่ยากเพราะว่าการสื่อสารจำกัดคนที่เข้ามาแจ้งได้ก็จะต้องเป็นพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับในพื้นที่ที่อนุญาตเท่านั้นเพราะปกติการสื่อสารในเรือนจำเนี่ยไม่สามารถจะทำกับข้างนอกได้อันนี้ก็จะต้องมีการออกแบบใหม่ให้สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายของเรือนจำด้วยแล้วก็ทำให้กรมควบคุมโรคเนี่ยสามารถจะช่วยเรื่องการรู้เหตุที่รู้ข้อมูลแล้วก็ช่วยป้องกัน
3: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังครับต้องทำควบคู่ทั้งมิติสาธารณสุขกระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนครับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมครับ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี
1: วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปี7กันยายน2569ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน
0: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2500

2569เวลา 16:08 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์การทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราชเป็นธรรมเนียมที่สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นประจำเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาเดิมเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระอารามแต่ปัจจุบันด้วยพระชนสาที่สูงขึ้นจึงจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาสณพระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของอดีตสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์สดับปกรณ์ตามลำดับเพื่อทรงแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเจริญรอยตามอดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์จนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ทรงพระศรัทธาของพระบรมวงศานุวงศ์และทรงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยพระศีลาจารวัดเปี่ยมด้วยพระคุณธรรมสัมมาปฏิบัติทรงพระปีชาญาณทั้งด้านคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงเกื้อหนุนคณะสงฆ์และกิจการพระบวรพุทธศาสนาจนสถาวพรมาจวบจนปัจจุบันพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมบทที่ใช้สวดนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปที่สวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปสวดพระอภิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกองชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศตลอด100วัน
เวลา 19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม

และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอาทิชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนองคมนตรีเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภายในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Taffy Fondue เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน Taffy Fondue จะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สามารถสั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนศิลแร่สยามองคมนตรีได้รับฟังการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใน

0: การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
1: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบแก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้เมื่อวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 27,000 ครัวเรือนสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพกระทรวงพลังงานลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการศึกษาสาธารณสุขการเกษตรและการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและชุมชนเพื่อให้ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันทร์เจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระ จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Awot Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันธ์เอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท BSF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมครูเก่าสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับโจทย์การพัฒนาเยาวชนแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลของไทยเนี่ยยังเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์เดิมนะครับส่วนโครงการที่จะผลักดันให้มีศูนย์ฝึกฟุตบอลตอนนี้เจอข้อจำกัดครับก็คือเรื่องของงบประมาณแต่ทางสมาคมยืนยันจะเดินหน้านะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลกับฟีฟ่าอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยในปัจจุบันนี้ครับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยในแต่ละชุดมีความลงตัวเรื่องของสถานฝึกซ้อมและการใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างนั้นจึงต้องเทียบความคุ้มค่าในการใช้งานจริงครับก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพยายามผลักดันให้เกิดศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่ทันสมัยและครบวงจรภายใต้งบสนับสนุนจากฟีฟ่าในโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด 3.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลกอย่างยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาครับทางสมาคมได้ลงพื้นที่ไปสำรวจหาสถานที่ก่อสร้างทั้งที่ปากช่องนครราชสีมาที่โมกเหล็กสระบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสมุทรปราการซึ่งแต่ละที่ติดปัญหาแตกต่างกันทำให้โครงการยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะการขออนุมัติการใช้พื้นที่รวมไปถึงการดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนและระเบียบในการพิจารณาใช้ที่ดินซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายในระบบราชการแม้ว่าโปรเจกต์ดังกล่าวจะได้รับเงินอนุมัติจากฟีฟ่ามาตั้งแต่ช่วงกลางปี2566ก็ตามแต่ในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามครับที่สมาคมฟุตบอลมีหนี้สินผูกพันตั้งแต่ยุคของบิ๊กออสและกำลังอยู่ในช่วงของการสะสางหนี้สินการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติจึงไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอีกทั้งปัจจุบันนี้ครับสมาคมได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

0: และ BG Sport ในการใช้สถานที่เป็นแคมป์เก็บตัวของทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนไปจนถึงทีมชาติชุดใหญ่โดยดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยอมรับว่าสมาคมครับยังอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลกับฟีฟ่าอยู่ต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าในการใช้งานเพราะว่าการก่อสร้างมีมูลค่าสูงอีกทั้งทีมชาติแต่ละชุดก็มีสถานที่เก็บตัวที่ชัดเจนและสะดวกสบายดีอยู่แล้วครับ
1: ก็ตั้งแต่เข้ามานะครับนโยบายของท่านนายกคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกของเป็นของสมาคมฟุตบอลเองให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามี MOU อยู่2ที่มีที่ BG และก็มีที่กรุงเทพธนบุรีมี2ที่ส่วนของเราเองจริงพื้นที่ไม่แน่ใจว่าที่หนองจอกเนี่ยมันมีเขาเรียกประเด็นที่พื้นที่แคบไปไหมหรือมีปัญหาอะไรนะครับก็จริงๆเรามีอยู่3ที่แล้วไอ้ที่เราเคยสำรวจไปทั้งรู้สึกจะเป็นประจวบนะครับแล้วก็ไปทั้งตรงสมุทรปราการนะครับก็ยังไม่ลงตัวครับแล้วก็งบประมาณที่ฟีฟ่าให้มาเนี่ยมันคุ้มกับไอ้นี่ไหมแล้วก็งบเนี่ยเท่าที่ทราบจากท่านนายกแล้วก็ทางฝ่ายเลขาทางฝ่ายบริหารเนี่ยมันสามารถไปดำเนินการโครงการต่างๆได้ด้วยไม่ใช่จำเป็นต้องมาตั้งศูนย์ฝึกอย่างเดียวนะครับ
0: ด้านทีฟุตบอลชายเอเชียนเกมครับล่าสุดโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเรียกนักเตะเข้ารายงานตัวและฝึกซ้อมนำโดยเจ๊ฮานาฟีมามะอุเซมาเทียงคามนาธานเจมส์และพิชชัยเสียนกระโทกซึ่งโค้ชวังยอมรับว่าการขาดตัวหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรลาตรีรวมไปถึงชัยพลอดทนส่งผลกระทบต่อทีมไม่น้อยแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับให้นักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆได้ใช้เวทีนี้พิสูจน์ผลงานส่วนกรณีของยศกรบุรพาที่ต้องบินไปญี่ปุ่นสลับกับการกลับมาช่วยชลบุรีในศึกฟุตบอลไทยลีกเพราะว่ายศกรครับเป็นนักเตะตัวหลักของชลบุรีและการแข่งขันเอเชียนเกมไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์จึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งสโมสรและทีมชาติไปพร้อมๆกันโดยโค้ชวังตั้งเป้าเก็บให้ได้6คะแนนครับจากคีร์กีสถานและฮ่องกงก่อนลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเกมสุดท้ายของรอบแรกครับไปดูผลงานของนักตบลูกยางไทยกันบ้างครับที่ล่าสุดทีมชายครับโชว์หัวใจนักสู้เบียดเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไปอย่างสุดมัน 3-2 เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียเก็บชัยชนะ2นัดรวดรอยลำตีตั๋วผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกกลุ่ม C แข่งขันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกยางทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินครับลงสนามนัดที่2พบกับเกาหลีใต้โดยโค้ชปาร์คกีวอนยึดไลน์อัพผู้เล่นชุดเดิมจากนัดแรกที่เอาชนะกาตาร์นำโดยกัปตันทีมบุญจริตวงธรหัวเสามีนภาเดชพินิจดีกับชัยวัฒน์ถุงคำส่วนบีหลังครับเป็นธนัทบำรุงพักดีบอลเร็วมีอนุชิตพักดีแก้วกับทูปประดิษฐ์พระพุทธและมีนครินทร์อินทนูในตำแหน่งตัวรับอิสระซึ่งเกมนี้นักตบไทยออกสตาร์ทได้อย่างท็อปฟอร์มครับทั้งเกมบล็อกที่เหนียวแน่นและเกมรุกที่เด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อนใน2เซตแรกแต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้ฮึดสู้ครับกลับมาเอาชนะคืนในเซตที่3และเซตที่4ต้องไปดวลกันในเซตตัดสินซึ่งในเซตที่5เกมเบียดกันอย่างตื่นเต้นจนแต้มเสมอกันที่11-11ก่อนที่สุดท้ายครับทูปประดิษฐ์พระพุทธกับอนุรักษ์พันรำจะช่วยกันขึ้นบล็อกทำแต้มปิดแมตช์ช่วยให้ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตคะแนน25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12ทำให้ไทยครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยเกมนี้ครับเจ้าฮัมนภาเดชพินิจดีเป็นผู้ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยทำไปทั้งหมด25คะแนนส่วนนัดต่อไปครับทีมไทยจะลงแข่งเกมสุดท้ายของรอบแรกพบกับไต้หวันในวันพุธที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ครับสำหรับรายการนี้ก็เหมือนวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เอา3ทีมที่มีผลงานดีสุดไปแข่งชิงแชมป์โลกแล้วก็ทีมแชมป์ครับไปโอลิมปิกซึ่งทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเคยได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในปี1998หรือว่า28ปีที่แล้วครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
3: มีคำเตือนไปยัง22จังหวัดว่าอาจจะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่9ถึง12กันยายนนี้นะคะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
4: สวัสดีค่ะ ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเริ่มเตือน

0: ภัยกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้8กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุหลักๆที่ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากก่อนภาคอื่นๆนะคะแล้วก็ภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพุธที่9ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะแต่คาดว่าในวันพรุ่งนี้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามายังประเทศไทยยังคงค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะจากฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรชัยภูมิร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและก็ที่อุบลราชธานีค่ะหลังจากนั้นในวันพุธนะคะจะเริ่มมีพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงจากฝนที่จะตกหนักมากในพื้นที่7จังหวัดเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก22จังหวัดยังไม่นับรวมกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยยโสธรชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีค่ะสำหรับสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักมากในช่วงวันพุธถึงวันอาทิตย์นั่นเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณภาคอีสานนะคะส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์นี้นะคะโดยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนั้นจะมีรายชื่อของจังหวัดเสี่ยงภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะคะผู้ชมสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1182สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับดูท่าทีของนายกต่อคดีหัวเลือกสวนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ฉิมมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถอดความหมายสหรัฐส่งผู้แทนเยือนรัสเซียยูเครนเร่งผลักดันข้อตกลงยุติสงครามกรุณาบัวคำศรีลงพื้นที่แนวหน้าหลังสงครามรัสเซียยูเครนยกระดับความรุนแรงอิหร่านเตรียมประกาศเขตหวงห้ามแห่งใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งตะวันออกกลางยังไร้ทางออกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคาดสงครามยืดเยื้ออีก6เดือนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่ม15

0: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมกลับมาดำเนินรายการตอบโจทย์ที่ไทย PBS อีกครั้งหนึ่งเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20:30 น.นะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ไทย PBS ครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลมาทำเนียบก็ต้องนัดคุยคนเดียวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกับประเด็นการเมืองร้อนๆสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีฮะคุณจอร์ด
0: ขอบคุณมากที่เป็นแขกรับเชิญคนแรกให้ผมในรายการตอบโจทย
1: ์รู้สึกเป็นเกียรติ
0: ที่ไทย PBS นะครับท่านสงสัยไหมทำไมอยู่มา4เดือนกว่าคนคิดว่าอยู่มา4ปีอาจจะด้วยเพราะว่าปัญหามันถาโถมเข้ามานึกว่าอยู่มายาวนานเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นท่านประเมินตัวเองบ้างไหมฮะ
1: ต้องถามว่าใครคิดกี่คนใช่ไหมครับคำว่าคนทุกวันนี้มันมีแต่คำว่าคนคิดว่าอย่างนั้นคนคิดว่าอย่างนี้นะครับผม

0: กับคณะมนตรีเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอยู่ตลอดเวลาย
1: ังไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ความนิยมกำลังตกต่ำกำลังเพลี่ยงพล้ำเสถียรภาพกำลังมีปัญหา
0: อันนั้นคือพวกคุณพูดไงแต่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับเวลาลงไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเหล่านั้นให้ความมั่นใจแล้วก็เลือกเราเข้ามาเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเรายังได้รับการความเชื่อมั่นแล้วก็การตอบรับที่ดีจากพวกเขาตลอดเวลาครับเราทำงานเนี่ยเราลงไปในพื้นที่เราไปในพื้นที่ที่เราทราบดีว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีเรื่องของการสร้างกระแสทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นของแท้ของจริง
1: ไปสัมผัสด้วยตัวเอง
0: ซึ่งถ้าจะดูง่ายๆเราเพิ่งมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีพอดีมีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1: เสียชีวิตไป
0: เสียชีวิตไปคุณหลังธุรพลนะครับก็การเลือกตั้งซ่อมก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเวลาหาเสียงอยู่ประมาณ30กว่าวันนะครับปรากฏว่าผู้สมัครของเราได้คะแนนเสียงที่เพิ่มมากขึ้นเกือบ 20% แล้วก็เป็นการชนะที่ถล่มทลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นเวลาพ่อผมลงไปในพื้นที่ช่วงที่หมดเวลาลงคะแนนแล้วผมก็ลงไปขอบคุณชาวบ้านทันทีสำหรับทุกคะแนนยังไม่รู้ผลเลยนะครับแต่เมื่อเขาเริ่มนับคะแนนพอได้รับทราบผลเนี่ยไม่เพียงไม่เกิน1ชั่วโมงเราก็ได้รับทราบผลว่าคะแนนนี้เพิ่มมากขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นผมก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วคะแนนนิยมมันหายไปตรงไหนคนที่ลงสมัครก็เป็นนักการเมืองใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันก็อธิบายอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความเชื่อมั่นที่ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังให้ความมั่นคงแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นต่อพรรคภูมิใจไทย
1: ดีกว่าไปดูผลโพลต่าง
0: ๆอันนั้นก็คือการพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงจากการที่เราลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเราเอง
1: แต่เวลาเลือกตั้งซ่อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะพรรครัฐบาลได้เปรียบอยู่แล้วอันนี้ประเด็นหนึ่งหลายๆครั้งมีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.รัฐบาลเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงจูงใจว่าจะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลอะไรเหมือนกับการเลือกตั้งใหญ
0: ่มันจะพูดอย่างน
1: ั้นกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อด้วยซ้ำคนที่ลงเลือกตั้งซ่อมคร
0: ับก็แสดงว่าอะไรอ่ะพรรคการเมืองทุกพรรคถ้าจะลงแข่งขันก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดมานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจในการที่บอกว่าไม่มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อก็แสดงว่าคนดีๆอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยหมดนะครับซึ่งมันก็จะไปสรุปอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องดูว่าคะแนนที่ออกมาเป็นอย่างไรใช่ไหมครับคะแนนที่เราได้สมัยคุณหลังเนี่ยได้ 30,000 ต้นๆแล้วพอมาเป็นคุณอธิการนะครับได้ 38,000 คะแนนเกือบ 40,000 คะแนนเพราะนั้นเราถ้าเราจะประเมินเราก็ต้องประเมินจากคะแนนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ไม่ต้องใช้การคาดเดา
1: ทำไมไม่ฟังคุณสนธิบ้างดูแต่คะแนนเลือกตั้งซ่อมแล้วมั่นใจ
0: ฟังเขาเรื่อง
1: ได้ฟังคุณสนธิหรือยังเช้าวันนี
0: ้โอ้ยเอาเวลาที่ไหนไปฟัง
1: งั้นไม่เป็นไรผมทวนให้ฟังว่าคุณสนธิพูดอะไรบ้างนะแทบทุกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาเรื่องสนามบินขนงพระเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องหัวสวเรื่องของการแอบอ้างสถาบันที่ทำให้คนไปเข้าใจได้ว่ามีเบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่คุณสนธิบอกว่าไม่ได้ต่างจากสมัยที่ท่านเคลื่อนไหวตอนปี49ซึ่งตอนนั้นท่านนายกเป็นรัฐมนตรีช่วยสา

0: ธารณสุขถูกรัฐประหารปี49ถูกไหมครับ
1: ตอนดีกันอยู่ไม่เห็นพูดอย่างนี
0: ้เคยดีกันด้วย
1: เคยนะก็ไปถามว่าก็แล้วกันว่าผมขัดใจอะไรเขานะครับผมว่าทุกคนก็รู้หมดอะ
0: มันเรื่องอะไรบอกตรงนี้ได้ไหมว่าม
1: ันพูดไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนที่เขาพูดหรอกนะครับถ้าคนเรามันชั่วได้ขนาดนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับบริหารราชการแผ่นดินมาถึง7ปีเข้าปีที่8แล้วไม่ได้เป็นอันขาดนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะให้โอกาสนั้นและเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะดำรงตนนะครับที่ทำแต่ความชั่วแล้วก็สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินได้ต่อให้ใครไม่ทราบไม่รู้ตัวเองก็รู้ถ้าตัวเองมีความชั่วขนาดนั้นก็ผมคิดว่าผมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ผมควรจะต้องมาอยู่นะครับ เรื่องทุกเรื่องที่เขาพูดถึงก็ไม่ต่างจากคนอื่นพูดหลักฐานอยู่ไหนใช่ไหมครับไม่ใช่พูดว่าเชื่อผมเถอะคนนี้บอกคนนั้นยืนยันคนนั้นพูดซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่กำลังทำเรื่องนี้ให้มันปรากฏชัดก็มีอยู่เป็นองค์กรที่ต้องถือว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่มีอิทธิพลใดๆเข้าไปแทรกแซงหรือไปสั่งการได้ซึ่งเราก็รับสถานนี้มาโดยตลอดเรื่องสว.ก็ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ก่อนที่ถูกเขาเชิญออกมาจากการร่วมรัฐบาลสมัยท่านนายกแพทองธาร
0: ตกลงเขาเชิญหรือ
1: เ
0: รา
1: เองก็จำได้
0: เดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกว่า
1: ก็เขาเชิญแล้วเราก็ออกเมื่อเขาเชิญให้ออกแล้วเราจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับการคำว่าเชิญให้ออกมันก็มีคือพูดง่ายๆว่าวิธีการพูดการเจรจากันก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราอยู่นะครับเราก็ออกมาซึ่งตรงนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เรายังไม่ได้มี อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีเลยเริ่มมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรองนายกแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ตั้ง3เดือนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนกันยาปี2519คือปีที่แล้วเอ้ย2518ถ้าถามว่ามีอะไรที่รัฐบาลชุดนี้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไปดำเนินการอะไรไหมนะฮะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเรื่องเขากระโดงก็เป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆก็รัฐบาลชุดนี้ก็ให้การรถไฟได้ดำเนินการฟ้องร้องเพิกถอนโฉนดที่คิดว่าเป็นของการรถไฟตอนนี้เรื่องก็อยู่ในชั้นศาลศาลพิพากษาเมื่อไหร่ก็เป็นไปตามนั้นณขณะนี้ผู้ที่ถือครองโฉนดอยู่เขาก็ยังบอกว่าเขาได้มาด้วยความสุจริตการรถไฟก็ยังไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์กับกรมที่ดินได้ว่าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนกันแน่ที่เป็นของการรถไฟโฉนดที่บอก 5,000 กว่าไร่หมื่นไร่เนี่ยอยู่ตรงไหนแต่บอกเป็นครอบคลุมเอาไว้เขาก็มีหน้าที่จะต้องไปนำพิสูจน์แต่ละแปลงออกมาซึ่งเขาก็ดำเนินการอยู่เรื่องก็อยู่ที่ศาลถ้าศาลพิจารณาพิพากษาออกมาเมื่อไหร่ใครก็ตามที่อยู่ภายใต้คำพิพากษานั้นก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็เราไม่ใช่บอกว่าเราจะฟอกดำให้เป็นขาวนะครับหรือว่าจะไปทำสิ่งที่มันผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตรงส่วนของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเองเขาก็ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างไม่เคยมีคำสั่งใดๆที่จะเข้าไปบอกว่าให้ทำการช่วยเหลือหรือทำการอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามก็พูด
0: คือพยายามอธิบายว่าดำเนินการอย่างนี้มา
1: ไม่ได้พยายามอธิบายเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้มี สิ่งอะไรที่ผมจำเป็นต้องไปให้การช่วยเหลือใดๆเลยเพราะผมว่ากันตามกฎหมายตามกฎระเบียบที่มีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเรื่องสนามบินที่ปากช่องขนงพักก็ที่บอกว่าเป็นที่สาธารณะเอารูปสนามบินทั้งแปลงมาบอกเป็นที่สาธารณะที่สาธารณะมีอยู่เส้นนิดเดียวซึ่งได้รับการอนุญาตมาตั้งแต่ปี2558แล้วมั้งนะครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกแล้วผมอยู่ไหนอ่ะปี2518ใครเป็นรัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลอยู่ผมไม่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่มีอิทธิพลใดๆเลยนะครับเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็เมื่อมีผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยไปขอทำการตรวจสอบซึ่งผมออกมาแล้วตอนนั้นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมันเป็นของที่ครอบครัวผมเขาเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผมก็ไม่เคยเข้าไปใช้อิทธิพลในการช่วยเหลืออะไรใดๆเลยตรงไหนถูกตรงไหนผิดก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับซึ่งก็หลักฐานต่างๆก็ปรากฏชัดอยู่ในเอกสารทางราชการ
0: เอางี้ฉะนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าว
1: เอาเรื่องเจ้าก่อน
0: ที่คน
1: เรื่องเจ้าที่สำคัญมากเลย
0: วันนี้นะครับอยากจะถามเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างผมปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในนโยบายของทุกรัฐบาลไม่ว่าผมจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเป็นผู้ร่วมรัฐบาลนะครับหน้าที่หลักคืออะไรครับถวายรับใช้การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆที่เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ถวายงานในหน้าที่ที่มีแล้วไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนะครับแล้วก็มีตรงไหนที่
0: อาจจะไม่ได้พูดแต่ภาพที่ปรากฏเช่นยกตัวอย่างออกงานร่วมกับท่านราชเลขาธิการนุกเลขานุการเช่นในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยประชุมร่วมกับองคมนตรี
1: ซึ่ง
0: ประเด็นนี้ผมเคยคุยกับท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์นะท่านก็บอกว่าไม่ได้ติดที่องคมนตรีจะให้คำปรึกษาเพียงแต่ว่ามันควรจะเป็นการปรึกษาภายในไม่ควรออกมาเปิดว่าบอกว่าองคมนตรีแนะนำว่าอย่างไรตรงนี้มันเลยทำให้ภาพ
1: แล้วท่านเป็นใคร
0: ที่ประก
1: าศท่านมาให้ความเห็นนั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวของท่าน อยู่ดีๆผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมอยู่ดีๆผมจะไปกับทางท่านราชเลขาทุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไหมถ้าไม่มีกำหนดการที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางผมอยู่ดีจะโทรไปท่านครับผมขอไปด้วยนะครับจะได้มีภาพ
0: ผมออกทีวี
1: ติดตัวนะครับผมจะได้เป็นที่ให้ประชาชนได้เห็นว่าผมได้ใกล้ชิดกับราชสำนักผมต้องทำถึงขนาดนั้นเหรอคุณจอร์ดในสังคมไทยในระเบียบในข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยผมจะสามารถโทรไปหาท่านองคมนตรีเอาคนที่ผมคุ้นเคยที่สุดคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: อดีตผู้บังคับบัญชาของท่าน
1: มันมีไหมที่ว่าท่านครับผมขออนุญาตเชิญท่านมาประชุมหารือข้อราชการที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยท่านช่วยมาให้ผมหน่อยนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่ผมจะทำสิ่งเหล่านี้โทรหาท่านเฉยๆไม่ได้ถ้าไม่มีต่อให้มีธุระถ้าเป็นเรื่องของทางการก็โทรไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านครับคิดถึงท่านจังเลยไม่ได้เจอท่านนานแล้วนะครับผมมีความ อยากจะขอคำแนะนำท่านเนื่องจากท่านมีประสบการณ์ด้านนี้ด้านนี้ขออนุญาตไปพบท่านเป็นการส่วนตัวถ้าผมไปเช่นนั้นคุณจอร์จก็จะไม่มีวันรู้ว่าผมไป ตรงนั้นแหละถูกต้อง

0: บายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นโครงการที่สามารถทำแล้วนะครับได้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไอ้ประสิทธิภาพของการทำงานในการให้บริการพี่น้องประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมกันช่วยกันคิดระดมสมองทุกคนเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าแล้วภาพเนี่ยมันมีไหมว่าต้องหลบซ่อน
1: ๆ
0: มีไหมที่ต้องแบบกันนักข่าวออกไปนักข่าวก็ไปของเขาเองตามหมายตามกำหนดการที่มันถูกกำหนดอยู่นะครับมีกำหนดการที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณว่างไหมแล้วค่อยไปทุกคนไปในภารกิจหน้าที่ของตัวเองไม่เคยไปกินข้าวหลังจากนั้น
1: แล้วมีภาพออกมาอะไรแบบนี้
0: แล้วก็มีภาพออกมาสนุกสนาน
1: ก็คือไปตามหน้าที่
0: ส่วนตัวทุกคนก็ทำ
1: งานในฐานะนายกรัฐมนตรี
0: ซึ่งก็เป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาง
1: ั้นผมถามอย่างนี้ท่านนายกมันพอจะมีวิธีการไหนที่อาจจะทำให้ลดข้อคอรหาตรงนี้ได้ไหม
0: ใครคอรหาผมก็ต้องกลับมาถามใครคอรหาคนไหนคอรหาแล้วผมได้ใช้ตรงไหนที่ทำให้ผมได้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะผมเที่ยวนี้นี่ผมมาเพราะผมเป็นพรรคลำดับหนึ่งได้ส.ส. 193เสียงนะครับแล้วก็มาตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยครั้งที่แล้วผมก็มาด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีตรงไหนที่ผม
1: เกี่ยวกับสถาบันเลย
0: ไปแอบอ้างหรือไปใช้บารมีของสถาบันมาช่วยเหลือผมทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับ
1: อ่ะงี้เรื่องหัวสวนะผมไม่ถามแล้วว่าท่านนายกไปเกี่ยวข้องอะไรไหมผมว่าคำตอบผมก็จะเหมือนเดิมร
0: ั
1: ฐบาลไม่เกี่ยวท่านก็ไล่ไทม์ไลน์ผมถามในมุมอย่างนี้แล้วกันว่าแล้วท่านมองปรากฏการณ์ที่สังคมอาจจะรู้สึกตั้งคำถามกับที่มาของสว อย่างไรถ้าอีกมุมนึงเนี่ยให้มันเคลียร์นะทำไมท่านไม่แสดงท่าทีประกาศไปเลยว่าพร้อมให้กกต.ยื่นต่อศาลแล้วท่านก็จะไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการ
0: ผมไม่พร้อมเมื่อไหร่ครับผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ละเพราะว่ารัฐบาลผมไม่ว่าจะเป็นอนุทิน1อนุทิน2เนี่ยมาปี68
1: ไม่เกี่ยวกับทำลายเรื่องสว.แล้ว
0: เรื่องสว.ปี67เพราะนั้นต้องไม่เกี่ยวแน่น
1: อ
0: นนะครับเรื่องการสืบสวนสอบสวนใดๆก็ตามก็เป็นหน้าที่ของณขณะนี้เป็นหน้าที่ของกกต.สมัยมี DSI เข้ามาสืบสวนสอบสวนผมไปขัดขวางตรงไหน
1: ไม่หมายถึงขั้นตอนต่อไปไงถ้ากกต.จะอยู่ระหว่างจะส่งไม่ส่งศาลฎีกาท่านนายกก็ประกาศท่าที่ชัดเจนได้ไหมว่า
0: อยู่ที่
1: สนับสนุนให้กกต.ส่งไปเลย
0: อยู่ที่กกต.ครับสนับสนุนไม่ได้ครับเพราะไม่ทราบว่ากกต.จะมีดุลพินิจอย่างไรถ้าผมไปพูดอย่างนี้ถ้าผมไปก้าวก่ายแทรกแซงสิเราต้องบอกว่าเราพร้อมรับรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกทุกเรื่องถ้ามีการร้องขอ
1: ไม่แต่ว่าเพราะตัวท่านอยู่ในผมจำลำดับไม่ได้100
0: ผมก็ไม่ได้จับ
1: 7หรือเปล่า
0: ผมก็ไม่ได้จับ
1: จาก229คนเนี่ยนะ
0: แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหานะผมยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาผมไม่ได้เป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าทางอัยการที่ทำคดีนี้เขาบอกว่ายังแจ้งข้อกล่าวหาหรือทำอะไรไม่ได้จนกว่ากกต.จะใช้ดุลพินิจตามขั้นตอนตามกฎหมาย
1: อันนั้นส่วนของคดีอาญา
0: ใช่ครับผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยทั้งทางตรงทางอ้อมทางโค้งทางเบี่ยงอะไรไม่มีนะครับนอกจากนี้ผมก็ได้แสดงเจตนาบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนวันเลือกสว.ถึง2เดือนผมออกจดหมายเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนไว้ว่าพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย จะไป

0: ไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสวไม่ได้เป็นอย่าง
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงข้อมูลจำนวนมากมหาศาลจากการทำงานชุดที่26ระหว่างกกต.กับ DSI มันจะออกมาลงรายละเอียดกันถึงขนาดนี้ท่านนายกว่ามีพิกัดโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้เผลอๆเบอร์ท่านนายกอนุทินอาจจะอยู่ในการติดตามของเขาด้วยนะตอนนั้นน่ะว่าไปอยู่ภูแมน
0: อยู่อยู่แล้วครับ
1: วันไหนหรือเปล่า
0: อยู่แล้วครับผมว่าทุกอย่าง
1: ไม่คือท่านอธิบายยังไงกับข้อมูลที่มันหลั่งไหลออกมาขนาดนี้ใครมันจะแม้ถ้ามันไม่จริงใครจะเมคข้อมูลได้ขนาดนั้นน่ะ
0: ต้องรอกกต.พิสูจน์ออกมาใช้ดุลพินิจแล้วก็ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรผมก็ไม่ทราบว่าผมจะถูกต้องไปแก้ต่างในชั้นศาลหรือเปล่าถ้ากกต.บอกว่าของผมต้องส่งฟ้องศาลผมก็ต้องไปแก้ต่างในศาลด้วยเอกสารข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ผมมีอยู
1: ่ไม่แต่ท่านนายกไม่กลัวว่ามันจะไม่จบหรอมันจะติดตัวท่านไปตลอด
0: มันจะติดตัวอะไร
1: สมมติว่ากกต.ที่เขาคาดการณ์กันว่าไม่ส่งฟ้องเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีนายกรัฐมนตรีอยู่ใน229คนนั้นด้วยมันก็เป็นคำถามต่อเนื่องไป
0: นี่คือคำถามที่อย่างคุณวราวิทย์ถามถ้าผมไม่คิดอย่างนั้นนี่ก็ถ้าสมมุติผมถูกกล่าวหาผมก็ไปแก้ต่างถ้าผมไม่ถูกกล่าวหาก็คือผมไม่ได้ทำ
1: แต่ท่านนายกจำได้ไหมเรื่องนี้มันถูกจุดเป็นประเด็นขึ้นมาตอนที่ท่านร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะท่านภูมิธรรมรองนายกกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม
0: ครับ
1: แล้วก็มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องผมเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษตอนนั้นใช่ไหมครับพอรับเป็นคดีพิเศษเสร็จปุ๊บก็อ่ะส่งคนของกกต.ส่งคนของ DSI เข้าไปร่วมทำงานกับกกต.
0: ครับ
1: คือมันก็เกิดในรัฐบาลของท่านนะตอนนั้น
0: ไม่ใช่
1: แล้วมันนำมาสู่
0: เกิดในรัฐบาลที่ผมร่วมรัฐบาล
1: เข้าใจแต่ว่า
0: ผมเป็นเพียงรัฐมนตรีคนหนึ่งนี่ไงผมถึงบอกไงว่าตกลงใครกันแน่ที่เป็นผู้ถูกกระทำ
1: มองว่าวันนั้นถูกกระทำ
0: เอ้าก็ผมกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ผมกำกับดูแล DSI หรือเปล่าแล้วทำไมรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลถึงทำเช่นนั้นก็แสดงว่าผมไม่มีอิทธิพลใดๆเลยนะครับแล้วยังเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาแล้วตรงนี้ผมใช้อำนาจใช้อิทธิพลตรงไหนตอนนั้นสวก็เข้ามาแล้วใช่ไห
1: ม
0: สวช่วยผมได้ไหมไม่เห็นมีใครช่วยผมสักคนเลยผมก็ต้องไปนั่งแก้ต่าง
1: ผมย้อนกลับมาอีกทีนะยังไม่ได้คำตอบที่คิดว่ามันเคลียร์มากพอนะคือท่านนายกจะแก้ความเชื่อตรงนี้ยังไงนอกจากแค่บอกว่าเราไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านก็เล่นโซเชียลท่านก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหคนเขากล่าวหายังไงท่านจะไม่ประเมินไม่เห็นถึงกระแสคนที่เขามองบ้างหรอแล้วจะได้หาวิธีแก้ไงไม่ใช่แก้ในแง่ของการต่อสู้คดีอะไรแบบนั้นนะ
0: ผมก็บอกแล้วว่ามีเหตุจูงใจอะไรที่ผมจะต้องครอบครองสว.โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองมีเหตุอะไรจูงใจอะไรที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องไปครอบครองสว.แล้วถามว่าสว.เหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรนะเป็นผู้ที่รับรององค์กรอิสระกรรมการองค์กรอิสระอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าโอ้เราจะครอบครองเขาได้ขนาดนั้นเลยหรอ เราจะสั่งเขาซ้ายหันขวาหันได้ขนาดนั้นเลยหรือเขาไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือเขาไม่มีที่มาที่ไปเลยหรือเราเป็นใครเราไปประเมินเขาต่ำขนาดนั้นคนที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้แล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะข้าราชการเขาชอบนินทาพวกนี้คือกลุ่มเขาเรียกกลุ่มกราบเรียน
1: แปลว่าอะไร
0: กลุ่มกราบคือเวลาเขียนเขาต้องกราบเรียนไม่ใช่เรียน ข้าราชการเขาบอกเนี่ยท่านเชิญห้องกราบเรียนท่านเชิญไปนั่งในโต๊ะกลุ่มกราบเรียนก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าวุฒิภาวะการยอมรับทางสังคม
1: ไม่แทรกแซงท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเถอะ
0: ต้องอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรีในวันนี้นี่ไม่รู้เลยหรือว่าเราจะควรจะมีระยะที่เราจะวางตัวกับท่านเหล่านี้อย่างไรชิดไปก็ไม่ได้

0: ก็เสียเราก็เสียห่างไปก็ไม่รู้จักกันอีกหน่อยจะต้องมีการสนับสนุนร่วมมือเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วยกันก็ไม่รู้จักกันเลยก็ไม่ได้ทำยังไงให้มันพอดีใช่ไหมฮะ
1: โอเคเรื่องหัวสวท่านก็คงจะต้องอธิบายกันไปแบบนี้แหละนะให้คนเข้าใจได้ผมว่าอีกหนึ่งความเชื่อที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความเชื่อที่ว่าคุณเนวินอยู่เบื้องหลังท่านนายกแทบจะทุกกรณีอย่างการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการคนนี้สายบ้านใหญ่บุรีรัมย์คนนี้สายนายกอนุทินท่านปลัดมหาไทย ยังมีอีกหลายเรื่องที่คนเขาตีชิ้นดินทากันว่า
0: อยู่เบื้องหลังผมเนี่ยนะจริงๆนะแล้วมีอิทธิพลจริงๆนะสั่งได้ซ้ายหันขวาหันได้บ่านี้ผมไม่อยู่ตรงนี้หรอกครับ
1: แปลว่าพยายามจะสั่งหรือยังไง
0: ไม่ใช่ครับ ทุกคนรู้ระยะทางรู้ระยะผมเป็นนายกนะครับคนที่เคยพูดกับผมเคยคบค้าสมาคมผมเขาก็มีความเคารพความนับถือในระดับที่เห็นว่าผมเป็นผู้นำของประเทศนี้อยู่เขาก็ต้องให้เกียรติเขาต้องเชื่อถือในกระบวนการตัดสินใจของผมถามว่าผมปรึกษาคุณเนวินไหมเวลาบางทีหลายๆเรื่องผมปรึกษาพี่เจอตันนี้ทำไงพี่ไอ้นี่มันทำอย่างน
1: ี้ต้องทำยังไง
0: เจออย่าง
1: น
0: ี้พี่ทำไงพี่การเมืองตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโดนกล่าวหามาอย่างเงี้ยทำยังไงพี่นักข่าวถามอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้แรงไหม
1: มีปรึกษากัน
0: โอ้ผมโทรสับคุยเขาทุกวันเลย
1: แล้วเวลาท่านขอท่านสั่งอะไรท่านนายกปฏิเสธหรือว่าตอบรับ
0: ท่านไม่เคยสั่งผมท่านสั่งอะไรผมอะวุฒิภาวะท่านก็มีไม่ใช่ไม่มี
1: ใครจะกล้าใช้เท้ากับนายกรัฐมนตรี
0: ก็เพราะเขาเป็นพี่ผมไง
1: อันนั้นเป็นเรื่องพี่น้อง
0: เขาเป็นพี่ผมไงแล้วผมแฮปปี้เลยนะวันไหนที่เขาหยอกผมแรงๆแบบนั้นเพราะเป็นพี่เป็นน้องผมก็หยอกลูกพักผมที่ผมรักใคร่เอ็นดูด้วยวิธีนั้นนะครับแล้ววันนั้นผมไม่ใช่นายกวันนี้ท่านไม่เคยทำอย่างนั้นกับผมอีกเลย
1: แม้ว่าความเป็นพี่น้องยังเหมือนเดิม
0: ผมโทรไปหาท่านมากกว่าท่านโทรหาผมแล้วเวลารับสายตั้งแต่ผมเป็นนายกมาคือครับท่านนายก
1: แล้
0: วเวลาพูดกับผมไม่มีหนูไม่มีมึงไม่มีเองเหมือนเมื่อก่อน
1: โอ้โหนี่ผมบางทีผมยังเผลอเรียกนายกว่าพี่เลย
0: นายกพี่ว่าอย่างนี้นะนายกพี่ว่าอย่างนั้นนะแล้วเวลาท่านรีเฟอร์ผมกับคนอื่นๆท่านก็พูดว่าท่านนายกอย่างนั้นท่านนายกอย่างนี้นะครับถามว่าประสบการณ์ของท่านส่วนที่ผมคิดว่าผมไปปรึกษาแล้วผมได้ประโยชน์สามารถเอามาสร้างความมั่นใจว่าเออเราปรึกษากูรูทางการเมืองคนหนึ่งแล้วเขาบอกอย่างนี้มาซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับความคิดของเรามันก็เหมือนเป็นดับเบิลเช็ค
1: ไม่ใช่คำสั่ง
0: แต่ว่าการตัดสินใจไอ้เคาะแรกเนี่ยผมอยู่แล้ว
1: คือหลายคนกังวลว่าท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองท่านสุดท้ายท่านต้องรับผิดชอบนะเพราะท่านอยู่ในตำแหน่งไม่เหมือนกับบรรดาผู้ที่เป็นครูใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องรับผิดชอบไงที่เขากลัวกัน
0: นี่ไงถึงเป็นที่ที่ถ้าคุณวรวิทย์ถามถึงท่านเนวินท่านก็ทราบไงว่าสุดท้ายไอ้คนรับผิดชอบคือตัวผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเวลาผมปรึกษาอะไรหรือแม้ว่าเวลาในพรรคนะครับมีการประชุมใหญ่มีอะไรยังไงนะครับบางทีคนอื่นก็ไปปรึกษาท่านท่านก็จะต้องกลับมาถามผมก่อนว่าเฮ้ยเขาบอกว่านายกคิดอย่างเงี้ยเออจริงไหมพี่เห็นด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้เออดีนะคิดแบบเนี้ยประชาชนได้ประโยชน์การเมืองตอบได
1: ้
0: นะ
1: ็นการคุยเป็นการแนะนำกันมากกว่า
0: ผมว่า มันเป็นสิ่งที่พวกผมก็อยู่กันแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจจริง
1: ๆ okay.
0: เพราะว่าเขาชอบไปคิดว่าโอ้โหพรรคการเมืองมันจะต้องมีคนคนหนึ่งต้อง
1: ผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง
0: ขวาหันกับหลังหันอะไรได้แต่พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แล้วก็อยู่กันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะแล้วถ้าเขาเป็นผู้ที่จะต้องใช้อิทธิพลจริงๆต้องทำไมผมเป็นนายก
1: เขาเป็นเอง
0: ท่านหาวิธีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยผมก็ได้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วผมก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างเต็มที่สุดท้ายเนี่ยไอ้เคาะสุดท้ายคือนายกครับ
1: ท่านก็รู้ตัวว่าท่าน
0: ไม่มีใครเอาปืนมาจี้หัวผมได้แล้วบอกว่าผมจะต้องเซ็นในสิ่งที่ผมไม่อยากเซ็น
1: เอ้าคำถามช่วงสุดท้ายความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเลื่อนการเปิดบ้านกินเลี้ยงกันไปหน่อยเนี่ยนะครับตกลงทุกวันนี้ยังคุยกับท่านผู้กองธรรมนัสอยู่เรื่อยๆมากกว่าคุยกับเมียเหมือนสมัยก่อนที่ท่านบอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วไหมว่าคุยบ่อยเหลือเกิน
0: นายร้อยรุ่น25นะครับมีความเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดเวลาโทรศัพท์คุยกันไลน์กันทานข้าวกันเป็นเรื่องปกติการเมืองก็มีวิถีทางการเมืองไปเวลามันยังไม่คลิกมันก็คือยังไม่คลิกคลิกเมื่อไหร่มันก็คลิกนะครับ
1: ความสัมพันธ์ยังมีอยู
0: ่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่ใช่ยังมีอยู
1: ่ยังดีอยู
0: ่ฮะ
1: อย่างนี้ผมสงสัยมานานตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยจริงไหมท่านเนวินไม่ให้คุณผู้กองธรรมนัสเข้ามาเป็นพรรคร่วม
0: ไม่จริง
1: ไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างครูใหญ่กับท่านผู้กองเลย
0: มันทุกอย่างมันมีเหตุผลในทางการเมืองที่มันต้องตัดสินใจในช่วงเวลานั้น
1: แล้วการที่เอาพรรคเพื่อไทยมาก็เพื่อจะให้เรื่องการตรวจสอบเรื่องหัวสวมันเบาลงไหมเพราะว่าเริ่มต้นในยุคพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคนก็อาจจะคิดกลับหัวกันได้แบบนี้ไงถ้าเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านนะโอ้โหอาจจะเจอขุดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกหนักกว่านี้
0: ไม่ได้คิดเรื่องตรงนั้นเลยครับทุกอย่างมันมีสูตรในทางการเมืองที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพอถึงเวลาเนี่ยตัวเลขของแต่ละพรรคมันจะเป็นตัวตัดสินใจนะครับทำยังไงให้รัฐบาลเมื่อรวมแล้วไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็เดินหน้าไปได้ด้วยความมีเสถียรภาพนะครับ
1: คือมันต้องตัดสินใจนะเวลานั้น
0: มันก็เป็นการตัดสินใจในห้วงเวลานั้น
1: แล้วตอนนี้กังวลไหม
0: ของตำแหน่งแห่งผลต่างๆมันก็มีผล
1: ตอนนี้กังวลไหมว่าจะมีปัญหากับเพื่อไทยเหมือนกับที่เราเคยมีในอดีตอาจจะเกิดการข้ามขั้วอาจจะเกิดการพลิกขั้วจะตั้งรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะหลังจากคดีหัวสวเนี่ยถ้าสมมติว่าคน
0: ก็ถามว่าร
1: ับไม่ได้แล้วเรียกร้องให้เพื่อไทยถอนตัว
0: กังวลไหมไม่กังวลเพราะมันก็มีกฎกติกามารยาทในการทำงานร่วมกันและผมมั่นใจในการนำของผมว่าผมทำให้คนที่อยู่ร่วมในคณะรัฐบาลของผมเนี่ยทำงานได้อย่างมีความสุขและมีความทุ่มเทนะครับผมไม่กังวลแล้วผมมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้
1: คำว่ามั่นใจเนี่ยหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้าทำก็เข้ามาแทนได้หรือเปล่าย
0: ังไม่คิดถึงออปชันนั้นเพราะว่าในการทำงานทุกวันนี้โดยเฉพาะยิ่งผมกับท่านรองเชนกับหัวหน้าหนิมกับท่านสุริยะซึ่งผมให้ความเคารพเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองของผมมาตั้งแต่ผมเริ่มเข้าการเมืองแล้วเนี่ยคือมันถ้าบอกไงคือเป็นคนที่มีเคมีคอลที่มันทำงานร่วมกันได้เข้าใจกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ก็ยังไม่ได้มีความกังวลใดๆว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณวราวิทย์ว่า
1: คิดว่าท่านทักษิณวางมือทางการเมืองแล้วหรือยัง
0: ก็ตั้งแต่ผมฟอร์มรัฐบาลนี้มาจะ6 เดือนแล้วนะผมก็ ตัดสินใจ

0: ไปหรือว่าพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างพรรคเนี่ยก็พูดคุยกับหัวหน้าพรรคจุลพันธ์เท่านั้นเอง
1: ไม่ได้คุยกับท่านทักษิณ
0: ไม่ได้คุยในเรื่องของการเมืองกับท่านทักษิณเจอท่านตามงานต่างๆนะครับเจอท่านแพทองธารตามงานต่างๆก็เข้าไปสวัสดียังไงท่านก็เคยเป็นผู้บัญชาผมเลยท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ก็แค่นั้น
0: แต่ว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยจะนัดกินข้าวจะเช็คจำนวนส.ส.วิบเวิบต้องไปลงคะแนนในสภาลงมติอะไรต่างๆผมโทรคุยกับหัวหน้า
1: คุยกับหัวหน้าพรร
0: คจุลพันธ์
1: แสดงว่าตั้งงานศพคุณเกรียงวันนั้นก็จริงๆยังไม่เคยเจอท่านเลยตั้งแต่ท่านออกมาจากเรือนจำ
0: เจอท่านในงานอยู่ครั้งสองครั้งนะครับ
1: แต่เจอส่วนตัว
0: เจอส่วนตัวยังไม่เคยก็อย่างที่งานคุณเกรียงก็ไม่ใช่ถือว่าเจอส่วนตัวต่างคนก็ต่างไปงาน
1: คืองี้ไม่เคยเจอแบบที่ตอนนั้นมีข่าวคุณเนวินเจอคุณทักษิณแล้วก็มีท่านนายกอยู่ด้วยแบบส่วนตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยนะตอนนั้นออกมายอมรับกันเลยว่าได้เจอกันแล้ว
0: ตั้งแต่มีหนูเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ย
1: ัง
0: ไม่มียังไม่มี
1: ก่อนหน้านั้น
0: ไม่มี
1: ก่อนที่ท่านจะเป็นนายกก่อนที่ท่านจะ
0: ตอนที่ผมเป็นนายก
1: ก่อนจะเป็น
0: โอ๊ยก่อนตอนสมัยรุ่นรัฐบาลเคยสิ
1: คือแต่ว่าไอ้ที่เจอแบบนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เคยเลย
0: ไม่มีครับท่านทุกคนรู้คือพูดง่ายท่านนายกทักษิณท่านรู้โปรโตคอลมากที่สุดคนนึงท่านเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนนะครับพอผมมาเป็นนายกแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนคุณธุราวิทย์ตรงๆมันไม่ใช่แบบเอ้ยไอ้หนูว่างหรือเปล่ามาหาที่บ้านหน่อยสิมันไม่มีหรอกไม่มีใครพูดคำนี้กับผมได้นะครับแม้กระทั่งพี่เนวินก็ไม่เคยพูดกับผมแบบนี้อีกตั้งแต่ผมเป็นนายกนะครับเพราะมันมีโปรโตคอลอ่ะมี
1: ทุกคนต้องให้เกียรติการทำหน้าที่ของแต่ละคน
0: การให้เกียรติอะไรอยู่เราและอีกเราต้องทำตัวให้เหมือนเดิมเราอย่าไปทำตัวแบบว่าวันนี้เป็นนายกแล้วต้องแหมเดี๋ยวนี้ฟอร์มเยอะนะท่าเยอะวิธีการเยอะไม่มีเราก็พยายามเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดแต่เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะถ้าไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยขนาดอย
1: ่
0: างเนี้ยยังมีการใช่ไหมมโนยังมีการคิดวิเคราะห์อะไรมากมายไปหมดเราก็ต้องมีความระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามันเวลาคนถามว่าผมชอบไหมคนสงสัยอะไรผมไม่ชอบหรอกเพราะผมเป็นคนเปิดเผยอย่างวันเนี้ย
1: ครับ
0: คุณวราวิทย์มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยใช่ไหมผมก็มันก็ตั้งแต่เราเป็นนายกมาก็ยังไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรใครอย่างเป็นทางการขอประเดิมรายการหน่อยครับ ผมก็เรามีความผูกพันกันมาก่อนรู้จักกันมาผมก็ก็ดีทำไปคุณวราวิทย์ก็ทำให้คนเห็นว่าคุณวราวิทย์ก็ติดต่อผมได้ถ้าเกิดมาแบบมาด้วยเจตนารมณ์ที่ดีผมก็พร้อมที่จะพบกับทุกคน
1: ครับแต่ผมก็คุยกับทุกฝ่ายเหมือนกันนะจะมีคนที่ออกมาว่าท่านนายกแน่นอนนะหลังจากนี
0: ้
1: เต
0: ือ
1: นขอเตือนไว้ก่อนเลย
0: ไม่มีปัญหา
1: มีแน่ๆ
0: ขอให้วิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่อย่างถ้ารู้กันอย่างนี้นะโทรถามผมยินดีอยู่แล้วเพราะผมก็อยากให้ประชาชนได้รู้ข้อเท็จจริงรู้ความจริงบางทีผมเห็นการวิเคราะห์การพูดแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเวิร์บทูเดาอ่ะมันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันแล้วก็เดาด้วยอ่ะแล้วก็ปราศจากการรู้คนที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือก็ต้องทำให้ข่าวที่มันมีความน่าเชื่อถือด้วยคุณวราวิทย์ก็ทราบอ่ะในวงการข่าวทุกวันนี้มันก็มีเพราะประกันด้าเนาะบางทีเนี่ยที่ผมยอมที่คุณราวิทย์บอกให้มาออกรายการให้ผมหน่อยผมก็บอกเอามานะแต่เดาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะว่าราวิทย์ตอบผมยังไงพี่บางทีผมก็พี่ต้องเข้าใจนะพูดแค่นี้ก็พอแล้วแปลว่าอะไรอันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมาพี่ก็เข้าใจนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมก็เข้าใจแล้วผมก็
1: บอกท่านนายกไปว่าผมก็ทำหน้าที
0: ่
1: ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่
0: ผมก็ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นเราถึงคุยกันได้ไงถ้าเกิดแบบมานั่งคุยกันแล้วบอกเฮ้ยพี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผม ตั้งใจที่จะเขาเรียกอะไรเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงมาพูดเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีวันได้คุยกันใช่ไหมเราก็ต้องแฟร์ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวจะรบกวนท่านนายกมากเกินไปวันนี้ก็ภารกิจแน่นเดินทางคืนนี้นะบินไปนอร์เวย
0: ์คืนนี้ผมไปร่วมพิธีพระศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของแทนพระองค์นะครับไม่ใช่ในแทนพระองค์ซึ่งก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ผมต้องปฏิบัติให้ครบทุกอย่างนะครับก็พระราชพิธียังมีวันพุธเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาม
1: ีงานรอแน่นอีกเยอะนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากครับท่านนายกไว้มีโอกาสต้องขออนุญาตพูดคุยกันใหม่นะครับ
0: ได้เลยยินดีครับ
1: ผู้ชมครับแล้วลากันไปเลยครับพบกันในตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 2:30 นนะครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

รุณาบัวคำศรีลงพื้นที่แนวหน้าหลังสงครามรัสเซียยูเครนยกระดับความรุนแรงอิหร่านเตรียมประกาศเขตหวงห้ามแห่งใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซความขัดแย้งตะวันออกกลางยังไร้ทางออกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคาดสงครามยืดเยื้ออีก6เดือนแผนที่โลกฉบับใหม่อิงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแอฟริกาขยายใหญ่ขึ้นลบมรดกมหาอำนาจในอดีต

0: สวัสดีครับพบก้าวใหม่ของรายการทันโลกกับไทย PBS ที่จะพาคุณมองโลกไกลและชัดเจนขึ้นกว่าเดิมกับผมพงศธรสุขพงษ์เช่นเคยนะครับและคุณกรุณาบัวคำศรีจะมาเสริมทับความเข้มข้นของรายการตลอดระยะเวลา45นาทีนี้แต่สัปดาห์นี้คุณกรุณาลงพื้นที่แนวหน้าในสมรภูมิยูเครนอีกสักครู่จะรายงานเข้ามาในรายการด้วยนะครับแน่นอนครับว่าประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนยังเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงเวลานี้กลับมาได้รับความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากสหรัฐส่งผู้แทนพิเศษไปเยือน2ประเทศก็คือรัสเซียและยูเครนทั้ง2ประเทศก็ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา3วันให้สอดคล้องกับการเดินทางของคณะผู้แทนในครั้งนี้นะครับคณะผู้แทนของสหรัฐทั้ง2คนถ้าเราเห็นหน้าเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับก็คือสตีฟวิทคอฟและเจเร็ดคุชเนอร์เสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้หลังจากทั้ง2ฝ่ายก็คือสหรัฐและยูเครนหารือกันและเห็นพ้องให้เจ้าหน้าที่จากยูเครนยุโรปและสหรัฐพบหารือกันในอนาคตอันใกล้ด้วยนอกจากนี้ยังเสนอจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างยูเครนรัสเซียและสหรัฐมีช่วงเวลาหนึ่งผู้นำยูเครนก็แถลงข่าวครับคาดว่าสงครามจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงฤดูหนาวของปีนี้ครับ
1: Якщо війна буде продовжуватися взимку поки так виглядає так але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості. Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку.
0: สอดคล้องกับการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญก่อนหน้านี้ว่าฤดูหนาวปีนี้จะเป็นฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดของยูเครนนะครับปูตินและเซเลนสกี้เห็นชอบระงับการโจมตีเมืองหลวงของอีกฝ่ายเป็นเวลา3วันอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เซเลนสกี้ต้อนรับวิทคอฟและคุชเนอร์ที่มหาวิหารเซนต์โซเฟียในกรุงเคียฟครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจากโดรนของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ช่วงเวลากลางคืนกองกำลังรัสเซียและยูเครนก็ยังคงโจมตีกันโดยยูเครนยืนยันว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันสนามบินและระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก่อนหน้านี้กองทัพอากาศยูเครนก็รายงานว่ารัสเซียโจมตียูเครนด้วยนะครับแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดโดรน82ลำและขีปนาวุธ6ลูกแต่มีการโจมตีถูกเป้าหมาย11จุดและมีซากอาวุธตกลงไปอีก7จุดย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะเดินทางมาถึงกรุงเคียฟผู้แทนสหรัฐทั้ง2คนเดินทางเยือนกรุงมอสโกก็พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับยูริอูชาคอฟผู้ช่วยประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการหารือระดับสูงในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเขาเปิดเผยว่าวิทคอฟและคุชเนอร์ได้นำเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่อาจจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างมีเนื้อหาสาระตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ในคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นผู้นำรัสเซียต้อนรับผู้แทนสหรัฐที่ห้อง Red Drawing Room ภายในพระราชวังเครมลินนะครับปูตินก็ยอมรับว่าสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามหาทางออกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่ารัสเซียพร้อมประนีประนอมมากแค่ไหนรัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ยกดินแดนสี่แคว้นให้รัสเซียรวมถึงบางพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียยังไม่ได้ควบคุมได้แก่โดเนสลูฮันสเกอร์ซอนและซาปอริเซียปูตินประกาศผนวกสี่แคว้นดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปี2022แต่นานาชาติรวมถึงสหประชาชาติก็ไม่ได้ยอมรับการผนวกดินแดนดังกล่าวนะครับขณะที่ยูเครนปฏิเสธที่จะยกดินแดนให้รัสเซียรัฐบาลสหรัฐก็ตัดความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนยูเครนให้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่รัสเซียคัดค้านมาโดยตลอดด้วย ขณะที่การประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินที่阿拉斯加ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้เพราะฉะนั้นการมาพบกันระหว่างผู้แทนสหรัฐที่เดินสายเยือนรัสเซียเยือนยูเครนในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีการบรรลุเป้าหมายที่เป็นนัยยะสำคัญนะครับคำถามก็คือทำไมสหรัฐถึงส่งวิทคอฟและคูชเนอร์ไปมอสโกและเคียฟในช่วงเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผู้แทนทั้งสองคนได้นำเสนอข้อเสนอบางอย่างเพื่อยุติสงครามไปหารือกับรัสเซียทั้งสองคนมีบทบาทในการเจรจาทางการทูตหลายประเด็นคุณผู้ชมจำหน้ากันได้ไหมครับตั้งแต่สงครามอิหร่านข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไปจนถึงสงครามรัสเซียยูเครนวิทคอฟก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษในด้านตะวันออกกลางคนนี้เป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟสนิทกับทรัมป์มากนะครับก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ช่วยผลักดันการยุติสงครามในยูเครนส่วนคูชเนอร์คนนี้สนิทมากกว่าเพราะเป็นลูกเขยของผู้นำสหรัฐด้วยมีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อตกลงอับราฮัมเมื่อปี2020รายละเอียดของแผนสันติภาพยูเครนฉบับล่าสุดก็ยังไม่ชัดเจนครับผู้นำสหรัฐพูดเพียงแค่ว่าเรามีแนวคิดสำหรับสันติภาพแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรออกมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือคณะผู้แทนในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐร่วมเดินทางไปด้วยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าจีนแหล่งครับคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่ดูแลนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐรวมถึงมาตรการต่อรัสเซียซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเศรษฐกิจและการค้าอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกนำขึ้นมาหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับผู้แทนของรัสเซียด้วยวิทคอฟและคูชเนอร์เดินทางไปถึงกรุงเคียฟเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับไปพบกับผู้นำยูเครนก็ถือเป็นการเดินทางเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งคู่แต่ขณะเดียวกันนี่เป็นการเยือนรัสเซียครั้งที่2ของทั้งคู่ในปีนี้และเป็นการเยือนครั้งที่8นับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญก็เลยมองว่าฝ่ายยูเครนก็มีท่าทีค่อนข้างระมัดระวังระแวดระวังต่อผู้แทนสหรัฐทั้ง2คนครับอเล็กเซ่มูราวิเยฟนักวิจัยอาวุโสด้านกลาโหมและยุทธศาสตร์เขาระบุว่าในมุมมองของชาวยูเครนทั้งวิทคอฟและคูชเนอร์มีแนวโน้มที่จะยอมรับกรอบเรื่องเล่ากรอบการอธิบายสถานการณ์ของรัสเซียได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วยซ้ำวิทคอฟยังกล่าวกับปูตินว่าทรัมป์ฝากความปรารถนาดีมาให้และขอบคุณปูตินสำหรับการหยุดยิงในวงจำกัดในช่วง72ชั่วโมงนะครับโดยที่ปูตินก็กล่าวขอบคุณทรัมป์แล้วก็ยืนยันว่ารัสเซียจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันความปลอดภัยของคณะผู้ไกล่เกลี่ยอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับทำไมทรัมป์ถึงต้องมาเร่งผลักดันข้อตกลงในเวลานี้ผู้นำสหรัฐเคยระบุว่าสงครามรัสเซียยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนจากทั้งสองฝ่ายในแต่ละเดือนระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2024เขาก็เคยประกาศว่าจะยุติสงครามให้ได้ภายใน24ชั่วโมงคุณผู้ชมจำได้ไหมครับแต่ว่าเส้นตายดังกล่าวมันถูกเลื่อนออกมาหลายครั้งแม้ผู้นำสหรัฐจะต้อนรับผู้นำรัสเซียที่阿拉斯加ไปหารือกับผู้นำยูเครนหลายครั้งแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐจึงถูกมองว่านี่มันเป็นความพยายามฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหลังการเจรจาทางการทูตหยุดชะงักมานานหลายเดือนหรือไม่ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำภาพกันได้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับได้เห็นภาพของจอห์นแรดคริฟผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปกรุงมอสโกอย่างลับๆเพื่อไปพบกับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซียต่อมาอีก1สัปดาห์สหรัฐก็เชิญรัฐมนตรีคลังรัสเซียให้เข้าร่วมการประชุม G20 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้สร้างความไม่พอใจให้หลายประเทศในยุโรปถึงขั้นปฏิเสธการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้แทนของรัสเซียทรัมป์อาจจะพบกับปูตินอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการประชุมเอเปคที่จีนครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียก็ระบุว่ารัสเซียไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุม3ฝ่ายระหว่างผู้นำรัสเซียจีนและสหรัฐจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ความพยายามทางการทูตรอบล่าสุดก็เกิดขึ้นในช่วงที่สงครามอิหร่านมันยังอยู่ในภาวะชะงักงันหาทางออกไม่ได้นะครับขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนก็กลายเป็นสงครามแห่งการบั่นทอนกำลังไปแล้วนอกจากนี้อิหร่านยังได้รับความนิยมลดลงอย่างมากประเด็นสงครามอิหร่านนะครับทำให้ผู้นำสหรัฐได้รับคะแนนนิยมลดลงอย่างมากก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนด้วยถ้ายังดันทุรังแบบนี้ต่อไปพรรคริพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะเสียคะแนนข้างมากในสภาคองเกรสก็จะทำให้ผู้นำสหรัฐผลักดันวาระต่างๆได้ยากมากขึ้นคุณผู้ชมเห็นผลกระทบที่มันจะตามมาเป็นลูกโซ่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพในสงครามรัสเซียยูเครนภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเอาเป็นแค่ข้อตกลงขั้นต้นก่อนก็อาจจะกลายเป็นผลงานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มแรงส่งทางการเมืองให้ผู้นำสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมได้คำถามที่3ครับแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ยังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดของทั้ง2ฝ่ายนะครับถ้าเราติดตามสถานการณ์ในระยะหลังก็จะเห็นว่าทั้งรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีเมืองหลวงของอีกฝ่ายมากขึ้นแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะชะลอแล้วก็ระงับการโจมตีไปในช่วง3วันที่ผ่านมาแต่การโจมตีในเมืองอื่นก็ยังเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนจากการโจมตีของรัสเซียในยูเครนขณะที่การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนในแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นวันนี้คุณกรุณาบัวคำศรีเดินทางลงพื้นที่ยูเครนเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับคุณกรุณาจะใช้เวลาตลอด1สัปดาห์นี้เพื่อสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่แนวหน้าของยูเครนครับคุณกรุณาครับ
2: ค่ะคุณพงษ์ทัศน์คะก็เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางเข้ามาในยูเครนนะคะมาครั้งนี้เหมือนเดิมนะใช้วิธีการเดินทางทางบกคราวนี้ด้วยรถยนต์2ครั้งแรกด้วยรถไฟนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าน่านฟ้าของยูเครนปิดตายมา4ปีครึ่งตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบ24กุมภาพันธ์ปี2022หลังจากนั้นมาไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะใครที่จะเข้ามาต้องใช้วิธีการมาชายแดนแล้วก็

0: ด้วยรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟนะคะซึ่งก็เป็นวิธีเดียวที่จะเข้ามาที่นี่ได้ช่วงนี้ต้องบอกว่ามีความปลอดภัยน้อยลงกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เรามาครั้งสุดท้ายนะคะอันเนื่องเป็นเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางยูเครนใช้วิธีการยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนที่ผลิตได้เองเข้าไปในดินแดนรัสเซียนะคะเป็นการโจมตีทางลึกมุ่งไปที่บรรดาโรงกลั่นน้ำมันมุ่งไปที่คลังยุทโธปกรณ์ทางการทหารซึ่งก็สร้างความเสียหายกับรัสเซียแล้วก็มีการตอบกลับอย่างรุนแรงนะคะด้วยการส่งโดรนเข้ามาถล่มขีปนาวุธเข้ามาถล่มนะแต่ว่าความต่างของการโจมตีของรัสเซียในปีที่แล้วเปรียบเทียบกับปีนี้มีความต่างพอสมควรทั้งในแง่ของแท็กติกหรือวิธีการฮะโดยวิธีการก็จะใช้การโจมตีครั้งใหญ่แล้วก็แทบทุกวันเนี่ยก็จะมีโดรนและขีปนาวุธเข้ามาซึ่งก็สร้างความติดขัดให้กับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงคีฟนะฮะซึ่งช่วงนี้โดนทุกวันยกเว้นเมื่อวานนี้กับวันนี้ต่อเนื่องถึงวันอังคารเนี่ยจะยังไม่มีขีปนาวุธเข้ามาเนื่องจากประธานาธิบดีปูตินได้มีการประกาศระงับการโจมตีเป็นเวลา72ชั่วโมงอันเนื่องมาจากว่าผู้แทนพิเศษของทรัมป์ก็คือสตีฟวิทคอฟและเจอรัดคุชเนอร์เดินทางมาที่ยูเครนฮะมาที่คีฟเมื่อวานนี้แล้วก็เข้าพูดคุยหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เพื่อที่จะดูว่าข้อเสนอในการยุติสงครามเนี่ยรับได้หรือเปล่าก็เป็นการเดินทางมาหลังจากที่สองคนนี้ไปเจอกับประธานาธิบดีปูตินที่มอสโกเมื่อวันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็คงจะได้ฟังแนวรายงานไปแล้วว่าผลการพูดคุยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่มีเรียกว่าไม่มี breakthrough นะหรือว่าไม่มีสิ่งที่เป็นนัยยะสำคัญอะไรออกมาที่จะนำไปสู่การยุติสงครามนะเพราะว่าข้อเสนอของทางฝั่งรัสเซียเนี่ย เป็นที่ยอมรับไม่ได้โดยฝั่งยูเครนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเขตแดนนะหรือว่า territory ซึ่งตอนแถลงข่าวเนี่ยประธานาธิบดีเซนสกี้บอกว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกันในระดับผู้นำเท่านั้นนะซึ่งในส่วนของการพูดคุยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนพิเศษของทรัมป์นั่นก็คือสตีฟวิทคอฟกับเจอร์รัชคุชเนอร์เดินทางมาที่ยูเครนแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตนะคะเพราะว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทางเข้ามาเนี่ยมีรายงานข่าวว่าจะมาด้วยเครื่องบินแล้วก็จะมาลงจอดที่สนามบินซึ่งไกลจากกรุงคีฟมากนักนะคะซึ่งเป็นสนามบินที่ เคยถูกรัสเซียยึดไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของยูเครนก็มีการเตรียมสนามบินไว้สำหรับเครื่องบินของคณะทีมงานสหรัฐจะลงจอดแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานตอนที่มาถึงเนี่ย ไม่ได้มาด้วยเครื่องบินนะคะเพราะว่าตัดสินใจ ไม่บินเนื่องจากอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินจะประกาศหยุดยิง72ชั่วโมงก็ตามเครื่องบินของคณะสหรัฐเนี่ยต้องไปที่โปแลนด์นะแล้วก็นั่งรถไฟเข้าไปที่กรุงคีฟหลังจากนั้นก็เจรจากับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แล้วในขณะนี้ก็เดินทางออกจากยูเครนไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราก็จะอยู่ที่นี่ต่ออีกสัปดาห์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ในวันที่วันนี้ต้องบอกว่าสงครามมีการถูกยกระดับขึ้นมาอีกจุดหนึ่งแล้วนะเนื่องจากทั้งสองฝ่ายตอนนี้สามารถที่จะโจมตีสร้างความเสียหายกันได้อย่างหนักนะคะแล้วก็เรามาติดตามสถานการณ์ในยูเครนสดๆกันทุกวันในรายการทันโลกค่ะคุณบุษทัศน์คะ
1: คุณกรุณานะครับคุณกรุณายังปักหลักอยู่ที่ยูเครนเพื่อติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วยและอย่างที่คุณกรุณารายงานไปเรื่องของโดรนก้าวขึ้นมาเป็นอุปกรณ์อาวุธที่มีความสำคัญมากขึ้นนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดรนเริ่มมีบทบาทในสงครามทั้งสองฝ่ายยกระดับการโจมตีด้วยโดรนอย่างต่อเนื่องจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนยูเครนเพิ่มกำลังการผลิตโดรนราคาถูกที่มีพิสัยไกลทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายทางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้มากขึ้นคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแคว้นเพิร์มของรัสเซียหน่วยป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่สามารถยิงสกัด

0: โดรนได้27ลำการใช้โดรนโจมตีของยูเครนกำลังสร้างความปั่นป่วนให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นอย่างมากในวันที่สงครามรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการใช้โดรนโจมตีกันขณะที่รัสเซียก็หันมาใช้โดรนโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นภาพนาทีการโจมตีพื้นที่หนึ่งในกรุงเคียฟครับจำนวนการใช้โดรนโจมตีข้ามพรมแดนที่ดำเนินโดยรัสเซียและยูเครนในช่วง4เดือนแรกของแต่ละปีนับตั้งแต่2024 2025 2026ถ้าคุณผู้ชมดูจากกราฟนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญปี2024อยู่ที่ 4,500 กว่าครั้งปี2025เพิ่มขึ้นมา 13,000 กว่าครั้งและปี2026แต่ 18,000 กว่าครั้งนะครับถ้าดูจากตัวเลขการโจมตีด้วยโดรนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วง4เดือนแรกของปี2026มีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2024ถึง4เท่าแล้วโดรนของยูเครนที่กำลังถูกจับตามองคืออะไรหน่วยโดรนของยูเครนที่ปฏิบัติการอยู่ใกล้พื้นที่แนวหน้าเขาใช้โดรน FP2 เป็นโดรนที่ผลิตขึ้นในประเทศโจมตีเป้าหมายระยะไกลในคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียควบคุมเอาไว้ได้โดรนเหล่านี้สามารถบรรทุกหัวรบไปได้ไกลที่สุดไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและจะมีการตั้งโปรแกรมเส้นทางการบินก่อนปล่อยด้วยวิดีโอที่กองพล K2 เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่21สิงหาคมแสดงให้เห็นภาพที่กองพลระบุว่าเป็นการโจมตีเรือลำหนึ่งในทะเลอาซอฟทางตอนใต้ของยูเครนด้วยโดรนครับขณะที่รัสเซียก็ไม่ยอมนะครับเริ่มหันมาใช้โดรนขับเคลื่อนด้วย AI นำเอา AI มาใช้กับโดรน2ประเภทหลักๆคือ V2U และ Monia รุ่นใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้ในปีนี้โดรนที่ใช้ AI สามารถนำทางได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับดาวเทียมตลอดเวลาแม้กระทั่งกำหนดเป้าหมายเฉพาะไว้ล่วงหน้าด้วยควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือครับยูเครนก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายที่มีความสามารถสูงแต่ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มุ่งไปที่การประมวลผลภาพจากโดรนลาดตระเวนเพื่อค้นหาว่าตอนนี้ข้าศึกซ่อนสิ่งต่างๆเอาไว้ตรงไหนนะครับถ้าพูดตามตรงยูเครนเริ่มนำ AI มาใช้ค้นหาเป้าหมายก่อนรัสเซียแต่ก็ยังมีโดรนต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI อยู่ด้วยแต่ว่ารัสเซียสามารถขยายการใช้เทคโนโลยี AI ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนะครับรัสเซียสามารถนำ AI ไปติดตั้งบนโดรนที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็นำไปใช้ตลอดแนวรบทั้งหมดในทางตรงกันข้ามทางยูเครนก็ยังไม่มีโดรนราคาถูกที่สามารถนำ AI ลักษณะนี้ไปติดตั้งและใช้งานในวงกว้างในแบบเดียวกันตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพของยูเครนที่ใช้วิธีการตั้งรับมากขึ้นนี่เป็นภาพจากแคว้นซาปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนเจ้าหน้าที่ก็ต้องสร้างอุโมงค์ต้านโดรนซึ่งเป็นโครงสร้างตาข่ายแบบพิเศษที่คลุมถนนบริเวณแนวหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีจากโดรนของรัสเซียเช่นโมนิยาและแลนเซตรวมถึงโดรน FPV ด้วยนะครับผู้บังคับบัญชาจากหน่วยขนส่งพิเศษแห่งยูเครนเปิดเผยว่าขณะนี้มีการติดตั้งตาข่ายป้องกันโดรนในแคว้นซาปอริเซียแล้วรวมระยะทางประมาณ200กิโลเมตรรวมถึงบริเวณชานเมืองซาปอริเซียด้วย
1: Nu, переважно, як дрон падає і не затонував, ми підходимо, закладаємо вибухівку біля нього, щоб, бо чіпати такі речі дуже небезпечно, бо очікувати від ворога можна все, що завгодно. Ложимо вибухівку дистанційно, електричним способом підриваємо.
0: จากสมรภูมิยูเครนไปดูสมรภูมิในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันครับขณะที่อิหร่านก็เตรียมประกาศเขตหวงห้ามแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยมีความเคลื่อนไหวจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านออกมาประกาศแผนการตั้งเขตหวงห้ามแห่งใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับระบุว่าเขตหวงห้ามแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซีย เรือลำใดเข้าสู่น่านน้ำบริเวณนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของมาตรการคว่ำบาตรด้วยครับ
2: อินชาอัลลอฮ์ที่รุ่งวันต่อยายันเดมายกมันทะเลมหดูดีมัมนุยขารจ์จัสตังกิฮอร์มุสรเอลามมิกันเนคีอัสขัตมหาสิรีนิรุดาริยอเมริกาชูรูมิชทับบิอดเบฮายมันทะเลตังกิฮอร์มุสและอัสอินสัมทัมเบรดอัคล์ขลิจฟาร์สยานิฮาร์คิชตีเคเบกัสเดอูบูร์อัสตังกิฮอร์มุสวาร์ดอินมหดูดีเบชเวชนาไซเบชما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم
0: ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพของสหรัฐและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันนะครับหลังจากสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านในแนวปิดล้อมแล้วก็เผยภาพการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำซึ่งลำหนึ่งอยู่นอกชายฝั่งเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือของกองทัพสหรัฐอิหร่านก็ขู่ว่าจะยกระดับการโจมตีเรือรบสหรัฐในภูมิภาคให้หนักหน่วงมากขึ้นส่วนการประชุมลับของสมาชิกรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ประธานรัฐสภาอ้างถึงการสร้างความเสียหายให้ฐานทัพสหรัฐครับระบุว่าตอนนี้ยุคแห่งการตอบโต้แบบได้สัดส่วนมันสิ้นสุดลงไปแล้วการโจมตีอิหร่านจะต้องเผชิญกับการโต้กลับอย่างหนักมากยิ่งขึ้น
3: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس هر گونه تجاوز به منافع و امنیت ایران پاسخی سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناکتر دریافت خواهد کرد
0: ตอนนี้สหรัฐและอิหร่านกำลังนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่มันแตกต่างกันครับหลังจากการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุสหยุดชะงักมานานอิหร่านอ้างว่าช่องแคบปิดอยู่สหรัฐอ้างว่าช่องแคบเปิดอยู่ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะครับมีข้อมูลจาก Tanker Trackers เปิดเผยว่าการส่งออกน้ำมันดิบในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวลดลงไปใกล้แตะ 40% ถ้าเทียบกับมกราคมและกุมภาพันธ์ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ภาวะหยุดชะงักนี้มันยุติลงได้ก็คือทิศทางการบรรลุข้อตกลงของทั้งสองประเทศซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะบรรลุเมื่อไหร่อิหร่านระบุว่าได้ลำเลียงน้ำมันดิบผ่านเรือรบสหรัฐไม่ได้นะครับแต่น้ำมันบางส่วนเนี่ยถูกเก็บไว้ในคลังลอยน้ำด้านนอกแนวปิดล้อมทำให้อิหร่านสามารถขายน้ำมันในราคาส่วนลดให้จีนได้แม้ว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก็ตามสหรัฐก็บอกว่าตอนนี้รอให้น้ำมันสำรองเหล่านี้หมดในอนาคตอันใกล้ตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า one two punch มันหมายถึงอะไรหมายถึงใช้การปิดล้อมไปด้วยควบคู่กับการคว่ำบาตรไปด้วยนะครับคิดว่าอิหร่านน่าจะต้องเจอศึกหนักอิหร่านก็ยังไม่ได้ประเมินการขายน้ำมันภายใต้แรงกดดันยังไม่ได้แจกแจงรายละเอียดของเส้นทางส่งออกทางเลือกครับแต่คุณผู้ชมครับแม้ว่าอิหร่านจะสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านทางบกไปได้มีทางรถไฟถูกไหมครับแต่ว่าเส้นทางนี้ไม่สามารถทดแทนการขนส่งน้ำมันปริมาณมหาศาลด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากหรือ VLCC ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มที่กระทรวงเศรษฐกิจอิหร่านถึงกับจัดตั้งกองบัญชาการสงครามเศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อรับมือกับแรงกดดันของสหรัฐที่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาขณะเดียวกันอิหร่านก็กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อปัญหาการว่างงานและปัญหาเชิงโครงสร้างอีกหลายด้านเพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ท้าทายนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐวันเดียวกันก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียนออกมาเตือนว่าสหรัฐเสี่ยงต่อการติดหล่มสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นลงได้ขณะเดียวกันความปั่นป่วนภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนก็กำลังส่งสัญญาณให้เห็นถึงความอ่อนแอภายในได้อย่างชัดเจนนะครับ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้มีชื่อว่าลีออนพาเนตตาเคยดำรงตำแหน่งช่วงปี2011ถึงปี2013บอกว่าสงครามครั้งนี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุดชัดเจนแทบจะไม่มีทางเลือกเหลืออยู่ในการยุติสงครามลงด้วยขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหม

0: สหรัฐก็กำลังระส่ำระสายจากกรณีรัฐมนตรีกลาโหมปลดนายพลกองทัพบกจำนวนหลายนายอิหร่านและประเทศที่เป็นปรปักษ์เองก็กำลังมองเห็นถึงความอ่อนแอภายในสหรัฐซึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วนะครับล่าสุดผู้นำสหรัฐน่าจะมี3ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็คือถอนตัวออกจากสงครามทางเลือกที่2คือโจมตีตอบโต้เป็นระยะซึ่งทางเลือกนี้ก็จะนำไปสู่การทำสงครามไม่มีที่สิ้นสุดและทางเลือกสุดท้ายก็คือการเข้ามาควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จจะทำได้หรือเปล่ายังเป็นคำถามตัวโตๆสำหรับคำถามว่าสหรัฐจะชนะสงครามในครั้งนี้ได้หรือไม่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมมองว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐแสดงให้โลกเห็นว่าเป้าหมายแท้จริงก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรครับโดนัลด์ทรัมป์ทำลายความน่าเชื่อถือพูดแล้วพูดอีกว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเต็มที่พาเนต้าแนะนำให้ถอดบทเรียนจากเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังพลด้วยนะครับปัญหาใหญ่ก็คือกำลังพลขาดความไว้วางใจต่อกองทัพว่านี่เป็นการสนับสนุนให้กำลังพลทั้งชายและหญิงเสี่ยงชีวิตในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบหรือไม่นี่เป็นความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับขณะเดียวกันโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ก็มองว่าสหรัฐได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสงครามและมาตรการปิดล้อมมากกว่าอิหร่านหลายเท่าตัวคุณผู้ชมเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับขณะเดียวกันกระบวนการสันติสุข3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีพัฒนาการสำคัญที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับคุณสุขสดชื่นครับ
1: วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กระบวนการสันติสุขชายแดนภาคใต้มีความคืบหน้าที่น่าจับตาครับหลังการหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียผ่านไปด้วยดีครับแม้ว่ายังคงมีคำถามสำคัญที่ยังไร้คำตอบก่อนหน้านี้ครับมีการระบุว่าหนึ่งในสาเหตุที่กระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยหยุดชะงักไปเป็นเพราะข้อจำกัดของฝั่งมาเลเซียที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่หลังคนเก่าหมดวาระไปจนเกิดภาวะสุญญากาศชั่วคราวครับแม้ว่าฝ่ายไทยจะยืนยันความต่อเนื่องที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่หัวหน้าการพูดคุยฝ่ายไทยในประเด็นนี้แม้ว่าจะมีสัญญาณสำคัญในรูปแบบการเปิดเผยกับสื่อมวลชนท้องถิ่นของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียว่ามีการเลือกตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แล้วแต่นายศิหศักดิ์ยืนยันกับทันโลกกับไทย PBS ครับว่ายังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการภายในของมาเลเซีย
2: คือเราก็ได้ยินข่าวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคงปล่อยให้ทางฝ่ายมาเลเซียเป็นคนตัดสินใจละกันนะครับเราเพียงแต่ถ้าได้ผู้อำนวยความสะดวกของฝ่ายมาเลเซียโดยเราก็ยิ่งดีนะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าแนวทางต่อไปจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มกระบวนการพูดคุยโดยทันทีนะครับเราก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของเราคืออะไรเราจะดำเนินไปในแนวไหนยังไงสถานการณ์ตอนนี้อำนวยมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ขณะเดียวกันครับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมกำลังเผชิญแรงกดดันภายในอย่างหนักทั้งปัญหาค่าครองชีพและการแข่งขันชิงคะแนนเสียงกลุ่มชาติพันธุ์มาลายูกับพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคพาสและกลุ่มปริกัตตันนาซันแนลทำให้นโยบายดับไฟใต้ของมาเลเซียต้องรักษาสมดุลอย่างระมัดระวังระหว่างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยและความรู้สึกร่วมทางประวัติศาสตร์ของประชาชนมาลายูในมาเลเซียตอนเหนือที่มีต่อคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไทยจำเป็นต้องมองว่ามาเลเซียไม่ได้เป็นเพียงคนกลางที่ไร้ส่วนได้ส่วนเสียแต่มาเลเซียคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในฐานะประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมครับ
3: ครับผมมองว่ามาเลเซียเองเนี่ยมีความใกล้ชิดจริงครับในเรื่องของผลประโยชน์และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆแต่มาเลเซียยังสามารถเป็นโฮเนสบล็อกเกอร์ได้หากทำอย่างโปร่งใสหากรักษาความลับและไม่สนับสนุนความรุนแรงรวมถึงรักษาความเชื่อมั่น ของคู่พูดคุยทั้งสองฝ่าย
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมองว่าทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียต่างเห็นพ้องต้องกันว่าความมั่นคงชายแดนของไทยก็คือความมั่นคงของมาเลเซีย
2: คือเรื่องตัวบุคคลเนี่ยที่เป็น

0: เพราะว่าเรื่องนี้เขาก็เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละตอนที่หารือกันเนี่ยเขาบอกความมั่นคงชายแดนของไทยเนี่ยก็คือความมั่นคงของมาเลเซียขออย่าได้เป็นห่วงเลยเขาจะให้ความร่วมมือกับไทยเต็มที่
1: ส่วนกระแสว่าอินโดนีเซียอาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพท่ามกลางการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศไทยยืนยันในการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างชัดเจนครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและรักษาเอกภาพบนเวทีเจรจาหลักที่มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกครับ
0: ก็คือผมคิดว่าเราควรจะยึดมั่นกับกระบวนการพูดคุยที่เป็นเส้นทางหลักตอนนี้นะครับก็คือที่มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับไม่ฉะนั้นมันจะเกิดความสับสนนะครับถ้าจะใครจะมีการเสนออะไรเราก็ต้องมาดูกันว่ากระบวนการเส้นทางอื่นๆเนี่ยมันมาเสริมเส้นทางหลักหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้ช่วยส่งเสริมเส้นทางหลักที่เรามีอยู่ตอนนี้ผมว่ามันก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับ
1: ท้ายที่สุดครับแนวทางการเจรจาเพื่อสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยยังคงต้องอาศัยตัวแปรในหลายมิติครับทั้งการอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเคารพในภาษาอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับ
2: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ประชุมสหประชาชาติลงมติเห็นชอบให้เปลี่ยนมาใช้แผนที่โลกแบบใหม่ที่มีการปรับสัดส่วนของพื้นที่ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะทวีปแอฟริกากำลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงระดับโลกครับคุณธรณินทร์ประเด็นนี้น่าสนใจแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเข้าใจใหม
3: ่
2: แต่มันกลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองไกลๆด้วยนะครับ
3: คือมองกันว่าแผนที่เนี่ยมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์อำนาจทางการเมืองโลกด้วยนะครับคุณพงศธรการที่ปรับขนาดแอฟริการวมถึงประเทศเขตศูนย์สูตรเนี่ยให้มันเป็นขนาดพื้นที่จริงก็เหมือนกับการเป็นลบมรดกอำนาจเก่าด้วยแต่กลับกันครับมันอาจจะกลายเป็นชนวนรอยร้าวทางการเมืองรอบใหม่ก็ว่าได้ครับมาดูที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับที่ลงมติไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับลงคะแนนเสียงเห็นชอบ164ต่อ1เสียงครับรับรองให้ใช้แผนที่แบบ Equal Earth นะครับกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของ UN แทนที่แผนที่ Mercator นะครับนานกว่า450ปีแล้วครับที่ใช้แผนที่แบบเดิมครับข้อเสนอนี้ผลักดันโดยประเทศโตโกครับในนามของสหภาพแอฟริกาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเชิงพื้นที่นะครับชี้ให้เห็นว่าแอฟริกามีเนื้อที่แท้จริงกว่า30ล้านตารางกิโลเมตรหรือว่าใหญ่กว่าเกาะกรีนแลนด์ถึง14เท่าครับทั้งที่ในแผนที่เดิมนะครับถ้าจะดูขนาดของเกาะกรีนแลนด์กับแอฟริกาแทบจะใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับยกตัวอย่างของสหราชอาณาจักรกับประเทศไทยครับเรามาเทียบสัดส่วนกันนะครับถ้าดูในแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์แบบเดิมนะครับสหราชอาณาจักรกับประเทศไทยดูสัดส่วนใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่ถ้าดูพื้นที่สัดส่วนตามตารางกิโลเมตรนะครับสหราชอาณาจักรมี 200,000 กว่าส่วนประเทศไทยมี 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรพอมาเป็น Equal Earth ขนาดต่างกันชัดเจนเลยนะครับหรือว่าในสหรัฐครับพอปรับมาเป็น Equal Earth ขนาดอาจจะมีการเล็กลงเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นว่าแผนที่แบบ Equal Earth นั้นมีผลต่อพื้นที่จริงตามแผนที่ด้วยนะครับถ้ามาดูการลงคะแนนเสียงในแผนที่นี้ครับความเคลื่อนไหวอาจจะเป็นชัยชนะทางการเมืองของกลุ่มทูตในประเทศกำลังพัฒนานะครับแต่อีกด้านก็อาจจะสะท้อนรอยร้าวทางการเมืองระหว่างประเทศได้ครับสหรัฐเป็นประเทศเดียวในโลกครับที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านโดยผู้แทนสหรัฐวิจารณ์กลางเวที UN นะครับว่ามตินี้เป็นเรื่องไร้สาระครับเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์กรสากลกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือเพราะมองว่าเป็นการใช้วาระทางอุดมการณ์มาเรียกร้องชดเชยทางประวัติศาสตร์นะครับขณะที่อีก6ประเทศเป็นอยู่ในกลุ่มยุโรปตะวันออกนะครับอย่างเช่นยูเครนเซอร์เบียก็เลือกที่จะงดออกเสียงเพื่อเลี่ยงการจับขั้วสงครามเชิงสัญลักษณ์นี้ครับถ้ามองด้านการศึกษาครับคุณผู้ชมนักวิชาการและกลุ่มเคลื่อนไหวแคมเปญ Correct the Map นะครับมองตรงกันว่าแผนที่เมอร์เคเตอร์นี้แบบเดิมอาจจะสร้างความลำเอียงทางจิตวิทยาครับหรือว่าลัทธิจักรวรรดินิยมทางแผนที่มานานครับการยืดขนาดของยุโรปและอเมริกาเหนือให้ดูใหญ่เกินจริงนั้นก็อาจจะบดบังและลดทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจทรัพยากรและประชากรของแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียใต้ได้นะครับการเปลี่ยนมาใช้อีควอเอิร์ธ จึงยกให้เป็นการสร้างความยุติธรรมทางการรับรู้หรือว่า cognitive justice ครับให้กับกลุ่มประเทศ global south แต่ถ้าดูเรื่องการใช้งานจริงนะครับตอนนี้โครง

0: ตั้งพื้นฐานทางเทคโนโลยีและระบบนำทาง GPS ทั่วโลกเช่น Google Maps หรือว่าภาคการบินการเดินเรือก็ยังคงอิงกับระบบมีแคปเตอร์นะครับเนื่องจากให้ความเที่ยงตรงด้านทิศทางและมุมครับฝั่งสหรัฐก็เลยเตือนว่าภาระงบประมาณอาจจะต้องใช้มหาศาลเลยนะครับหากจะต้องยกเลิกปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในระบบราชการและระบบนำทางภาคเอกชนทั้งหมดแต่ฝั่งฝรั่งเศสกลับมองต่างกันไปครับขานรับฉับไวด้วยการประกาศยกเลิกแผนที่เมอร์เคเตอร์ในระบบการศึกษาและหน่วยงานราชการทันทีเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาครับถ้ามาดูในทางวิทยาศาสตร์กันบ้างครับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการวิกฤตโลกแผนที่แบบ Equal Earth นั้นถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการประเมินวิกฤตสภาพอากาศการตัดไม้ทำลายป่าและการกระจายตัวของทรัพยากรครับจำเป็นต้องใช้แผนที่ที่สะท้อนอัตราส่วนพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นพื้นที่ป่าไม้นี้เพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ไปครับโดยเฉพาะการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมและการวางจำลองสภาพภูมิอากาศโลกนะครับซึ่งแผนที่แบบดั้งเดิมมักจะขยายพื้นที่ขั้วโลกจนสัดส่วนความเสียหายเนี่ยเกินจริงไปและอาจจะลดทอนวิกฤตที่เกิดขึ้นในเขตศูนย์สูตรได้ครับความเคลื่อนไหวนี้ย้ำว่าแผนที่บนโลกบนแผ่นกระดาษ2มิตินั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคณิตศาสตร์และการทำแผนที่เท่านั้นนะครับแต่กลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้เชิงฉันทรลักษณ์ครับทางภูมิรัฐศาสตร์และการศึกษาที่สถาบันการศึกษาและสื่อทั่วโลกกำลังเริ่มปรับตัวเพื่อรื้อถอนภาพจำเดิมๆครับที่จริงแล้วโลกของเรานั้นเป็นทรงกลมนะครับนำมาทำแผนที่เป็นกระดาษก็อาจจะยังไม่มีแบบไหนสมบูรณ์ 100% ครับคุณพงศธรครับการยอมรับการคำนวณพื้นที่จริงแล้วก็การยอมรับในการใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่จะลดความขัดแย้งได้ครับ
1: ประเด็นเรื่องของบทบาททางการเมืองน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่แอฟริกาเองก็เริ่มมีบทบาทในกลุ่ม Global South มากขึ้นเรื่อยๆด้วยขอบคุณคุณธรณิน
0: ครับขอบคุณครับ
1: และอย่างที่คุณธรณินรายงานไปนะครับตอนนี้อีกด้านนึงของแอฟริกาก็เริ่มก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในระยะหลังเนื่องจากบรรดามหาอำนาจต่างก็แข่งขันช่วงชิงอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้ครับ
2: แอฟริกากำลังกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจต่างต้องการช่วงชิงอิทธิพลทั้งจีนรัสเซียสหรัฐและยุโรปต่างเพิ่มบทบาทในทวีปแห่งนี้แต่ใช้เครื่องมือแตกต่างกันจีนมาพร้อมเงินลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานรัสเซียเน้นความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารขณะที่สหรัฐและยุโรปกลับเข้ามาแข่งขันผ่านการลงทุนเทคโนโลยีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเบื้องหลังการแข่งขันนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของแอฟริกาทั้งในฐานะแหล่งทรัพยากรตลาดขนาดใหญ่ประชากรเพิ่มขึ้นและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เชื่อมมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้แอฟริกากลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญของระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจตลอดกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาจีนขยายอิทธิพลในแอฟริกาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังเปิดตัวโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI เมื่อปี2013จีนทุ่มเงินลงทุนในถนนทางรถไฟพลังงานโทรคมนาคมท่าเรือและอุตสาหกรรมตัวอย่างสำคัญคือทางรถไฟเอธิโอเปียจิบูตีเปิดทางให้เอธิโอเปียซึ่งไร้ทางออกสู่ทะเลเชื่อมต่อกับท่าเรือในจิบูตีจีนยังขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลทั้งเครือข่าย 5G และเมืองอัจฉริยะผ่านบริษัทอย่างหัวเว่ยและ ZTE ขณะที่จิบูตียังเป็นที่ตั้งฐานทัพถาวรในต่างประเทศแห่งแรกของจีนแต่การลงทุนเหล่านี้มาพร้อมคำถามเรื่องภาระหนี้และอธิปไตยของประเทศแอฟริกาหากจีนใช้อำนาจทางเศรษฐกิจรัสเซียเลือกเจาะพื้นที่ด้านความมั่นคงและการทหารสะท้อนให้เห็นจากการทำข้อตกลงด้านกลาโหมกับหลายประเทศตั้งแต่การจัดหาอาวุธการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนข่าวกรองไปจนถึงการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะในภูมิภาคซาเฮลเช่นมาลีและบูกินาฟาโซในช่วงที่อิทธิพลของฝรั่งเศสลดลงรัสเซียยังเคยใช้กลุ่มวากเนอร์เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในมาลีและแอฟริกากลางแลกกับการเข้าถึงสิทธิ์ด้านเหมืองแร่พร้อมนำเสนอวาทกรรมเรื่องการไม่แทรกแซงอำนาจอธิปไตยและการต่อต้านลัทธิอาณานิคมยุคใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาค การรุกคืบของจีนและรัสเซียทำให้ชาติตะวันตกต้องปรับยุทธศาสตร์เช่นกันสหรัฐเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนระดับโลกหรือ PGI

0: IIเพื่อเสนอทางเลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือจากจีนส่วนสหภาพยุโรปมีโครงการ Global Gateway เน้นการลงทุนด้านคมนาคมพลังงานสุขภาพการศึกษาและการเชื่อมโยงแม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียอิทธิพลในหลายประเทศของภูมิภาคซาเฮลก็พยายามปรับความสัมพันธ์ใหม่จากการพึ่งพาบทบาททางทหารไปสู่การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่การแข่งขันครั้งนี้มีความแตกต่างจากยุคสงครามเย็นเนื่องจากหลายประเทศในแอฟริกาไม่ได้ต้องการเลือกว่าจะอยู่ข้างจีนรัสเซียหรือตะวันตกแต่กำลังเลือกฝ่ายที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของตัวเองขณะเดียวกันโอกาสก็มาพร้อมความเสี่ยงทั้งปัญหาภาระหนี้การพึ่งพาเงินทุนต่างชาติการขยายบทบาทของกองกำลังจากภายนอกไปจนถึงการรักษาอำนาจในการกำหนดความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศโจทย์สำคัญของแอฟริกาในระเบียบโลกใหม่อาจไม่ใช่การเลือกระหว่างจีนรัสเซียหรือตะวันตกเนื่องจากในโลกหลายขั้วอำนาจแอฟริกาอาจไม่ได้เป็นเพียงสนามแข่งขันของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่กำหนดเกมของตัวเองมากขึ้น
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS นะครับลากันไปด้วยภาพของขบวนพาเหรดดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในเนเธอร์แลนด์ครับและกลับมาพบทันโลกกับไทย PBS พรุ่งนี้3:15 นนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
1: ว้ายฟ้าหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
2: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
3: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
0: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทางไทย PBS Podcast

0: ู้นี่ตายเพราะฉันเอาไปปากับผู้นี้มาตายอีกแล้วเจอมือเดียวกันสองศพ
1: ถ้าทั้งเบิดเกตคนเกตกับบอกว่าผูกข้อตายเนี่ย
2: บ้านแถวนี้มันก็มีป่าล้อมไปหมดไปไหนมันก็มืดไปหมด
3: ประมาณตีหนึ่งหมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
4: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก่

0: สวัสดีครับพบกับผมเคนัทวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมองย้อนกลับไปที่เรื่องของผีปอบและผีกระสือ
1: ในตำนานพื้นบ้านเรื่องราวของผีที่เราทุกคนรู้จักเรื่องเล่าชวนขนลุกหวาดผวาเมื่อมีใครเอ่ยชื่อถึงแต่ผีตนนี้กลับถูกไล่ล่าตีตราและถูกผลักออกจากสังคมนั่นคือผีปอบและผีกระสือ
0: วันนี้ผมอยากชวนทุกคนลงพื้นที่ร่วมค้นหาร่องรอยและฟังเรื่องเล่าของทั้งสองตำนานทำไมผีสองตัวนี้ถึงไม่เคยหายไปไหนมันมีจริงหรือไม่ทำไมเราต้องกลัวมันวันนี้ไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับในอีสานมีผีอยู่ตัวหนึ่งที่น่ากลัวกว่าผีตัวไหนๆนั่นก็คือผีปอบ
2: เป็นปอบผีฟ้าดิมีทั้งรถกี่ตัวออกมาเด้อ
0: ผีปอบไม่มีหน้าตาไม่มีตัวตนแต่ทุกคนกลัวผมเคยสงสัยครับว่าทำไมจนผมได้เจอกับเรื่องจริงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งอยู่ๆก็กลายเป็นคนแปลกหน้าในพริบตา
3: ผู้อยากได้ของดี
0: อีกหมู่บ้านคนตายติดๆกันและทุกครั้งจะมีสัตว์แปลกๆปรากฏตัวและอีกหมู่บ้านวิกฤตรุนแรงจนต้องเชิญหมอผีชื่อดังมาจากอีกจังหวัด
2: นั่งอยู่นี่มีอยู่หมอปอบล่ะกันมีทีแค่ไหนล่ะ
0: ผีปอบไม่มีตัวตนเป็นแค่วิญญาณแล้วทำไมเราถึงกลัวทำไมตำนานปอบจึงไม่เคยหายไปไหนและยังคงอยู่ในหนังซีรีส์แม้แต่ใน TikTokวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับกับ3หมู่บ้าน3เรื่องราวที่ชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือผีปอบเรื่องแรกความสยองขวัญเกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์แม่ลูกคู่หนึ่งนั่งคุยกันตามปกติน
4: ี่ล่ะอย่าลืมเด้อไปเก็บบักกอกแม่แม่ใส่ตำบัก
5: ได้จ้ะ
4: เป็นตะแซบนะ
5: เอาจังสี่เลยได้ไหม
4: จ้ะ
5: เอาสิบแซบ
4: เป็นน้ำโรดดกดกขึ้นอย่าง
0: จู่ๆแม่ก็เริ่มแน่นหน้าอก
5: นี่แน่เป็นยัง
4: ใจพอง
5: แค่ค่อยค่อยค่อยเด้อยังไงเด้อนี่แน่ให้ใจก่อนให้ใจให้ใจนี่แน่นี่แน่ให้ใจก่อนเด้อนี่แน่ให้ใจ
0: แล้วหมดสติไป
5: ให้ใจเด้อ
0: พอลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
3: กูหิวกูอยากได้ของดีกูหิว
0: เธอพูดจาหยาบคายตาขวางและอยากกินของดี
3: กูอยากได้ของดีกูหิวกูหิวกูหิว
0: ทั้งที่ตลอดชีวิตของเธอไม่เคยกินของดีเลย
3: กูหิวกูอยากกินส้มงัว
0: ลูกมองไปที่แม่แต่รู้ว่านี่ไม่ใช่แม่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่แม่
3: กูหิว
0: และนี่คือนาทีที่แม่ลูกคู่นี้ได้เผชิญหน้ากับปอบ
3: กูหิว
4: กูหิว
3: กูหิว
4: หลวงตา
6: ไอ้ญาติเนี่ยโทษไปว่าถามว่าเป็นจังได๋อาการก็คนบ่ฮู้ตัวนี่ล่ะทางเทียกับตาขวางห้ายมู่นน่ะพวกนี้ถ้ามันเข้าคนแล้วมันสิอยากคราบเลือดอยากก้อยเลือดอาการมันสิบอกมาซั่นเฮาก็สิรู้จักว่าเออนี่ปอบก็บอกเอาน้ํามาแล้วก็เอาน้ําเทใส่หัวเพิ่นก็บอกเด้อสามารถเพิ่นก็เห็นตามพอเห็ดตามเพิ่นก็เศร้า
7: ถ้าแบ่งเป็นตามการกำเนิดเนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็น2 อย่างก็คือปอบเชื้อกับปอบมน ปอบมนเนี่ยมันก็จะหมายถึงปอบเกิดจากการที่คนเรียนไสยศาสตร์แล้วก็ทำผิดแล้วพลังเหนือธรรมชาติมันก็เลยแบบว่ากลายร่างเนาะกลายเป็นผีปอบไปนั่นคือปอบมนนะคะส่วนปอบเชื้อเนี่ยมันหมายถึงเป็นการสืบต่อเนื่องจากว่ามีสมาชิกในบ้านคนนึงเนี่ยมีปอบขึ้นในตัวของคนคนนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนนั้นก็ดำรงชีวิตอยู่มาตามปกติจนกระทั่งแก่ตายไปตามธรรมชาติแต่ว่าปอบมันยังอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่าไปอาศัยอยู่กับลูกหลานอันนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าปอบเชื้อความเชื่อเนี่ยปอบมันคือมันต้องหิวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะปอบมันหิวอ่ะมันก็ไม่กินตัวเองถูกไหมคะไม่กินเจ้าของปอบที่เป็นตัวต้นของมันเองเนาะมันก็จะออกไปร่อนเร่ไปสิงคนบุคคลต่างๆบ้างไปสิงแล้วก็มันก็จะกินคนคนนั้นจากภายในทำให้คนล้มตายลงไปโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือว่าอาการเจ็บป่วยที่แบบชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมมาก่อน

0: อกไม่ได้น่ากลัวที่หน้าตาแต่มันน่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นตัวมันมันเป็นแค่วิญญาณที่สิงใครก็ได้เปลี่ยนคนใจดีให้กลายเป็นคนละคนทำเรื่องแปลกๆโดยที่ไม่มีใครคาดคิดสมัยก่อนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจะถูกสาปแช่งถูกขับไล่ถูกพิพากษาจากสังคมว่าเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปไม่ต่างอะไรกับการล่าแม่มดเลยครับฝันร้ายของคนคนหนึ่งคือการถูกปอบสิงแต่ฝันร้ายของหมู่บ้านแห่งนี้คือการถูกปอบคุกคามทั้งหมู่บ้านเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่ขอนแก่นครับแต่ครั้งนี้ปอบไม่ได้มาในร่างของคนแต่มันมาในร่างของสัตว์ที่คุกคามในเงามืดและทุกครั้งที่มีคนเห็นพวกมันจะมีคนตายติดกันจนชาวบ้านกลัวกันว่าใครจะเป็นคนต่อไป
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับหมู่บ้านที่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้ไม่นานชาวบ้านย้ายกันมาจากที่อื่นมาตั้งรกรากกันใหม่ที่นี่แต่ก่อนบางคนบอกว่าเป็นไร่เป็นนาบางคนบอกว่าเป็นป่า
0: ปกติแล้วการตั้งหมู่บ้านชาวบ้านจะทำวิธีลงเสาหลักหมู่บ้านหรือใจหมู่บ้านในความเชื่อของคนอีสานเสาหลักหมู่บ้านคือตัวเชื่อมโยงระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้คนเป็นสิ่งที่คอยปกป้องหมู่บ้านแต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มี
2: บ้านนี้ก็ตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ลืมแล้วก็มีชาวบ้านอพยพมาก็แต่ใหญ่มาแล้วว่าหลายครอบครัวขึ้นครับก็เลยตั้งหมู่บ้านเสาหลักหมู่บ้านเนาะอันนี้บ้านเพิ่นสิเอิ้นตะปูบ้านเนาะเอิ้นตะปูบ้านเรียกว่าเอิ้นหลักบ้านวันนี้ที่ผมเกิดมาบ้านนี้บ่เคยมีจักเถีย
0: ชาวบ้านเชื่อว่าการที่ไม่มีเสาหลักหมู่บ้านทําให้มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมีคนเห็นมันครับทั้งคนในและคนนอกหมู่บ้านเห็นในช่วงวันและเวลาที่แตกต่างกันออกไปลิงตัวใหญ่หมาตัวใหญ่สีดำสนิทบางคนบอกว่าดวงตาของมันมีสีแดงกำแดงเหมือนพูดผีแล้วเรื่องน่ากลัวก็เกิดขึ้นครับทุกครั้งที่มีคนพบเห็นพวกมันความตายก็จะตามมาความตายติดๆกันไม่มีสาเหตุไม่มีคำอธิบาย
3: อีนางนกไปรับจ้างเกี่ยวเขาน้ำมูสุมือมันหมามันไข่มันไอขึ้นที่สองมันเป็นขึ้นที่สามใจขาดอยู่หันล่ะเสียงหัวใจขาดปัดผุนอาเตาอ่ะพอนี่เล็กอ่ะพอเป็นยังแกงกินเขาแรงแล้วก็เสียงละห้องเอิ๊กเอิ๊กไหลไหลเอิ้นว่าไหลเป็นบ่บ้านเฮาเมียก็ไปเอิ้นพอนี่เล็กพอนี่เล็กพอนี่เล็กไปเบิ่งกันค่ําเบิ่งกันเหี่ยวแตกแล้วแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลคุณก็บอกว่าตายแล้วหน่อยเนาะมันบ่ได้มีประวัติเจ็บป่วยอีหยังทำมาหากินตามภาษาชาวบ้านนั่นเมื่อนั้นมันว่ามันเก็บทอง
2: บักวีดไปประเทศนอกกลับมากับมาอยู่บ้านมาอยู่น้ำหนูกน้ำเมียก็เป็นโรคซึมเศร้าผูกคอตายมันอย่างมือเศร้าแต่ยินเดียวเทพุ่นห้องแม่ว่าบักวีดผูกคอตายแล้ววีดผูกคอตายแล้วเนาะวีดตายแล้วตายแล้วผูกคอตาย
3: ถ้าทั้งเบิดเกตคนเกตกับบอกพันผูกข้อตายนี่แหละเพราะจะแล้วงานศพนี่ก็ยานนั่นแล้วเนาะ
1: ชาวบ้านพากันล่ำลือถึงเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าลิงดำหมาดำคือผีปอบและเป็นสาเหตุของอาเพศที่มีคนตายติดกันในหมู่บ้าน
0: ลิงดำหมาดำคนตายติดกันผมเริ่มได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาจากชาวบ้านแต่ผมยิ่งฟังผมก็ยิ่งมีคำถามมากขึ้นไปอีกผีปอบคืออะไรกันแน่มีรูปร่างหน้าตายังไงทำไมบางทีหนึ่งเป็นลิงดำบางทีเป็นหมาดำและบางทีก็เป็นคนธรรมดา
4: ตื่นกับมาบอกพ่อฟังนี่แหละว่าประมาณตีห้าช่วงมันมืดคึมออกไปเก็บเห็ดไปแล้วก็เลยไปอยู่ใต้ต้นขามไปหาซอมเห็ดก็เลยเสียงโดดลงมามองไปก็เลยเป็นหมาดำเอาไปมาผู้นั้นก็เว้าผู้นี้ก็เว้า
2: เด็กน้อยวัยรุ่นเขามาเรียนสาวเขาสิกลับบ้านเขาว่าผู้เรียนเอาลิงมาปล่อยไว้กลางบ้านบ้านนี้มีผู้เลี้ยงลิงอยู่สิเขาก็ว่าสิหน้า
0: เราที่มีคนเห็นลิงดําหมาดําอ่ะแม่แม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ
3: เด็กน้อยบ้านเฮาเนี่ยมันเปียวเมียอยู่ไกลมันเลยมายามบ้านปากนั้นว่าบ้านเฮาเลี้ยงลิงติผมก็เห็นลิงนั่นแม่ยะเสาไฟฟ้านี่ล้างหมู่มาอีกเป็นเครื่องเดือนเป็นอีหยังจังซี่มันก็ว่ามันเห็นอีกต่างคนต่างเห็นเด้บ่เห็นผู้เดียวเห็นชาวบ้านก็ปรึกษาหารือกันตัวผู้เฒ่าผู้แก
4: ่คนผู้ใดก็เห็นก็ต้องมาคิดลิงนี่มันต้องเป็นปอบกับหมา
0: แล้วเชื่อเรื่องปอบมั้ยครับ
3: แม่ก็ว่า50 50บางครั้งมันเกือบ 100%เหตุการณ์แต่มันพูดไม่ได้มันมีตนมีโตคือโลกตับโลกมาเล่นเธอเข้าใจนะ
0: ครับ
5: ตอนที่ไปเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านในภาคอีสานนะคะก็จะเจอเรื่องเล่าลักษณะนี้ก็จะคล้ายอะค่ะที่จังหวัดขอนแก่นมันเกิดลักษณะการตายแปลกประหลาดเกิดขึ้นประกันติดกันประมาณ 4-5 รายอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่ให้ข้อมูลก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนในหมู่บ้าน 2-3 คนเนี่ยเห็นลิงดําตัวใหญ่หมาดําตัวใหญ่มันไม่เคยมีใครเห็นจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าลิงดําแล้วก็หมาดําตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นร่างของปอบคือหมายความว่าปอบเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนดังนั้นเนี่ยมันจึงสามารถไปสิงกับอะไรก็ได
6: ้ผมว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมมันต้องเป็นสัตว์2ชนิดนี้คือปกติเนี่ยหมาเป็นสัตว์ที่แบบคลาสสิกมากเลยนะเวลาผีมาหมาต้องหอนเพราะฉะนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่อมโยงกับผีโดยอัตโนมัติส่วนในกรณีของลิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่เรียบร้อยไม่เป็นนะมันสะท้อนถึงการเป็นตัวปั่นป่วนระเบียบภายในสังคม
4: นี่แหละที่เกิดวิกฤตมากเพิ่นได้สร้างหลักบ้านหลักเมืองมากตั้งเสารอบบ้านแล้วก็มาตั้งเสาสุดท้ายคืออยู่นี
5: ่ที่ขอนแก่นเนี่ยน่าจะเรียกว่าพิธีกันบ้านมากกว่านะคะซึ่งพิธีกันบ้านเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าจะต้องใช้กันผีปอบหรือว่าไล่ผีปอบเท่านั้นนะคะพิธีกันบ้านเนี่ยก็คือเป็นพิธีที่กระทำเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน
4: ต่อมาเรื่อยๆก็คือบ้านเฮาก็คือบ่มีการตายลิงถึงขนาดที่ช่วงในวิกฤตนั้นชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีมาตลอดผู้ใดมาก็เลยมาสักการะบูชานับถือนี่บ้านเฮาก็สงบไปอือ
0: จากหมู่บ้านนี้เราจะเห็นได้ว่าที่ปอบน่ากลัวไม่ใช่เพียงเพราะมันสิงคนได้แต่มันทำให้ชุมชนเกิดวิกฤตได้อีกด้วยเห็นหมาดำคนตายเห็นลิงดำคนก็ตายทีละคนทีละคนจนไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไปสิ่งที่ชาวบ้านทำได้คือการสร้างเสาหลักหมู่บ้านไม่ใช่เพียงพอแค่ไล่ปอบแต่เพื่อ

0: ที่ผมกำลังติดตามเรื่องราวอยู่ที่ขอนแก่นเรื่องราวที่3ก็เกิดขึ้นวิกฤตครั้งใหม่ปะทุขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีความตายปริศนาเกิดขึ้นติดๆกันทำให้ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือฝีมือของปอบ
1: เรื่องเขาขั้นซานี่คนที่ตายหลายเดือนละ4ศพ5ศพไปจังซี
2: ่ผู้นี้ตายก็ท่านเอาไปป่ากับผู้นี้มาตายอีกทั้งเตียงหมู่เดียวกัน2ศพ
1: บ่รู้ว่าสิเป็นปอบเป็นผีอันใดแต่ว่าบ่รู
0: ้ชาวบ้านที่นี่เลือกที่จะลุกขึ้นสู้กับวิกฤตด้วยการเชิญหลวงพ่อสายทองมือปราบปอบชื่อดังมาทำพิธีไล่ปอบซึ่งพิธีกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การไล่ผีแต่มันคือทางออกของชาวบ้านในวันที่พวกเขาต้องเผชิญกับความตายที่ไม่มีคำตอบ
3: วันนี้หลวงพ่อสายทองมาทำพิธีเสียงข้องพิธีล่าผีปอบผีร้ายที่ชาวบ้านเชื่อว่ากำลังสร้างความหายนะให้กับหมู่บ้านพิธีนี้จะเปิดเผยว่าวิญญาณผีปอบอยู่ที่ไหนและกำจัดมันให้ได้หลวงพ่อเริ่มปลุกเสกอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสิงในเสียงข้องไม้งามศักดิ์สิทธิ์ผูกด้วยสายสิน
4: ฉันไม่ปอบอยู่ที่แห่งนั้น
5: นั่งอยู่นี่มีอยู่บ่ปอบน่ะกันมีทีแค่ไม่เป็นไร
3: เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเสียงข้องเริ่มสั่นสะเทือนแล้วพาไปล่าปอบเสียงข้องพาทุกคนไปทั่วหมู่บ้านตามล่าหาวิญญาณปอบเมื่อจับวิญญาณปอบได้แล้วทุกคนกลับมาที่วัดหลวงพ่อใส่ทองผูกผ้ายันและเป่ามนต์คาถาให้กับร่างทรงผู้ทำหน้าที่เผชิญหน้ากับปอบ
5: ขอมาดิมีทั้งหมดกี่ตัวมีอยู่12ตัวมันทำให้หมู่บ้านเดือดร้อน
3: หลวงพ่อใส่ทองปลุกเสกมีดดาบลงอาคมส่งให้ร่างทรงจัดการขั้นสุดท้ายร่างทรงลงมือฆ่าดวงวิญญาณผีปอบ
0: เมื่อปัญหาใหญ่ในหมู่บ้านไม่มีคำตอบที่แน่ชัดการมองหาสาเหตุตามความเชื่อเดิมก็ถูกนำมาเชื่อมโยงเพื่อปลดปล่อยความกังวลของผู้คนในหมู่บ้านปอบจึงกลายเป็นคำตอบและทางออก
6: สมัยก่อนเนี่ยเวลามีความเชื่อเรื่องผีปอบเมื่อไหร่มันต้องตามมาด้วยการขับไล่หรือว่าการทำร้ายใครสักคนในชุมชนด้วยข้อหาที่ว่าเขาเป็นผีปอบสมัยนี้เนี่ยอย่างพิธีเสียงข้องเนี่ยคือเห็นชัดเลยว่าการหาผีปอบเนี่ยมันไม่ได้จบลงที่การชี้ตัวใครคนใดคนหนึ่งว่าเป็นผีปอบนะคะ
7: เป็นการจัดการในระดับชุมชนนะก็คือการเสียงข้องซึ่งมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละท้องที่แต่ว่าโดยหลักการสำคัญเนี่ยมันก็คือการที่คนในสังคมทั้งหมดเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันนะในการที่จะขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน
6: จริงๆผีปอบมันไม่ได้เป็นความเชื่อที่มันดำรงอยู่ลอยๆเนาะมันจะต้องมีการตายอย่างผิดธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นฐานให้ความเชื่อนี้ซะก่อนก่อนที่จะคิดว่าอ๋อเขาเชื่อแบบนี้เพราะว่าเขางมงายเขาเชื่อแบบนี้เพียงว่าเขาไม่มีการศึกษาเนี่ยลองไปฟังเรื่องเล่าจากมุมเขาก่อนดีไหมว่ามันมีวิกฤตหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง1 2 3 4แล้วมันนำไปสู่ข้อสันนิษฐานของเขาว่ามันน่าจะมีผีปอบอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยนะคะก็คือว่าลองไปถามดูซิว่าเขาเชื่อ 100% จริงหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะบอกว่าสำหรับเขามันเป็นแค่ทฤษฎีนี้ไงที่ว่ามันเป็นความเป็นไปได้และเขาประกอบพิธีกรรมเพราะคิดว่ามันอาจจะช่วยได้แต่เขาไม่ได้สรุปแบบมั่นใจ 100% ก็ได้ว่าผีปอบมันมีอยู่จริง
8: จริงๆแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาการเสียชีวิตติดต่อกัน

0: นะครับหลายศพ
1: ชาวบ้านเขาบ่นผู้ใหญ่บ้านนายกทำไมไม่ทำอะไรให้ยา
2: ที่ทำงานตรงนี้ก็ให้ชาวบ้านสบายใจก็พอแล้ว
3: ถ้าเหตุไปแล้วก็ต้องสบายใจแน่ละเพราะว่ามีผู้มาปัดเป่าซิมพอดีออกไปไหนแอบจากเรื่องบ้าน
4: จากทั้ง3เรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าปอบเป็นมากกว่าเรื่องลี้ลับเรากลัวเพราะเราหาเหตุผลให้ความตายและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปอบจึงทำหน้าที่อธิบายในสิ่งที่อธิบายไม่ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปอบไม่เคยหายไปจากความศรัทธาของคนอีสานมันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อวิกฤตต้อนคนให้จนมุมพิธีกรรมคือกรอบป้องกันและชุมชนคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะสิ่งที่ปราบความกลัวได้ดีที่สุดไม่ใช่อาคมที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังของชุมชนที่อยู่ร่วมกันเพื่อทำให้ความปกติสุขกลับคืนสู่ชุมชน
5: อียิปต์สิบแต่ละแกดูประกาศตั้งนานแล้วไม่เป็นไรหรอก
6: รีบไปในโอ่งนี่ละ
4: ทำไมตำนานปอบจึงไม่มีวันตายยิ่งเจาะลึกผมก็ยิ่งสงสัยทำไมปอบจึงกลายเป็นดาราตัวเอกของหนังไทยจากบ้านผีปอบที่คนไทยดูทั้งประเทศไปจนถึงคลิป TikTok ที่ยอดวิวเป็นล้านปอบปรับตัวและรอดมาได้อย่างไรจากหน้าจอโทรทัศน์สู่หน้าจอมือถือจากวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
7: ถ้าเรามองย้อนกลับไปก่อนปอบเป็นเรื่องเฉพาะถิ่นแต่ณปัจจุบันปอบเป็นเรื่องที่คนรู้จักทั้งประเทศการที่เรารู้จักผีปอบทั้งประเทศเนี่ยมันก็มาจาก2เหตุผลแหละอันนึงก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแรงงานคนอีสานเนาะไปยังที่ต่างๆกับอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจากสื่อสมัยใหม่นี่แหละเวลาเราพูดถึงผีปอบเนี่ยผีปอบไม่เกิดขึ้นในอีสานเนาะแล้วภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเพราะฉะนั้นเวลาทำภาพยนตร์เนี่ยโอกาสในการแมสเนี่ยมันมีมากกว่าผีชนิดอื่นเพราะว่าคนดูเยอะใช่ไหมตลาดมันใหญ่อะเพราะฉะนั้นมันแพร่หลายได้มากกว่าปัจจุบันนะเรารับรู้ผีปอบนี่กลายเป็นผียูนิเวอร์แซลหรือว่าผีสากลมากเลยว่ารู้จักกันทั้งประเทศ
8: สำหรับผมผีปอบที่ได้ยินเรื่องเล่าจากปากของพ่อแม่ในชุมชนภาพพิธีไล่ปอบของหลวงพ่อหรือจากการพูดคุยกับนักวิชาการหลายๆท่าน
9: ปอบไม่ใช่แค่เรื่องผีมันคือเรื่องของผู้คนเรื่องของความกลัวความเชื่อวิธีแก้อาเพศในชุมชนเมื่อมีคนเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุพวกเขาอาจจะคิดถึงปอบเมื่อมีคนตายแบบไม่คาดฝันพวกเขาอาจจะหาคำตอบจากปอบมันเป็นวิธีที่คนในชุมชนใช้อธิบายสิ่งที่อธิบายไม่ได้
4: ไม่ใช่แค่ผีปอบที่ปรากฏถึงเรื่องราวของผู้คนและมีพัฒนาการที่น่าสนใจแต่มีผีพื้นบ้านอีกตัวนึงที่ทุกคนต้องรู้จักและถูกเล่าขานไล่ล่าและมีการปรับตัวตามยุคตามสมัยที่น่าสนใจเช่นกันในค่ำคืนที่มืดมิดและเงียบสนิทดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมามีแต่หัวกับไส้และผีที่ผมพูดถึงไม่มีใครไม่รู้จัก

0: ผีในตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีบางก็บอกว่าเห็นเป็นแสงไฟบางก็ว่าเป็นคำขู่ทำให้เรากลัววันนี้ผมอยากชวนทุกคนออกไปพิสูจน์กันครับว่าผีกระสือมีจริงหรือไม
1: ่บ้านแถวนี้มันก็มีป่าล้อมไปหมดไปไหนมันก็มืดไปหมด
2: ประมาณตีหนึ่งหมามันเห่าไปเราเห็นไฟทีแรกมันก็แวบ
3: มีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆเห็นหน้าเป็นหน้าคนแก
0: ่ผมคิดว่าทุกคนเคยได้ยินข้อห้ามจากผู้ใหญ่ว่าเมื่อตกเย็นแล้วให้รีบเข้าบ้านไม่เช่นนั้นจะเจอหัวผู้หญิงลอยได้ออกหากินตอนกลางคืนชอบกินของคาวและสิ่งของสกปรกนั่นก็คือผีกระสือผีในตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีบางก็ว่าเห็นเป็นดวงไฟ

วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีที่นี่มีข่าวฮือฮากันครับว่ามีหลายคนพบเห็นผีกระสือออกอาละวาดเห็นทางที่เป็นไฟลอยอยู่ไกลๆและเห็นทางที่เป็นตัวผีที่มีแค่หัวกับไส้และที่สำคัญครับมีชาวบ้านถ่ายรูปไว้ได้ด้วยย้อนกลับไปกลางดึกของคืนวันที่18กันยายน2566ครับในคืนนั้นเป็นคืนแรกที่มีคนพบเห็นกระสืออย่างกระชั้นชิดเราไปฟังรายละเอียดจากปากของคนในพื้นที่กันครับ

ตอนนั้นอ่ะประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งนะสังเกตหมาเห่าเห่ามันผิดปกติเราก็สงสัยว่ามันเห่าโชคนักเราก็จะเดินออกไป

ลักษณะของกระสือไทยถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นผู้หญิงแก่แล้วก็ถอดหัวได้ซึ่งหัวเนี่ยก็จะไปพร้อมกับเครื่องใน

0: แล้วก็ส่วนร่างของผู้หญิงเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็พอรุ่งสางก็จะกลับมา
1: จริงๆถ้าจะต้องเล่าเรื่องผีกระสืออาจจะต้องพูดถึงผีแสงก่อนพอเราเห็นแสงแล้วเราก็จินตนาการเราจะเห็นว่าผีที่มีแสงแบบนี้ไม่ได้มีแค่กระสือนะครับเราอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป

0: ณะของดวงไฟที่พี่มึงเห็นนะครับเห็นเป็นลักษณะยังไงครับเป็นแบบสีแดงกระพริบกระพริบกระพริบป่ะครับหรือว่า
1: ไม่กระพริบอ่ะมันก็จะแวบเดียวอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: มันไม่ใช่กระพริบกระพริบอย่างงี
0: ้
1: อันนี้มันมามันก็แวบนี่เดินออกมาก็มาเจอนี่ที่จ๊ะตรงนี
0: ้ตรงนี้เลยครับ
1: นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเดินมาเนี่ยเดินมานี
0: ่โอ้เห็นใกล้มากเลยนะครับเนี่ย
1: นั่นเนี่ยใกล้
0: เห
1: ็
0: นเป็นลักษณะยังไงครับ
1: เป็นคนหัวก็ไส้อย่างเงี้ยผมขาวๆหน่อยแล้วก็แต่นี่มันก็แยกเขี้ยวเราก็เงื้อกระเสียงทำท่าอย่างนี้บอกมาจะตีไงมันก็เป็ดไปด้วยเลยฆ่าเป็ดไปเจาะไส้ที่เมื่อกี้มันเจาะไส้
0: พูดแล้วขนลุกเลย

0: พบว่าก่อนปี2566ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนพบเจอผีกระสือมาก่อนเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ดูบ้างครับว่าสมัยก่อนมีใครเคยเจอบ้างไหม
1: มีเขาเล่ากันเยอะไปไอ้เรื่องกระสืออะสมัยก่อนมันไม่มีหมออย่างนี้หรอกพลาออกลูกทิ้งคลอดมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาเด็กใส่กระด้งแล้วเขาก็เอาสุ่มงวมเด็กไว้แล้วอยู่บนบ้านเนี่ยเขาก็จะขุดบ่อเขาไว้เป็นสำหรับไว้คนออกลูกเนี่ยถ่ายแต่ก่อนห้องน้ำห้องไรไม่มีนะแล้วหมอเนี่ยเขาก็จะเอาไม้กําเทศหรือไม้พุทราก็แล้วแต่เขาก็เอามาล้อมที่เราถ่ายเขากันผีกระสือผีอะไรอย่างเงี้ย
2: สมัยก่อนนะเมื่อ 40-50 ปีมันไม่มีความเจริญมันก็เลยทำให้คนน่ะเชื่อเรื่องผีกันมาคนอายุรุ่นลุง60ขึ้นเนาะส่วนมากนี่เชื่อเลยค่ะเชื่อว่ามีกระสือจริงยังมีผีอย่างเงี้ยจริง
0: เรื่องของผีกระสือนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเรื่องแรกรูปร่างหน้าตาของผีกระสือที่มีแต่หัวกับไส้และมักปรากฏเป็นดวงไฟสีแดงและที่น่าสงสัยอะไรที่ทำให้ผีกระสือมีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นและที่แท้จริงแล้วผีกระสือมีจุดกำเนิดมาจากที่ไหน
3: คราวนี้ถ้าถามว่าแล้วต้นกำเนิดเนี่ยมาจากไหนคืออันนี้ก็น่าสนใจในเอกสารจีนเนี่ยตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์จิ๋นไล่มาจนถึงราชวงศ์ฮั่นนะก็ราวๆสักคศ200-300เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการกล่าวถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะถอดหัวแล้วก็มีไส้ก็ยาวมากเลยแล้วก็ทิ้งล่างไว้แล้วก็พฤติกรรมก็คือว่าก็จะไปกินพวกอาจมต่างๆของไม่ดีทั้งหลายอะไรเงี้ยพอตอนเช้าก็กลับเข้าล่างผีชนิดนี้อยู่ในแคว้นอู่นะฮะซึ่งแคว้นอู่เนี่ยคนไทยรู้จักกันในชื่อว่างอกกในสามก๊กนะครับ
4: ส่วนในไทยเนี่ยพอเราพูดถึงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับที่เก่าที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นกฎหมายตราสามดวงนั่นหมายความว่าผีกระสือเนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับ
0: หลังจากกระสือปรากฏตัวครั้งแรกที่ตำบลบ้านเบิกในคืนต่อมาก็มีคนพบเห็นกระสือที่ตำบลบ้านข่อยซึ่งเป็นตำบลใกล้เคียงกันและครั้งนี้มีคนถ่ายรูปกระสือไว้ได้

คืนนั้นประมาณ3 ทุ่มค่ะหนูตามแฟนหนูไปไถนาเสียงแบบมันเงียบมากแบบมืดเงียบ

นูก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วหนูก็หันไปอีกฝั่งหนึ่งมีแสงไฟลอยอยู่ไกลๆแล้วเขาเข้าใกล้หนูเป็นหน้าคนแก่เป็นพวงเลยค่ะหนูกลัวมาก

0: ช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: หนูไปกับแฟนหนูแต่ไปคนละคันแฟนขับรถถ่ายไปหนูขับมอเตอร์ไซค์ตามแฟนก็ลงไปที่นาหนูยืนอยู่บนรถนี่แหละค่ะอยู่บนถนน
0: ตอนที่เห็นนะครับลักษณะหน้าตารูปร่างรูปลักษณ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: เป็นคนแก่ผมป้าบาเนี่ยค่ะแล้วก็มีไฟกระพริบกระพริบ
0: เป็นสีแดงป่ะ
1: ใช่ค่ะแบบกระพริบช้าไม่ได้ไวอ่ะหนูก็กดถ่ายรูปแล้วหนูก็หมอบลงไปกับพื้นดินนะ
0: แล้วความรู้สึกตอนที่เห็นนะครับรู้สึก
1: กลัวมากค่ะ
0: คิดว่าจะเป็นกระสือไหม
1: คิดน่ะเพราะเขาเข้าใกล้แบบหนูเห็นทุกอย่างเลยแล้วก็หนูก็กลัวกลัวแบบกลัวมากมากคืนนั้นนอนไม่หลับเลยเห็นแต่ภาพนั้น
0: ผมขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับ

0: นี่คือจุดที่มะปางเห็นและถ่ายรูปกระสือได้ครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนละอำเภอกันแต่เป็นจุดที่ไม่ไกลจากจุดแรกที่เห็นกระสือครั้งแรกครับเท่าที่ผมเห็นนะครับชาวบ้านแถวนี้มีอาชีพทำนาพื้นหน้าของทั้งสองอำเภอเชื่อมต่อติดกันเป็นผืนใหญ่ในตอนกลางคืนมืดสนิทเงียบสงัดเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการออกหากินของกระสือมากครับจากทางตอนใต้ของประเทศจีนความเชื่อเรื่องผีกระสือแพร่หลายลงมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายกันครับแต่ที่แปลกที่สุดคือผีกระสือของฟิลิปปินส์เพราะว่ามีลำตัวท่อนบนมีแขนและไม่ปีกเหมือนค้างคาวและที่น่าสงสัยอีกอย่างนึงครับทำไมผีกระสือถึงต้องเป็นผู้หญิง
1: ในภาคกลางเนี่ยจะแยกเพศไว้เลยว่ากระสือเป็นผู้หญิงกระหังเป็นผู้ชายผีกลุ่มประเภทเนี้ยมันเกิดมาจากอาคมเนาะจริงๆมันมี2ประเภทก็คือผีที่เชื่อว่าติดต่อด้วยน้ำลายหรือว่าสายเลือดกับอีกกลุ่มนึงเกิดมาจากการเรียนรู้เวทมนต์เรียนไสยศาสตร์แล้วเข้าตัวก็สะท้อนให้เห็นถึงสังคมบรรพกาลที่เป็นเรานับถือนะครับผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนนะครับร่างทรงต่างๆที่เป็นม้าขี่ที่นั่งนะครับทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องนับถือผ่านตระกูลผู้หญิงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นพูดง่ายคือผู้หญิงเนี่ยควบคุมทั้งระบบเศรษฐกิจควบคุมทั้งการให้กำเนิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีความพิเศษในการสื่ออะไรก็แล้วแต่กับวิญญาณใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติประมาณสัก 2,000 ปีที่แล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันเริ่มเข้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูก็ตามเนี่ยเป็นศาสนาให้ความสำคัญกับผู้ชายมันทำให้อำนาจของความรู้เนี่ยโดยเฉพาะการใช้คาถาอาคมมันไปอยู่ในมือผู้ชายการที่ผู้หญิงท่องมนต์คาถาเล่นของเล่นคุณไสยมันเป็นสิ่งที่ผิดบรรทัดฐานของสังคมมาเพราะฉะนั้นพอคุณทำอะไรอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกระสือทันทีผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นมาตรฐานบางอย่างนะของผีผู้หญิงไทยและอาจจะเป็นผีผู้หญิงอาเซียนด้วย
0: หลังจากที่ผีกระสือเป็นผีพื้นบ้านมานานในที่สุดก็ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2511เมื่อทวีวิษณุกรนักวาดการ์ตูนได้วาดการ์ตูนเรื่องกระสือสาวซึ่งในเวลาต่อมาถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครทีวีพลิกโฉมผีกระสือจากหญิงชราให้กลายเป็นสาวสวยครับ
1: สิ่งที่เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจก็คือว่ามุมมองต่อกระสือเริ่มที่จะเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราต่อยอดมาจากบรรพชนของเราทั้งนั้นนะครับ
0: ปัจจุบันผีกระสือถูกนำเสนอในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นในโลกของภาพยนตร์ผีกระสือถูกพลิกโฉมจากหญิงชราให้กลายเป็นผีสาวอาภัพรักและเมื่อวงการเกมออนไลน์เฟื่องฟูผีกระสือก็เป็นผีไทยตัวแรกๆที่ปรากฏตัวอยู่ในเกมออนไลน์ระดับอินเตอร์

0: ผมทำคีย์วิชวลหลักให้กับแชปเตอร์ของกระสือครับที่มีชื่อว่าซินิเตอร์เกรสหรือว่ากรุณาอาถรรพ์ครับ
1: ก่อนที่จะมาเป็นตัวไฟนอลมีมากี่ดราฟต์ครับ
0: มีสเก็ตอยู่5แบบครับแล้วก็เขาก็จะคัดเหลือแค่แบบเดียวตอนแรกก็จะมีกระสือเป็นแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนทีมงานเขาขอเพิ่มมาเป็นฝั่งของตัวละครที่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ด้วยเหมือนเขาอยากให้มันแบบแบ่งครึ่งกันเป็นแบบฟากมนุษย์กับฟากที่เป็นกระสืออะไรเงี้ย
1: ครับพอทราบไหมครับว่าทำไมผีกระสือถึงเป็นผีที่ชาวต่างชาติเลือกให้มาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของ Dead by Daylight ครับ
0: ผมว่าอาจจะเป็นเพราะจุดเด่นของมันด้วยครับจำได้ง่ายครับแบบสมมติว่าเห็นปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาพจำติดตาไปเลยว่าเป็นผู้หญิงที่มาแต่หัวแล้วก็แบบส่วนที่เหลือจะเป็นแบบไส้ห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกตาสำหรับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวกระสือของเขาก็จะแบบมีความไม่เหมือนกระสือไทยเพราะว่ามันจะไม่มีหนังหน้าพวกเขาผมเคยถามเขาว่าทำไมถึงเอาหนังหน้าออกไปเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้ตัวละครกระสือครับมันดูน่ากลัวมากขึ้น
1: ภาพจำของผีกระสือของคุณสองกับโลกของในเกมออนไลน์นะผีกระสือมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน
0: ถ้าเป็นเกมนี้นะครับกระสือในเกมนี้มันไม่มีหนังหน้าแต่ว่ากระสือในภาพจำของคนไทยหลายคนเลยนะมันก็จะเป็นหน้าสวยๆอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นยายแก่ๆเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ผมว่าก็น่าเป็นความแตกต่าง
1: คุณสองเชื่อว่าผีกระสือมีจริงไหมครับ
0: ส่วนตัวไม่เชื่อครับผมว่าผีกระสือนี่มันดูเป็นปีศาจไปหน่อยนะไม่ใช่แบบวิญญาณเลยถ้าเป็นพวกวิญญาณเลยผมก็ยังรู้สึก 50-50 อะไรเงี้ยแต่พอผีกระสือมันดูเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์มีความเป็นนิทานที่แบบเล่าต่อกันมามากกว่า
1: ผีกระสือของคนยุคใหม่ย้ายจากท้องนาสู่โลกออนไลน์ผีกระสือถูกเพิ่มความดุร้ายและเกรี้ยวกราดมีความสยองและแฟนตาซีที่เพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกโอเคทุกคนวันนี้กระสือตัวละครคิลเลอร์ใหม่จากประเทศไทยเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยครับ
2: ทางด้านของกระสือครับจากช่องโมบิดิกฮะก็เป็นช่องแชทเกมเกี่ยวกับเกมพวกเซิร์ฟเวอร์ฮอร์เรอร์ซีวีเนนประมาณนี
1: ้ขอแยกล่างหน่อยขอแยกล่างหน่อยวันนี้ดีตามสิครับผมจังหวะนี้ฮึดเอ้ยไปโดน
2: ความสามารถของตัวละครผีกระสือเนี่ยครับในเกมมีความสามารถทำอะไรได้บ้างครับจริงๆแล้วผีกระสือที่อยู่ในเกม Dead by Daylight เนาะก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งเป็น2พาร์ทผีกระสือที่เรารู้ก็คือจะเป็นทั้งคนแล้วก็เป็นร่างที่เป็นผีใช่ไหมครับร่างคนเนี่ยก็คือจะเดินแล้วก็ทำร้ายแล้วก็โจมตีใส่ทางด้านของผู้รอดชีวิตหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเกมทางด้านของตัวละครที่เป็นร่างคนเนี่ยจะสามารถพ่นน้ำหมางหรือว่าน้ำลายได้ไปใส่ทางด้านของผู้รอดชีวิตทำให้เขาติดเชื้อส่วนล่างอีกหนึ่งล่างครับที่น่าสนใจนั่นคือเธอเนี่ยสามารถถอดหัวได้มีหัวมีไส้มีเครื่องในทำให้แบบเห็นมาทั้งยวงเลยอันนั้นก็คือแบบว่าถ้าบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็เสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันในการเคลื่อนไหวในการเล่นนะครับ
3: ความน่ากลัวของผีกระสือในวัยเด็กกับความน่ากลัวของผีกระสือในวันนี้ครับแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ว่าก่อนภาพจำผมตอนเด็กมันไม่ได้น่ากลัวเท่านี้นะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันสยองมากกว่าแล้วก็น่ากลัวมากกว่า
1: แต่กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงผีกระสือมีความน่ากลัวที่น้อยลงและที่บ้านเบิร์กผีกระสือถูกไล่ล่าด้วยคนนับร้อย
4: คือพอเริ่มข่าวดังเด็กวัยรุ่นก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่มอไซค์มากันทีแบบเหมือนเป็นร้อยคันเลยเข้ากันมาแล้วก็ให้ค่าหัวตอนนั้นพี่ไปเจอหน้ากากมันตกอยู่เป็นหน้ากากผีเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะหน้ากากหรือเปล่านายอำเภอก็เลยเปิดแถลงการณ์ที่อำเภอ
3: เรื่องกระสือที่ลพบุรีจึงจบด้วยการแถลงข่าวของนายอำเภอและผู้ใหญ่บ้านว่ากระสือที่ทุกคนตามหานั้นน่าจะเป็นหน้ากากผีที่ผู้มิจฉาชีพสวมใส่เพื่อปลอมตัวเข้ามาขโมยของกลางดึกแต่ถูกเจ้าของบ้านตื่นมาพบเห็นจึงถอดหน้ากากทิ้งไว้แล้วรีบหลบหนีถึงแม้จะมีหลักฐานแต่ชาวบ้านบางคนยังคงเชื่อเรื่องกระสือแม้ว่าจะไม่มีใครพบเห็นกระสืออีกเลย
5: ผมเป็นนักคติชนวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองจึงมองให้เห็นคนนะครับเราต้องเข้าใจวิธีคิดเราอาจจะไม่ตั้งคำถามว่าผีมีจริงไหมแต่เรากำลังตั้งคำถามว่าผีดำรงอยู่อย่างไรผีมีบทบาทต่อมนุษย์อย่างไรผีเป็นเครื่องมืออะไรในสังคมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันจำเป็นแล้วมันทำให้เห็นภูมิปัญญา

0: คิดว่า2เหตุผลนะ1มันเป็นวัฒนธรรมแหละเราฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กนะเรามีจินตนาการเรารู้สึกถึงการมีอยู่อย่างที่2เนี่ยสื่อเนี่ยสำคัญในสมัยก่อนโอเคเป็นละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนบัตรเดียวพอในปัจจุบันเนี่ยเป็น YouTube หรือเรื่องเล่าหรือประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวช่วยผลักให้เรื่องเล่าพวกนี้มันสามารถดำรงอยู่ได้อะไรเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์นะเป็นเรื่องความบันเทิงความเพลิดเพลินอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผีมันไม่หายไปจากสังคมบ้านเราหรอก
1: ผีปอบและผีกระสืออาจเปรียบเสมือนภาพตัวแทนของความเป็นอื่นในสังคมความเป็นอื่นในสังคมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นตามมาตรฐานของสังคมและสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้ว่าเรื่องผีไม่ใช่เรื่องของผีแต่เป็นเรื่องของคนที่ใช้รับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นและอธิบายในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได
2: ้นั่นทำให้เรื่องผีไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่สั่นสะเทือนขวัญหากแต่ละมองลึกลงไปมันกลับซ่อนอะไรบางอย่างที่สะท้อนถึงวิถีปฏิบัติความคิดวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยจางหายไปไหนแต่มันเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามยุคตามสมัยจากเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมป๊อปและอยู่รอดจนถึงปัจจุบันและจะคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราต่อไป
1: และนี่คือภาพสะท้อนของวิถีคนจาก2ตำนานผีพื้นบ้านในวันนี้สวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้กำนันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่มากต้องจับไพ่ไฮโลให้จงได้ทั้งน้ำท่วมไฟไหม้กำนันเห็น
2: ผมจะพาไปพบกับกำนันที่ได้รางวัลกำนันแหนบทองคำสองสมัย
1: หัวควายถูกลักผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยตามเช้าจะหลดเย็น
2: ผู้ใหญ่บ้านหญิงนักพัฒนาผู้เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดเป็นผืนป่ากว่า 1,000 ไร
3: ่เหมือนเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตในป่าชุมชนเราสามารถเข้ามาซื้อหาจับจ่ายได้โดยไม่เสียเงิน
2: สามัญชนคนไทยตอนกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำวันอังคารที่8กันยายนเวลาใหม่22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ความชื้นสะสมรวมตัวกันและช่วยทำให้เกิดฝนเมื่อฝนตกสายน้ำก็ได้รับการเติมเต็มและทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นบ้านอันแสนสุขของนาคที่อาศัยในป่าสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

0: ่ะค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: บรรยากาศการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับ
4: สดทุกเช้า
5: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS
4: เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 5:00
5: ทุกช่องทางของไทย PBS

ัลที่เราได้รับเนี่ยนะคะก็คือผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมประเภทโครงการหรือกิจกรรมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องมอบเครดิตให้กับคุณธรณินหรือว่าน้องยีนซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนะคะจัดงาน Bringing Thailand to Space ค่ะสำหรับโครงการ Bringing Thailand to Space นะคะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของโครงการอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจแหละอยาก

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา

0: บัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับกรณีที่วันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรแถลงแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยยืนยันนะครับว่าไม่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีเรื่องของทุนเทาที่เข้ามาในประเทศไทยครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแถลงข่าวเปิดตัวการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยยืนยันนะครับว่าต้องการให้มีการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาเนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนไม่พอใจปัญหาจากชาวต่างชาติและกลุ่มทุนเทาหลากสัญชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินรวมไปถึงการละเมิดกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลนั้นปล่อยปะละเลยไม่ปกป้องสิทธิ์ของคนในประเทศเท่าที่ควรไม่นับรวมคดีเขากระโดงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่โยงบุคคลสำคัญในรัฐบาลและคดีหัวสวครับ
1: เอางี้เหรอฟางเส้นสุดท้ายของคนอายุ79ที่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือจัดรายการให้ปัญญาให้องค์ความรู้ทำไมจะต้องลากสังขารของผมทำไมต้องเดินฝ่าการถูกเยาะเย้ยถากถางตลอดเวลาทำไมจะต้องมาใช้ความอดทนมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าคนเห็นสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้โกหกใครสโลแกนผมสื่อมวลชนรู้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องนู้นนี้ได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมาจะถูกเปิดมาเมื่อไหร่เท่านั้น
2: ตอนนี้มีการดราม่าว่าเป็นม็อบน้ำหมากเนี่ยที่คุณสนธิพูดนะคะเราจะมีการแสดงจุดยืนยังไงเพื่อที่จะลบข้อครหาในครั้งนี
1: ้
2: คะ
1: ผมไม่ต้องแก้ตัวสมัยที่ผมต่อต้านคุณทักษิณนั้นเขาก็ประมาทผมเช่นนี้ผมไม่แคร์ถ้าผมจะทำอะไรผมทำเพราะผมเชื่อผมไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนจะเข้าร่วมเยอะผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่ระกับคำครหานินทาน
0: ายสนธิยังกล่าวอีกนะครับว่าในวันที่10กันยายนนี้จะนำมวลชนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลและขอให้จับตาในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะมีมติคดีหัวเลือกสว.หากกกต.เลือกตัดตอนบุคคลแค่บางกลุ่มโดยไม่ดำเนินคดีโดยมีการดำเนินคดีเฉพาะผู้ที่อยู่ระดับล่างไปไม่ถึงผู้ที่มีอำนาจหรือคนที่อยู่เบื้องหลังจะมีการยกระดับการชุมนุมทันทีครับ
1: การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อจะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกเราทั้งคุณนกเขาแล้วก็คุณตั้มแต่เรายังไม่บอกเราเริ่มจากวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกต.ถ้ากกต.ตัดตอนตามที่เขาคาดหวังไว้ด้วยคะแนน5-2ให้ไว้ก่อนเลยนะ5-2ก็ได้

0: เหตุดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเชิญทำงานตามสบายเพราะว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงมันตลอดเวลาแล้วก็จะได้ให้คนรู้ไงว่าไอ้รัฐบาลเครือข่ายที่ผมมารูปให้ดูคือรัฐบาลเครือข่ายความชั่วมันไม่สมควรที่จะปกครองประเทศไทยต่อไป
1: พอม
0: ัน
1: เป็นทางปลายทางเขาก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่แก้มีกรอบมีเส้น
0: ผมคิดว่าไม่มีเส้นหรอกคนเราเนี่ยถ้ามันจะพินาศต้องพินาศคือตัวเองเชื่อผมสิเชื่อผมอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ที่สำคัญเวลามันพินาศนี่มันพินาศแบบฟื้นไม่ขึ้นเลยนะตายเลยนะคำถามคือผมใช้หลักธรรมพวกคุณก็รู้หลักอนิจจังใช่ไหมมีใครไม่เข้าใจหลักอนิจจังมั่งพวกเด็กรุ่นใหม่ผมไม่ไว้ใจเลยยกมือแล้วอนิจจังคือไม่มีอะไรคงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะยึดประเทศไทยอย่างนี้ต่อเอาแค่ลำพัง ถ้ามติกกต.ออกมา5-2นี่นะปฏิกิริยาคนทั่วประเทศก็จะนะเอาแค่นี้ก่อน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
3: มีการประกาศลงถนนนะ
1: ว่าจะหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตประกาศร่วมกันท่านนายกไม่ตอบคำถามนะ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าเรื่องทุนเทาไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายอนุทินแต่รัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามทุนเทาโดยในวันนี้ได้เนรเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย2คนส่วนกรณีเขากระโดงการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีเป็นพื้นที่108แปลงซึ่งเป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่ฟ้องก็คือประเภทนส.3ที่เป็นแปลงขนาดเล็กโดยศาลจะนัดอีกครั้งต่อไปในวันที่22กันยายนนี้สำหรับประเด็นเรื่องหัวสบการวินิจฉัยต่างๆเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมครับแม้การเสียชีวิตของนายอีโก้อูบิริโบหรือไทนี่อินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียจะผ่านมาแล้วกว่า5เดือนนะครับแต่ว่าศาลกรุงลอนดอนมีการรายงานผลการชันสูตรว่าสาเหตุมาจากลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดจากการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกซึ่งมีการใช้เพื่อเสริมอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยขณะที่ตำรวจก็มีการประสานครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีครับนายอีโก้อูบิริโบหรือไทนี่นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียซึ่งมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 200,000 คนไทนี่นั้นเป็นที่รู้จักจากไลฟ์สไตล์ที่หรูหรานะครับและเมื่อเขาเสียชีวิตยังถูกบรรจุในหีบศพทองคำโดยพิธีศพถูกจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและการเสียชีวิตของไทนี่ได้รับความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่ศาลกรุงลอนดอนรายงานผลชันสูตรว่าเขาเสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากการทำหัตถการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกประมาณ40มิลลิลิตรร่วมกับลิโดเคนนะครับเพื่อเสริมอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยมีรายงานนะครับว่าหลังเสร็จสิ้นการทำหัตถการจากคลินิกไทนี่ได้ไปนวดผ่อนคลายที่โรงแรมพร้อมกับภรรยาจากนั้นมีอาการแน่นหน้าอกและหมดสติและก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเปิดเผยนะครับว่าหลังทราบเรื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็ได้มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งความที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติส่วนแนวทางด้านคดีหลังจากนี้นะครับมีการประสานครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูล ประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ

0: ่อไปรวมไปถึงการตรวจสอบคลินิกร้านนวดที่ผู้เสียชีวิตเข้าใช้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลให้รอบด้านขณะที่ศัลยแพทย์พลาสติกบอกนะครับว่าการทำหัตถการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมี3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการฉีดฟิลเลอร์การฉีดไขมันตัวเองและการผ่าตัดแต่ว่าคนนั้นนิยมฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าสะดวกที่สุดครับแต่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีเส้นเลือดดำจึงมีความเสี่ยงที่ตัวยาจะเข้าเส้นเลือดและถูกส่งไปยังหัวใจผ่านห้องขวาบนเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันที่ปอดได้ครับ
1: บริเวณอวัยวะของผู้ชายเนี่ยมันก็ค่อนข้างคงที่นะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีเส้นเลือดไม่ต่างกันนะแต่ถ้าเราคนฉีดเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยฉีดผิดชั้นฉีดเข้าเส้นอะไรเงี้ยตำแหน่งนั้นมีเส้นเลือดดำอยู่ก็ยังไปทู่ซีฉีดเยอะๆมันก็อาจจะพลาดเข้าไปในเส้นเลือดดำได้ซึ่งเส้นเลือดดำบริเวณช่วงล่างของมนุษย์เราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไหลกลับไปที่หัวใจห้องบนขวาอยู่ดีเพราะเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่าที่เขาฉีดไขมันฉีดฟิลเลอร์แล้วเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากฉีดบริเวณช่วงล่างแทบจะทั้งหมดเลยเช่นฉีดก้นฉีดลำตัวฉีดขาพวกนี้แล้วหรือแม้แต่ฉีดอวัยวะเพศพวกนี้มันไหลกลับไปทางหัวใจห้องบนขวาหมดเลยแล้วทีนี้พอไปหัวใจปุ๊บมันก็ส่งไปที่ปอดต่อมันก็ไปอุดตันที่ปอดนี่ไงฮะมันก็กลายเป็นปัญหาตรงนั้นได
0: ้ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มากส่วนประชาชนที่ต้องการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหรือทำหัตถการทางการแพทย์จะต้องให้เพิ่มความระมัดระวังต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เท่านั้นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะครับว่าสุสานบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีใบอนุญาตการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมายและเตรียมที่จะดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ครับขณะที่ในอำเภอบางคล้าก็เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการเคลื่อนย้ายร่างรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายครับตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรายื่นข้อเรียกร้องต่อในอำเภอบางคล้าขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในพื้นที่นะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการเดินทางไปทำงานการพาบุตรหลานไปโรงเรียนรวมถึงกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยทำให้ต้องเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือการต้องการให้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่พร้อมขอความชัดเจนว่าการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังในบริเวณดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับ
2: ให้เอาศพออกนอกพื้นที่แล้วก็เรื่องการอนุญาตหรืออะไรทำรู้ว่าถูกต้องไหมสิ่งที่บอกบางหน่วยงานก็บอกว่าได้ขนย้ายศพออกไปแล้วแต่พอหน่วยงานของราชการเข้าไปจริงๆมี4ศพก็ลือชาวบ้านก็กังวลและกังขากันว่าสรุปแล้วจะเชื่อหน่วยงานไหน
0: ขณะที่นายเอกราชกิตยพงศ์นายอำเภอบางคล้าบอกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกรณีมีการนำร่างผู้เสียชีวิตมาฝังเพิ่มเติมหลังใบอนุญาตสุสานหมดแล้วนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับมีรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ในอำเภอบางคล้าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อหาข้อสรุปทั้งแนวทางการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการบังคับใช้กฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบสุสานชาวต่างชาติในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสุสานนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการยื่นขอต่อใบอนุญาตแต่จากการตรวจสอบพบว่าได้มีการก่อสร้างผิดมาตรฐานหรือผิดตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดส่วนกรณีการพบศพ4ร่างภายในสุสานเบื้องต้นพบว่ามีการนำร่างผู้เสียชีวิต3คนเข้ามาฝังในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงสั่งการให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ครับ

0: ในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
1: จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รายงานหนังสือบริคลสนธิบริษัทการชาบัตรจำกัดซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ย่านสีลมเขตบางรักกรุงเทพทุนจดทะเบียน30ล้านบาทนะครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งธุรกิจจำนวน17ข้อครอบคลุมตั้งแต่การประกอบกิจการในหน้าอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งตัวแทนสาขาสำนักงานโรงพิมพ์ไนท์คลับจัดสัมมนานำเที่ยวโรงแรมค้ำประกันสินค้ำประกันหนี้สินค้ำประกันบุคคลตามกฎหมายคนเข้าเมืองรวมทั้งกิจการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นก็คือนายโจเซฟแฮมเคนเตอร์นายอิบราฮิมยากูบซาเดคาซานีและนายเชมเอลีเอเซอร์อัชเคนนาซีทั้งหมดถือสัญชาติไทยครับนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายอมรับนะครับว่าการตรวจสอบกิจการธุรกิจต่างด้าวในไทยจะพิจารณาจากการถือสัญชาติหากคนต่างด้าวถือบัตรประชาชนไทยก็สามารถยื่นจดทะเบียนในฐานะคนไทยในการจัดตั้งบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ51จากนั้นก็ไปชักชวนคนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอีกร้อยละ49ตามเงื่อนไขของกฎหมายและพร้อมที่จะมีการประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นครับความคืบหน้าในตำรวจยศพันตำรวจโทที่ขับรถชนเยาวชนอายุ16ปีเสียชีวิตและหลบหนีล่าสุดนั้นตำรวจภูธรภาค6มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยตำรวจที่ก่อเหตุแล้วครับ
2: คดีที่รถชนนั้นหนีนะครับที่เสียชีวิตไปตาม
1: พันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวัชรพงษ์สิทธิ์รุ่งโรจน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกร่วมแถลงความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์แล้วมีการหลบหนีไปนะครับและเป็นเหตุให้นายพีรณัฐระทวยอายุ16ปีเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทและได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนพร้อมกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นผู้ก่อเหตุถูกแจ้ง2ข้อกล่าวหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพันตำรวจเอกภาคภูมิกล่าวนะครับว่าขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมตัวของศาลแล้วนะครับและพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวจากนี้จะรอรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุเพิ่มเติมรวมถึงผลการพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาดื่มสุราก่อนเกิดเหตุหรือไม่นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบกรณีป้ายทะเบียนรถยนต์คันเกิดเหตุเนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลนะครับว่าเพิ่งซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจึงต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดในการครอบครองและการโอนรถว่ามีการซื้อขายต่อกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่ส่วนต้นสังกัดของผู้ต้องหาก็คือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกกล่าวนะครับว่ากรณีผู้ต้องหาขับรถหลบหนีหลังเกิดเหตุโดยอ้างว่าเกิดอาการตกใจจึงขับรถออกจากพื้นที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดประกอบกันด้วยนะครับพร้อมยืนยันว่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานรอบด้านทั้งภาพกล้องวงจรปิดพยานบุคคลผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงผลตรวจแอลกอฮอล์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ พื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและขั้นตอนทางกฎหมายครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหลายด้านนะครับที่น่าจับตาก็คือความร่วมมือในการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่เหตุการณ์กราดยิงทหารพรานประจำจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3คนครับเหตุการณ์กราดยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำด่านตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทำให้กำลังพลเสียชีวิต5นายเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชาย3คนนะครับก็คือนายซอฟียูดีนนายมะตอฮาและนายฮาซันแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยนะครับว่าจากการซักถามในชั้นต้น1ใน3คนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีพฤติการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์กราดยิงที่ด่านบูเกสามีก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องสงสัย2คนนะครับก็คือนายอาซีซันอายุ45ปีในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอีกคนก็คือนายซาฮาบูดีนอายุ43ปีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามและขยายผลความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนและในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและวันนี้นะครับคณะผู้แทนไทยได้พานายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ไปพบและทำความรู้จักกับสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหยิบยกกลไกความร่วมมือชายแดนขึ้นมาหารือนะครับโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงระดับพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ได้เห็นพ้องกันในการเร่งรัดการจัดประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงร่วมระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยและมาเลเซียเพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้านผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาประเมินนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเยือนมาเลเซียครั้งนี้ก็คือการสร้างหลักประกันความต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระบวนการสันติภาพต้องนับหนึ่งใหม่ครับ
3: เนื้อหาการเจรจาเนี่ยครับน่าจะไม่ใช่สาระสำคัญหรือขั้นสุดท้ายว่าเราจะได้อะไรออกมาแต่ว่าเนื่องจากผู้นำการเจรจาเนี่ยครับอาจจะต้องกลับไปสู่สเต็ปการสร้างความคุ้นเคยต่อทีมใหม่กันก่อนแล้วก็หลักประกันว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลจากทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะไม่ทำให้การเจรจากลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนคนเจรจาเนี่ยแล้วต้องกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำไปแทบจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญมากๆตอนนี้ก็คือการที่เราต้องรับรองว่ามันจะไม่ได้กลับไปเริ่มจากศูนย์หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยความสะดวก
1: ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าประเด็นสำคัญบนโต๊ะเจรจาที่ฝ่ายไทยพยายามผลักดันก็คือมาตรการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนและกลุ่มบุคคล2สัญชาติที่มีหมายจับนะครับโดยทางการมาเลเซียได้ให้คำมั่นสัญญาว่ามาเลเซียไม่มีนโยบายยินยอมให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้พื้นที่พรมแดนมาเลเซียเป็นฐานในการเคลื่อนไหวเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทยสำหรับข้อเสนอขอขยายการสร้างรั้วพรมแดนไทยมาเลเซียเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้าสินค้าเถื่อนตามแนวชายแดนนั้นทางการมาเลเซียมีท่าทีตอบรับนะครับว่ามีแผนการก่อสร้างรั้วความมั่นคงในฝั่งมาเลเซียอยู่แล้วครับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกว่ากำหนดนั้นทำให้ถนนสายทองผาภูมิสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับความเสียหายนะครับแต่หลังจากที่มีการซ่อมแซมเพียง15วันก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุติดต่อกันถึง3ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทำให้วันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขในระยะยาวครับสภาพถนนสาย323ทองผาภูมิสังขละบุรีซึ่งเกิดจากรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างแรงกดทับสะสมจนโครงสร้างของถนนนั้นทรุดตัวก่อนที่จะมีการใช้เวลาในการซ่อมแซม15วันและก็มาเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องถึง3ครั้งมีทั้งคนบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับในอำเภอสังขละบุรีหมวดทางหลวงสังขละบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถนนสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงเนินยาวก่อนถึงอำเภอสังขละบุรีซึ่งเป็นทางโค้งลาดชันต่อเนื่องนะครับและมีเหตุรถเสียหลักหรือว่าเบรกแตกอยู่บ่อยครั้ง
4: นี้นะคะทางหมวดทางหลวงก็ได้นำเสนอไปทางแขวงทางแขวงจังหวัดนะคะแล้วก็ทางแขวงเองก็เสนอไปทางกรมทางหลวงนะคะเพื่อขอรับงบประมาณในการบูรณะนะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะในปีใช้งบประมาณปี2570ค่ะอันนี้ก็จะต้องดูผลการพิจารณาของกรมซึ่งทางจังหวัดก็จะไปขอร่วมผลักดันตรงนี้เนาะเพื่อให้ได้งบประมาณลงมาบูรณะให้เป็นพื้นผิวที่ดีกว่านี้นะคะให้ถาวรกว่านี้ค่ะแล้วก็จริงๆตลอดสายเนาะตั้งโดยเฉพาะทางช่วงต้นตั้งแต่ต้นถนนนะตรงสามแยกทองผาภูมิขึ้นมาเนี่ยประมาณ26กิโลเมตรทางกรมทางหลวงเองก็มีแผนมีโครงการนะคะในการขยายไหลทางนะคะนี้งบประมาณได้รับแน่นอนแล้ว
1: จากการตรวจสอบพบนะครับว่าบริเวณถนนระยะทาง100เมตรตั้งแต่ต้นเนินยาวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่รถเล็กรถใหญ่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้บ่อยครั้งขณะที่หมวดทางหลวงสังขบุรีให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้การซ่อมแซมเป็นไปได้ยากนะครับเนื่องจากวัสดุไม่เซตตัวจึงได้มีการวางมาตรการเร่งด่วนติดตั้งป้ายเตือนกลวยยางและสัญญาณไฟเพิ่มเติมเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความเร็วต่ำใช้เกียร์ต่ำและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่เกิดฝนตกหนักขณะที่กรมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณในปี2570วงเงิน35ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาทางหลวงหมายเลข323ช่วงบริเวณเนินช้างร้องเนินยาวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและระหว่างรอกระบวนการด้านงบประมาณปี2570แขวงทางหลวงกาญจนบุรีและหมวดทางหลวงสังขละบุรีได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการปะและซ่อมจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารที่พักอาศัยใกล้กับสถานศึกษาถล่มในเขตเมืองหลวงนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนขณะที่ศาลอินเดียนั้นระบุว่าทางการท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยนั้นจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องจักรหนักเข้าจัดการกับเศษซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยสูง5ชั้นที่อยู่ในกลางกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งพังถล่มลงมาทั้งหลังเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากของอาคารดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าผู้สูญหายนั้นมีจำนวนเท่าใดหรือยังมีใครหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่สื่อท้องถิ่นรายงานอ้างพยานผู้เห็นเหตุการณ์นะครับว่าอาจจะมีผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ 20-50 คนโดยผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและคาดว่าอาจมีหลายคนอยู่ในห้องพักระหว่างช่วงที่เกิดเหตุอาคารถล่มเนื่องจากว่าไม่มีการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ขณะที่ทางการอินเดียยืนยันนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างน้อย12คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว7คนด้านมุขมนตรีแห่งเดลีระบุนะครับว่าการสะสมของน้ำในพื้นที่รวมถึงการก่อสร้างบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาคารแห่งนี้ถล่มลงมาพร้อมยืนยันนะครับว่าได้มีการจับกุมเจ้าของอาคารและสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ระดับสูง5คนของทางการเดลีแล้วขณะที่ศาลสูงอินเดียระบุนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเศร้าอย่างยิ่งและทางการท้องถิ่นของเดลีต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยโดยได้มีการสั่งให้เร่งส่งเอกสารชี้แจงต่อศาลภายใน10วันเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเดลีที่ต้องร่วมรับผิดชอบเช่นกันในฐานะที่อาคารที่พักอาศัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาครับ

0: ทีมนักตบหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเอาชนะเกาหลีใต้การันตีตั๋วผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวันครับ
1: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยที่พลิกชนะกาตาร์มา 3-0 ในนัดแรกลงแข่งเกมที่2ของกลุ่ม C พบกับเกาหลีใต้โดยเกมนี้โค้ชปาร์คกิวอนยึดไลน์อัพเดิมจากเกมแรกที่ประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูซึ่งนักตบไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ไป 3-2 เซตคะแนน25-18 25-16 20-25 22-25และ15-12ส่งผลให้ไทยคว้าชัยชนะ2นัดรวดการันตีการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือเกมพบกับไต้หวันในวันพุธนี้อีก1นัดก็ตามชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้ง9คนเดินทางกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครวัดพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและสร้างขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมก่อนลุ้นผลงานในรายการใหญ่สำหรับเทควันโดในเอเชียนเกมมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองใน3ประเภททั้งท่ารำต่อสู้และเวอร์ชวลซึ่งสมาคมเทควันโดไทยตั้งเป้าเอาไว้ที่1เหรียญทองสมาคมกีฬาพาเดลไทยนำโดยนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมเปิดแคมป์ให้สื่อมวลชนสำรวจความพร้อมของนักกีฬาก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยพาเดลถูกบรรจุชิงชัยเป็นครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมสำหรับทีมพาเดลไทยแม้กำลังรอการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แต่สมาคมได้ตัดสินใจออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเพื่อส่ง4นักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกที่มีจัดชิงชัย2เหรียญทองสำหรับพาเดลในเอเชียนเกมจะแข่งขันระหว่างวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคมนี้การแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลเวล3ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีโดยรายการนี้มีนักกีฬากว่า200คนจาก8ชาติร่วมชิงชัยซึ่งไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่วีรวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทองซีเกมคนล่าสุดคว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้อีกหนึ่งสมัยเช่นเดียวกับมินตราปราโมทแชมป์เก่าหญิงเดี่ยวเมื่อ2ปีก่อนกลับมาคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกครั้งโดยในปีหน้าไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียออสเตรเลียครั้งที่11ซึ่งจัดแข่งทุกๆ3ปีปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าสมัยที่3แม้ที่ผ่านมาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากกรณีวางแผนขายหุ้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนเอกชนโดยอินฟานติโนยังมั่นใจว่าตัวเขาจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบอร์ดบริหารของฟีฟ่ารวมถึงได้ฐานเสียงจากสมาคมฟุตบอลในทวีปแอฟริกาและเอเชียสำหรับการสมัครเลือกตั้งประธานฟีฟ่าจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในงานประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่กรุงราบัตประเทศโมร็อกโกวันที่18มีนาคมปีหน้า
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: จ้าลูกสมุนวันนี้ข้าได้กี่นิ้ว
1: ยังไม่ได้สักนิ้วเลยครับ
0: โอ้ยแล้วเมื่อไรจะได้เป็นจอมโจรสักทีล่ะเนี่ยอ้าวหลวงอามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะครับ
2: มีอะไรเหรอต้นกล้า
1: ก็ต้นกล้านะสิครับบอกว่าจะเก็บนิ้วให้ครบพันนิ้ว
2: หยุดเลยเรื่องที่หลวงอาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่สอนพวกเราให้เป็นคนดีอย่าไปทำตามเด็ดขาดห้ามฆ่าใคร
1: ไม่ได้ฆ่าครับรถถังกับต้นกล้าแค่จะเอาคุกกี้มาร้อยเป็นนิ้วแทนครับ
0: แล้วองคุลีมานทำได้จริงๆเหรอฮะ
2: งั้นก็ลองมาทายดู
3: เจ้าอาหิงสกะมันฆ่าพวกคนไปทั่วไปตามจับเจ้าอาหิงสกะมาประหารเดี๋ยวนี
4: ้นิ้วที่999อีกเพียงนิ้วเดียวเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นข้าก็จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ
5: ่ไม่ได้การแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประกาศตามล่าอหิงสกะลูกข้าข้าต้องรีบไปบอกลูกของข้าแล้วโถเวรกรรมอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะอหิงสกะลูกของแม
6: ่คนผู้นี้สร้างความดีสั่งสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติถ้าหากปล่อยให้เขาฆ่าคนและตัดนิ้วสุดท้ายบุญกุศลที่สั่งสมมาก็จะว่างเปล่าไร้ความหมายเขากำลังจะฆ่ามารดาของตนเราจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้
4: เจ้าหนีข้าไม่ผลหรอกนิ้วที่1,000ของข้าข้าเจ้าได้เมื่อไรความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็จะเป็นของข้า
5: ไม่นะไอ้หญิงสกะแม่คือแม่ของลูกนะทำไมถึงคิดจะฆ่าแม่ผู้ให้กำเนิดของเจ้าล่ะการฆ่าแม่มันจะทำให้เจ้าได้ดีอย่างนั้นหรือ
4: ใช่ได้ดีมากเสียวละ
5: ถ้าเจ้าคิดได้เพียงเท่านี้งั้นแม่ก็จะไม่หนีเจ้าอีกแล้วไอ้หญิงสกะ
4: ไอ้ซ่าเจ้าสมณะผู้นี้มาเกะกะอะไรเดี๋ยวก่อนข้าสมณะผู้นี้น่าจะง่ายกว่าข้าแม่ของข้าหยุดนะข้าบอกให้หยุดข้าบอกให้หยุดไงล่ะสมณะผู้นี้ทำไมเดินเร็วนักนะเจ้าสมณะข้าบอกให้เจ้าหยุด
6: เราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุด
4: ก็เห็นอยู่ว่าข้าหยุดแล้วแต่เจ้าตั้งหากล่ะที่ยังเดินไม่หยุด
6: เราหยุดแล้วจากการฆ่าการเบียดเบียนและการทำบาปทั้งปวงแต่ท่านเองต่างหากที่ยังไม่หยุดจากการทำบาปเหล่านั้นท่านจงหยุดเสียเถิด
4: ข้าได้ทำเรื่องที่ผิดพลาดเป็นบาปมหันต์ไม่รู้จบสิ้นข้าจะขอบวชชดใช้บาปกรรมที่ข้าได้ก่อไว้ท่านบวชให้ข้าจะได้หรือไม
0: ่999เหลืออีกแค่นิ้วเดียวก็ครบ 1,000 แล้วอ่ะ
2: จบอยู่แค่นั้นไม่ถึง 1,000 นั่นก็บาปหนามากอยู่แล้วนะ
1: แบบนี้ก็ต้องโดนเจ้าเมืองเอาไปประหารชัวร์เลย
0: โหดเหี้ยมแบบนั้นอ่ะไม่มีทางกลับใจเป็นคนดีได้แน่นอน
2: แน่ใจหรือต้นกล้าคนเราจะไม่สามารถกลับตัวกลับใจได้เลยหรือ
1: ไม่มีทางโน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชื่อนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวบ้านปราจีนบุรีรวมตัวทำไม้กวาดทางมะพร้าวสร้างรายได้ทำด้ามจากไม้ไผ่ที่ปลูกและเป็นแหล่งพ่อพันธุ์อันดับต้นๆของประเทศร้านส้มตำบนรถ3ล้อเจ้าเด็ดอำเภอวังทองขี่รถมาเปิดร้านไกลถึง70กิโลเมตรที่อำเภอเมืองพิษณุโลกตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการจุธามาศผูกโพพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านน้ำหลีใต้จังหวัดน่านอาศัยช่วงน้ำหลากออกไปหาปลาหลายชนิดโดยเฉพาะฝูงปลาเกร็ดและปลาหนังออกมาทำกินปีวัดที่จังหวัดลำพูนนะครับเจ้าอาวาสใจดีหันไปอุปการะลูกของชาวบ้านนะครับที่เป็นเด็กกำพร้าบ้างหรือว่าบางบ้านก็ฐานะยากจนนะครับเอามาส่งเสียเลี้ยงดูเน้นว่าอยากจะให้เรียนต่อได้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผ่านไปกว่า20ปีส่งเด็กเรียนจบเป็นร้อยคนแล้วนะครับไปทำอาชีพครูหมอทหารตำรวจพยาบาลมากมายครับทุกเช้าแล้วก็เย็นนะครับสามเณร40รูปจะเดินทางไปกลับอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนาตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเพื่อไปเรียนหนังสือตามหลักสูตรระดับสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นม.ต้นไปจนถึงชั้นม.ปลายหลังจากเลิกเรียนนะครับก็จะเดินทางกลับมาที่วัดพระบาทวัดพระพุทธบาทผาหนามที่ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับสถานที่นี้คือแหล่งรับอุปการะเลี้ยงดูสามเณรทั้งหมดเลยครับเนื่องจากมีฐานะยากจนหรือว่าไม่มีครอบครัวซึ่งพระครูสุนทรอัฏฐการหรือว่าครูบาดอนเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับและเจ้าคณะตำบลนาซายเขต2อำเภอลี้จะคอยรับสามเณรทั้ง40รูปกลับมาวัดนะครับแล้วก็สามเณรก็ช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดวัดก่อนไปทำการบ้านทบทวนความรู้สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็พักผ่อน
1: ก็ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายขอให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าวัดเราก็ได้ส่งเสริมในการเรียนทุกๆอย่างไม่ว่าค่าพาหนะค่าอาหารการกินเด็กอยู่บนเขาที่ยอดดอยนี่ของวัดเราเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มทุกวันน่ะเด็กมี40เราแบ่ง2กลุ่มกลุ่มข้างบนเนี่ยคือเด็กตั้งแต่ม.3 ถึงม.6 ม.ปลายเด็กข้างล่างเนี่ยม.ต้นก็จะมีม.3 ลงมาถึงม.1ก็แบ่งครึ่งหนึ่งก็20 20ข้างบนนี่จะทำอาหารเองกินเองข้างบนข้างล่างนี่จะต้องไปบิณฑบาตก็จะเลี้ยงดูกันไปแล้วก็อาหารนี่จะต้องเลี้ยงในมื้อเพลก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องในการทำอาหารโดยที่วานในบ้านก็คือแม่บ้านมีคนเสียสละคนในบ้านมาทำกับข้าว
0: ครูบาดอนเล่าว่าตลอดระยะเวลาของการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนามกว่า20ปีครับส่งเด็กไปแล้วกว่า200คนให้ได้เรียนหนังสือกันเด็กที่นำมาเลี้ยงดูครับจบป.6แล้วทั้งหมดนะครับมาอยู่ที่นี่ต้องบวชเรียนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องเรียนทุกอย่างนะครับค่ารถไปกลับค่าอาหารการกินค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างได้อัธวิทย์เดชทะเกิงไพรเป็นครูโรงเรียนบ้านม่วง3ปีในอำเภอลี้ครับก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์วัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับได้เล่าเรียนจนมีโอกาสได้ประกอบอาชีพครูไปสร้างครอบครัวนะครับจนมีลูกชาย3ขวบแล้วด้วยแล้วก็ยังมีศิษย์วัดในรุ่นเดียวกันที่ครูบาดอนส่งให้เรียนจนสอบบรรจุรับราชการได้อีก 2-3 คนเลยครับ
2: โอ้กับ20ปีครับ
3: คือบทเรียนที่นี่ถูกต้อง
2: ใช่บทเรียนที่นี่เลยครับ
3: จบอะไรครับเนี่ย
2: ตอนนี้จบปริญญาโทครับ
3: ก่อนที่เรียนที่จบปริญญาตรีที่นี่ใช่ไหมครับ
2: จบปริญญาตรีที่นี่ครับแล้วก็ท่านครูบาทรงต่อเรียนปริญญาโทนะจบครับ
3: แล้วก็จากนั้นเป็นยังไงไปสอบหรือยังไง
2: ตอนนั้นก็ขออนุญาตลาศิกขานะครับแล้วก็ไปสอบบรรจุนะครับ

0: ครับแล้วก็ได
1: ้รุ่นเดียวกันนี่มีเยอะไหมที่เป็นข้าราชการอะไร
0: รุ่นเดียวกันนี้มีประมาณ 2-3 คนครับ
1: ที่เป็น
0: ที่เป็นข้าราชการ
1: เป็นลูกศิษย์ที่วัดนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ท่านกุบาส่งเรียนนะ
0: ใช่ท่านกุบาส่งเรียน
1: มองเป็นโอกาสไปที่ได้รับโอกาสจากท่านกุบาในการเรียนหนังสือเนี่ยมองยังไงคิดยังไงคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คิดว่าท่านเป็นพ่อคนที่2นะครับพ่อโดยประวัติแล้วก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันนะครับตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ได้อาศัยบารมีครูบาพ่อครูบานะครับแล้วก็ท่านส่งเรียนแต่เป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็เรียนเป็นสามเณรแล้วบวชเป็นพระนะครับเรียนจนจบนะครับแล้วขออนุญาตท่านลาสิกขานะครับเพื่อออกมาสอบนะครับใช้ชีวิตเป็นฆราวาสนะ
2: แต่ละปีครับใช้เงินมากกว่า 200,000 บาทส่งเสียเด็กบางปีก็จ่ายมากกว่านี้ครับแล้วก็ต้องหาเงินทุนไปช่วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลด้วยอย่างเช่นหาเงินจ้างครูอัตราจ้าง 3-4 โรงเรียนนะครับเพื่อให้มาสอนเด็กแล้วก็ทุกวันนี้ยังไปช่วยโรงเรียนอีกหลายแห่งนะครับทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอด้วยครับ
3: ก็ช่วยอยู่ที่อมก๋อยนี่มี2โรงเรียนโรงเรียนยางเปากับโรงเรียนแม่ละมีดโรงเรียนยางเปานี่ก็ไปทำอยู่เป็นกำแพงเป็นโรงเรียนกินนอนมีนักเรียนประมาณ 3-400 คน
1: ที่อำเภออื่นมีไหมครับ
3: ก็อำเภออื่นก็จะมีถ้าสองยางก็เนี่ยไปดูแลโรงเรียนตสดตำรวจตะเวนชายแดนเนาะเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนาะโรงเรียนบนดอย
1: ในพื้นที่มีไหมครับ
3: ในพื้นที่นี่มีเยอะเลยมีหลายโรงไม่ว่าเป็นพระประธานในโรงเรียนบ้างแล้วก็หาทุนซื้อของอุปกรณ์ในการเรียนแล้วก็หาค่าสอนครูอัตราจ้างหลายลงเพราะว่ามีหลายลงอยู
2: ่ทั้งหมดนี้ครับใครจะเรียนได้แค่ไหนก็ไม่เคยจำกัดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่ผ่านมาหลายคนก็เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทครับแล้วแต่ว่าเด็กนั้นจะเรียนได้ถึงชั้นไหนครับแต่ว่าพระครูบอกว่าเด็กๆที่มาอยู่เนี่ยบางคนก็เกเรดื้อซนก็มีแต่ว่าจะไม่ใช่วิธีตีครับจะใช้วิธีให้สวดมนต์ยติปิโสบ้างตามอายุบ้างหรือว่า108จบบ้างเพื่อเป็นการขัดเกลาวินัยครับชาวบ้านที่ปราจีนบุรีครับหันมาทำอาชีพเสริมด้วยการทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับโดยตัวด้ามเนี่ยทำจากไม้ไผ่เพราะว่าในพื้นที่ของปราจีนบุรีเป็นแหล่งปลูกไผ่อันดับต้นๆของประเทศเลยครับจนตัวไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นคำขวัญส่วนหนึ่งของจังหวัดด้วยครับกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับมารวมตัวกันผลิตไม้กวาดที่บ้านของนางชะอ้อนไกรสิงห์นะครับอยู่หมู่19ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมาทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายส่งไปตามจังหวัดต่างๆนะครับใช้วัสดุในท้องถิ่นก็คือทางมะพร้าวที่ก็เอาใบออกเหลือแต่ก้านนะครับตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามากำละประมาณ20ก้านนะครับผูกด้วยลวดให้แน่นเลยครับหลังจากนั้นเตรียมไม้ไผ่ครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ไผ่เยอะอยู่แล้วครับที่นี่เป็นแหล่งจำหน่ายพันธุ์แล้วก็หน่อไม้ระดับต้นๆของประเทศเลยโดยนำลำไผ่ลำเล็กๆนะครับตัดเป็นท่อนมาทำเป็นด้ามแล้วก็เอาทางมะพร้าวผูกเข้ากับด้ามไม้ไผ่ครับตัดตกแต่งปลายให้เสมอกันแล้วก็ใช้น้ำมันยางทาที่รอยมัดกับด้ามนะครับก็จะได้ไม้กวาด1อัน
4: ตอนแรกก็คือทำด้ามสับด้ามเป็นสายไม้กางเขนอย่างนั้นก่อนขั้นตอนที่2ก็คือมัดลูกไม้กวาดแบบนี้มัดเป็นลูกแบบนี้แล้วก็มาขั้นตอนต่อไปก็สานอย่างนี้แล้วก็ไปมัดลวดอีกทีมัดลวดแล้วพร้อมใช้งานคือแบบนั้นมัดลวดแล้วก็ทาแล้วก็มัดนึงมี10ด้ามค่ะ
5: แล้วขายยังไง
4: เราก็ส่งอยู่กับบ้านนี้31บาทแล้วแต่ลูกค้า
5: ต่อด้ามหรือ
4: ต่อด้ามค่ะ
5: ถ้าใครสนใจมาติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
4: ติดต่อได้ที่เบอร์ของป้าช้อนได้เลยค่ะติ ดต
5: ่ออะไรเอ่ย
4: อยู่กับพี่หนู084 781 7412
5: เราขายส่งด้วยนะ
4: จ้ะป้าช้อนไก่สิงค่ะ
2: การทำไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพราะว่าส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาทำส่วนประกอบของไม้กวาดนะครับจากกระจายก้านมะพร้าวส่งไปตามบ้านเพื่อให้ชาวบ้านไปมัดก้านมะพร้าวนะครับให้ค่าจ้างมัดละ2บาทแต่ละคนเขาทำได้วันละ200มัดต่อวันเลยครับส่วนราคาขายมีทั้งขายส่งขายปลีกนะครับด้ามหนึ่ง30-31บาทครับ จากร้านส้มตำที่อยู่บนรถ3ล้อเร่ขายไปทั่วแล้วก็กลายเป็นเจ้าเด็ดของตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองที่พิษณุโลกนะครับตอนนี้เขาขี่รถ

มาเปิดร้านใหม่ครับไกลถึง70กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับตามคำเรียกร้องของลูกค้าเลยครับเมนูส้มตำให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างส้มตำปูปลาร้าส้มตำป่า

0: ส้มตำอีสานในรสชาติที่ลูกค้าชอบนะครับได้เลือกกินตามคำเรียกร้องของแฟนคลับด้วยว่าให้มาเปิดขายในตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาขายส้มตำบนรถ3ล้อเครื่องนะครับตระเวนไปตามหมู่บ้านแล้วก็ตลาดจนเป็นที่รู้จักครับ
1: อ๋อคลิปที่ว่าเป็นที่ว่านั่งตุกๆแล้วก็เชิดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมก็คือวันนั้นน่ะลูกค้าตามก็คือปกติอยู่กับที่ลูกค้าไม่กินหรอกนะแต่วันนั้นน่ะขับออกกลับบ้านพี่จอดหน่อยแล้วก็เชิดหมดแล้วไงเชิดไข่ห้างเลยจ้าก็เลยลูกค้าทางในเมืองก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาในเมืองก็เลยคิดแบบอยากได้ที่สักทีมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวพี่เขาก็เลยเจอโบ๊ะบะตรงนี้มันว่างพอดีเลยก็เลยคิดสโลแกนลองมาเคลื่อนที่มาอยู่กับที่ตรงนี้ดูก็เลยเนี่ยเป็นร้านลืมตำตั้งแต่บัดนั้นเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกค้าสั่งอันนี้แล้วเราก็ลืมแล้วเราก็จะใส่ถ้วยแล้วพี่ใส่เอานะคะหนูลื
2: ม
1: นั่นแหละเป็นที่มาของคำว่าลืมตำโดยแท้จริง
2: แล้วเริ่มขายมาตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เพิ่งเริ่ม8สิงหาค่ะ
3: ก่อนนั้นคือขายบ
1: นตุ๊กๆขายบนตุ๊กๆเลยแถวอยู่แถวสัพเพวันเคลื่อนที่ก็จะเป็นรถตุ๊กๆ3ล้อแดงที่เขาจะรู้จักกันคือเป็นส้มตํารถตุ๊กๆเคลื่อนที่แล้วก็ลืมตามสโลแกนนี้เลยค่ะชุดอย่างนี้เลย
0: ส่วนฝีมือการทำอาหารนะครับมาจากการฝึกฝนเรียนรู้ในครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็การเปิดร้านอาหารในยุคนี้ครับต้องรับฟังความเห็นลูกค้าเพื่อปรับปรุงเสมอด้วยต้องให้ลูกค้านั้นได้ลองกินก่อนจะได้รสชาติที่ถูกปากถูกใจครับราคาเริ่มต้นจานละ50บาทครับ
1: ไหวพริบด้วยตัวเองด้วยพื้นฐานยายเขาด้วยการช่วยยายทำอาหารอยู่แล้วคือเราก็เลยตอนเล็กๆกันเนาะเรามีอาหารพื้นบ้านคือส้มตำเติบโตมากับอาหารชนิดเนี้ยก็คือวันนึงก็เลยมาลองดูปุ๊บปั๊บทำเลยขนขึ้นรถปะพี่ลองไปตามดูสุดท้ายพอจับพัดจับโผได้ก็คือรสชาติลงร้อยเฉยเลย
2: กินใหญ่แล้ว
0: การมาเปิดร้านขายที่นี่ครับอยู่ห่างจากบ้านประมาณ70กิโลเมตรนะครับไปกลับปันละ140กิโลเมตรครับถือว่าต้องอดทนกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยให้ทันตลาดเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะเช่นกันครับร้านที่นี่เปิดตอน10โมงถึงบ่าย4โมงเย็นนะครับแล้วก็จะปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีครับช่วงนี้ครับฝนตกใหม่แล้วก็มีน้ำนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวที่จังหวัดนครราชสีมาน้ำฝนเนี่ยก็ไปท่วมตามจุดที่เคยแห้งแล้งนะครับโดยเฉพาะตามพงหญ้าต่างๆก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาติชาวบ้านก็เลยออกไปหาจับกันเยอะเลยครับพงหญ้าก่อนหน้านี้ที่เคยแห้งแล้งนะครับพอมีน้ำฝนไหลมาท่วมก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาตินะครับซึ่งจะมารวมกันหากินมากเป็นพิเศษกลายเป็นทำเลทองให้กับเซียนปลาไหลครับออกมาหาดักจับกันเพื่อนำกลับไปทำเป็นเมนูเด็ดนะครับรวมถึงไปขายเป็นรายได้เสริมด้วยในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับนายทวีรัตน์จันแสงใสอายุ58ปีหรือว่าพรานเทิดนะครับเป็นเซียนปลาไหลพร้อมกับเพื่อนๆนะครับมาใช้โอกาสในช่วงนี้ปักเบ็ดหาปลาไหลกันนะครับวางเบ็ดไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วก็ค่อยมาดูตอนช่วงเย็นกับกลางดึกนะครับรวมถึงตอนเช้าตรู่ด้วยเหยื่อที่ใช้ครับมีไส้เดือนเอามาเกาะเกี่ยวกับตัวเบ็ดที่ผูกเชือกไนลอนนะครับจากนั้นจะผูกทุ่นด้วยโฟมพันไว้กับต้นหญ้าจุ่มเหยื่อลงไปในน้ำริมตลิ่งให้ถึงพื้นนะครับส่วนระยะความยาวเชือกที่เหลือครับจะวางกองเอาไว้เหนือน้ำหรือว่าผืนหญ้าด้านบนจะได้คอยสังเกตว่าถ้าเชือกตึงเมื่อไหร่นั่นคือปลาไหลมากินเบ็ดแล้วครับซึ่งก็เรียนรู้วิธีนี้มาจากปู่ย่าตายายต่อกันมาม
4: ีการใส่ต้องใส่ยังไงครับเนี่ย
5: คดสองสามรอบมันจะได้ปลูก
4: นี่ต้องถึงดินไหมครับ
5: ถึง
4: เอาอันนี้มันดูง่ายยังไง
5: ดูดาดูแบบน
4: ี้ใส่แบบนี้มันดีกว่าใส่แบบเป็นคันยังไง
5: โอ้ดีกว่าเบ็ดเพราะว่าเชือกมันยาว
4: ถึงดิน
5: เชือกมันยาวเราถึงดินอยู่แล้วที่นี่ไอ้เชือกพอเชือกมันยาวปุ๊บปลาไหลมันจะคาบเราถอยหลังไงพอคาบถอยหลังปุ๊บมันไปนู่นแหละไปตัวจอกนู่นมันถึงจะเกินแต่ถ้าเชือกสั้นๆเนี่ยคาบปุ๊บถอยหลังไปตึงแล้วมันก็หมุนวิ
4: ด
5: ต
4: ั
5: วด
4: ิอะไรโอกาสติดต่ำแล้วเนาะ
5: ใช่มันจะติดตรงปากมันจะบิดปลาไหลมันส่วนมากมันจะคาบแต่ถอยหลังนี่

0: ดึงถอยหลังถ้าเชือกสั่นเชือกสั่นมันก็บิดเลย
1: วันนี้พรานเทิดกับเพื่อนๆนะครับหาปลาไหลวันเดียวได้เยอะเกือบ10กิโลกรัมนะครับก็เอาปลาไหลกลับบ้านมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาไหลกันนะครับเอามาล้างลอกต้มเอาเมือกออกนะครับแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะครับส่วนราคาขายปลาไหลธรรมชาตินะครับราคาค่อนข้างสูงทีเดียวกิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าพรานเทิดเขาไม่ได้ออกไปหาประจำทุกวันนะครับเพราะว่าจะหาแค่พอกินตามออเดอร์เท่านั้นนะครับเราก็เลือกออกหาดักปลาไหลทำเลเนี่ยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่บนที่สูงเหนือแหล่งชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นปลาไหลที่สะอาดกินอาหารจากธรรมชาติอย่างแท้จริงครับรวมถึงนะครับจะหมุนเวียนสถานที่หาปลาไหลไปเรื่อยๆด้วยครับจะได้เปิดโอกาสให้ปลาไหลได้มีโอกาสโตนะครับเพราะว่าแถบนี้ถือว่าธรรมชาติยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดด้วยครับมาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำหลีใต้ที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับเขาอาศัยช่วงน้ำหลากออกไปหาปลาหลายชนิดนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับจะมีพัดพาเอาสารอาหารแล้วก็มีฝูงปลาเกล็ดกับปลาหนังออกมาหากินตามชายฝั่งเยอะเลยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: คุณผู้ชมคะเห็นข้องกับแหแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพาไปหาปลาที่แม่น้ำลีกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบล
3: ปิงหลวง
2: อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในช่วงฤดูกาลนี้กันค่ะลงนี่เลยค่ะแม
3: ่ค่ะลงตรงนี้ค่ะ
4: สายน้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวในแม่น้ำลีตำบลปิงหลวงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านอาจจะดูน่ากลัวแต่สำหรับชาวบ้านน้ำลีใต้กลายเป็นโอกาสทองที่ต่างนำเครื่องมือหลายชนิดออกมาลุยจับปลากันอย่างสนุกสนานค่ะเพราะช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะพัดสารอาหารพืชพันธุ์และแมลงต่างๆลอยมาตามน้ำทำให้ปลาหลายชนิดทั้งปลาเกล็ดและปลาหนังออกมาหาอาหารตามริมฝั่งค่ะเสียงแห่ดังขึ้นเมื่อชาวบ้านสามารถจับปลากระทิงหรือปลาหลาดได้โดยการใช้สวิงช้อนดักไปตามริมฝั่งแล้วใช้มือค่อยๆล้วงไปในรูจับปลาหลาดขึ้นมาได้มาถึง2ตัวเลยทีเดียวค่ะ
5: เพราะช่วงนี้มันว่างพอดีฝนตกก็เลยออกมาหาปลาเพราะว่าตีปลาปลาหลาดนี่นะปลากระทิงนี่นะเพราะว่าจกองค์จ้ะมันมีองค์อยู่
2: ก็คือเราจะอาศัยหาตามริม
5: จ้ะตามริมน้ำจ้ะมันเป็นรู
4: การหาปลาในแม่น้ำลีในช่วงน้ำหลากต้องอาศัยความชำนาญเพราะชาวบ้านจะรู้ว่าจุดไหนมีรูหรือว่าเป็นวังมีปลาอาศัยอยู่ค่ะ
3: เฮาตั้งสวิงละกาเอามือซ่อนเจ้าเอามือซ่อนเข้ามาหาสวิงถึงจะได้เจ้าปลาเจ้าปลากระทิงนี่คือเขาต้องจกองจกหยังเจ้าถึงจะได้เจ้า
4: เครื่องมือหาปลาถูกเลือกใช้ตามความถนัดของแต่ละคนบางคนเลือกใช้แหสำหรับหว่านจับปลาเล็กปลาน้อยตามริมฝั่งส่วนบางคนก็เลือกใช้ยอซึ่งต้องอาศัยความอดทนและการเฝ้ารอจังหวะอย่างใจเย็นค่ะ
2: อ
4: ัน
2: นี้คือเรียกกันว่าปลาตองนะคะคือยายอ่ะยืนยกยอมาแล้วครึ่งวันได้ไปแล้ว1ตัวค่ะปลาตองเดี๋ยวจะเอาของยายไปทำกินนะคะ
6: ไม่ว่าย
2: ายให้ด้วยใจดีมาก
3: มีสวิงมีจำมีแห่เจ้าฮะ
5: เบ็ด
3: เบ็ดป้ากันเบ็ดตัวเจ้าชาวบ้านมาจ่อยกันเบ็ดเจ้า
2: ได้ปลาอะไรไปบ้างไหม
3: ได้ปลาดุกปลากระทิงละกาปลาปีกปลาตะโกกเจ้าหลายอย่างปลาตะเพียนเจ้า
2: ช่วงน้ำหลากที่ปลามันเยอะไหมคะแม
3: ่ช่วงนี้เพราะว่าอันน้ำมันน้องเนาะเจ้าหน่อหาได้กันหลากหลายเจ้าช่วงนี้หาเยอะได้เยอะเจ้า
4: อีกมุมหนึ่งเป็นจุดรวมพลของนักตกปลาที่รอคอยปลากินเหยื่อค่ะ
7: ครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนี่แหละครับเขาจะหาปลาตกเบ็ดปลากันเพราะปลามันขึ้นเยอะครับถ้าน้ำใสนี่

0: ขาจะไม่ค่อยหาปลาเวลาตกปลาปลาจะไม่กินเบ็ดนะครับปลาที่ผมเพิ่งเบ็ดมาได้เมื่อกี้ก็คือปลากองแกงเนาะปลากองแกงก็จะเป็นมันจะกินไส้เดือนครับแล้วก็ปลาดุกก็กินไส้เดือนเหมือนกันแต่ปลากดปลาคางยังไม่ได้กดคางก็กินเหมือนกันครับไส้เดือนครับกดคางกินเหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยกลางคืนนะครับกลางคืนนี้จะกินดี
1: นี่ค่ะเราลงมานะคะก็มาเจอพี่เขาค่ะเขาตกปลานะคะได้ปลาชนิดนี้มาอันนี้เขาเรียกว่าปลากล่องแก่งค่ะแต่พี่เขาบอกว่าหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาทหารเพราะว่าลายเขาเหมือนกับลายทหารนะคะเป็นปลาหนังค่ะ
2: บรรยากาศการหาปลาของชาวบ้านน้ำลีใต้เป็นเหมือนพื้นที่ศูนย์รวมของคนในชุมชนออกมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวและสร้างเสียงหัวเราะร่วมกันช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: ปลากระทิงเจ้า
4: ปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนกับปลากองแกงเจ้า
3: ปลาตะเพียนกับปลากดเจ้าได้ปลาดุกจ้าหาวันนี้หาปลาได้กบเจ้า
2: เมื่อจับปลาสดๆขึ้นมาจากแม่น้ำก็ถึงเวลาทำอาหารโดยเมนูแรกคือลาปลาเพี้ยที่ชาวบ้านหาไว้ได้ก่อนหน้านี้ค่ะเริ่มจากนำปลาเพี้ยมาขอดเกล็ดทำความสะอาดแยกไข่ออกก่อนจะนำตัวปลามาขูดเอาเฉพาะเนื้อนำไปสับให้ละเอียดส่วนหัวก้างและไข่ก็นำไปต้มทำเป็นน้ำซุปสำหรับปรุงลาบปลาเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะ
5: ปลาเพี้ยตอนแรกเนาะค่ะเฮาเอามาผสมกับน้ำพริกตีว่าน้ำพริกน่าจะมีหอมเจียวแล้วก็ตะไคร้เจียวเจ้าแล้วก็เอาน้ำพริกไปเจียวตัวเจ้าเอามาผสมแล้วก็ใส่ข้าวคั่วตอนขั้นตอนตีว่าผสมนั่นน่ะเจ้าแล้วก็ปลาเพี้ยของเฮาน่ะมันมีตั้งแต่เก่าแต่โดนมาเนาะเจ้าเนาะคือว่ามันเป็นปลาเพี้ยของปากลีเจ้ามันเป็นตีอื่นแต่บ่มีไหนเจ้าคือมันจะมีออกจากหอมขมเนาะปลาเนี่ยปลารสชาติมันจะออกขมหน่อยนึง

0: จะนำมาต้มส้มใส่ส้มปล่อยเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำรอจนเดือดแล้วใส่เกลือตามด้วยกระเทียมพริกขมิ้นตะไคร้ข่าอ่อนรอน้ำเดือดจากนั้นใส่ปลากรดลงไปรอให้สุกปรุงด้วยมะนาวส้มปล่อยมะเขือเทศหอมแดงต้นหอมผักชีใส่พริกแห้งก็เป็นอันเสร็จค่ะ
1: เป็นได้ปลากระทิงมาเนาะค่ะเนาะไปหามาแล้วก็ที่นี่เอามาย่างเอามาหั่นเนาะค่ะเนาะหั่นแล้วก็ทุบเฮาไปเบนแล้วก็ใส่มีคุกกับเกลือแล้วก็รสดีหน่อยๆนะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็ทุบเอามาปิ้งเจ้าตะอั้นนะเจ้าปลาตะเพียนเนาะเจ้าเนาะตีย่างเหมือนกันเนาะเจ้าเหมือนตีเนี่ยปลากระทิงนี่เนาะเจ้าเอาปลาตะเพียนมาล่างมาซอกเก็ดนะเจ้าเนาะแล้วก็ล่างแล้วก็หั่นเอามาคลุกเข้ากับเกลือเจ้าเหมือนกันเจ้า
0: ปิดท้ายด้วยปลากระทิงย่างที่ส่งกลิ่นหอมเตะจมูกชวนให้น้ำลายสออาหารมื้อนี้เต็มไปด้วยความอิ่มอร่อยและช่วยให้หายเหนื่อยจากการลุยน้ำหาปลามาตลอดทั้งวันเป็นวิถีชีวิตการหากินแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติซึ่งถูกส่งต่อและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
2: ปลาที่หามาได้สดๆนะครับก็ไปทำเป็นเมนูที่เขาใช้ภูมิปัญญาในการหากินกันอย่างเรียบง่ายแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติได้ครับเราวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมเดินแบบผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสาครนะครับนำผลงานที่เกิดจากการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับมีผ้าลายอย่างสมุทรสาครแล้วก็ผ้าลายประกัดป่ามหาชัยครับมาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนผืนผ้าในงานสมุทรสาครเอ็กซ์โปครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและไข่ตุ๋นอยู่กันที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับจะพาทุกคนไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกนะครับและตามหาผักเคลราชินีแห่งผักใบเขียวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดระดับโลกกันเลยทีเดียวครับ
2: โหนี่คืออลังการงานเคลมากคือเมื่อกี้มองจากข้างนอกเข้ามานึกว่าบอนไซ
1: เดินทางมาตั้งไกลนะครับท้องผมเริ่มร้องแล้วล่ะครับก็ต้องหาของอร่อยๆกินกันก่อนเพื่อที่จะได้พร้อมลุยกับกิจกรรมสนุกๆในวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้อยครับผมแม่น้อยต่อเลยแม่น้อยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย
3: ผัดไทย
2: ผมเนี่ยเป็นคนจมูกดีมากแค่ได้กลิ่นน้ำมันสัมผัสกระทะก็เดินมาถูกทางแล้วคุณผู้ชมไหมคุณแม่จะทำผัดไทยอะไรให้ชิมครับ
3: ผัดไทยไร้แป้ง
2: ปกติแป้งในผัดไทยก็คือเส้น
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: ก็แปลว่าผัดไทยไม่ใส่เส้น
3: ค่ะ
2: เอ้าทำไมไม่เรียกเกาเหลาล่ะ
3: เราใช้ผลไม้อื่นมาแทน
2: เราใช้อะไรแทน
3: มะละกอ
2: เราใช้อ๋อใช้มะละกอแทนเส้นก็แปลว่ามันมีเส้นแต่ไม่ใช่แป้ง
3: ใช่
2: กุ้งขาว
3: กุ้งขาว
2: ผัดหอมมากเลยกุ้งหอมมากอันนี้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดอ่ะ
3: ไข่ไก่ค่ะ
2: มะละกอนี่เหมือนส้มตำเลยเนาะก็คือขูดฝอยเลย
3: ใช่ค่ะแ
2: ล้วน้ำผัดไทยอันนี้คือของคุณแม่ทำไว้เอง
3: ใช่ทำไว้เอง
2: พอจะบอกสูตรใบ้ๆหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างในนี
3: ้มะขามเปียกหัวหอม
2: มะขามเปียกหัวหอมแดง
3: พริกแห้ง
2: พริกแห้งอ๋อมีทั้งพริกสดและพริกแห้งเลยเหรอ
3: พริกสดไม่ใส
2: ่อ๋อใส่พริกแห้ง
3: น้ำตาล
2: ผมรู้สึกว่าสีมันสวยๆเหมือนซอสพริกนี่คือได้จากพริกแห้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำตาลน้ำปลา
3: ถ้าสวยซอสมะเขือเทศนิดนึง
2: ความสวยเคล็ดลับคุณผู้ชมเคล็ดลับใส่เมื่อกี้ปรุงรสด้วยมะนาวใส่ถั่วงอกใส่กุ้ยช่าย
3: เพราะเราปรุงมาหมดแล้ว
2: สูตรนี้คิดเองด้วยป่ะครับ
3: คิดเองค่ะ
2: ผัดไทยไปแล้วต่อมาอะไรครับ
3: วอเตอร์เคสผัดไข่
2: วอเตอร์เคสผัดไข่ลองมาดูว่าผัดไข่ยังไงเนี่ยคุณแม่เขามีเคล็ดลับดูก่อนนะเขาใช้เนย
3: ใช้เนยค่ะ
2: ต่อแม่
3: กระเทียมค่ะ
2: กระเทียมนะอันต่อไปใส่อะไรบอกเดี๋ยวผมเป็นลูกมือให้เอาไข่นะ2ฟองมั้ยแม
3: ่ได
2: ้โอ้โหใส่แบบโอ้โห
3: ใส่ให้แบบเยอะๆเลยค่ะน้ำมันหอย
2: น้ำมันหอย
3: น้ำตาลเกลืออ
2: าหารเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่วัตถุดิบดีอย่างเดียวรสชาติมันต้องไม่จัดไปด้วยถ้ารสจัดไปก็จะไม่ดีกับคนที่แบบเหมือนเป็นความดันเป็นไตถูกไหมแม่อันเนี้ยเขาเรียกพริกไทยอ่ะแต่ผมเห็นที่ขวดเขาบอกว่านำเข้ามาจากอเมริกาทำไมเขาเรียกพริกไทยอ่ะ
3: เขาก็ใช้พริกไทยของนั่นแหละแต่ขวดอ่ะผลิตที่อเมริกา
2: อ๋อพริกไทยบ้านเราแต่ขวดผลิตที่อเมริกา
3: ใช่เพราะว่าขวดบ้านเราไม่มีแบบนี้บ้านเราจะมีแต่ขวดแบบน
2: ี้ขวดเราบ้านเราเป็นขวดเหยาะนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำเหรอไม่เหมือนผัดผักบ้านเราอันนี้คือเราผัดแบบสไตล์แบบอาหารฝรั่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เสร็จแล้ว
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: ปกติเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะรับประทานอะไรครับประทานกับข้าวสวยอะไรอย่างนี้หรอ
3: ใช่ค่ะ
2: กินเปล่าๆก็ได
3: ้ทานเปล่าๆก็ได
2: ้สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทันนะครับพี่ทันก็เป็นผู้จัดการที่ดูแลฟาร์มด้วยแล้วก็ส่วนของร้านอาหารที่เรามาชิมด้วยนะครับเมื่อกี้ไปเจอแม่น้อยไปแล้วแม่น้อยน่ารักมากเลยนะครับทำอาหารให้ชิมก็ต้องชิมแม่น้อยบอกว่าจะมีตัว

0: นี่เมื่อกี้ผมไม่เห็นพี่ทำก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสลัดโลก่อนเลย
1: สลัดโลค่ะ
0: ครับแล้วก็จะมีผักที่เขาบอกว่ามาจากในฟาร์มไปออร์แกนิกหมดเลยที่พิเศษก็คือน้ำสลัดทำเองด้วย
1: ใช่น้ำสลัดเราปั้นเองเลยตัวนี้จะเป็นซีฟู้ดค่ะจะมีความหอมของใบโหระพาอยู่ด้านใน
2: ผักไม่มีความขมเลย
0: แล้วก็จะมีเป็นเหมือนซอสบีทรูทเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเราใช้บีทรูทผสมเข้าไป
0: อันสุดท้ายนี้
1: เป็นครีมมะนาวค่ะแต่เราก็เสิร์ฟพร้อมกับซีฟู้ดเพิ่มมาเผื่อใครที่แบบว่าชอบอยากเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ผัดไทยไร้แป้งที่เมื่อกี้ผมไปดูแม่น้อยทำน่ากินมากพี่ทันอร่อยมากจะบอกว่าพอกินไปเนี่ยแม่น้อยเก่งนะตอนแรกนึกว่ามันจะนุ่มๆไปหมดเลยไม่ใช
1: ่
0: มันจะกรอบๆเหมือนกินส้มตำนิดๆแต่มันก็จะไม่ได้แบบแข็งเหมือนส้มตำเลยมันเหมือนกับข้างนอกมันสุกแต่ว่าข้างในมันยังแบบกรอบๆอยู่ประมาณนี้แม่น้อยทำได้อร่อยมากและสูตรน้ำซอสมันจะไม่ใช่แบบเปรี้ยวมะขามเปียกแหลมๆอ่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างไปทางหอมและกลมกล่อมมากกว่าตัวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นี่วอเตอร์เคสผัดไข่ถามนิดนึงพี่ทันแม่น้อยเนี่ยไปเอาตัวมาจากไหน
1: จริงๆแล้วแม่น้อยเนี่ยเป็นเชฟอยู่ที่ต่างประเทศนะ
0: ฝีมือไม่ธรรมดาเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็แบบว่าพอเปิดฟาร์มก็ไปจีบมาได้ค่ะ
0: คือผมกินวอเตอร์เคสผัดไข่คนทั่วไปทำเนี่ยก็จะใส่น้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอแม่น้อยใส่เนยอ่ะเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: กลิ่นมันเหมือนพวกออมเล็ตในแบบอาหารฝรั่งอ่ะแต่ว่ามันมีความกรุบกรอบของวอเตอร์เคสแล้วไข่ที่แม่น้อยคัดมาไข่มันอร่อยมากตอนแรกยังนึกในใจเลยว่าเอ้ยมันจะพิเศษยังไงก็แค่เอามาผัดกับไข่แค่ใช้เนยแค่นี้
1: ใช่
0: อร่อยมากตัวนี้ผมลาดเลยนะอันนี้เป็นน้ำสลัดเป็น
1: งาญี่ปุ่นค่ะ
0: ผมไม่ตะการหรอกครับยกมาเลยครับมา มาแล้วนี่หลักๆที่ผมมาตามหาในวันนี้คือเคลครับคุณผู้ชมแล้วที่แบบเล็งมาที่จานนี้เลยเพราะนี่คือเคลเขาบอกว่าเคลเนี่ยคือราชินีแห่งผักใบเขียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องให้พี่ทันบอกแล้วแหละว่าเคลเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้าง
1: เคลเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวที่ช่วยบำรุงของเลือดแล้วก็สมองนะคะตัวนี้ม
0: ีต้องกินเยอะๆเลยไปหมดแล้วไปหมดแล้วหัวเหอะโอเคต่อ
1: มันช่วยดูแลในเรื่องของระบบประสาทค่ะก็จะมีในส่วนของตัวแคลเซียมที่เยอะแล้วก็ไฟเบอร์เยอะมากสาวๆที่ลดน้ำหนักนะคะสามารถทานได้เลย
0: อร่อยนะตอนแรกนึกว่าจะเหมือนคะน้าคือคะน้าเนี่ยเวลากินดิบเนี่ยมันก็กรอบอร่อยแต่ว่าคะน้ามันจะมีกลิ่นอันนี้ไม่มี
1: ตัวนี้เป็นน้ำผักสกัดเย็น
0: ไม่ใช่วายเหรอพี่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ผมมาตั้งใจผมกะว่าจะจิบสักหน่อย
1: นึกว่ามาเขาใหญ่จะได้ทานวายนะ
0: ว่าจะจิบจะจิบตะกึบดูอร่อยนะสับปะรดเหรอพี่บีทรูทเดี๋ยวผมจะดาวให้หมดเลยนะมีบีทรูทมีสับปะรดมีแครายแครอท
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็มีแค่สับปะรดกับบีทรูทหรอ
1: ใช
0: ่
1: สองอย่างเลย
0: อร่อยนะคุณผู้ชมคืออร่อยเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสกัดเย็นเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าไปใส่เครื่องปั่นก็คือสกัดเย็นมอเตอร์ปั่นมีความร้อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ความร้อนในอุณหภูมิมอเตอร์เนี่ยก็ทำให้วิตามินลดลงไปได้เว้ย
1: ใช
0: ่สกัดเย็นจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแน่อันนี้โหอร่อยนี
1: ่ต้องบอกว่าน้ำผักของที่นี่อะค่ะที่เป็นผักสกัดเย็นนะคะทุกเมนูอะค่ะเราอะคิดมาจากคนที่ไม่กินผักคือเราอะมาตั้งโจทย์ว่ามันมีผักในฟาร์มเอามาทำกับข้าวแต่ถ้ามันเฮลตี้จ๋าคนมันก็ไม่เข้าเราก็เลยรวมตัวกันคนที่ไม่กินผักทานอะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินพยายามรังสรรค์เมนูกันออกมาทำยังไงให้มันกินง่ายคนที่ไม่ทานผักทานได้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูราชินีแห่งผักใบเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมาดูว่าที่นี่เขามีวิธีปลูกหรือมีแบบเคล็ดลับพิเศษยังไงทำไมเขียวที่นี่ถึงกรอบกรอบ
1: เรามีเคล็ดลับแต่เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าเขียวที่เป็นต้นเป็นยังไงอันนี้จะเป็นโรงปลูกเขียวนะคะ
0: โอ้นี่คืออลังการงานเขียวมากคือเมื่อกี้มองจากข้างนอกเข้ามานึกว่าบอนไซว้าวสุดยอดเขียวนี่มันใหญ่มากนะปกติผักเขียวเราจะเจอกันก็ประมาณแบบคืบนึงอย่างเงี้ยแต่นี้แบบโอ้โหแบบอย่างงามเลยอ่ะเค ลที่ดีเนี่ยต้องเลือกยังไงถึงจะกรอบถึงจะอร่อยต้องดูยังไง
1: โอเคก็คือเคลจะมี3ส่วนให้ดูเน
0: า
1: ะส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะคะส่วนที่เราทานก็คือส่วนกลาง
0: อ๋อไม่ใช่ยอดเหรอ
1: ไม่ใช่ถ้ายอดเลยเนี่ยมันจะมีความเขียวทานเป็นสลัดเนี่ยยังไม่อร่อย
0: ยังไม่อร่อย
1: น้ำผักยังไม่ได้แล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยยังไม่ได้เยอะมากพอ
0: ความรู้ใหม่เลย
1: เราจะเอาในส่วนกลางเนี่ยค่ะตัดไปทานใช่ส่วนด้านล่างพอแก่ปุ๊บเราก็จะทำตัดเขาทิ้ง
0: อ๋อ

0: อันนี้กินไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือใบกลาง
1: ใบ
0: ที
1: ่
0: เหมาะกับการกินแต่ก็อีกใบน
1: ึ
0: ง
1: สองใบนี้ต่างกันชัดเลยสีลักษณะใบ
0: อันนี้จะแบบดูแบบใบมันจะเป็นฝ้าขาวๆเยอะขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้จะเขียวอ่อนกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ความเป็นพุ่มอ่ะอันนี้มันจะเริ่มบานออกแล้วอันนี้มันจะเป็นพุ่มมากกว่ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าใบนี้กำลังดี
1: ใช่
0: กำลังดีขออ่อนเลยขออ่อนเลยมาเทียบกันคุณผู้ชมจะได้เลือกเป็นเดี๋ยวเวลาไปซื้อไงบางทีไปซื้อที่ตลาดนะถ้าเป็นผมเวลาไปเลือกถ้าผมไม่รู้ผมไปเลือกอันเล็กเพราะเรามีความรู้สึกว่าเวลากินผักอะไรต้องกินยอดใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่อย่างเงี้ยไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยยังไม่อร่อยยังเล็กไป
0: ต้องเป็นกลางนี้นะนี่เป็นความรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเคลตรงนี้ต้นใหญ่มากอย่างนี้คือปลูกมานานหรือยังครับ
1: เคลเนี่ยจะไม่เกิน45วันค่ะแล้วก็เก็บได้แล้วนะ
0: แล้วหลังจากนั้นเก็บแล้วอยู่ได้นานอีกแค่ไหน
1: ตลอดเลยถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้ใบถ้าเราแบบตัดอ่ะ
0: มันไม่ใช่แบบไม้ล้มลุกแบบปีนึงเปลี่ยนทีอะไรอย่างนี้หรอ
1: ไม่ค่ะเขาจะอยู่กับเราได้เรื่อยๆถ้าเราดูแลเขา
0: ชอบเหมือนกันเลยเวลาผมเรียกอาหารผมจะเรียกว่าเขาเนี่ยคุณทันก็จะเรียกผักว่าเขาคือมันแสดงให้เห็นถึงความแบบความที่เขาเรียกว่าผูกพัน
1: อ่
0: ะที่เราดูแลเขาอ่ะ
1: เพราะว่าผักทุกต้นที่เนี่ยเราคิดว่าเขาเนี่ยมีชีวิต
0: เขามีชีวิต
1: เขามีชีวิตเพราะว่าเช้าขึ้นมาเขาก็ฟังเพลง
0: คุณนี่คุณไปตัดแขนเขาเมื่อกี้โหดมากเลย รอเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเช้ามาฟังเพลงหมายความว่ายังไง
1: ก็คือตอนเช้าทุกๆเช้านะคะเราก็จะเปิดบทสวดมนต์ให้ผักฟังพอเริ่มสายหน่อยก็จะกลายเป็นเพลงเบาๆ
0: อันนี้ผมขอพูดแบบจริงๆนะผมว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมว่าแบบทำเพื่ออะไรอ่ะ
1: จะทำให้ผักของเราหวานกรอบเป็นเคล็ดลับค่ะจากงานวิจัยเนาะของทางญี่ปุ่นนะคะ
0: จริงเหรอคุณ
1: มันเป็นการกล่อมเกลา
0: ช่วยได้จริงเหรอ
1: จริงค่ะเราเคยทดลองแล้วช่วงที่เราแบบว่าลืมไม่ค่อยได้เปิดเนาะผลผลิตผักไม่ค่อยดี
0: ไม่งาม
1: แล้วก็ออกมาก็ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยกรอบบางที่อะค่ะเราจะเคยได้ยินชื่อว่าไข่ไก่อารมณ์ดีอันนั้นก็เปิดเพลงให้ไก่ฟังเหมือนกัน
0: แล้วอย่างเงี้ยพื้นที่เราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหมดเลยน
1: ะคร ับ
0: ก็คือธรรมชาติหมดเลยแปลว่ามันก็ต้องมีศัตรูพืชแน่นอนเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างพวกหญ้าที่ขึ้นตามเคียวเนี่ยผมเห็นเนี่ยเหมือนมีขึ้นช่ายแต่ขึ้นช่ายนี่เหมือนเขาตั้งใจปลูกเลยอ่ะ
1: ไม่ได้ตั้งใจปลูกคือบางทีมันจะเป็นการที่ว่าเม็ดอะค่ะมันคล้ายกันแล้วหลงติดมา
0: แล้วอย่างงี้วิธีกำจัดพวกหญ้าหรือเราไม่ต้องการเราใช้อะไรครับ
1: เราใช้ในส่วนของชีวพันธุ์พ่น
0: อ๋อผมนึกว่ามันดึงเอานะมันดึงไม่ไหว
1: เราพ่นก่อนแล้วก็มีการเกษตรกรก็จะมาเก็บพี่ๆเขาก็จะมา
0: ชีวพันธุ์คืออะไรอ่ะ
1: ชีวพันธุ์ก็คือน้ำพ่นถ้าเป็นพวกทั่วไปก็คือยาฆ่าแมลงที่พ่นกันนี่แหละ
0: แต่ของเราไม่มีสารเคมี
1: ไม่มีสารเคมี

0: นอกจากปลูกผักออร์แกนิกแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลมาเป็นอาหารเสริมให้แก่ผักอีกด้วยครับ
1: ฝั่งนี้ที่ใหญ่ๆนี้คืออ
2: าหารของ
1: อาหารอันนี้คือคอนโด
2: คอนโดค่ะ
1: ก็เป็นตึก A
2: นน
1: ตึก B ต
2: ึ
1: ก
2: ประถมมัธยมอันนั้นพร้อมส่งออกแล้วอนุบาลก็คือเราเพิ่งใส่น้อง
1: แล้วปกติไซส์ไส้เดือนที่ใช้ได้เลยคือ
2: เราไม่ได้ดูไซส์ไส้เดือนเราดูในส่วนของว่าเราเอามูลเขาไปใช้ได้หรือยัง
1: อ๋อแปลว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ปริมาณของมูล
2: ใช่ที่บอกอนุบาลคือเราเพิ่งเริ่มใส่อาหารให้เขานะคะแล้ววิธีสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราใช้ได้แล้วเนี่ยตัวอาหารที่เราใส่ไปมันจะแห้ง
1: อันนี้คือที่บอกว่าอันนี้คือแบบรุ่นใหญ่แล
2: ้
1: ว
2: เนี่ยอันนี้มันเริ่มแห้งอาหารที่เราใส่ไป
1: อ๋อมันแข็งเลยคุณผู้ชมมันแข็งเลย
2: แต่ถ้าเกิดเรามาจับอันที่เราใส่ไปครั้งแรก
1: อันนี้จะแฉะ
2: จะแฉะอัน
1: นี้คือมือซ้ายผมเนี่ยชื้นเลยแหละ
2: อัน
1: นี้แห้งเลย
2: ใช่แล้วก็เขาใช้เวทวันที่เอา
1: อ๋อวันที่โปรตีนวันครับ
2: 20วันค่ะ
1: ไหนดูน้องหน่อยน้องรุ่นใหญ่อยู่ไหนน้องอันนี้โอ้นี่อันนี้คือตัวใหญ่แล้ว
2: ใช
1: ่โอ้นี่อย่างนี้เอาไปตกปลาไม่ได้นะเนี่ยมันเกี่ยวเบ็ดไม่ได้เล็กไป
2: ตัวมันจะเล็กๆเนี่ยค่ะ
1: ยังบ่ออาหารตัวนี้อาหารของน้องนี่มีอะไรบ้างครับ
2: เป็นมูลวัวค่ะตรงนี
1: ้ต้องให้อาหารบ่อยแค่ไหนครับผม
2: คือจริงๆอ่ะพี่ๆเขาจะเอาอาหารใส่ให้ตั้งแต่ที่ตอนอยู่ห้องอนุบาลผ่านไป5วันเขาก็จะย้ายห้องให้น้องเหมือนเพิ่มเกรดและ
1: เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มอาหารไป
2: ใช่
1: เพิ่มอาหารใหม่
2: ใช
1: ่อ๋อก็คือทุกครั้งที่ให้อาหารประมาณ5วันก็คือน้องก็จะย้ายขยับชั้นขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
1: พอมาถึงป .6 เนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ยประมาณป .6 เนี่ยก็แปลว่า
2: ประมาณ20วัน
1: คำนวณง่ายๆก็คือมูลไส้เดือนก็ใช้ได้พอดี20วันแล้วไส้เดือนนี่ต้องฟังเพลงไหม
2: เขาก็ฟังอยู่ได้ด้วยกันเพราะว่าเปิดจะได้ยิน
1: ปกติเขาชอบแนวไหนเป็นแบบป๊อปแจ๊สหรือว่ายังไง
2: จะเป็นพวกเพลงคลาสสิกเบาๆฟังแล้วอารมณ์ดีง่วงนอนหน่อยๆ
1: อยู่นี่ชีวิตอยู่นี่ไฮโซนะเนี่ยมีคนเอาอาหารมาให้แล้วก็นอนฟังเพลงเนี่ยพวกคุณเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะมาล่อนมูลไส้เดือนอันนี้พี่ทันอธิบายผมนิดนึงเดี๋ยวจะได้รอดูได้ว่าตัวมูลจะออกมาตรงไหน
2: เดี๋ยวมูลไส้เดือนจะหล่นลงมาตรงนี
1: ้ก็คือตะแกรงเนี้ยมันจะค่อนข้างเล็กแปลว่ามูลไส้เดือนมันจะละเอียดดินก็จะไปออกด้านโน
2: ้
1: น
2: ใช่กับไส้เดือน
1: ซึ่งเขาจะไม่เป็นอะไรเราก็ไปเลี้ยงเขาต่อได
2: ้ต้อง
1: จะบอกว่าที่ออกมานี่คือมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยเหรอ
2: ใช่แต่มัน
1: เยอะมากเลยนะ
2: ไม่เยอะนะคะถ้าเทียบ
1: โอ้นี่ไงน้องๆมานี่เลยแต่เห็นเลยนะว่าขนาดของเม็ดดินกับขนาดของมูลไส้เดือนเดี๋ยวผมเอามูลไส้เดือนให้ผู้ชมดูสักกรัมแล้วกันมาคือถ้าดูด้วยตาเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าจับดูจะต่างคือมูลไส้เดือนจะเบามาก
2: มากค่ะ
1: เบาแบบเบาเลยอ่ะไม่มีน้ำหนักเลยแต่ดินเนี่ยจะมีน้ำหนักนะอันนี้คือของดีเลย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปเพิ่มออกซิเจนในดิน
1: ครับเอาล่ะเราก็รู้เรื่องผักไปมากพอสมควรแล้วแล้วก็เก็บราชินีแห่งผักใบเขียวอย่างผักเคลมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าครับโอ้โหไปชมสวนมาจะบอกว่าเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยที่นี่บรรยากาศดีอากาศดีมากแต่ก็คอแห้งเล็กน้อยพี่ทานเขาเลยบอกว่าตัวราชินีผักใบเขียวอย่างตัวเคลเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดต้องกินแบบสกัดเย็น
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้มาดูสูตรน้ำสกัดเย็นที่เป็นของเคลกันคือเครื่องสกัดเย็น
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์รอบต่ำจะทำให้สารอาหารยังอยู่ครบเน
1: า
2: ะ
1: มอเตอร์รอบต่ำคือมันจะไม่เกิดความร้อนอย่างที่ผมบอกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พอไม่เกิดความร้อนปุ๊บพวกวิตามินก็จะไม่เสียไป
2: ใช
1: ่จะช้าเพราะฉะนั้นพอเจอมอเตอร์รอบต่ำต้องใจเย็นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยัดพูดไม่ได้นะ
2: ไม่ไป
1: มันไม่ไปนะกว่าจะออกกว่าจะระหยดเลยพี
2: ่ใช่
1: วิ่งกว่าจะได้กินอ่ะทีระหยดอ่ะ
2: ออกช้ามากค่ะแล้วก็
1: โอ้แต่ว่าสีแบบเข้มข้นมากเลยนะ
2: เข้มข้นมากจริงๆแล้วก็ของเราต้องบอกก่อนว่าน้ำผักตัวเนี้ยค่ะเราจะไม่ได้ผสมน้ำไม่ได้ผสมน้ำเชื่อมหรืออะไรเลยเป็นน้ำผักสกัดเย็นจริงๆคือในหนึ่งแก้วค่ะเราจะใช้เคลประมาณครึ่งกิโล
0: หลังจากที่ได้น้ำเคลสกัดแล้วพี่ทันก็จะเพิ่มรสชาติด้วยสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวและก็ส้มครับ
1: ผมว่าตอนนี้หลายๆคนที่ไม่กินผักเนี่ยเห็นไม่กล้ากินเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเทมาคือหนืดเลยนะ
2: หนืด
1: เข้มข้นเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนให้โอ้โห
2: เป็นไงคะ
1: ไม่รู้สึกว่ามันคือผัก
2: ไม่รู้สึกว่ามันคือผัก
1: มันอารมณ์เหมือนกินน้ำผลไม้นี่แหละแต่ว่ามันมีความเข้มข้นอยู่ไม่เหม็นเขียวไม่ขมนะครับแต่ว่ามันจะมีความเข้มข้นที่น่าจะได้มาจากน้ำของเคล
2: ใช่
1: เวลากินเข้าไปมันจะเป็นเหมือนกับน้ำผมจะได้น้ำฝรั่งข้นๆแล้วกันประมาณนั้นแต่ว่าก็จะมีความเปรี้ยวสับปะรดนิดๆนะครับหวานจากสับปะรดแล้วก็มีความหอมจากแอปเปิ้ลโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเคลจะเอามาทำอะไรต่อได้อีกครับกลับมาอีกครั้งนึงกับแม่น้อยนะครับผมคุณแม่จะทำซุป
2: ผัก
1: ซุปเคลหรือว่าซุปผักเคลนั่นเอง
2: ก้านไม่เอานะคะก้านมันจะแข็งอะค่ะ
1: อ๋อนี่เป็นความรู้เลยนะ
2: ม
1: ัน
2: คือตระกูลคะน้าแต่ว่าเป็นคะน้าใบหยิก
1: ก็คือเป็นคะน้าที่พูดง่ายคือคะน้ากินใบ
2: ใช่
1: ไม่เน้นกินก้านนี่เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดครับ
2: ได้ทั้ง2อย่างนะคะ
1: ได้หมดเลยถ้าเนยจืดก็เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกล
2: ือ
1: ถ้าใส่เนยจืดก็เติมเกลือหน่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ผัดหอมใหญ่นี่เป็นแบบสไตล์อาหารฝรั่งเลยคุณผู้ชมต้องผัดหอมใหญ่ให้สุกเพื่อให้หวานใช่มั้ยครับ
2: ให
1: ้หวานให้หอมผัดหอมใหญ่จนสุกนะครับแต่อย่าถึงให้จะไม่เอาถึงไหม้เนาะใสๆดูใสๆไม่ต้องเหลือง
2: แล้วก็จะใส่เคล
1: เกลือนิดนึงเน
2: า
1: ะ
2: นิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปรุงในหม้อนะแล้วเราก็จะใส่น้ำ
1: ซุปอันนี้เป็นน้ำสต๊อกอะไรครับไก่
2: หมู
1: และอันนี้เคี่ยวนาน
2: แล้วก็เคี่ยวสัก10นาที
1: โอ้ต้องเคี่ยวให้เปื่อยเลยเหรอ
2: ให้เปื่อย
1: อันนี้เคี่ยวไปเรื่อยไฟปานกลางผ่านไป10นาทีแล้วเนา
2: ะ
1: สีจะออกแบบเข้มๆขึ้นนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แบบนี้คือใช้ได้แล้ว
2: แล้ว
1: ก
2: ็ทิ้งไว้ให้เย็น
1: อ๋อต้องพักให้เย็นด้วย
2: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวค่อยมาปั่นอีกที
2: นึงเอาไปปั่นเข้าเครื่องปั่น
1: จนละเอียดเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมครับอันนี้ที่เราไม่ใช้ครีมเพราะอะไรครับ
2: ครีมมันจะเป็น

0: เหมือนมันไม่ใช่อาหารสุขภาพทีเดียว
1: มันจะแบบมีไขมันสูงนิดนึงก็เลยเลือกใช้เป็นนมสดรสธรรมชาติรสจืดคราวนี้ต้องคนเลยใช่ไหมเพราะเวลานมมันเดือดมันจะเป็นฟองนะคุณผู้ชมต้องคอยคนงั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือเล็กน้อยเพราะว่าตอนแรกใส่ไปแล้วนิดนึง
0: แล้วก็พริกไทย
1: ครับผมเข้มข้นดูดีมากเลยเพราะว่าเคลเราเยอะเนาะเราใส่เยอะคือความข้นเนี่ยมาจากความเคลเลยนะไม่ได้มาจากครีมนะคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มด้วยอะไรพริกไทยสักหน่อยเนาะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรเลยของแม่มิ้นโอ้โหขอลองชิมนะครับแม่ซุปเคลดูเข้มข้นมากเลยคือมันเป็นเหมือนเป็นเนื้อคือเคลมันเป็นเส้นใยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเรามาปั่นละเอียดจากเส้นใยมันกลายเป็นเนื้อมันเหมือนกินซุปมะเขือเทศคือมันมีเนื้อเหมือนเนื้อมะเขือเทศอยู่ในนั้นแต่ว่ารสชาติอ่ะมันเหมือนซุปผักโขมอร่อยครับแล้วก็รสชาติเบาๆเพราะว่ามันเป็นนมไม่ใช่ครีมจะไม่หนักกินแล้วก็ได้รสชาติเค็มนิดๆหอมหน่อยๆนะครับแต่ว่าได้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่รู้สึกเหม็นเขียวใดๆเลยครับอันต่อไปจะเป็นราดหน้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะราดหน้าผักเคล
1: ใส่น้ำมันลงไป
0: นิดเดียวพอ
1: ครับกระเทียมนะครับผม
0: แล้วก็ใส่น้ำสต๊อก
1: เจียวกระเทียมจนหอมนะครับหลังก็ใส่น้ำสต๊อกอันนี้เป็นสต๊อกหมูเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใส่น้ำมันหอยเต้าเจี้ยว
1: เริ่มปรุงนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนเลย
0: ช้อนเดียวพอ
1: น้ำมันหอย1ช้อนครับ
0: เต้าเจี้ยวครึ่งนึง
1: เต้าเจี้ยวครึ่งช้อนครับ
0: แล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยไปๆ
1: แค่นี
0: ้ค่ะ
1: น้ำตาลทรายปลายช้อนครับ
0: เราก็จะใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผัก
1: โอเคแล้วก็ใส่ผักลงไปครับผมรอให้ผักสุกเนาะแล้วเดี๋ยวใส่น้ำอันนี้น้ำผสมแป้งมัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็มีเส้นใหญ่ที่เราเอาไปผัดกับซีอิ๊วไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ผักเคียวแบบเหมือนผักมหัศจรรย์นะคุณผู้ชมยิ่งผัดยิ่งเขียวดูดิ
0: สีสวยแล้วก็โรยพริกไทยหน่อย
1: ดูดี

0: แม่รู้ไหมว่าคุณแม่เลือกทำราดหน้าเนี่ยถูกใจผมมากผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินราดหน้าที่สุดแต่ว่าผมไม่เคยกินราดหน้าผัดเคียวมาก่อนเลยความพิเศษคือเวลาเรากินราดหน้าเนี่ยผมเป็นคนชอบกินก้านเพราะมันกรอบแต่ผัดเคียวเนี่ยมันแปลกตรงที่อะไรรู้ไห
1: ม
0: คือใบมันเนี่ยเหมือนเรากินยอดคะน้ากรอบกรอบอะอร่อยครับอร่อยนะเป็นอะไรที่แปลกสำหรับผมมากเลยผมว่าผัดเคียวในราดหน้าถือว่าเข้านะครับมันดูเป็นใบนิ่มๆคุณผู้ชมแต่เวลากินไปแล้วมันมีความกรอบเหมือนกินยอดคะน้าอร่อยฮะครับผมวันนี้ตั้งใจจะเอาผักเคลนะครับมาทำเป็นอาหารเหนือต้องบอกว่าเป็นอาหารเหนือแบบโบราณเลยบางคนเขาเรียกว่าเป็นอาหารล้านนาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือน้ำพริกน้ำผักนะครับผมเคยมีโอกาสได้ชิมนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับชาวบ้านเคยทำให้ชิมแต่ว่าวันนั้นเขาใช้เป็นตัวผักกาดนะครับจะเป็นผักกาดใบแก่ที่เขานำมาดองไว้1คืนนะครับแล้วค่อยมาทำเป็นน้ำพริกซึ่งวันนี้ผมได้เอาผักเคลนะครับพยายามเลือกเอาแต่ใบนะครับอาจจะมีก้านติดมาเล็กน้อยนะครับนำไปตากแดดนะครับให้หมาดๆนะประมาณสัก1แดดหรือว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับก็นำมาดองด้วยน้ำมะขามเปียกก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวแล้วมันก็จะมีความสลดหรือว่าความนุ่มนะครับเราจะเริ่มจากการเอาพริกกระเทียมนะครับมาคั่วให้สุกให้หอมก่อนนะครับเราคั่วพริกกับกระเทียมจนเกรียมจนหอมได้ที่นะครับผมก็จะใส่มะแข่นลงไปนะครับมะแข่นไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอหอมนะถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะเป็นความซ่านะครับทำให้ลิ้นรู้สึกว่าลิ้นชาได้นะครับคั่วทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับผมปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับโขกเครื่องนะครับพริกกระเทียมนะครับแล้วก็มะแข่นนะครับจนละเอียดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเอานี่เลยผักเคลที่เราดองในน้ำมะขามเปียกนะครับตัวนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่ด้วยนะครับใส่ลงไปครับโขกรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งครับโขกทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะครับผมแล้วเราจะเอาไปผัดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ตัวผักเคลนั้นสุกแล้วก็เข้ากับเครื่องได้ดีมากขึ้นนะครับตั้งกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับคุณผู้ชมครับผมเราก็จะเอาน้ำดองผักใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้รสเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของชาวเขาเลยครับเขาจะไม่ได้ใช้น้ำมะขามเปียกนะครับเขาจะดองจนผักมันเปรี้ยวเลยแต่วันนี้ผมทำแบบเป็นเคล็ดลับเป็นทางลัดง่ายๆผมเลยดองด้วยน้ำมะขามเปียกสูตรการเอาผักมาดองด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับผมได้มาจากจังหวัดลพบุรีนะครับเขาจะเอาผักบุ้งเนี่ยมาดองในน้ำมะขามเปียกรู้สึกว่าอร่อยมากก็เลยเอาสูตรนั้นมาใช้ครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับผมแล้วก็จะมีเผ็ดร้อนจากเครื่องนะครับแต่ว่าพอผัดไปเรื่อยสิ่งที่ได้กลิ่นก็คือความหอมจากมะแข่นจัดใส่ถ้วยนะครับโรยหน้าด้วยหอมเจียวนะครับหลังจากนั้นก็เสิร์ฟคู่กับผักสดๆนะครับไข่ต้มนะครับหรือว่าจะกินเคียงกับอย่างอื่นตามชอบก็ได้นะครับผมน้ำพริกตัวนี้นะครับจะทำให้เนื้อแบบข้นๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าปกตินะครับเวลาเขารับประทานเนี่ยเขานิยมเอาข้าวเหนียวลงไปจิ้มนะครับจุดเด่นของการนำผักเคลมาทำเป็นน้ำพริกนะครับก็คือผักเคลนั้นเป็นผักที่มีเส้นใยสูงเวลาที่เรานำมาโขกหรือมาตำแล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีเนื้อของผักที่มีความกรุบกรอบอร่อยนะครับเวลารับประทานเข้าไปเหมือนกับคุณรับประทานกิมจิในสไตล์เกาหลีแบบนั้นเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญนะครับก็ยังมีคุณประโยชน์มากมายอีกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือความหอมที่ได้จากมะแข่นครับทำให้รู้สึกว่าเวลารับประทานน้ำพริกถ้วยนี้นะเหมือนรับประทานอาหารเหนือเลยครับผมยังไงก็ลองทำกันดูนะครับถือว่าเป็นอาหารง่ายๆที่ดีต่อสุขภาพด้วยครับผมการที่ผมได้มาเที่ยวที่นี่นั้นทำให้ผมได้รู้เลยครับว่าการดูแลสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่การทำอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นแต่ต้องใส่ใจไปจนถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและขั้นตอนการปลูกที่ต้องเอาใจใส่ดูแลและให้ความรักเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแม่น้อยและพี่ทันที่ให้ความรู้กันแบบไม่กักเลยจริงๆครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

ถ้าการเมืองดีอะไรจะดีบ้างผมตอบไม่ได้จริงๆผมตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าการเมืองดีชีวิตประจำวันของผมต้องดีขึ้นแน่ๆผมจะได้ซื้อข้าวที่ถูกลงผมมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นผมมีโอกาสได้ฝันเพราะรัฐซับซิไดผมผมมีโอกาสล้มถ้าการเมืองดีมันจะเปิดโอกาสให้คนได้ฝันมากขึ้นวันหนึ่งผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเลยถ้าการเมืองมันดีแล้วอันนั้นเป็นความฝันสูงสุดของผมเวลาคุณไปในที่ที่มันซีไรแล้วไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วทำไมคุณต้องกลับมาที่นี่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือว่ายังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ผิดเพราะจริงๆอ่ะเราสามารถมีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีได้ในบ้านของเราด้วยซ้ำถ้าการเมืองมันดี

0: สวัสดีครับผมเป็ดยุทธนาดาวเจริญนะครับตอนนี้ก็ทำร้านกาแฟชื่อร้านสงสารอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆเป็นร้านกาแฟธรรมดาที่เหมือนเป็นที่ให้คนคิดเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้มานั่งคุยกันเป็นสภากาแฟเนาะเป็นที่จัดดนตรีบ้างเป็นที่จัดงานศิลปะบ้างเป็นอะไรก็ได้ที่บางทีคนอยากมาใช้มันไอ้ร้านเราครับมันถูกทำอยู่บนพื้นฐานธุรกิจธรรมดาเราแค่ทำร้านที่เราชอบถ้ามาที่นี่ก็จะได้ฟังเพลงที่ผมชอบมาที่นี่จะได้เห็นรูปศิลปะที่ผมแขวนได้ยินการเมืองบ้างเป็นครั้งคราวถ้าคุณสนใจจะคุยกับผมแต่ว่าเราก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานบิสเนสที่เราทำกาแฟอยู่เราก็ยังเป็นร้านที่อยากทำกาแฟที่ดีถ้าเราไปร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือเรื่องการเมืองเรื่องชาวบ้านหนังสือพิมพ์ไอ้คำว่าสภากาแฟจริงๆมันไม่ได้ตกยุคเลยเพียงแต่ว่าเราแค่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงในร้านกาแฟเติร์ดเวฟแบบนี้มากกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประเด็นที่เราจับต้องเราอยากให้มันเกิดการพูดคุยในร้านเรามันเป็นเรื่องการเมืองที่เราสนใจแค่นั้นเอง
1: มองว่ามันเป็นสเปซที่ให้ใครเข้ามาก็ได้ค่ะแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าร้านเนี่ยคนมาคุยทุกเรื่องเลยนะเรื่องปรึกษาความรักปัญหาหัวใจเรื่องธุรกิจก็มีค่ะเรื่องกาแฟก็มีการเมืองก็มีคุยกันหมดเลยค่ะ
2: ที่ร้านก็จะมีจัดเอ็กซิบิชันหลายรอบอยู่ครับสนับสนุนแบบศิลปินที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เขาเติบโตไปได
0: ้ร้านน่ะเปิดช่วงโควิดน่าจะเว็บ2ถ้าผมมองในแง่ธุรกิจที่มันทำให้ผมไปได้เพราะว่ามนุษย์อ่ะธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมเขาหาที่คุยหาที่เอนจอยร้านกาแฟน่าจะเป็นที่เดียวนะเวลานั้นที่มันตอบโจทย์ช่วงนั้นที่เปิดอ่ะคนไม่มีที่ไปก็เลยไปคาเฟ่ผมอาจจะฟุกแต่ว่าคือทุกอย่างเราทำบนพื้นฐานการทำธุรกิจอ่ะเรามองเรื่องต้นทุนเรามองเรื่องผู้คนที่จอดรถมีไหมสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงกิจวัตรประจำวันของคนแถวนี้เป็นแบบไหนกลุ่มลูกค้าหลักเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับความโชคดีอย่างคือผมมีเพื่อนที่ดี
3: สวัสดีครับผมโจนะครับก็เคยเป็นแขกรับเชิญรายการคำโฮมมาแล้วครับเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: แล้วก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการคำโฮมตอนที่ถ่ายบ้านตึกวันนี้ก็ตลกดีได้มานั่งพูดเองเราก็เห็นความสักเซสของเขาว่าอยู่ที่บ้านเรามันมีอะไรให้ทำเยอะแยะแล้วก็วันนึงมีโอกาสก็อยากจะลองกลับบ้านดูกลับมาแล้วกำลังทำร้านของตัวเองอยู่ตอนนี้ผมจะทำร้านกาแฟที่เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดเองคั่วเองขายเองแทรกตัวอยู่ที่โซนเมืองเก่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาเป็นทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไอเดียเรื่องงานซัพพอร์ตต่างสิ่งที่นี่เป็นนะครับมันเป็นการช่วยเหลือมันเป็นคอมมูนิตี้จริงๆสิ่งที่เพื่อนๆ เขากำลังทำอยู
3: ่สองปีที่ผ่านมาผมคิดว่าอุบลเราก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นกับเป็ดก็จริงๆรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับก็เรียนมัธยมด้วยกันมัธยมปลายมีแนวคิดของตัวเองมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเขาก็จะมีความชอบในแบบของเขาเองส่วนเรื่องของความสนใจด้านการเมืองเราก็เคยพูดคุยกันมาตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู
4: ่สำหรับหนูแกก็เป็นคนตลกดีเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งของเราค่ะเพราะว่าเขาสนิทกับแฟนเราแล้วเราก็ได้รู้จักเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คุยกับเขาได้ในหลายๆเรื่องช่วยกันปรึกษาเรื่องงานเรื่องธุรกิจ
3: เป็ดเองก็ชอบกาแฟชื่นชอบกาแฟกลับมาแล้วก็จะหาทําเปิดร้านทํากาแฟดูครับ
0: คือผมค่อนข้างโชคดีตรงที่ธุรกิจกาแฟที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆความรู้อะไรพวกเนี้ยมันแชร์ลิงกันหมดเลยผมอ่ะตกงานมา2ปีแล้วถ้านับจากที่ลาออกจากบริษัทแล้วเงินมันเหลือก้อนสุดท้ายทําเลที่มันล้างที่สุดอ่ะ

0: เช่ามันถูกที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามองแค่ค่าเช่ามันถูกครับผมก็หลักการดูทำเลทั่วไปปกติเลยว่าประชากรใกล้ๆเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างตรงไหนที่เป็นลูกค้าเราได้บ้างอะไรเงี้ย
1: ในตอนนั้นเนี่ยแทบจะยังไม่มีร้านแถวๆนั้นเลยแถวนั้นยังเป็นซบเซาอยู่แต่ว่าหลังจากที่เป็ดเข้าไปทำที่ต่างๆร้านต่างๆก็เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นครับตรงนั้นทำให้ตรงนั้นรู้สึกมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น
0: จริงๆผมไม่ได้มองว่าแค่ธุรกิจผมธุรกิจเดียวที่มันทำให้ที่นี่เปลี่ยนมันก็ดีขึ้นหลังจากเรามาเปิดมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ธุรกิจหลายๆธุรกิจมันเอื้อกันพอมันมีร้านกาแฟมีคาเฟ่มันก็กลายเป็นว่าคนอื่นก็มองเห็นโอกาสว่ามันสามารถทําอย่างอื่นได้บ้างเมืองเก่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นคือเราเป็นธุรกิจใหม่เป็นเด็กๆที่เข้ามาทําเพื่อนๆเราหรือธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันดึงคนมาที่นี่จะบอกว่าเราทําให้ที่นี่มันดีขึ้นมั้ยมันตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมมันเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาทําธุรกิจด้วยเราอ่ะในฐานะปลายน้ำเนาะทำกาแฟหนึ่งเสิร์ฟให้คนกินให้ผู้บริโภคไอ้การที่เรามีสารกาแฟที่ดีมีเกษตรกรดูแลกาแฟที่ดีมีปุ๋ยที่ดีมีป่าที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำมันทำให้กาแฟเราชงง่ายมีรสชาติที่ดีกับผู้บริโภคก็คล้ายกันกับการเมืองถ้าทุกคนมีต้นทุนที่ดีมีรัฐที่ดีการใช้ชีวิตมันก็จะง่ายมีความสุขมีต้นทุนชีวิตที่ต่ำลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราไม่ใช่ว่าปลูกกาแฟวันนี้แล้วมันจะดีเลยเราต้องดูแลต้นกาแฟเราต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เจอคนค้านหรือว่าความคิดไม่ตรงกันจะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะเชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้จุดยึดโยงจุดเชื่อมโยงของคนที่เขาคิดต่างจากเราอ่ะมันก็ยังต้องการให้บ้านเมืองดีแต่ว่าความเชื่ออาจจะไม่เหมือนกันบางทีเรามองหาผลลัพธ์แต่วิธีการอาจจะต่างกันแต่ก็นั่นแหละมันคือต่อให้เป็นวิธีการแบบไหนแต่ว่าจุดสำคัญคือเราจะอยู่ร่วมกันยังไงมากกว่า
2: ช่วงที่ลูกเล็กๆนะการรับรู้เขาจะไวเรียนรู้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมคือเขาจะอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่าไปก็ไปกับผู้ใหญ่คือคำพูดคำจาอะไรเขาก็เลยแบบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะ
0: จริงๆผมก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเป็นเด็กกลางๆห้องเล่นสนุกทั่วไปไม่ได้สนใจการเมืองอะไรตั้งแต่เด็กมีความฝันแต่ด้วยความที่เราโตมาในครอบครัวข้าราชการก็จะมีความคาดหวังอย่างเช่นโตไปเป็นหมอโตไปเป็นวิศวะนะโตไปเป็นครูโตไปรับราชการอะไรเงี้ยคำว่าการมีชีวิตที่ดีมั่นคงมีเงินเดือนที่ดีเนี่ยมันก็จะถูกครอบด้วยอาชีพนั้นๆที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันดีไม่ใช่เราไม่ชอบวิศวะนะแต่จริงๆอ่ะพอโตมาสักหน่อยนึงเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีอีกหลายความฝันที่สามารถเป็นอาชีพได้ในประเทศที่ดีแล้วผมอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีผมอยากเป็นนักกีฬาอาชีพซึ่งจริงๆในประเทศที่มันดีอาชีพพวกนี้มันเลี้ยงตัวเองได้หมดเลยจริงๆออกจากบ้านครั้งแรกก็น่าจะเป็นการไปทำอาชีพวิศวกรอยู่แหลมฉบังอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขไงเราได้ทำงานที่เรียนมาแล้วก็สนุกกับมันจริงๆตอนสนใจการเมืองครั้งแรกก็ตอนที่เราทำงานแล้วก็เงินเดือนออกแล้วเราเสียภาษีทำไปได้สักพักเราก็รู้สึกว่าภาษีที่เราเสียเนี่ยมันทำไมมันเยอะจังวะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยคำถามในหัวเราคือทุกครั้งที่เรากลับบ้านเรากลับมาทำงานเสียภาษีมารถ2แถวที่ผมนั่งตอนป.2ไปโรงเรียนกลับมามันเหมือนเดิมเลยถนนหนทางมันดีขึ้นก็จริงอะแต่ว่าไอ้วิถีชีวิตหรือความสบายความสุขความสบายความจนความไม่จนความมีความไม่มี มันมีแ

0: เหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงไปก็เลยตั้งคำถามว่าไองานที่เราทำภาษีที่เราเสียมันไม่เคยกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเราเลยพอเราไปเห็นความเจริญมันทำให้เราตั้งคำถามว่าทำไมบ้านเราไม่เจริญมันมีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ถ้ามีแบบนี้บ้านเราจะเป็นแบบไหนถ้ามีแบบนี้บ้านเราจะเป็นยังไงมันก็เลยเป็นจุดสนใจทำให้ตัวเองมาสนใจการจริงๆเราไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเราจะกลับมาเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดเลยคือการออกจากบ้านเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้ไปเจอสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆวิธีคิดแบบใหม่ๆไปเห็นเมืองที่เจริญเขามีวิธีพัฒนาแบบไหนมีระบบการจัดการคนแบบไหนมันคุ้มมากๆแล้วที่ณเวลานั้นน่ะได้ทำงานได้วิธีคิดได้ความรู้แล้วก็ได้เงินใช้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็ไอความฝันหรือสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นมันก็ยังหลงเหลืออยู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้กลับมาอยู่บ้านก็เป็นเรื่องแม่ป่วยนะครับแม่ตรวจเจอมะเร็ง
1: ตกใจเหมือนกันตัวเองก็ป่วยพอลูกลาออกแล้วยิ่งแบบคิดมากเหมือนกันนะว่าสงสารลูกอ่ะ
0: กลับมาคนก็ถามว่าไอกลับมาทำไมอยู่ที่นู่นเงินไม่ดีเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเขาไล่ออกหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกแค่ว่าก็แค่อยากกลับบ้านมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นเลยตอนที่ลาออกมาตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะกลับมาทำอะไรก็ลองมาหลายอย่างเคยทำร้านนมก็เจ๊งไปลองทำร้านลาบกับเพื่อนก็เจ๊งมีไปลองเจาะบาดาลติดโซลาร์เซลล์ก็ไม่รอดพอเราเริ่มทำหลายอย่างมันเจ๊งหมดเลยมันก็เลยแบบรู้สึกแบบหลงทางตอนนั้นคิดก็คือเรายังมีความรู้อยู่เนาะถ้าเงินมันหมดจริงๆก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทำงานประจำอีกรอบก็ได้มันไม่ใช่คำถามแค่สำหรับผมนะมันเป็นคำถามสำหรับทุกคนเลยมันไม่มีงานที่มีคุณภาพเลยในต่างจังหวัดมันเลยกลายเป็นว่าเรากลับมาเราก็เคว้งไม่รู้จะทำอะไรคือถ้าถามว่าทำไมมันไม่มีอาชีพพวกนี้สุดท้ายมันจะกลับไปเรื่องที่ผมเล่าตลอดเลยการเพราะงานที่มีคุณภาพเศรษฐกิจที่ดีมันกระจุกอยู่ในเมืองหมดเลยอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ในกรุงเทพ
2: ที่อุบลก็งานจะค่อนข้างน้อยครับในสายอาชีพที่ผมเรียนมาก็มันจำเป็นต้องทำหางานที่กรุงเทพหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับพอกลับมาที่อุบลก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้รองรับสักเท่าไหร่ครับแล้วก็พวกค่าครองชีพรายได้ที่ได้รับมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าที่จะอยู่แถวนี้สักเท่าไหร
0: ่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีงานพวกนี้อยู่ในต่างจังหวัดถ้าไม่เกิดการกระจายอำนาจสุดท้ายทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองเหมือนเดิมผมมองว่าไอ้ความมหัศจรรย์ของมนุษย์อ่ะมันไม่ปล่อยให้ตัวเองตายไอ้สิ่งที่เจ๊งไว้อ่ะผมกำลังจ่ายค่าเทอมอยู่เพราะทุกครั้งที่มันล้มอ่ะครับมันเจ๊งมันได้อะไรกลับมาเจ๊งครั้งแรกที่ทำเลหรือเปล่าวะเจ๊งครั้งที่สองกลุ่มลูกค้าหรือเปล่ารสชาติอาหารไหมทำงานรอบที่สามเฮ้ยเราคำนวณอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมทำแล้วมันไปไม่ได้ทุกการล้มมันได้อะไรกลับมาหมดเลยแต่ว่ามันก็มีเพื่อนที่ทำร้านกาแฟอยู่ก่อนครับเขาก็บอกเอ้ยลองทำที่ชอบเราก็เลยเอองั้นลองกลับมาทำกาแฟแล้วเออวันมีโอกาสก็อยากจะลองกลับบ้านดูกลับมาแล้วกำลังทำร้านของตัวเองอยู
3: ่ก่อนที่จะมีร้านมันก็ทำกาแฟทำอะไรมาให้เพื่อนชิมให้อะไรแล้วก็แซวๆกันในเพื่อนฝูงว่าเป็นกาแฟสงสารกาแฟยัดเยียดเอามาให้เพื่อนชิมเพื่อนก็เอามาชิมดูหน่อย
0: อันนี้พี่ต้นชูทวนนะครับเป็นคนตั้งชื่อร้านให้ผมมันมาจากคำว่า
4: สงสาร
0: ใช่ครับเพื่อนชอบล้อ
4: เพื่อนชอบล้อเพราะว่าเป็ดชอบเอากาแฟไปให้เขาชิม
0: ใช่ครับ
4: เขาก็เลยเรียกว่ากาแฟยัดเยียดเพื่อนก็เลยสงสาร
0: ใช่
4: แต่เราก็เลยสงสารที่เป็ดโดนล้อก็เลยบอกว่าเปลี่ยนหน่อยไหมว่าเป็นสงสารไหมเพราะเป็ดชอบเล่าเรื่องเนาะเป็ดชอบสงสารทั้งสารกาแฟแล้วก็ สงสารทั้งเรื่องความคิดความเชื่อแล้วเรื่องการเมืองที่เขาเลิฟมาเลี้ยง
0: อันนี้คือผู้มีอุปการะคุณในการตั้งชื่อ

0: สังคมที่เราฝันถึงผมไม่ได้อยากให้ร้านกาแฟร้านผมเนี่ยลูกค้าของผมเลยจำแค่ผมเพราะว่าคนชงกาแฟทุกคนเขาก็มีศักดิ์ศรีมีฝีมือในตัวเองผมอยากให้เขาจำน้องๆด้วย
1: เริ่มต้นเลยก็ฝึกชงกาแฟที่บ้านครับเพราะว่าชอบดื่มกาแฟเจอโควิดมาก่อนครับทำงานที่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็โดนจ้างออกกลับมาอยู่บ้านแล้วว่างงานครับก็เลยหางานที่วนทำก่อนมันดีตรงที่เราได้คุยกับลูกค้าด้วยหรือว่าพี่เป็ดหรือว่าพวกพี่ๆที่เขาสนใจเรื่องการเมืองที่จะพัฒนาบ้านเมืองในจังหวัดอุบลหรือว่าในพื้นที่อื่นๆให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับ
2: ต่างคนต่างความคิดเนาะโตมาไม่เหมือนกันนะคะก็มาแชร์กันที่ร้านค่ะบางทีอันนั้นหนูไม่รู้เขาก็มาแชร์อันนี้หนูรู้หนูก็แชร์ไปอย่างเงี้ยแชร์กันว่าใครคิดเห็นยังไงแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องคิดเห็นเหมือนกันนะคนนึงมองอย่างนี้คนนึงมองอย่างนี้ก็คุยกันได้ให้มันมีตรงกลางค่ะเหมือนแบบที่ตรงนี้มันเป็นสเปซให้กับทุกคน
0: ผมสังเกตมันไม่มีที่ไหนเลยที่คนจะเข้าถึงงานศิลปะได้งานแสดงได้ในเวลากลางวันผมแค่อยากรู้ว่าบางทีคนอุบลทำอะไรอยู่มีใครทำอะไรอยู่บ้างมีที่แสดงหรือยังผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรอยากทำก็บอกมาทำที่นี่ก็ได้เจ้าสิเหตุอย่างนี้พี่บุญว่าไง
3: เอาก็สิเอางานที่ว่าเขาแสดงอยู่บ้านสะพือเน
0: า
3: ะเอามาลงตรงนี้เพราะว่าตัวบ้านสะพือก็เป็นพื้นที่ที่มันมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นและมันอยู่ในจังหวัดอุบล
4: อุบลเจนด้าก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางสังคมการเมืองและก็ศิลปะวัฒนธรรมเช่นเรื่องกบฏผีบุญเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องสงครามเย็นเรื่องเขื่อนเรื่องสมัชชาคนจนอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ดึงผู้คนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียนนักกวี NGO หรือไม่ก็ศิลปินเข้ามาว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ทำงานมารวมกันเป็นกิจกรรมหนึ่งเช่นอาจจะเป็นเอ็กซิบิชันเป็นงานพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จับมารวมกันแล้วก็ดูว่ามุมมองแต่ละคนเขามองเรื่องราวพวกนี้ยังไงเป็นเหมือนพื้นที่เปิดให้มีการถกเถียงก็ได้หรือพูดคุยสื่อสารผ่านงานศิลปะมารวมกันตรงนี้ครับทางเรากับเป็ดเนี่ยคือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันก็เป็ดก็เป็นสถานที่ซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์ให้หรือบางทีเป็ดก็อาจจะแบบว่าจัดกิจกรรมมีขายของแล้วเอาเงินมาช่วยพวกเรามาสมทบพวกเราช่วยจัดงานอะไรอย่างเงี้ยร้านของเป็ดเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของนักปฏิบัติการทางศิลปะรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อพูดจาแลกเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยครับ
0: งานทุกงานที่เกิดขึ้นที่เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นทางการบรรยากาศมันธรรมชาติผมก็แค่เฮ้ยวันนี้มีงานแบบนี้ใครสนใจมาเจ้าของงานก็รอถึงเวลามีคนตามกำหนดการก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติเวลามีงานทอล์คที่ร้านผมแล้วผมรู้สึกมีความสุขที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันจะมีคำถามแบบเด็กมันนองครับถูกถามออกไปแบบซื่อๆว่าเมืองที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบไหนโลกที่พัฒนาแล้วเขาแก้ปัญหายังไงทำยังไงการศึกษาถึงจะดีกว่านี้ทำยังไงผมถึงจะมีรถไฟจากอุบลไปขอนแก่นบ้างแทนที่จะมีแค่กรุงเทพมาถึงอุบลถ้าการเมืองดีอะไรจะดีบ้างผมตอบไม่ได้จริงๆผมตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าการเมืองดีชีวิตประจำวันของผมต้องดีขึ้นแน่ๆผมจะได้ซื้อข้าวที่ถูกลงผมมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นถ้าการเมืองดีมันจะเปิดโอกาสให้คนได้ฝันมากขึ้นผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าผมอยากให้คนที่เขาทำสิ่งที่เขาถนัดชอบสิ่งที่เขาทำแล้วมันถนัดเพราะผมมองว่ามันทำมาได้ดีในแต่ละเรื่องแต่ละกลไกแต่ละฟันเฟืองเขาขับเคลื่อนด้วยตัวของเขาเองแล้วผมมีหน้าที่แค่ลองมาทำที่นี่ไหมมีอะไรอยากแชร์ลองมาแชร์ให้เรามีอะไรอยากได้ความช่วยเหลือแล้วเราสามารถช่วยได้ก็ลองบอกเราจะเป็นสถานที่ให้บางคนที่ไม่ได้อยากส่งเสียงเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ถ้าโอเคมันเป็นฟันเฟืองที่มันจะขับเคลื่อนสังคมของคุณที่คุณอยากเห็นต่อ

0: เราก็พร้อมเป็นพื้นที่ให
1: ้ถ้าลูกแบบว่าคิดหรือว่าทําอะไรให้กับสังคมหรืออะไรก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็อายุเยอะแล้วยังมีลูกอยู่ใกล้ๆมันเป็นกําลังใจที่แบบดีที่สุดสําหรับคนเป็นแม่
2: หนูมองว่าการมีร้านที่มันเป็นสเปซให้ทุกคนน่ะมันช่วยได้เยอะเลยค่ะแบบอย่างพี่เป็ดเป็นพื้นที่ให้จัดงานต่างๆมันก็เป็นเหมือนกําลังเสียงเล็กๆที่ค่อยๆผลักดัน
3: เป็ดเป็นคนที่จริงใจเสมอเวลาพูดอะไรออกมาเขาจะมีความจริงใจในการพูดแล้วเห็นความมุ่งมั่นตรงนั้น
0: กลับมาที่บ้านมันก็อบอุ่นดีเราได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติธรรมดาที่เรามีเพื่อนมีน้องมีพี่ได้ทำงานได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายมันได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองเหมือนตอนเด็กๆอีกรอบ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเสย
2: นะโม

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน8กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ว่าด้วยกฎหมายในประเทศฉบับใหม่ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้28สิงหาคมที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้ผ่านมา11วันนายกรัฐมนตรีลงนามในประเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับคนแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายคนน่าจะได้ติดตามข่าวเป็นชาวอิสราเอลเมื่อวานนี้โดนอีกคนหนึ่งนะครับนายกเซ็นคำสั่งในประเทศเป็นคนที่2เป็นชาวฝรั่งเศสหลายคนตอนแรกสงสัยนะครับว่าเขาไปทำอะไรมาปรากฏว่าก็เป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นคู่กรณีมีกรณีพิพาทกับชาวอิสราเอลที่โดนเนรเทศไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งภรรยาของคนที่ถูกเนรเทศออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ครับดูโพสต์นี้ครับ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจินดารัตน์สัตยพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คแล้วก็เป็นภรรยาของคนที่ถูกเนรเทศรายล่าสุดได้โพสต์ข้อความหลังจากสามีชาวฝรั่งเศสถูกเนรเทศนะครับโพสต์แรกจะเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสสามีของนางสาวจินดารัตน์ลงมาดูรายละเอียดในประกาศกันหน่อยนะครับคือประกาศเนี่ยจะระบุแบบนี้ครับว่าด้วยปรากฏว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนา

และสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมทั้งมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินดิมิโนมีความผิดตามพรบจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญาริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499นะครับนี่จะเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งดังกล่าวนะครับอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือในคำสั่งนี้ระบุว่านายเควินมีความผิดตามพรบจราจรด้วยศาลสั่งปรับ 5,000 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามกฎหมายอาญาซึ่งประเด็นนี้คุณผู้ชมนางสาวจินดารัตน์ออกมายืนยันว่าจ่ายไปแล้วประกันตัว 100,000 บาทจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทพร้อมกับแนบเอกสารใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมเพื่อที่จะยืนยันว่านายเควินสามีชำระค่าปรับไปแล้ว 5,000 บาทนะครับคือประเด็นนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีความสงสัยเพราะว่าเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากข้อพิพาทกับชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศไปก่อนหน้าที่หรือไม่ทำไมถึงมีประเด็นเรื่องของพรบจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยคือเมื่อวานนี้ทางภรรยาของคนที่ถูกเนรเทศก็คือนายเควินออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณตุลาคมปีที่แล้วนายเควินไปขี่รถจักรยานยนต์แถวแถวเฉวงแล้วก็โดนตำรวจจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกทีนี้หลังถูกจับมีคนส่งคลิปอ้างว่านายเควินชอบมีพฤติกรรมขี่รถยกหน้ายกล้ออะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นอันตรายต่อคนอื่นนายเควินก็เลยโมโหครับเกิดการโต้เถียงกับทางตำรวจทีนี้แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยขับรถยกล้อเพราะว่ารถอ่ะมันหน้าค่อนข้างสูงก็อาจจะทำเข้าใจผิดหรือเปล่าเกิดการโต้เถียงกับทางตำรวจสุดท้ายถูกส่งขึ้นศาลผิดพรบจราจรเลยนะครับนี่คือที่มาครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้าย้อนกลับไปคำสั่งฉบับก่อนหน้าเมื่อวันเสาร์จำได้ไหมครับก็มีการเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลโดยระบุว่ามีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยถ้าดูข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้นางสาวจินดารัตน์เจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยพร้อมสามีได้ร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวต่างชาติคนนี้นะครับโดยระบุว่ามาเที่ยวสวนสัตว์แต่ไม่เคารพกฎสวนสัตว์ไม่ชำระเงินมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อสัตว์และข่มขู่ครับตรวจสอบข้อมูลจากทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่านายยาคอบและนายเควินเป็นคู่กรณีโต้เถียงกันและข่มขู่กันผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยทั้งสองคนเปิดธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกันนายเควินที่ถูกเนรเทศล่าสุดได้เคยร้องเอาผิดนายยาคอบศาลก็ตัดสินและยาคอบถูกเนรเทศไปส่วนนายเควินที่ปรากฏในคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์มีประวัติถูกตำรวจสภ.บ่อผุดอำเภอเกาะสมุยถูกจับกุมข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่มีคลิปข่มขู่คุกคามนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่หน้าสวนสัตว์ของตัวเองติดป้ายไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลรวมทั้งยังมีคลิปเป็นคลิปของนายเควินขับรถมาหน้าชาบัตหรือว่าโบสถ์ชาวยิวย่านหาดเฉวงด้วยซึ่งนายเควินได้ถูกแจ้งความร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกันครับมันก็เลยนำไปสู่กระบวนการทางศาลและสุดท้ายก็อย่างที่เห็นคำสั่งไปเมื่อสักครู่นี้คำสั่งที่ลงนามโดยนายกก็คือให้เนรเทศออกจากประเทศไทยไปครับทีนี้จากกรณีการเนรเทศชาวต่างชาติถ้าไปฟังความเห็นจากชาวบ้านบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางส่วนเห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายเนรเทศนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับ

0: ผมก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าได้เรียกตัวนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายได้ไปตรวจสอบเรื่องข้อความแท้จริงอย่างไรผมก็ไม่ทราบตรงนั้นครับผมแต่ผมเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าได้นิรเทศตั้งสองฝ่ายแต่ว่าในเรื่องประเด็นที่เลือกตั้งในตรงนั้นผมยังไม่รับทราบในเบื้องต้นนี่ผมพอใจครับผม
1: ไปฟังมุมมองของรัฐบาลกันบ้างนะครับประเด็นเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาติ2คนเรื่องนี้รัฐบาลย้ำแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกคนนะครับต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยความสงบเรียบร้อยและรวมไปถึงสิทธิของประชาชนคนไทยด้วยส่วนประเด็นของนายเควินตอนนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนะครับเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งครับ
2: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ครับ
3: ท่านนายกแล้วรายแรกที่เขา
2: ก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะ
3: ท่านนายกเห็นหนังสืออุทธรณ์หรือยังคะ
2: ยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มากันมาที่นายก
3: รายการแรกอยู่ในลิสต
2: ์
3: ไหมคะ
2: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
1: คำถามคือมีแค่2คนนี้หรือไม่มีชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราที่ต้องไปตรวจสอบด้วยหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับออกมาระบุถึงการเร่งแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่หลักๆที่ต้องตรวจสอบก็คือภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันบอกว่าตอนนี้พร้อมพิจารณาว่าจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่เพราะจากการตรวจสอบเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายเกินกว่า300ล้านบาทขณะเดียวกันได้มีการสืบสวนแล้วก็ขยายผลไปดูเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของกลุ่มคนเหล่านี้แล้วด้วยครับ
4: ผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมายตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติที่เราสงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินประมาณ 5,800 กับแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับก็ได้เน้นไปที่ท่านอธิบดีกรมการที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีภูนพงษ์ที่ดีบดีของกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพันกว่าบริษัทที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบังคับจำหน่ายทันทีนะครับส่วนใน14,000เนี่ยผมก็ขอผลสรุปภายใน15วันนะครับและถ้าเกิดว่าผิดก็ต้องดำเนินในการบังคับจำหน่ายต่อไปเช่นเดียวกันนะครับ
1: นายพลพียังย้ำด้วยนะครับบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ชัดเจนดังนั้นถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันก็ได้มีการตรวจสอบเรื่องของการจัดตั้งบริษัทของคนไทยว่าการจัดตั้งครั้งนี้มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ขณะเดียวกันมีการไปตรวจสอบประมาณ 50,000 รายชื่อคุณผู้ชมน่าสนใจนะ 50,000 รายชื่อที่มีชื่อของคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนะครับพบว่าส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมอยู่ด้วยประเด็นนี้มันกำลังจะเป็นประเด็นใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าน่ากังวลมากๆถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนได้อย่างไรนะครับ
5: ค่ะการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับกระทรวงการคลังที่บอกว่าไปเจอมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ถูกตัดสิทธิ์ออกจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเนรเทศเนี่ยค่ะปัจจัยหลักๆเนี่ยการถูกเนรเทศเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคุณผู้ชมอันแรกก็คือภัยต่อความมั่นคงของรัฐอันที่2ก็คือด้านกฎหมายแล้วก็ด้านอาชญากรรมก็คือเข้าเกณฑ์ของนักท่องเที่ยว2คนนี้เลยนะคะต่างชาติ2คนนี้เลยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือกรณีด้านชาติพันธุ์แล้วก็สังคมอันนี้เป็นการเนรเทศในอดีตหรือว่าเป็นภาวะสงครามนะคะคุณผู้ชม

0: ็เชื่อว่ารัฐเนี่ยน่าจะใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะ
1: คือถ้าไปดูในรายละเอียดของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจะระบุเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับอย่างน้อยคือ6เงื่อนไขที่เข้าข่ายเนรเทศได้ทันที1เข้าเมืองผิดกฎหมายครับฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องของการเข้าเมืองนะครับ2ทำงานผิดกฎหมาย3ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย4ใช้เอกสารราชการปลอม5คดีอาญาร้ายแรงคือทำผิดแล้วศาลตัดสินลงโทษจำคุกมากกว่า5ปีขึ้นไปและ6ก็คือพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนซึ่งข้อ6นี่แหละครับที่ทั้ง2คนที่เป็น2คนแรกที่โดนเนรเทศตามกฎหมายฉบับใหม่นี้โดนไปก็คือในข้อที่6นี้พฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสุสานในพื้นที่ของบางคลาที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่จบนะคะตัวแทนชาวบ้านบางคลาเนี่ยยื่นข้อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสุสานหลังจากที่ไปพบว่ามีการฝังศพในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสั่งเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ภายใน7วันและเช้าวันนี้นายอำเภอบางคลาจะเรียกประชุมหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปวิธีการเคลื่อนย้ายค่ะเมื่อวานนี้ตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรายื่นข้อเรียกร้องต่อนายอำเภอบางคล้าขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งสุสานที่อยู่ในพื้นที่เพราะตอนนี้ชาวบ้านกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรียกร้องให้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่นะคะรวมถึงตรวจสอบว่าการฝังศพที่ผ่านมาเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ
2: ให้เอาศพออกนอกพื้นที่แล้วก็เรื่องการอนุญาตหรืออะไรทำรู้ว่าถูกต้องไหมสิ่งที่บอกบางหน่วยงานก็บอกว่าได้ขนย้ายศพออกไปแล้วแต่พอหน่วยงานของราชการเข้าไปจริงๆมี4ศพก็ลือชาวบ้านก็กังวลและกังขากันว่าสรุปแล้วจะเชื่อหน่วยงานไหน
0: เบื้องต้นอำเภอบางคล้าเข้าตรวจสอบพบนะคะว่าสุสานดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นปัจจุบันนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าแม้จะมีใบอนุญาตเดิมแต่ไม่สามารถต่ออายุได้อีกค่ะเนื่องจากสถานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อีกทั้งจากการตรวจสอบศพทั้ง4ร่างก็พบว่าอย่างน้อย3ร่างอะค่ะถูกนำมาฝังในช่วงที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ด้วยค่ะ
3: ในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ไปยังสุสานหรือว่าชาปนสถานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7วันนับตั้งแต่รับทราบคำสั่งและช่วงเย็นวันเดียวกันค่ะนายกอบต.เสม็ดใต้ได้นำคำสั่งห้ามใช้อาคารภายในพื้นที่สุสานไปติดประกาศที่หน้าประตูสุสานนะคะคุณผู้ชมนี่ติดแบบนี้เลยนะคะไปตอนกลางคืนด้วยคุณผู้ชมแล้วก็เตือนบอกว่าผู้ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายควบคุมอาคารด้วยนะคะ
4: วันนี้ก็เลยมาติดคำสั่งนะครับให้เขาลื้อออกนะเป็นคำสั่งตามพรบควบคุมอาคารนะฮะว่าให้ลื้อออกแล้วก็ห้ามใช้ด้วยนะฮะมีคำสั่งทั้งห้ามใช้เต็นท์นี้แล้วก็ให้ลื้อออกแล้วก็ยังมีไอ้ป้ายนะฮะที่กำลังเอามาขึ้นอีกอันนึงนะครับก็คืออันนั้นใช้เป็นพรบ.สาธารณสุขนะครับมาตรา25ในเรื่องของเหตุนำคานให้พี่น้องประชาชนหวาดระแวง
0: และวันนี้เวลา10นาฬิกานะคะนายอำเภอบางคล้าก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปทั้งแนวทางเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะคะส่วนการตรวจสอบที่มาของบริษัทเจ้าของสุสานแห่งนี้ก็มีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ระบุนะคะว่าบริษัทที่ครอบครองที่ดินมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทและมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลายประเภทรวมไปถึงการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานด้วยนะคะโดยนายภูมิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ระบุนะคะว่าการ

0: พิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นใช้สถานะสัญชาติตามกฎหมายเป็นหลักหากผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทยสามารถถือหุ้นได้ตามสิทธิ์ของคนไทยแต่กรมพร้อมกับประสานกับกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: เรารายงานเรื่องของชาวต่างชาติมา2ข่าวติดแล้วนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้นายสนธิลิ้มทองกุลครับอดีตแกนนำพันธมิตรออกมาแถลงแนวทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองยืนยันแบบนี้บอกว่าไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ว่าต้องการกดดันให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีทุนเทาที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับทางนี้บอกว่าไม่สนใจคำปรามาสที่เชื่อว่าการชุมนุมจะไม่ได้รับความสนใจครับ
2: เอางี้เหรอฟางเส้นสุดท้ายของคนอายุ79ที่ควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือจัดรายการให้ปัญญาให้องค์ความรู้ทำไมจะต้องลากสังขารของผมทำไมต้องเดินฝ่าการถูกเยาะเย้ยถากถางตลอดเวลาทำไมจะต้องมาใช้ความอดทนมันก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าคนเห็นสิ่งที่ผมพูดไปผมไม่ได้โกหกใครสโลแกนผมสื่อมวลชนรู้ว่าความจริงมีหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณจะหลีกเลี่ยงความจริงได้ยังไงคุณปิดบังได้คุณยื้อเรื่องเขากระโดงได้คุณยื้อเรื่องนี้ได้แต่ว่าในที่สุดความจริงก็ต้องถูกเปิดมาจะถูกเปิดมาเมื่อไหร่เท่านั้น
3: ตอนนี้มีการดราม่าว่าเป็นบล็อกน้ำหมากเนี่ยที่คนสนธิพูดนะคะเราจะมีการแสดงจุดยืนยังไงเพื่อที่จะลบข้อครหาในครั้งนี้คะ
2: ผมไม่ต้องแก้ตัวสมัยที่ผมต่อต้านคุณทักษิณนั้นเขาก็ประมาทผมเช่นนี้ผมไม่แคร์ถ้าผมจะทำอะไรผมทำเพราะผมเชื่อผมไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนจะเข้าร่วมเยอะผมไม่ต้องการแสงตัวผมเป็นดาวเรื่องในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่ดาวเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วผมบอกนะครับถ้าผมต้องเดินทางไปแม้กระทั่งคนเดียวไปสู่สถานที่มืดมิดผมก็จะไปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นผมไม่ยี่ระกับคำครหาดินทาม
1: ีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับถึงเรื่องของแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มซึ่งไปตรงกับปฏิทินทางการเมืองในเดือนกันยายนนี้เริ่มจาก10กันยายนนี้ครับนายสนธิจะนำมวลชนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลซึ่งตรงกับประเด็นหลักที่แถลงก็คือการกล่าวหารัฐบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติหรือนอมินีอย่างจริงจังส่วนวันที่14กันยายนซึ่งเป็นวันที่กกต.จะมีมติคดีหัวเลือกสว.นายสนธิระบุบอกว่าหากกกต.เลือกตัดตอนบุคคลแค่บางกลุ่มโดยดำเนินคดีเฉพาะผู้อยู่ระดับล่างไปไม่ถึงผู้มีอำนาจหรือคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีการยกระดับการชุมนุมทันทีครับสุดท้ายก็คือการประกาศเดินสายให้ความรู้ประชาชนตามภูมิภาคซึ่งก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดใดบ้างแล้วก็จะใช้รูปแบบใดบ้างในการชุมนุมมีอีกหนึ่งประเด็นที่นายสนธิออกมาตอบคำถามก็คือเรื่องของปัจจัยที่จะทำให้มีการยกระดับการชุมนุมหรือว่าเส้นตายกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่มีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นไปฟังเสียงช่วงประเด็นนี้ครับ
2: การปักหลักพักค้างคงไม่มีแต่พลังการชุมนุมจะแรงมากจะใหญ่ผมเชื่อจะใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วพวกเราทั้งคุณนกเขาแล้วก็คุณตั้มแต่เรายังไม่บอกเราเริ่มจากวันที่10นี้ก่อนแล้วคอยจับตาดูวันที่14กกต.ถ้ากกต.ตัดตอนตามที่เขาคาดหวังไว้ด้วยคะแนน5-2ให้ไว้ก่อนเลยนะ5-2ก็ได้เห็นดีกันแน่ภายในอาทิตย์นั้นไม่ต้องกังวลรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเชิญทำงานตามสบายเพราะว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องลุกขึ้นมาประท้วงมันตลอดเวลาแล้วก็จะได้ให้คนรู้ไงว่าไอ้รัฐบาลเครือข่ายที่ผมมารูปให้ดูคือรัฐบาลเครือข่ายความชั่วมันไม่สมควรที่จะปกครองประเทศไทยต่อไป
4: ็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่แก้มีกรอบมีเส้น
2: ผมคิดว่าไม่มีเส้นหรอกคนเราเนี่ยถ้ามันจะพินาศต้องพินาศด้วยตัวเองเชื่อผมสิเชื่อผมอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ที่สำคัญเวลามันพินาศนี่มันพินาศแบบฟื้นไม่ขึ้นเลยนะตายเลยนะคำถามคือผมใช้หลักธรรมพวกคุณก็รู้หลักอนิจจังใช่ไหมมีใครไม่เข้าใจหลักอนิจจังมั่งพวกเด็กรุ่นใหม่ผมไม่ไว้ใจเลยยกมือแล้วอนิจจังคือไม่มีอะไรคงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะยึดประเทศไทยอย่างนี้ต่อเอาแค่ลำพัง ถ้ามติกกต.ออกมา5-2นี่นะปฏิกิริยาคนทั่วประเทศก็จะนะเอาแค่นี้ก่อน
1: มีความคิดเห็นจากนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.นะครับก็ออกมาวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ด้วยวิเคราะห์บอกว่าสาเหตุที่นายสนธิเลือกจังหวะเวลานี้เพราะต้องการผูกโยงกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งก็เชื่อว่าคนน่าจะมีอารมณ์ร่วมกับประเด็นนี้สูงหากกกต.เนี่ยมีมติไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็จะจุดกระแสการชุมนุมให้แรงขึ้นครับ
5: แต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยซึ่งมีปฏิทินชัดเจนคือวันที่14กันยาที่กกต.นัดนะครับว่าจะวินิจฉัยจะส่งฟ้องเรื่องหัวสว.กันกี่คนและวันที่28กันยาสามนูนวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code บาร์โค้ดนั้นเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับซึ่งจะเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ทางการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจังหวะนี้ของคุณสนธิก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะผูกติดกับประเด็นเรื่องหัวสว.ซึ่งใครก็อ่านการเมืองเห็นว่าหลังจากวันที่14ถ้าผลนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงกันข้ามกับที่คนคิดแน่นอนที่สุดกระแสของประชาชนก็จะเป็นกระแสสูงขึ้นมา
1: ไปฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะครับอาจารย์สัตติธรธนานิธิโชติจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เห็นบอกว่าการชุมนุมไม่อาจจะล้มรัฐบาลได้แต่การชุมนุมอาจจะเป็นการจุดกระแสทำให้มีกลไกในการล้มรัฐบาลโดยยกตัวอย่างการชุมนุมในอดีตที่สุดท้ายมีกองทัพออกมารัฐประหารครับ
6: ถ้าใช้กระบวนการปกติที่มีอยู่มันไม่น่าจะจัดการเขาได้นะเพราะนั้นมันก็ต้องมาก่อตัวจากนอกสภารอไว้หน่อยเพราะว่าสายเนี้ยทั้งเกมเขาก็รู้อยู่คือม็อบมันล้มรัฐบาลจริงไม่ได้อยู่แล้วไงแต่สุดท้ายม็อบมันจะนำไปสู่อะไรที่ล้มรัฐบาลได้ใช่ไหมสองครั้งที่ผ่านมาก็คือกองทัพเข้ามา
1: ไม่ว่าจะเป็นอดีตแกนนำผู้นำชุมนุมและก็นักวิชาการก็เห็นตรงกันบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเคลื่อนไหวหรือไม่ต้องพิจารณาวาระทางการเมืองควบคู่กันไปนะครับซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจจะทำให้เกิดแรงต้านจากประชาชนก็เป็นได้ซึ่งไฮไลท์สำคัญน่าจะต้องจับตาวันที่14กันยายนนี่แหละคุณผู้ชมมีทั้งการชุมนุมมีทั้งกกต.จะพิจารณาคดีหัวเลือกสว.สุดท้ายจะส่งผลทำให้มีกลุ่มชุมนุมเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อด้วยนะครับ
7: ครับวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามน่าสนใจนะครับนางอโลนาฟิชเชอร์คำเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจะเข้าพบกับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าหารือนะครับยังไม่ชัดเจนว่าจะหารือในประเด็นใดบ้างก็จะมีสำนักข่าวต่างๆคาดการว่าจะเป็นประเด็นอะไรต่างๆนานาเอาเป็นว่ายังไม่รายงานแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทราบแล้วเข้าหารือช่วงเช้าวันนี้เลยและ 9:30 นาทีกระทรวงการต่างประเทศแจ้งผู้สื่อข่าวว่าทางด้านของรองนายกสีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะฮะรวมทั้งทางด้านของเอกอัครราชทูตอิสราเอลจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 9:30 เช้าวันนี้ติดตามกันด้วยนะครับเราจัดรายการกันมาครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับชาวต่างชาติข่าวต่อไปนี้ก็ยังอยู่ที่ชาวต่างชาติครับพูดถึงการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียที่เดินทางมาบ้านเรามาฉีดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศแล้วก็เสียชีวิตจริงๆเขาเสียชีวิตเนี่ยเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะเป็นข่าวก็ต้องยอมรับว่าประเด็นนี้มันเกิดขึ้นจากการที่สื่อต่างชาติมีการรายงานข่าวออกมานะครับเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

0: สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับนายอีโก้อูบิริโบหรือว่าไทนี่นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียมีผู้ติดตามใน Instagram กว่า 200,000 คนครับไทนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักจากไลฟ์สไตล์ที่หรูหราเคียงคู่กับภรรยาซึ่งเป็นดีไซเนอร์พอเขาเสียชีวิตยังถูกบรรจุในหีบศพทองคำแบบนี้ฮะซึ่งงานศพของไทนี่เนี่ยถูกจัดขึ้นพฤษภาคมที่ผ่านมาหีบศพเป็นทองคำนะฮะการเสียชีวิตของไทนี่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากศาลกรุงลอนดอนรายงานผลชันสูตรว่าเขาเสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดครับข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากการทำหัตถการการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกปริมาณ40มิลลิลิตรนะครับร่วมกับลิโดเคนเพื่อเสริมขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยมีรายงานข่าวว่าหลังเสร็จสิ้นการทำหัตถการจากคลินิกไทนี่ได้ไปนวดผ่อนคลายที่โรงแรมพร้อมกับภรรยาจากนั้นเกิดอาการแน่นหน้าอกและหมดสติไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิททีมข่าวลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าจากตำรวจในพื้นที่สน.ทองหล่อผู้กำกับการสน.ทองหล่อก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่หลังทราบเรื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวได้สั่งการให้สารวัตรสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งความเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติในช่วงที่เกิดเหตุแล้วส่วนแนวทางคดีหลังจากนี้จะประสานครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการทำสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายไปจนถึงการตรวจสอบคลินิกร้านนวดที่ผู้เสียชีวิตเข้าใช้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านโอ้จริงๆก็ผ่านมา5เดือนแล้วนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของคลินิกหรือว่าคลินิกนั้นยังไงยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีมุมมองจากสัญญาแพทย์พลาสติกที่ระบุว่าการทำหัตถการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมี3รูปแบบก็คือฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมันตัวเองและการผ่าตัดแต่ว่าคนนิยมฉีดฟิลเลอร์ครับเพราะสะดวกที่สุดแต่จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีเส้นเลือดดำจึงมีความเสี่ยงที่ตัวยาจะเข้าเส้นเลือดซึ่งจะถูกส่งไปยังหัวใจห้องขวาบนและเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันที่ปอดได้ครับ
2: ด้านล่างเส้นเลือดใหญ่กว่าข้างบนนะเราจะเคยได้ยินว่าเส้นเลือดบนหน้าฉีดแล้วตาบอดฉีดแล้วเนื้อตายแต่ถ้าเส้นเลือดข้างล่างมันจะโฟลว์มาที่ปอดส่วนใหญ่จะจบที่การอุดที่ปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางให้ดีการฉีดฟิลเลอร์อย่าไปฉีดเยอะเกินไปศึกษาให้ดีใครเป็นคนฉีดผลิตภัณฑ์เป็นยังไงและที่สำคัญคืออย่าไปคิดว่าเป็นไฮยาแล้วมีสารมีตัวฉีดสลายแล้วมันจะไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าไฮยาถ้ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดดำใหญ่โอกาสที่จะมีปัญหาหรือตุยเนี่ยเยอะมากๆคุณจะไปฉีดสลายมันยังไงถูกไหมมันเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่แล้วอ่ะเราคิดดูดิมันผ่านเข้าไปในท่อน้ำใหญ่ๆมันพุ่งไปแล้วคุณจะไปตามฉีดสลายมันยังไงมันยากมากๆเลย
0: คุณผู้ชมก็สอบถามมาในไลฟ์นะฮะว่าเอ๊ะทำไมข่าวนี้เพิ่งมาเป็นข่าวคือสื่อต่างชาติรายงานเอาจริงๆคุณผู้ชมก็เลยได้ทราบว่าอ๋อมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับโดยข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มากจึงขอรอผลการตรวจสอบก่อนแล้วก็เตือนประชาชนที่ต้องการจะฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหรือทำมาตรการทางการแพทย์ให้เพิ่มความระมัดระวังจะต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแม้แพทย์จะทำมาตรการด้วยความระมัดระวังและอยู่ในความปลอดภัยระดับสูงแต่มันก็อาจจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับ
3: การดำเนินการใดๆนะครับที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังสูงที่สุดนะครับแล้วก็การดำเนินการอยู่ในอย่างหนึ่งก็คือต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ก็จะต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็อนุมัติจากทางอย.นะครับ
0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้เตือนให้ประชาชนศึกษาข้อมูลและพิจารณาความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำหัตถการใดๆนะครับเพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่อันตรายถึงชีวิตได้คร
1: ับ ค่ะก่อนทำหัตถการเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องตรวจสอบอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันไม่แน่ใจว่าทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะไปทำหัตถการแล้วก็ตรวจสอบอะไรบ้างอย่างนึงที่ต้องตรวจสอบเลยนะคะว่าผู้ทำหัตถการเนี่ยเป็นแพทย์ตัวจริงหรือเปล่า มีใบอนุญาต

0: หรือเปล่านะคะข้อที่2สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และข้อที่3สารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้คืออะไรและได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะ
1: ครับความน่ากังวลคือการฉีดฟิลเลอร์คุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยแพ้หรือเปล่าคือวิธีการสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วบางคนฉีดที่หน้าบางคนฉีดที่สะโพกส่วนใหญ่นิยมมากๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับฟิลเลอร์จะมีเนื้ออยู่ประมาณสัก4แบบด้วยกันแต่ละจุดก็จะนำไปฉีดแตกต่างกันออกไปแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมแพทย์ไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะแพ้ฟิลเลอร์หรือไม่สิ่งที่เราต้องสังเกตคือสมมติเราฉีดเข้าหน้าไปแล้วเราต้องรอถึง2สัปดาห์ต้องคอยสังเกตว่ามีผื่นคันหรือไม่มีอาการอย่างไรบ้างจะแพ้หรือไม่แต่ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมบางคนฉีดมาหลายปีเพิ่งจะแพ้ก็
2: ม
1: ีอยู่ดีๆฟิลเลอร์เพิ่งจะมาอักเสบบ้างก็มีบางคนฉีดที่หน้าสุดท้ายต้องไปกรีดฟิลเลอร์ออกบ้างก็มีนั่นหมายความว่าแม้จะฉีดกับสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือฉีดกับแพทย์แต่เราก็ต้องสังเกตอาการตัวเองอยู่ดีเรื่องนี้ก็เอามาย้ำกันด้วยสำหรับหลายๆคนที่คิดจะทำหัตถการกันด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมไปพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยค่ะคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่สแกมเมอร์โอสเม็ดช่องจอมนะคะเป็นฐานของสแกมเมอร์เนี่ยค่ะไปพบสภาพพื้นที่คล้ายกับเมืองย่อมๆครบวงจรแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือที่นั่นเนี่ยคุณผู้ชมมีห้องผ่าตัดด้วยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะแต่ว่าเป็นฐานสแกมเมอร์อยู่ที่โอสเม็ดช่องจอมค่ะเป็นห้องผ่าตัดที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโอสเม็ดประเทศกัมพูชาอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่นะคะอยู่บนพื้นที่กว่า500ไร่ซึ่งอาคารแห่งนี้เนี่ยเชื่อว่ามีไว้ใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้ค่ะอาจจะเป็นห้องเชือดห้องเชือดที่ว่าก็คือเอาไว้ผ่าเอาอวัยวะเพศอย่างเช่นไตหรือหัวใจของพวกสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้แล้วก็ถูกซ้อมทรมานจนใกล้เสียชีวิตก็ผ่าออกมาแล้วก็นำไปขายเพื่อหารายได้ต่อค่ะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายนะคะการสำรวจครั้งนี้มีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT และสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและต่างประเทศลงพื้นที่ไปจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่ามีสถานที่จำลองเป็นสถานีตำรวจคุณผู้ชมมีครบเลยนะคะสถานีตำรวจเนี่ยก็เพื่อใช้หลอกลวงประชาชนมีหลายประเทศอันนี้ประเทศอะไร
2: น่าจะประเทศจีนครับเมื่อกี้นี้เห็นป้ายสถานีตำรวจเซี่ยงไฮ้แล้วคำนี้คุณผู้ชมข้างหลังเนี่ยที่เป็นภาษาจีนเนี่ยมันจะเป็นคำที่ตามสถานีตำรวจในประเทศจีนเขาชอบติดกัน มันเป็นวลีที่ใช้ประมาณว่าสารภาพลดหย่อนแต่ถ้าขัดขืนลงโทษหนักคือเป็นกระบวนการสอบสวนของทางจีนเขาจะมีในข้อความนี้มักจะติดอยู่ตามสถานีตำรวจของจีนดังนั้นมิจฉาชีพเนี่ยก็เลยใช้ข้อความนี้แหละเผื่อไว้วิดีโอคอลหลอกลวงชาวจีนอาจจะได้เชื่อไงว
0: ่
2: าเอามาจากตำรวจจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้คุณผู้ชมมีสคริปต์ที่ใช้พูดในการหลอกลวงด้วยนะมีเครื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศมีฉากจำลองอย่างที่เห็นไปมีรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้สถานีตำรวจจำลองเนี่ยมีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดแล้วก็ยังไปพบว่ามีห้องสอบที่ใช้ประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ทางผอ. JIC เคยพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปสำรวจที่แหล่งสแกมเมอร์มาแล้ว2ครั้งนั่นก็คือโซน A แล้วก็โซน E ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสถานีตำรวจจำลองจากหลายประเทศสำนักงานหลอกลวงออนไลน์มีคุกใต้ดินด้วยนะคะมีโรงพยาบาลแล้วก็สถานบันเทิงซึ่งครั้งนี้เป็นการพาไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในพื้นที่โซน Aผอ. JIC ระบุด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่ที่เป็นล่าสุดนะคะซึ่งทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาบุกรุกเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามข้ามชาติ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขโดยย้ำด้วยนะคะว่า AOT มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและสะท้อนข้อเท็จจริงแต่ไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดค่ะ
3: เรามาในนามของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศและก็พี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อที่จะสื่อสารความจริงว่าเรามิได้จะยึดดินแดนเขมรเพราะว่าสแกมเมอร์เรามาพื้นที่นี้เพราะว่าเขาใช้พื้นที่นี้ในการโจมตีทหารไทยคนไทยบินโดรนแล้วก็ดำเนินการมาตรการต่างๆมากมายก็พี่น้องคงได้เห็นแล้วว่าสแกมเมอร์เป็นภัยคุกคามของชาวโลกแล้วก็เป็นอะไรที่เรายอมรับไม่ได้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่แค่ประชุมในที่ประชุมและตกลงว่าจะทำ 1 2 3มันต้องเป็นกองกำลังเฉพาะกิจอะไรบางอย่างหรือแม้แต่ประเทศเจ้าบ้านจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ตัดสินใจตรงนี้แล้วก็ไม่ดำเนินการต่อไม่ให้สแกมเมอร์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศกัมพูชาหรือสแกมโบเดียที่เราเห็นผมไม่ได้กล่าวอ้างนะครับแต่เป็นรายงานของทุกหน่วยทุกพื้นที่ได้รับทราบอยู่แล้วแล้วที่รับทราบในพื้นที่แต่เขาอาจจะพูดไม่ได้มีหน่วยเฉพาะกิจจากหลายประเทศที่เขาดูแลเรื่องนี้เข้าพื้นที่นี้มาเก็บหลักฐานที่นี่เพื่อที่จะดำเนินการต่อในแง่ของไม่ว่าจะยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเรื่องของสแกมเมอร์ไม่แรงต่างที่ในเชิงของซอฟต์เขาเรียกอะไรซอฟต์แอทแทคที่ไม่ใช่ใช้กำลังเข้าไปดำเนินการอาจจะเป็นตัดเส้นทางการเงินไม่ให้ลงทุนหรือยึดทรัพย์ซึ่งก็จะเป็นหลักฐานที่แต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นออกชื่อก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุโรปหรืออเมริกาหรือออสเตรเลียหรือหลายประเทศเนี่ยเขาก็คงจะดำเนินการต่อ
2: ได้ลงพื้นที่ไปเห็นสภาพของฐานสแกมเมอร์แล้วทางคณะ AOT ว่ายังไงบ้างเนี่ยฮะนักข่าวได้คุยกับพันเอกโรเดริกกราเซียนะครับท่านเป็นผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์ท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือการลงพื้นที่จริงถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำรายงานนะครับโดยจะนำหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปท่านยังบอกอีกว่าสิ่งที่พบในพื้นที่ถือว่ามีความน่าสนใจโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับเป็นเมืองขนาดย่อมมีทั้งที่พักเนี่ยแบบนี้ฮะคุณผู้ชมที่อยู่อาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องบอกว่าหลากหลายรูปแบบส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเป็นอย่างไรบ้างพันโทขยากรโชติพนัทผู้บังคับกองพันทหารราบที่25ชก2กองกำลังสุรนารีระบุถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชามีความเคลื่อนไหวในลักษณะก่อกวนอยู่บ้างโดยขณะนี้ได้ไปติดตั้งเป็นผ้าใบตาข่ายแบบนี้ฮะหรือว่าสแลนสีดำๆเลยนะครับบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพิ่มเติมแล้วหลังจากที่พบว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามจะสังเกตเข้ามาในฝั่งประเทศไทยว่าไทยทำอะไรอยู่นะครับทั้งนี้ทางกองกำลังสุรนารีได้เปิดพื้นที่ควบคุมบริเวณชายแดนช่องจอมโอสเม็ดซึ่งพบอาคาร157แห่งโดย29อาคารถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์มีทั้งพื้นที่เป็นห้องทำงานห้องพักรวมถึงห้องคุมขัง12ห้องสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่สามารถทำยอดได้ตามเป้านะครับโดยที่ผ่านมาคณะ AOTยังไม่เคยเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ฐานสแกมเมอร์กว่า500ไร่บริเวณชายแดนโอสเม็ดแต่ก็จะสังเกตการเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนเท่านั้นจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวแทนคณะ AOT จาก3ชาติได้เข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงนะครับพื้นที่นี้อาจจะไม่มีสแกมเมอร์ที่เป็นตัวบุคคลอยู่แล้วเหลือแต่ร่องรอยแล้วก็อาคารสิ่งของที่เคยใช้นะครับแต่ถ้าถามว่าสแกมเมอร์หมดไปแล้วหรือยังคุณผู้ชมน่าจะตอบได้ดีที่สุดคุณยังได้ SMS อยู่ไหมยังมีคนโทรมาอยู่หรือเปล่าย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าสำหรับกลุ่มสแกมเมอร์นี่ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยบอกว่าคือฝั่งกัมพูชาอาจจะไม่มีแล้วแต่ก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยหรือไม
2: ่
1: ขณะเดียวกันบางคนบอกว่าเห็นประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนจะเงียบๆไปแต่สุดท้ายพอดูข่าวนี้ฝั่งกัมพูชาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับพอพูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับที่ด่านช่องจอมมันมีกระแสข่าวแบบนี้มีการพูดถึงบอกว่าคนที่เข้ามาค้าขายบริเวณด่านเนี่ย เป็นชาวกัมพูชาหรือไม่ล่าสุดทางตลาดออกมายืนยันแล้วนะครับบอกไม่มีคนที่เห็นว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งเต็นท์ทั้งหมดเป็นคนไทยครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาย้ายมาจากเพิงร้านค้าซึ่งถูกรื้อถอนตามแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ครับ

0: ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันธรรมดาเนี่ยพบว่าเงียบเหงาไม่ค่อยคึกคักเหมือนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่แม้ว่าจะไม่คึกคักเท่ากับเสาร์อาทิตย์แต่พอไปสำรวจเนี่ยก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าประปรายตลอดทั้งวันหลังจากก่อนหน้านี้มันเกิดกระแสข่าวดราม่าอ้างบอกว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาเปิดร้านขายของในพื้นที่ดังกล่าวมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและหลายคนก็อาจจะต้องติดตามประเด็นนี้เพราะไม่คิดว่าอ้าวอนุญาตให้เข้ามาขายแล้วหรือไม่นะครับมีข้อมูลจากนางสาวอรบำเพ็ญดีผู้ดูแลทั่วไปของตลาดการค้าชายแดนช่องจอมออกมาเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับบอกว่าขนาดนี้ไม่มีชาวกัมพูชาเข้ามาเปิดร้านค้าขายแต่อย่างใดมีเพียงพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในพื้นที่ที่มารวมตัวกันเปิดร้านขายสินค้าเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มผู้ค้าคนไทยก็ได้รับผลกระทบมานานกว่า1ปีแล้วก็เพิ่งจะกลับมาฟื้นตัวเริ่มค้าขายได้เพียงประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นสำหรับกรณีที่พบการเปิดขายสินค้าบริเวณอาคารภายในตลาดเป็นสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าคนไทยนะครับที่เดิมเนี่ยเขาเคยกางเต็นท์ขายอยู่หน้าอาคารแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยได้รับการอนุโลมให้นำสินค้ามาวางหลบฝนชั่วคราวเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าในท้องถิ่นที่ถูกรื้อถอนเพิงร้านค้าเดิมออกไปตามแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ส่วนประเด็นของชาวกัมพูชานางสาวอรระบุแบบนี้บอกว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีวีซ่านักธุรกิจซึ่งเขาเนี่ยเดินทางเข้ามาทางสนามบินเพียงเพื่อขอดูสินค้าเดิมของตนเองที่มีอยู่ก่อนเกิดการสู้รบเมื่อดูสินค้าเสร็จแล้วก็เดินทางกลับทันทีครับโดยไม่มีการเข้ามาเปิดร้านค้าขายแต่อย่างใดนะครับ
1: ถ้าในกรณีที่ชาวกัมพูชาที่เขาเข้ามาดูสินค้าเขาที่เคยมีอยู่ก่อนการสู้รบกัน เขาก็ส่วนมากเขาก็จะมาทางสนามบินค่ะแล้วเวลาเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาขอมาดูสินค้าส่วนมากก็จะเป็นพวกที่เขามีวีซ่านักธุรกิจอะค่ะแล้วก็ตามด้วยที่เขามีพวกใบทำงานนี้เขาจะมาขอดูเสร็จเขาก็จะกลับอะค่ะ
2: ไม่ได้มีว่ามีการเปิดขายอะไร
1: ไม่ค่ะ
0: พอชี้แจงประเด็นดราม่าแล้วนะครับผู้ดูแลตลาดก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่อเลยนะครับบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาช่วยอุดหนุนสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าคนไทยหน่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีรายได้ในการดูแลครอบครัวยืนยันว่ายินดีหากจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วก็บรรยากาศการค้าขายที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับได้รับผลกระทบกันมา1ปีเพิ่งจะกลับมาขายดีกันได้2สัปดาห์มีกระแสดราม่าแบบนี้คนค้าขายก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ
3: ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมทางกองทัพภาคที่2เนี่ยออกมายืนยันเพิ่มเติมนะบอกว่าทางกองทัพภาคที่2เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกันว่ามีชาวกัมพูชามาค้าขายอยู่หรือเปล่านะคะก็จากการตรวจสอบก็ออกมาระบุนะบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบมีแต่คนไทยที่มาตั้งแผงค้าขายในพื้นที่เท่านั้นนะคุณผู้ชมซึ่งข่าวที่มีการเผยแพร่กันไปทางโซเชียลเนี่ยค่ะจริงๆต้องมีการคัดกรองก่อนที่จะมีการแชร์หรือว่ามีการโพสต์กันออกไปด้วยนะคะ
4: ครับเพราะว่าคู่ค้าคนไทยในพื้นที่เองก็บอกได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าก็เกิดกระแสแบนแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับที่เรารายงานข่าวกันมาพูดถึงแต่ละข่าวเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติทั้งสิ้นเลยนะครับยังไม่หมดครับข่าวต่อไปก็เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีกแล้วมีชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาร้องเรียนนะครับว่าบ้านที่ติดกับบริเวณที่พักของชาวจีนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โรจนะมันอยู่ยากครับเพราะว่ามีน้ำสีดำไหลมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเข้ามาในพื้นที่ชุมชนด้วยล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ไปเจอภาพนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้ำสีดำปิดปีเลยแล้วมีกลิ่นด้วยนะครับในชาวบ้านต้องใส่แมสกันครับเป็นสภาพของน้ำที่ชาวบ้านบอกว่าไหลออกมาจากหมู่บ้านชาวจีนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โรจนะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องออกมาร้องเรียน

0: ียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: มันดันมีคนมาอุดเตียง2วันที่แล้ว
2: ทำให้เดือดร้อนนะ
1: เอาก็เข้าไปในบ้านเราเนาะ
2: ครับ
1: ทีนี้ถ้าเขาไม่มาอุดไม่มีปัญหาอะไรหรอก
3: อุดไม่ให้น้ำไหลไปฝั่งนู้น
1: จ้ะ
2: อีข้างๆนี่มันเป็นโรงแรมของอะไรของคน
1: จีนมั้งเราก็ไม่เข้าใจหรอก
2: เยอะไหมเขาไม่อยู
1: ่มันไม่ก็ไม่รู้เขาลุงเนาะเพราะว่าแต่เขาว่ามันโดนปิดไปมั่งแล้วยินนี่มันเป็นคนที่มาเช่าเพราะว่าเห็นมีพนักงานมันขึ้นรถไป
0: ล่าสุดทางฝ่ายปกครองอำเภออุทัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำนะครับไปเจอว่ามันมีถุงพลาสติกอุดอยู่ที่ปากท่อประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักจึงทำให้ระบายน้ำไม่สะดวกจนมันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้นำถุงพลาสติกออกครับส่งผลให้สามารถระบายน้ำได้ตามปกติแล้วนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปตรวจสอบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย4บ่อในพื้นที่ซึ่งพบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและรอดำเนินการตามขั้นตอนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ำก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบแล้ว2ครั้งผลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบค่ามาตรฐานที่เกินกว่ากำหนดนะครับและน้ำจากระบบบำบัดไม่ได้มีกลิ่นผิดปกติส่วนทางผู้จัดการที่พักซึ่งมีชาวจีนพักอาศัยอยู่ออกมาชี้แจงนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการปล่อยน้ำเสียออกจากที่พักโดยตรงนะแต่ว่าเกิดจากการที่มีถุงพลาสติกแล้วก็สิ่งอุดตันไปอุดบริเวณปากท่อประกอบกับมีฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันและส่งกลิ่นเหม็นจากขยะพร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเต็มที่แต่ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้มันจะต้องใช้เวลาครับ
4: คือทางหนูก็เร่งเต็มที่เพื่อทางระบบบำบัดแต่ว่าระบบบำบัดเนี่ยก็คือมันต้องใช้เวลาในการผลิตอย่างต่ำเนี่ยก็เดือนกว่าๆค่ะถึงจะเป่าได้เพราะว่าที่เป็นระบบบำบัดใหม่เนี่ยตัวนึงเนี่ย50คิวเลยเป็นค่อนข้างใหญ่อะค่ะ
2: แต่ถ้ามาเดือดร้อนมาแล้วก็แก้
4: ใช่ค่ะถ้าแบบเหมือนมีชาวบ้านเรียกร้องมาว่าโอเคตรงเนี้ยมันได้รับกลิ่นเหม็นนะหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็จะพยายามหาวิธีอะค่ะเพื่อจะแก้ไขแต่ว่าแน่นอนว่าคือชาวบ้านอาจจะอยากจะแบบร้องวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเลยมันไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
0: ด้านในอำเภออุทัยก็ระบุว่าฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหานี้ต่อเนื่องกำชับไปยังผู้ประกอบการให้ดูแลระบบระบายน้ำให้ดีและอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่สร้างความเดือดร้อน
5: หลังจากที่ชุดอำเภอออกไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจติดตามเนี่ยรายงานผลเบื้องต้นก็คือว่าที่มีข่าวสารเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำที่ออกมาจากผู้ประกอบการโรงแรมแต่เป็นส่วนที่น้ำเป็นใช้คำว่าน่าจะมาจากในส่วนของแคมป์คนงานต่างๆแล้วก็ทางชุดตรวจติดตามเนี่ยรายงานว่าในส่วนของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่ทางโรงแรมทำในเบื้องต้นเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่มีน้ำที่ซึมออกมาภายนอกซึ่งเราก็จะกำกับตรวจติดตามโดยใกล้ชิดทุกอาทิตย์ต่อไปครับ
0: คือทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็บอกแบบนี้นะครับว่าแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้จะคลี่คลายลงไปแล้วเพราะว่ามีการนำสิ่งที่มันไปอุดตันอยู่ที่ไปปิดฝาท่อระบายน้ำออกแล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยู่อาศัยบริเวณปลายน้ำตอนนี้เขายังกังวลใจอยู่นะครับเขากังวลครับบอกว่าถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีกอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะล้นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาซ้ำรอยได้อีกหรือไม่จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวรเลยนะครับ
6: คุณผู้ชมเรื่องต่อไปนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่แค่พระนครศรีอยุธยานะคะอีกจุดหนึ่งคือที่ชลบุรีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาเตือนคนที่กำลังหาพี่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะที่ชลบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีผู้เสียหายนำหลักฐานแม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะถูกพี่เลี้ยงที่จ้างมาเนี่ยแอบทำร้ายร่างกายแล้วก็นำหลักฐานเนี่ยค่ะร้องต่อสายไหมต้องรอดค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่พี่เลี้ยงเนี่ยค่ะใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะแม่ของนายวิชพลผู้เสียหายก่อนที่จะพยายามทำร้ายร่างกายคลิปนี้เป็นหลักฐานนะคะที่ถูกนำมาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดนายวิชพลผู้เสียหายเปิดเผยนะคะว่าแม่อายุ78ปีแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะคะทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ยังมีอาการป่วยอัลไซเมอร์ก่อนหน้านี้แม่อยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แต่ว่าพออาการหนักขึ้นค่ะจึงขอนำตัวกลับมาดูแลเองที่บ้านพร้อมกับติดต่อหาพี่เลี้ยงผ่านบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทได้ส่งพี่เลี้ยงที่ชื่อนางนับเดือนมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลแบบรายวันช่วงแรกค่ะนางนับเดือนทำงานได้เป็นอย่างดีจึงปรึกษากับแฟนว่าจะ

0: จึงรีบขึ้นไปดูก็เห็นนางนับเดือนเนี่ยนำผ้าเช็ดตัวมาคลุมที่ศีรษะแบบรัดแน่นจึงเชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและเมื่อย้อนเปิดดูกล้องวงจรปิดก็พบพฤติกรรมรุนแรงของนางนับเดือนที่ทำกับแม่มาแล้วหลายครั้งจึงตัดสินใจไล่ออกค่ะ
1: ปกติเวลาเราจะเช็ดผมให้แห้งเนี่ยเราจะคลุมแค่ครึ่งศีรษะนี่เขาคลุมหมดเลยครับ
2: แล้วก็ล็อก
1: คลุมหมดเลย
2: แล้วก็ล็อกแล้วก็มีการดัก
1: มีลักษณะของการล็อกคอแม่แล้วก็ดักศีรษะแม่ไปด้านหลังจนแม่ร้องโอ้ยนะครับพอเราเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยเราเลยเรียกคุยนะครับแล้วก็เราเจอเพิ่มอีกก็คือคลิปในห้องน้ำนะครับอันนี้มันเป็นกล้องที่อยู่ที่ห้องรับแขกแต่มันจะไม่เห็นภาพของคนนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องน้ำเราได้ยินเสียงครับมีการขู่ให้แม่ยืนใช่ไหมครับแม่เป็นสโต๊กเนี่ยแม่ยืนเองไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาพูดคล้ายๆการตะคอกเพื่อให้แม่ยืนมีการตีขาได้ยินเสียงเลยนะครับทีนี้เราก็มีการทุบตีทีนี้เราเลยเรียกคุยกับเขาแล้วก็ให้เขาดูกล้องนะครับเขายอมรับนะครับว่ามีการตีขาวันนั้นเราเลยให้เขาออกจากงานนะครับก็คือวันที่23สิงหาที่ผ่านมาหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ไล่ย้อนดูคลิปไปวันก่อนๆอีกครับซึ่งกล้องเนี่ยบันทึกได้ถึงแค่วันที่16ครับจนถึงวันที่23เราก็เลยพบผมต้องขอเรียกว่าการทารุณเลยนะครับเพราะผมดูไปเนี่ยร้องไห้ไปผมเจ็บปวดมาก
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจโทสุธีจันทนารองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเปิดเผยนะคะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความวันที่25สิงหาคมค่ะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็ขอหลักฐานต่างๆทั้งแชทการสนทนารูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเบื้องต้นทางตำรวจค่ะแนะนำให้ผู้เสียหายพาแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ลงความเห็นว่าบาดแผลรอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใดสอดคล้องกันหรือไม่เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อพี่เลี้ยงรายนี้เข้ามาสอบสวนค่ะ
3: ซึ่งเบื้องต้นนะในการส่งอุบัติเหตุนะครับไปให้แพทย์ตรวจร่างกายนะครับเพื่อนำใบและเชื้อสุบาดแผลของแพทย์เป็นพยานฐานในคดีนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานเกี่ยวกับคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะครับว่าเป็นการกระทำอย่างไรบ้างนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการประสานกับหน่วยงานข้างเคียงเช่นทางโรงพยาบาลหรือต่างๆเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการบำบัดหรือการคลายกายภาพของผู้ป่วยนะครับกรณีดังกล่าวนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันว่าคนดังกล่าวเป็นการรักษาหรือเป็นการกระทำอันตรายต่อบุคคลนะครับพบว่าเป็นการผิดตามกฎหมายนะครับก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับ
0: ผู้เสียหายบอกนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลจากทางโรงพยาบาลอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวพี่เลี้ยงรายนี้มาสอบสวนนะคะคุณผู้ชมเราขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมช่วยกันตามตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจตามหาอยู่นะคะและมากกว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าพี่เลี้ยงรายนี้เนี่ยได้เคยก่อเหตุก
2: ับ
0: ใครคนอื่นมาก่อนหรือไม่ด้วยนะคะคือจากข้อมูลเนี่ยไปพบเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าพี่เลี้ยงรายนี้เนี่ยโพสต์ประกาศหางานในกลุ่มดูแลผู้สูงอายุก็กลัวว่าถ้าบ้านไหนรับไปเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมทำร้ายผู้สูงอายุแบบที่เคยทำด้วยนะคะ
4: ครับกลุ่มรับสมัครงานผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยคือในโลกออนไลน์มีเยอะมากๆจริง
0: ๆ
4: ทีนี้ความน่ากังวลก็คือว่าพอยังตามตัวไม่ได้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานั่นหมายความว่ายังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาไงคุณผู้ชมเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ไปโพสต์หางานได้อยู่หลายบ้านพอมีผู้สูงอายุต้องการหาพี่เลี้ยงมาดูแลและทุกวันนี้บางคนทำงานด้วยต้องการพี่เลี้ยงแบบด่วน
0: ๆ
4: ทีนี้ก็อาจจะไม่ทันได้ตรวจสอบขนาดว่าเคสที่เกิดขึ้นอันนี้เขาจ้างผ่านบริษัทนะคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังเจอแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับพูดถึงสะพานมอนที่จังหวัดกาญจนบุรีอายุเกือบ40ปีแล้วสวยงามมากๆหลายคนเคยไปแต่ตอนนี้ไปพบว่าชำรุดอยู่หลายจุดด้วยกันครับล่าสุดผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมสะพานมอนหลังจากไปตรวจสอบพบว่าชำรุดหลายจุดแม้ว่าโครงสร้างสะพานจะแข็งแรงแต่ก็พบว่าบางจุดไม้เนี่ยเริ่มผุพังแล้วครับเทศบาลตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งกรวยแล้วก็ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือว่าสะพานมอนที่ชำรุดบางจุด ตอนนี้เริ่มผุพังนะครับ

0: แล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับมีข้อมูลจากนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมแซมสะพานมอนโดยมีพระมหาสุชาติเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามนายอำเภอสังขละบุรีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ไปหารือแนวทางการบูรณะสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยให้กลับมามั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยที่ประชุมบอกว่ามีการแบ่งการซ่อมเป็น2ระยะครับในระยะเร่งด่วนจะมีการดำเนินการค้ำยันแล้วก็เสริมความมั่นคงของโครงสร้างทันทีหลังช่วงฤดูฝนส่วนระยะยาวก็จะเป็นการบูรณะใหญ่ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกาญจนบุรีได้ออกแบบเอาไว้และจากการเดินสำรวจตั้งแต่ต้นสะพานจนถึงท้ายสะพานตลอดระยะทาง447เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังคงยืนยันนะครับว่าโครงสร้างสะพานโดยรวมตอนนี้ยังคงแข็งแรงครับแต่จะมีบางจุดเท่านั้นที่พื้นสะพานเริ่มชำรุดครับ
1: เรียนว่าณปัจจุบันนะคะสะพานยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนที่เดินที่สัญจรในปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้ก็สัญจรได้ปกติหรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็สามารถรองรับการเดินทางได้นะคะทางอำเภอก็จะมอบหมายทางอสนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการมันอาจจะต้องมีการเรื่องของการจำกัดจำนวนคนที่ลงไปพร้อมๆกันหรือว่าตรงบริเวณริมขอบสะพานเนี่ยหรือจุดที่ยังที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปเดินไปถ่ายรูปนะคะตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะ
0: มีข้อมูลจากพระมหาสุชาติครับเจ้าคณะอำเภอสังขละบุรีก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการซ่อมสะพานมอนครั้งนี้ท่านบอกว่าจะใช้ไม้ในการซ่อมแซมทั้งหมดเพื่อเป็นการคงอัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของสะพานไม้เอาไว้และที่สำคัญคือจะเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งจะมีอายุการใช้งานประมาณ15ปีควบคู่ไปกับการจัดทำโครงการปลูกป่าทดแทนในช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอนาคตด้วยครับ
2: ไม้บางส่วนที่ของสะพานเดิมเนี่ยที่พอจะใช้ได้ก็มีแค่2ส่วนพวกไม้คาไม้ตองไม้พื้นเนี่ยครับมันใช้ไม่ได้ครับทำไมที่บอกว่าขนาดเสาเองก็เกือบจะใช้ไม่ได้เพราะว่าไม้มันมีความแน่นของมันแล้วก็มีหยางมันที่จะคอยยึดตะปูหรืออะไรต่างๆปัจจุบันที่พวกคานพวกตกเนี่ยมัน15ปีแล้วครับหยางไม้มันก็จะหมดมันสวยด้วยลายไม้ครับแต่ว่าหยางไม้ในการยึดน็อตครับตะปูเนี่ยเขาจะไม่จับนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องหาไม้ที่ใหม่กว่า
0: ส่วนเรื่องของการจัดหาไม้ก็มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคไม้สักอายุ30ปีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังติดขัดเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายเนื่องจากไม้อยู่ในพื้นที่สปก.หรือพื้นที่ที่ไม่มีโฉนดทางอำเภอสังขละบุรีบอกว่าจะรับเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับกรมป่าไม้และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตตัดและก็ขนย้ายไม้เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ประชาชนส่วนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างก็จะใช้ทีมช่างชาวบ้านในพื้นที่เป็นกำลังหลักครับแล้วก็จะมีการประสานขอรับการสนับสนุนจากทหารช่างพลร.9เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลด้านเทคนิควิศวกรรมเพื่อให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและที่สำคัญบอกว่าจะมีการดำเนินการซ่อมแซมเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินสัญจรไปมาของประชาชนและเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสสูงสุดก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยด้านการเงินเพื่อบริหารจัดการบัญชีรับบริจาคทั้งในส่วนของเงินทุนแล้วก็วัสดุไม้อย่างเป็นระบบซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวแห่มาชมสะพานมอนกันอย่างต่อเนื่องนะครับนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าได้ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศและก็รวมไปถึงการเดินทางแม้จะพบว่ามีป้ายแจ้งเตือนสะพานชำรุดในบางจุดแต่คนที่มาแล้วก็บอกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวัง

0: แล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าสะพานยังคงมั่นคงแข็งแรงเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้อยู่ครับ
1: เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักในประเทศเมียนมาก็ทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำทะลักผ่านแนวถุงบิ๊กแบ็คเข้ามาท่วมบางชุมชนของอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามใช่ไหมครับอ้าวบิ๊กแบ็คก็มีอยู่ทำไมน้ำถึงท่วมได้มันมีสาเหตุครับดูภาพนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเนี่ยทะลักผ่านบิ๊กแบ็คเข้ามาในพื้นที่ชุมชนเกาะทรายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักในฝั่งประเทศเมียนมาครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายมันเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะไปถึงจุดวิกฤตที่4เมตร30เซนติเมตรจนน้ำทะลักผ่านแนวป้องกันน้ำบางจุดที่มีผู้ลักลอบไปรื้อถุงบิ๊กแบ็คออกนะครับคุณผู้ชมมีคนไปรื้อออกบางจุดครับคือถ้าบิ๊กแบ็คพูดได้เนี่ยก็คงจะบอกว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆอ่ะเธอมารื้อพี่เองน้ำมันก็เลยทะลักเข้าท่วมชุมชนครับตามรอยรั่วตามจุดรอยต่อต่างๆก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งนำถุงบิ๊กแบ็คเข้าไปปิดรูที่มันรั่วอยู่จนระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนมันลดระดับลงไปได้ครับขณะที่ในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นลดแนวบิ๊กแบ็คฝั่งตรงข้ามชุมชนเกาะทรายทะลักเข้าสู่ชุมชนริมน้ำในฝั่งประเทศเมียนมาเช่นกันทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สายนำรถแบ็คโฮเข้าไปกำจัดขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่เมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะฮะมันตกค้างอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเพิ่มการระบายน้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายยังเพิ่มสูงต่อเนื่องเป็นผลมาจากฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำในเมียนมาสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสูงกว่า75มิลลิเมตรและช่วงบ่ายปริมาณฝนเบาบางลงทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังครับ
2: ฝนที่มาจากทางเมืองสาดแล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้เราก็ได้ร่วมกับท่านผู้ว่าท่าขี้เหล็กครับมาดูสถานการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็คนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายงตีได้กุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
1: โดยหลังจากฤดูน้ำหลากผ่านพ้นไปก็จะมีการเริ่มแผนการทำแนวป้องกันน้ำสายครับซึ่งอาคารราชพัสดุที่กีดขวางทางน้ำทางอธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติในหลักการเห็นชอบให้มีการรื้อถอนไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางเอกสารและทางจังหวัดยื่นของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยครับไปดูที่แม่ฮ่องสอนกันนะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสภาพที่เห็นอยู่เดากันได้ไหมครับคืออะไรรถแบ็คโฮครับรถแบ็คโฮไปนอนตะแคงอยู่แบบนี้ฮะคือรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตะลิ่งถูกกระแสน้ำป่าซัดตกลงไปในลำน้ำนะครับหลังฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า76มิลลิเมตรน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีชาวบ้านถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20หลังครับกัดเซาะถนนสายเลี่ยงเมืองสากลออมทรัพย์ครูได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันครับล่าสุดคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมภาพนี้ที่สุโขทัยครับน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่3หมู่11ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจากฝนที่ตกต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงประชาชนต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในที่สูงและนำกระสอบทรายมากั้นไม่ให้น้ำเข้าบ้านระดับน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนนะครับขณะที่นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านสั่งการให้อำเภอศรีสัชนาลัยสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับล่าสุดเช้าวันนี้มีบางพื้นที่ระดับน้ำลดลงไปบ้างแล้วแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีฝนตกอยู่นะครับ
0: ครับหนักจริงๆทั้งในพื้นที่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับเช้าวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเพราะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับถ้าไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้มีการประกาศคาดการณ์ว่าในพื้นที่ของภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังต้องเจอกับฝนตกหนัก

0: ัจจัยมันมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้จากการตรวจสอบคือมีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเหนือตอนบนเหนือตอนล่างวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ไปดูในพื้นที่ภาคเหนือนะครับถ้าไปตรวจสอบรายจังหวัดในพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำก็คือในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับ3จังหวัดนี้ยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกำลังแรงเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับหลายจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ของตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยวันนี้ก็คาดการว่ายังคงเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และถ้าไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นครับมีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ยังเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมรวมไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักมากที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่วันนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของปัจจัยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วันนี้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดคาดการว่าจะเจอกับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออยู่ที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยที่วันนี้ต้องเฝ้าระวังคลื่นสูงเฉลี่ย 2-3 เมตรทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยนะครับส่วนฝนตกวันนี้คาดการว่าจะตกหนักมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองแล้วก็พังงาเช่นเดียวกับฝั่งตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นกันส่วนใหญ่ฝนจะตกมากที่สุดในพื้นที่ของชุมพรสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา14นาทีช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับคุณผู้ชมสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและอีกหลายแห่งของอินโดนีเซียเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับหลังจากที่ทางการสั่งปิดสืบเนื่องจากเหตุภูเขาไฟปะทุช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจารุพร
2: หลังจากนี้สายการบินต่างๆก็น่าจะเจอกับงานหินนะคะเพราะว่าต้องมีการเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้างรวมๆกันแล้วมากกว่า 340,000 คนค่ะโดยแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่สำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียก็เตือนนะคะว่ายังมีโอกาสที่ภูเขาไฟจะปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งนึงค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินนานาชาติสุการโนฮัตตาสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะหน้าจอก็แสดงข้อมูลเที่ยวบินระหว่างประเทศขึ้นข้อความยกเลิกเที่ยวบินทั้งตารางค่ะท่ามกลางผู้โดยสารจำนวนมากที่ตกค้างแล้วก็เฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดหลังจากสนามบินแห่งนี้ยังคงปิดประกาศปิดให้บริการต่อไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก

0: ปะทุของภูเขาไฟอานาคราคาตาวโดยภาพบรรยากาศเช่นนี้ก็เกิดขึ้นกับสนามบินอีกหลายแห่งที่ตัดสินใจปิดให้บริการต่อไปเช่นเดียวกันค่ะด้านหน่วยงานบริหารจัดการสนามบินของอินโดนีเซียก็ยืนยันนะคะว่าได้สั่งขยายเวลาปิดให้บริการสนามบินอย่างน้อย4แห่งบนเกาะชวาและเกาะสุมาตรารวมไปถึงสนามบินสุการโนฮัตตาออกไปจนถึงเวลา 23:59 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยค่ะก่อนที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองทางการอินโดนีเซียยืนยันนะคะว่าสนามบินสุการโนฮัตตาพร้อมด้วยสนามบินอีก4แห่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วค่ะหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงโดยปัจจุบันจึงเหลือสนามบินที่ยังปิดให้บริการอยู่เพียง2แห่งเท่านั้นอย่างไรก็ตามการปะทุของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ก็ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมอย่างหนักนะคะโดยกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่านับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมามีเที่ยวบินถูกยกเลิกล่าช้าหรือว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางรวมๆเกือบ 3,000 เที่ยวส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างสะสมมากกว่า 340,000 คนทำให้สายการบินต่างๆยังคงต้องเผชิญกับภาระงานในการเร่งระบายผู้โดยสารค่ะนอกจากกระทบกับการคมนาคมแล้วนะคะเหตุภูเขาไฟปะทุยังทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียอนุมัติให้โรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเท่าฐานภูเขาไฟทั้งในกรุงจาการ์ตาชวาตะวันตกบันเตงแล้วก็ลำปุงเปลี่ยนไปจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนจากการสัมผัสเท่าฐานภูเขาไฟค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ส่วนทางการได้สั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟพร้อมกับออกข้อบังคับห้ามเรือทุกชนิดแล่นเข้าสู่เขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรรอบภูเขาไฟเช่นเดียวกันค่ะด้านของสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียก็ระบุนะคะว่าการปะทุอย่างต่อเนื่องนาน25ชั่วโมงของภูเขาไฟอานาคราคาตาวสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้ภูเขาไฟยังคงมีสภาวะคุกรุ่นค่ะโดยปะทุระดับปานกลางเป็นระยะพ้นเท่าฐานสีเข้มแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กในบางพื้นที่ขณะที่สภาพอากาศโดยรอบยังคงเป็นอุปสรรคต่อการสังเกตการด้านของลานาซาเรียหัวหน้าสำนักงานธรณีวิทยาอินโดนีเซียเตือนว่ายังมีโอกาสสูงที่จะเกิดการปะทุซ้ำในอนาคตนะคะโดยอันตรายหลักที่ต้องระวังหากเกิดการปะทุขึ้นอีกก็คือเศษหินภูเขาไฟเท่าฐานอาจจะตกหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีทานลาวาไหลได้ค่ะอินโดนีเซียมีภูเขาไฟทั้งหมดราวๆ500ลูกด้วยกันนะคะโดยในจำนวนนี้ค่ะมี127ลูกที่ยังคงมีพลังซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถึง69ลูกผ่านเครือข่ายสถานีสังเกตการ74แห่งทั่วประเทศด้วยกันนะคะโดยรายงาน Global Volcanism Program ของสถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐก็ระบุว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่มีพลังเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมีพลังมากที่สุดในโลกค่ะโดยมีสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับรองลงมาปัจจุบันทางการอินโดนีเซียได้ยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟให้อยู่ในระดับรองสูงสุดจำนวน5ลูกรวมไปถึงภูเขาไฟอนาคราคาตาวส่วนเหตุปะทุรอบล่าสุดถือว่ารุนแรงที่สุดในแง่ของการกระจายตัวของเท่าภูเขาไฟหลังจากพ้นเท่าฐานสูงถึง 15,240 เมตรและแผ่รัศมีปกคลุมไกลถึง400กิโลเมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อกรุงจาการ์ตาซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะโดยเหตุการณ์นี้ก็ยังส่งผลกระทบยืดเยื้อที่สุดในรอบหลายปีต่อสนามบินนานาชาติสุการโนฮัตตานับตั้งแต่เคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมจนต้องปิดทำการชั่วคราวเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อปี2008ด้วยค่ะอานาคราคาตาวเองก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟของอินโดนีเซียที่ก็มีการปะทุอยู่บ่อยครั้งนะคะโดยตามรายงานพบนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมแล้วนะคะทำให้ทางการต้องยกระดับการเตือนภัยแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นสั่งอพยพประชาชนค่ะซึ่งแม้ว่ารอบนี้จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแต่การปะทุในรอบนี้ถือว่ายังไม่ได้รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์เมื่อเดือนธันวาคมปี2018นะคะในตอนนั้นเนี่ยนักวิจัยเชื่อว่าการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ส่งผลให้เกิดดินถล่มใต้น้ำสร้างคลื่นสึนามิแล้วก็พัดถล่มเกาะสุมาตราแล้วก็ชวาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปประมาณ430คนด้วยกันค่ะ
1: ครับอย่างที่คุณจารุพรบอกไปนะครับวันนี้ที่ต้องติดตามกันเนี่ยก็คือภาพบรรยากาศการระบายผู้โดยสารที่น่าจะยังตกค้างอีกเยอะมากๆที่สนามบินหลักๆที่อินโดนีเซียนะครับโดยเฉพาะสนามบินสุการโ

0: ฮัตตานะครับซึ่งวันนี้จะยังไม่กลับมาทำการบินตามปกติได้ 100% แน่ๆนะครับผมเล่าแบบนี้ละกันคือมันจะมีบางไฟล์ที่บินจากประเทศไทยไปคืนวันก่อนหน้าแล้วไปจอดแวะพักเครื่องที่จาการ์ตาแล้วเช้าจะบินกลับจากจาการ์ตามาที่กรุงเทพครับนั่นหมายความว่าเที่ยวบินเมื่อวานนี้ที่ยังถูกยกเลิกอยู่ก็ไม่มีเครื่องบินบินไปที่จาการ์ตาเช้านี้ไฟล์ที่จะกลับจากจาการ์ตาก็จะยังไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องบินไปเมื่อวานนะครับแต่ก็จะมีเที่ยวบินจากไทยที่ไปจาการ์ตาเช้าวันนี้ประมาณ8โมงเช้าน่าจะเป็นไฟแรกเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดยังไม่ได้มีการแจ้งยกเลิกแต่อย่างใดเข้าใจว่าน่าจะเป็นไฟแรกที่สามารถเดินทางไปที่จาการ์ตาได้ก็เผื่อว่าใครที่อาจจะต้องมีธุระต้องไปดำเนินการหรือว่าไปทำที่อินโดนีเซียก็สามารถเดินทางได้แล้วนะครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสร้างเรื่องอีกแล้วนะคะหลังจากที่เพิ่งจะสั่งเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาไปไม่นานซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านล่าสุดสั่งเปลี่ยนชื่อรัฐในประเทศของตัวเองด้วยนะคะ
2: รัฐที่ตกเป็นเป้าในรอบนี้ก็คือรัฐนิวเม็กซิโกนะคะทรัมป์ก็เสนอเปลี่ยนชื่อเป็นนิวอเมริกาค่ะอ้างว่าหลายคนเนี่ยเสนอมาขณะที่ผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตก็ออกมาค้านหัวชนฝาเลยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ภาพแผนที่นะคะผ่านทวิตโซเชียลค่ะโดยแผนที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นการเปลี่ยนชื่อพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงในการเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกานั่นเองค่ะโพสต์ดังกล่าวก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความอ้างว่ามีหลายคนเสนอให้เปลี่ยนชื่อรัฐของนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่โกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดตลอดการให้เป็นนิวอเมริกาแล้วก็ระบุด้วยว่าตนเนี่ยชอบไอเดียนี้มากนะคะด้านของผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกจากพรรคเดโมแครตก็ออกมาปฏิเสธไอเดียดังกล่าวของทรัมป์ทันทีค่ะโดยระบุว่าทรัมป์พยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอันเลวร้ายในอิหร่านและราคาน้ำมันที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบุด้วยนะคะว่าขณะที่ทำเนียบขาวเสียเวลาไปกับการระบายสีบนแผนที่ชาวนิวเม็กซิโกกำลังทำงานอย่างจริงอยู่ค่ะพร้อมกับยืนยันได้ว่าชื่อรัฐนิวเม็กซิโกไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาถกเถียงกันได้เช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากรัฐนิวเม็กซิโกที่ก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันโดยระบุว่ามีอยู่3สิ่งที่เขาจะยังคงเรียกด้วยชื่อจริงเสมอได้แก่อ่าวเม็กซิโกทะเลสาบออนทาริโอและก็รัฐนิวเม็กซิโกค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกได้ด้วยตนเองโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะต้องดำเนินการภายในรัฐไม่ใช่ทำได้ผ่านคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีเพียงฝ่ายเดียวค่ะโดยการโพสต์ของทรัมป์ในครั้งนี้ก็ยังเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากกรณีการเจรจาการค้ากับแคนาดาล้มเหลวไปซึ่งก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาสักพักหนึ่งนานแล้วนะคะก็เคยใช้อำนาจบริหารในการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมปี2025ซึ่งก็เป็นวันแรกที่ทรัมป์กลับเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ด้วยนะคะจริงๆชื่อรัฐนิวเม็กซิโกก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งสหรัฐนะคะแต่ก็มีประวัติมีข้อมูลบอกว่าย้อนกลับไปถึงช่วงศตวรรษที่16เลยก็คือน่าจะมีมายาวนานก่อนที่สหรัฐจะถือกำเนิดขึ้นซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นการนำคำว่าเม็กซิโกออกจากชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนธรรมดาเปลี่ยนคำธรรมดาแต่อาจจะยังไปแตะต้องเรื่องของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งสหรัฐขึ้นมาอีกนะคะ
0: จะเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนได้แล้วไม่ใช่สหรัฐไม่เคยเปลี่ยนนะครับเคยมีกรณีศึกษาคือปี2020ก็คือรัฐโรดไอแลนด์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชื่อนี้ครับใช้ชื่อ State of Rhode Island and Providence Plantation ก็มีการลงประชามติของคนในรัฐนั้นเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อและผลประชามติก็คือให้เปลี่ยนอันนั้นคืออาจจะเขาบอกว่าชื่อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าทาสประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีนักก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อซึ่งอย่างที่คุณจารึกพรบอกไปว่าทรัมป์คนเดียวไม่มีอำนาจในส่วนนี้ก็ต้องอยู่ที่คนในรัฐนั้นด้วยว่าเขาเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับ
3: ถ้าดูความเคลื่อนไหวอย่างผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกก็ยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจุดจบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ด้วยเหมือนกันพอพูดถึงนิวเม็กซิโกคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมไปเม็กซิโกกันต่อเลยไหมครับก็มีเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ระทึกมีการพูดถึงกันคือเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งจู่ๆวิ่งลงไปกลางถนนคุณผู้ชมแต่โชคดีมากจังหวะนั้นคือมีคนช่วยเด็กเอาไว้ได้ทันก็เลยไม่เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ
2: ก็เอามาฝาก

0: คุณผู้ชมกันนะคะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์การหลังจากที่บ้านเราเองก็เพิ่งจะมีข่าวเด็กน้อย6ขวบวิ่งข้ามแยกจนเกือบถูกรถชนเอามาเตือนใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองหูตาไวกันให้มากยิ่งขึ้นค่ะชวนคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นนี้นะคะดูดีๆมุมซ้ายมือจะมีเด็กตัวน้อยวิ่งโซเซโซเซมาจากตัวอาคารนะคะนี่ค่ะแล้วก็วิ่งลงไปกลางถนนแบบนี้เลยนะคะท่ามกลางรถที่ก็ยังคงสัญจรไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งโชคยังดีค่ะมีชายคนหนึ่งตัดสินใจพุ่งตัวไปดึงเด็กน้อยออกมาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นาทีชีวิตนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองปวยบลาห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรค่ะก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศด้วยชายคนที่พุ่งตัวเข้าไปช่วยเด็กน้อยมาได้อย่างหวุดหวิดเนี่ยเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำลังขนของอยู่ตามปกติเลยค่ะแต่เมื่อเห็นเด็กน้อยวิ่งลงไปบนถนนก็เลยตัดสินใจวิ่งตามไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตโดยจากในภาพก็จะเห็นว่ามีผู้ใหญ่คนอื่นๆเนี่ยวิ่งไล่ตามนะคะหนึ่งในนั้นก็สะดุดล้มลงไปด้วยซึ่งชายพลเมืองดีที่วิ่งเข้าไปช่วยก็ล้มกลิ้งไปบนถนนอย่างที่เห็นในภาพเหมือนกันพอช่วยมาได้ก็ส่งเด็กตัวน้อยคืนให้กับผู้ปกครองไปนะคะเอามาเตือนใจที่บอกไปเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเด็กเล็กนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ก็ต้องหูตาไวตาไม่ทันเด็กอยู่ดีไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้นะคะ
1: ครับก็ต้องดูให้ดีๆอันนี้ก็น่าจะใช้เป็นบทเรียนสำหรับบ้านเราได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศเนี่ยเผชิญกับอากาศร้อนจัดนะครับรวมถึงที่ญี่ปุ่นเองด้วยเราก็ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเราจึงได้เห็นสินค้าในการช่วยคลายร้อนออกมาวางขายกันเต็มท้องตลาดเลยนะครับแต่วงการเรื่องของสินค้าคลายร้อนเนี่ยตอนนี้ลามไปถึงบรรดาเจ้าสีขาแล้วหรอคุณจารุพร
0: เอาใจคนเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนที่ร้อนเนาะน้องหมาน้องแมวเองก็ร้อนเป็นเหมือนกันนะคะก็เลยมีการคิดค้นเสื้อผ้าคลายร้อนมาให้น้องนะคะบริษัทที่ญี่ปุ่นก็เลยมีผู้ผลิตเสื้อผ้าคิดค้นชุดที่ใส่แล้วช่วยให้เจ้าสีขาเนี่ยไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไปแล้วค่ะมองดูอาจจะเหมือนเสื้อสำหรับน้องหมาทั่วไปแต่สังเกตดูมีเหมือนเป็นพัดลมติดอยู่ที่ชุดของน้องด้วยนะคะที่เห็นกันอยู่เรียกว่าชุดพัดลมระบายความร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะที่คิดค้นโดยสวิตมัมมี่ค่ะบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าสำหรับคุณแม่จากญี่ปุ่นนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อกั๊กปรับอากาศที่คนงานก่อสร้างชาวญี่ปุ่นสวมใส่เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนขณะทำงานกลางแจ้งค่ะโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจัดแต่เสื้อแบบนี้ก็ถูกปรับแต่งมาเพื่อช่วยปกป้องเจ้าสัตว์เลี้ยงจากอาการเป็นลมแดดนะคะภายในชุดเนี่ยจะมีพัดลมที่ใช้เป็นแบตเตอรี่2ตัวดูดอากาศอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่บริเวณปกเสื้อจะมีช่องสำหรับใส่เจลเก็บความเย็นเพื่อช่วยให้อากาศที่ไหลเวียนผ่านตัวมีความเย็นยิ่งขึ้นด้านของผู้อำนวยการของ Sweet Mummy ก็บริษัทผู้ผลิตชุดระบายอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงก็ระบุนะคะว่าชุดนี้เนี่ยได้รับการออกแบบร่วมกับสัตวแพทย์ค่ะซึ่งทางสัตวแพทย์ระบุด้วยนะคะว่าสุนัขก็เหมือนกับมนุษย์วิธีที่จะช่วยให้น้องๆเย็นได้คือการเน้นคลายความร้อนไปที่บริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านจึงเป็นเหตุผลที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้โดยเน้นการระบายความร้อนในบริเวณจุดสำคัญเหล่านั้นค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ราคาแล้วนะคะราคาสำหรับรุ่นล่าสุดนี้ที่มีช่องสำหรับใส่เจลเก็บความเย็นมีให้เลือก4ขนาดนะคะราคาชิ้นละ 16,500 เยนตีเป็นเงินไทย 3,485 บาทด้วยกันค่ะโดยชุดสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี2022นะคะโดยขายได้ไปเนี่ยเกือบ 10,000 ชุดด้วยกันก็เชื่อว่าหลังจากนี้ชุดติดพัดลมแบบนี้ของน้องหมาน้องแมวก็น่าจะขายได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอากาศที่ญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่านับวันขึ้นแต่ละปีก็ยิ่งร้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เผื่อผู้ผลิตคนไหนในไทยสนใจอาจจะแบบปรับแปลงไอเดียเหล่านี้มาทำแบบเป็นชุดน้องหมาน้องแมวที่บ้านเราบ้างก็ได้เหมือนกันเพราะบ้านเราร้อนแบบ24ชั่วโมงร้อนทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของปีนะคะ
2: ครับหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆหมาแมวก็เป็นสโตรกได้เนาะฉะนั้นหมายความว่าชุดแบบนี้มันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่รักหมารักแมวภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นว่าคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเวลาเขาอุ้มหมาแมวไปไหนเนี่ยต้องมีพัดลมจิ๋วพกพาตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีเสื้อแบบนี้ไม่ต้องแล้วคนก็สบายด้วยไม่ใช่แค่หมาแมว
1: นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็คือมีขนเยอะด้วยเนาะอาการร้อนก็ยิ่งทำให้ร้อนมากกว่าคนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมีเรื่องมาเตือนวัดนะคะถ้ามีประชาชนมายืมของใช้ที่วัดเนี่ย ก็อาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นที่ชลบุรีค่ะมีชายคนนึงขับรถตระเวนยืมของวัดแล้วก็ไปลบชื่อที่เขียนไว้ออกอะค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนำของที่ยืมมาไปขายที่ร้านมือสองล่าสุดร้านที่รับซื้อทราบเรื่องนะคะรีบเอาของมาคืนให้กับวัดค่ะในเพจ Facebook วัดสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีการโพสต์ประกาศตามหาบุคคลในภาพนะคะพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าใครรู้จักชายในภาพพร้อมกับรถ Toyota Vios น่าจะทะเบียนปลอมหรือคุ้นตาเคยเห็นที่ไหนให้แจ้งอาตมาที่เบอร์โทรนี้ซึ่งโพสต์นี้นะคะทางพระสมุไพบูลย์สุเมโทเจ้าอาวาสวัดสำนักบกเป็นคนโพสต์พร้อมกับนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพชายสวมเสื้อยืดสีเทาเข้ามายืมของทางวัดคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าอาวาสเปิดเผยนะคะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยขับรถเก๋งเข้ามาในวัดก่อนที่จะพูดคุยกับพระลูกวัดอ้างว่าต้องการยืมเครื่องครัวไปประกอบอาหารแล้วก็จะนำอาหารกลับมาถวายพระภายในวัดด้วยความเชื่อใจทางวัดจึงอนุญาตให้ยืมเครื่องครัวไปประกอบไปด้วยถังแก๊ส1ถังหม้อขนาดเล็ก1ใบหม้อเบอร์40จำนวน2ใบกระทะ4ใบและหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่1ใบรวมมูลค่าประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะทีนี้พอถึงเวลานัดหมายชายคนดังกล่าวไม่มาตามนัดติดต่อก็ไม่ได้จึงรู้ว่าถูกหลอกนะคะก็เลยตัดสินใจโพสต์ก่อนที่โลกออนไลน์จะช่วยกันแชร์ล่าสุดคุณผู้ชมพลังโซเชียลเป็นผลนะคะมีหญิงรายหนึ่งร้อนใจรีบมาที่วัดพร้อมกับของที่หายไปค่ะ
4: อ๋อลายลบชื่อวัดเนี่ยนะ
5: ไม่รู้ชื่อวัดอะไรอย่าถามมันมันบอกว่าเป็นชื่อบริษัท
6: ชื่อบริษัทเราก็เลยเก่าน
3: ี่คือนางสุวรรณขันทองนะคะเธอเป็นแม่ค้าขายของมือสองมาที่วัดมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
2: รีบเลย พอเห็นโพสต์ปุ๊บกลัวสิเดี๋ยวจะโดนหางเลขไปด้วย
1: ครับ
2: ของที่รับซื้อมาคุณผู้ชมลองดูจากในภาพสิเอามาหมดเลยขนมาหมดเลย
1: นี่จัดได้งานนึงเลยอ่ะ
3: แล้วก็ลบชื่อออกหมดเลยอ่ะ
2: ครับ
3: เธอยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับชายที่ก่อเหตุเธอเล่าว่าเธอเป็นเจ้าของร้านขายมือสองก่อนหน้านี้มีชายคนนึงค่ะอ้างตัวว่าเป็นทหารนำของมาขายให้อ้างว่าเป็นของที่ประมูลมาบางส่วนก็ไปยึดมาจากบ้านของลูกหนี้เพราะว่าปล่อยเงินกู้ลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายด้วยความหลงเชื่อก็เลยรับซื้อเอาไว้ค่ะแต่พอมาเช็คอีกทีก็พบว่าของเหล่านี้เนี่ยมีการลบข้อความที่เขียนติดเอาไว้ออกล่าสุดเห็นโพสต์ที่แชร์กันในโลกออนไลน์ก็เลยรู้ว่าน่าจะไปรับซื้อของที่ถูกขโมยมาจากทางวัดจึงตัดสินใจนำทุกอย่างมาคืนเพื่อความบริสุทธิ์ใจค่ะ
6: เราก็ไม่รู้แต่มันถ่ายให้ดูนะในโทรศัพท์มันอะถ่ายให้ดูว่ามันอะไรอะมันไปประมูลมาเราก็เห็นแค่ตรงนั้นเราก็ไม่รู
4: ้แล้วที่ตอนไปขายเราเนี่ยมีชื่อวัดไหม
6: ไม่มี
4: ไม่มี
5: มีเป็นบางอันที่แต่มันลบมาแล้ว
6: มันลบมาแล้วอ่ะ
4: อ๋อลบมาแล้วมาขายเรา
5: ที่เอาให้ดูดังกี้ไงเนี่ย
6: นั่นแหละก็เลยลบมาแล้วเสร็จเรียบร้อย
5: ถามมันดูของมันเป็นของวัด
4: แต่เราจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ทางพี่โพสต
6: ์
4: ที่เป็นข่าวนะ
6: ใช่วัดโพสต์ไงเราดังนั้นปั๊บเราก็เมื่อคืนนี้พอรู้เรื่องก็เตรียมจัดแจงเลยเอามาคืนที
4: ่
6: ไม่คิดสักหนึ่งเดียวก็ไม่อยากได้
3: เบื้องต้นทางวัดได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะจากการสอบถามวัดใกล้เคียงก็พบว่าผู้ก่อเหตุยังคงตระเวนไปยืมของอีกหลายวัดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ใน YouTube นะคุณศิรินทร์บอกว่าไม้เรียวในมือนี่สั่นเลย คุณสมชัยบอกว่าตำรวจตามจับมาหน่อยครับถือว่าเป็นมารสังคมไม่กลัวเวรกรรมกันเลยก่อเหตุแบบนี้พูดถึงยืมของที่วัดนะคุณผู้ชมนึกถึงตอนแบบอย่างผมไปเด็กกิจกรรมนะตอนที่เรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นคณะกรรมการนักเรียนเวลาจะไปยืมของอุปกรณ์ที่วัดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ยืมกันง่ายๆนะบางทีเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนมีชาวบ้านหมู่บ้านนี้เขาเอาของไปทำกับข้าวไปทำอะไรแบบนี้บางทีจะยืมเต็นท์ยืมผ้าของวัดต้องรอคิวนะ
1: ครับ
2: แต่อันนี้คือยืมได้ง่ายมากเพราะว่าทางวัดเขาไว้ใจไงสุดท้ายเอาของเข้าไปหมดเลยเอาไปขาย
3: ก็เป็นบทเรียนของทางวัดเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าวัดไหนที่มีคนมายืมเยอะๆแบบนี้แล้วมีวิธีการจัดการยังไงหรือว่าบางทีวัดเนี่ยอาจจะต้องเก็บมัดจำก่อนได้ไห
2: ม
3: เก็บมัดจำสัก1,000-2,000พอ พอเอาของมาคืนแล้วก็ค่อยคืนมัดจำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: จะต้องหาแนวทางนั้นเลยหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกอะคุณผู้ชม
3: ใช่ไหม
1: เคยรายงานข่าวไปแล้วก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับ
2: ครับเอามาเตือนกันนะคุณผู้ชมเกิดขึ้นหลายวัดช่วงนี้นะครับดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เชื่อว่า

0: ว่าสังคมก็ยังคงรอเรื่องของการดำเนินคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ของตำรวจยศพันตำรวจโทขับรถไปชนคนเสียชีวิตที่จังหวัดพิษณุโลกอายุ16ปีนะครับผู้เสียชีวิตล่าสุดตำรวจที่เขาเป็นผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปรับทราบ2ข้อกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการประกันตัวครับมีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีอุบัติเหตุรถยนต์ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้นายพีรณัฐรัตถวยอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกวันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกครับโดยผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรครับยศพันตำรวจโทเข้ามอบตัวแล้วเบื้องต้นหลังจากเข้ามอบตัวพนักงานสอบสวนก็แจ้ง2ข้อกล่าวหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือครับพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกกล่าวบอกว่าขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุมตัวของศาลโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกโดยการดำเนินคดีหลังจากนี้บอกว่าจะต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุเพิ่มเติมรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ว่าผู้ต้องหามีการดื่มสุราก่อนเกิดเหตุด้วยหรือไม่ครับ
1: ตามกล้องวงจรปิดมีการตรวจสอบที่เป็นรถที่ตกที่เกิดเหตุนะครับไปจนกระทั่งไปเจอเจ้าของที่เป็นรถจริงนะครับมีการไล่กล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุไปที่ไหนนะครับแล้วก็หลังก่อนเกิดเหตุทำอะไรมาบ้างตรงนี้ทางดีทางกับเมืองก็ได้รายการสืบเป็นรูปธรรมเพื่อจะมาดูความผิดที่เกิดขึ้นครับตรงนี้ความผิดที่เกิดขึ้นนะครับก็คงหลังจากนี้ไปก็คงรอเอกสารพยานหลักฐานต่างๆนะครับประกอบสอบคำประกอบก่อนเกิดเหตุว่าไปทำอะไรมาดื่มสุรามาที่ไหนมีภาพปรากฏไหมในบ้างเพื่อพิจารณาการแจ้งข้อหาต่อไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการสอบสวนสามารถที่จะแจ้งหาเพิ่มเติมได้นะ
0: อีกประเด็นที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบก็คือกรณีของป้ายทะเบียนรถยนต์คันเกิดเหตุครับเนื่องจากฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตัวเองเพิ่งจะซื้อรถยนต์คันดังกล่าวต่อมาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของการครอบครองและการโอนว่ารถเนี่ยมีการซื้อขายต่อกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับส่วนทางต้นสังกัดของผู้ต้องหาก็คือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้านพันตำรวจเอกวชรพงศ์สิทธิรุ่งโรจน์ผู้กำกับการสภ.เมืองพิษณุโลกระบุถึงไทม์ไลน์การสืบสวนนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ 2:47 นาทีของวันที่2กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ไล่เก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนกระทั่งวันที่3กันยายนสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทราบเส้นทางของรถคันเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนจากนั้นวันที่4กันยายนตำรวจก็มีความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ก่อเหตุโดยไปพบข้อมูลว่ากำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็เลยมีการประสานติดตามตัวให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
2: พอพูดถึงการขับรถแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมดูข่าวต่อไปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิตหน้าโรงเรียนหอวังช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้มายังไงเนี่ยคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคือถ้าเราขับรถมาแล้วเป็นคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยงงนะพี่มาไงอ
0: ่
2: ะ
0: อันตรายมากนะ
2: อะไรใหม่ๆมากๆอันนี้งงกันทั้งถนนนะคุณผู้ชมแล้วถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยเส้นหลักเลยนะครับดูมีกี่เลนแล้วเป็นวันเวย์นะแต่นี่สวนมาแบบนี้เลยเขางงกันหมดครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้บันทึกเอาไว้บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานหน้าโรงเรียนหอวังก่อนถึง5แยกลาดพร้าวมีภาพรถเบนซ์สีขาวคันหนึ่งขับย้อนสอนมาท่ามกลางความตกใจและงงของคนที่กำลังสัญจรอยู่หลายคันก็บีบแต่นะครับเพื่อแจ้งเตือนเป็นระยะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้คลิปนี้ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นเพียบนะครับวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมในการขับขี่เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อคนที่ใช้เส้นทางคนอื่น เรื่องนี้ทีมข่าวเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะครับพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจจราจรได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้วเป็นหญิงอายุกว่า70ปีครับเบื้องต้นได้ติดต่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาช่วงบ่ายวันนี้จากการตรวจสอบภาพจากวงจรปิดพบว่ารถเบนซ์คันก่อเหตุขับย้อนสอนเป็นระยะทางประมาณ500เมตรก็ไม่ได้น้อยนะคุณผู้ชมครึ่งกิโลเมตรแต่ไม่พบว่าไปมีอุบัติเหตุหรือว่าไปเฉี่ยวชนกับคันไหนส่วนสาเหตุของการขับย้อนสอนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบถามจากคนที่ขี่โดยตรงขับขี่โดยตรงเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานตำรวจบอกว่าคนขับอาจจะมีอาการมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่อันนี้ยังไม่ฟันครับตำรวจบอกว่าประเมินจากพฤติกรรมในเบื้องต้นประกอบกับช่วงเวลาเกิดเหตุก็เป็นช่วงกลางวันด้วยจึงคาดว่าอาจจะไม่น่าเกี่ยวข้องกับอาการมึนเมาหรือไม่แต่ยังคงต้องรอการสอบถามจากผู้ขับขี่เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการดำเนินคดีครับพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาหลายข้อหาเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522เช่นขับรถย้อนสอนขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยจะพิจารณาข้อหาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปครับ
3: เรื่องต่อไปก็เป็นการใช้รถใช้ถนนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ค่ะชื่นชมไรเดอร์ส่งอาหารคนหนึ่งที่ไปช่วยเหลือคนขับรถเก๋งค่ะรถเก๋งเนี่ยเสียหลักตกคลองชลประทานในจังหวัดราชบุรีนะคะเข้าช่วยเหลือได้ทันก่อนที่รถจะจมน้ำค่ะ
4: ลงมารถลงมา
5: พี่ว่ายน้ำเป็นเปล่า
4: ออกมาไปออกมา
6: ไม่มีคนในรถใช่ป่ะพี่
4: ไม่มีใช่ไหม
6: รถลงมาเลย
4: รถลงมาเอาเร็วๆรับ
5: เกิดเร็ว
4: เร็วเอาขึ้นมาเอาเร็ว
5: ขึ้นมาก่อน
4: เอาขึ้นมาขึ้นมาเอา
3: เนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไรเดอร์ส่งอาหารค่ะช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ขับรถตกคลองชลประทานตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าขาผมก็เจ็บอยู่แต่ผมเห็นก็ต้องช่วยครับสดๆเลยก่อนที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีการแชร์คลิปภาพแล้วก็ส่งข้อความให้กำลังใจนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวไปพบกับนายมนัชชัยยิ้มหอมหรือว่าหนูอายุ38ปีมีอาชีพขับไรเดอร์ส่งอาหารค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากสาขา2ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นพลเมืองดีที่จอดรถลงไปช่วยเหลือคนขับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะนายมนัชชัยเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเมื่อวันที่6กันยายนเนี่ยเวลาสักประมาณ9นาฬิกา40นาทีขณะที่กำลังขี่รถเพื่อส่งอาหารให้กับลูกค้าผ่านมาถึงบริเวณคลองชลประทานตำบลปากแรดเขาสังเกตเห็นรถยนต์เก๋งไฟฟ้าสีขาวขับอยู่ด้านหน้าจู่ๆรถเก๋งคันดังกล่าวก็เกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองต่อหน้าต่อตาจึงรีบจอดรถเข้าไปช่วยก่อนที่รถจะถูกกระแสน้ำพัดแล้วก็จมไปทั้งคันค่ะ
7: ครับพอดีขับรถไปส่งอาหารพอดีแล้วพอดีมอมแมปดูบ้านลูกค้าอยู
8: ่
7: ก็ขับตามรถที่เกิดอุบัติเหตุไปเรื่อยๆนะครับประมาณ100เมตรแล้วคราวนี้มองแมปอยู่แล้วพอหันหน้าขึ้นมาเห็นพี่เขาอุบัติเหตุอะลงไปในน้ำแล้วเห็นน้ำกระจายแล้วผมก็เลยรีบเข้าไปช่วยเขาว่าพี่มีอะไรให้ช่วยไหมตอนแรกก็คิดว่าคนในรถมีเยอะมีหลายคนมีเด็กมีอะไรเราก็รีบไปช่วยก่อนแล้วพอพี่เขาเปิดกระจกออกมามีแค่คนเดียวแล้วก็พูดมีสติอยู่ครับก็เลยบอกให้พี่เขารีบกระโดดออกมาเดี๋ยวรถมันจะจมน้ําแล้วเราก็จะช่วยอยู่ที่ริมฝั่งแล้วเราก็ถามสอบถามพี่เขาว่าเป็นอะไรไหมปลอดภัยดีไหมผมก็เลยสอบถามแล้วก็ให้ทีมงานน้องๆโทรแจ้งกู้ภัยเพื่อมาช่วยกู้รถเขาอีกทีนึง
3: ตอนช่วงเกิดเหตุก็มีคนไปช่วยหลายคนนะคุณผู้ชมซึ่งคุณมนัสชัยเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าขณะที่วิ่งส่งของเนี่ยก็มักจะพบเจอเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆเมื่อมีผู้ประสบเหตุก็จะเข้าช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะคะไม่คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่แต่อย่างใดเพราะว่าถือว่าทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณวิริยะตันุกูลกิจเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนนะครับ

0: กับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียฝั่งของชายไทยเนี่ยคือยังคงทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะ
1: ใช่เกมเมื่อวานนี้ใครดูหัวใจจะวายนะคือเรานำ 2-0 แล้วก็เสมอ 2-2 นะครับเซตที่5ก็พลิกไปพลิกมาแต่สุดท้ายมันเข้าทางเราก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจนะครับรอบต่อไปเนี่ยก็การันตีว่าเราเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแหละแต่ว่ามันก็ต้องมาเรียงอันดับใหม่เราต้องทำอันดับได้ดีด้วยนะครับไปดูนะครับทำนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยโชว์ใจนักสู้ครับล้มยักษ์ใหญ่ด้วยการชนะเกาหลีใต้สุดมันจริงๆนะครับ3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียเก็บชัยชนะ2นัดรวดลอยลำตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกกลุ่ม C แข่งที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนัดที่2เจอกับเกาหลีใต้เกมนี้นักตบไทยออกสตาร์ทท็อปฟอร์มครับทั้งเกมบล็อกแน่นและก็เกมลุกเด็ดขาดเอาชนะไปก่อน2เซตแรกนะครับ25-18แล้วก็25-16จากนั้นเกาหลีใต้ครับฮึดสู้เร่งสปีดบอลรุกกลับมาเอาชนะในเซตที่3แล้วก็เซตที่4เขาไล่มาที่เสมอกัน2-2นะครับคราวนี้ในเซตตัดสินเนี่ยเกมมันก็เบียดกันครับสนุกจนแบบแต้มต่อแต้มแล้วก็เสมอกันที่11-11แต่ว่าจุดเปลี่ยนนะครับอยู่ที่ฮัมนภาเดชครับเสิร์ฟเอสพาทีมนำแล้วก็เป็นชัยวัฒน์ถุงคำนะครับพาไทยได้แมตช์พอยต์ก่อนที่จะขึ้นบล็อกปิดแมตช์เอาชนะไปได้15-12ครับเราชนะไป3-2เซตเก็บชนะ2นัดรวดนะครับลอยลำเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับคือเพลย์สุดท้ายเนี่ยเป็นเตอร์อนุรักษ์กับทุบดิดนะครับขึ้นบล็อกก็ชนะไปได้แบบสุดมันครับเฉือนกันไปเฉือนกันมานะครับคราวนี้เรามาดูคีย์แมนสำคัญในนัดนี้นะครับเริ่มจากฮัมนภาเดชครับระเบิดฟอร์มทำแต้มสูงสุดให้ไทยถึง25คะแนนทะลวงบล็อกเกาหลีใต้ได้ทุกทิศทางครับดวลแต้มเท่ากับทางด้านของฮอซูบงนะครับมีหลังตัวเก่งของเกาหลีใต้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีอีกคนหนึ่งก็คือดอมชัยวัฒน์นะครับทุบไป20คะแนนเปอร์เซ็นต์การตบสูงถึง 51% แล้วก็แบนธนบุญลุงพักดีครับทำไป13คะแนนช่วยประคองทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือทุบดิดพระพุทธนะครับกำแพงเหล็กครับแดนหน้ากดไปคนเดียวถึง4บล็อกซึ่งหากมาดูแล้วจุดแข็งที่ทำให้ไทยชนะเนี่ยก็คือเกมบล็อกนี่แหละครับที่กลับมาท็อปฟอร์มกดบล็อกใส่เกาหลีใต้ไปถึง13คะแนนขณะที่เกาหลีใต้นะครับบล็อกเราได้เพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะครับรวมถึงเกมรุกที่ไทยทำได้เจ็บคมกว่าตบได้แต้มรวมกันถึง65คะแนนครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่โค้ชปาร์คเนี่ยต้องนำกลับไปแก้ไขก็คือสมาธินะครับในช่วงเซตที่3แล้วก็เซตที่4คือตอนนั้นเนี่ยบอลแรกเริ่มแกว่งครับจนโดนตีไข่แตกรวมถึงข้อผิดพลาดส่วนตัวที่เกมนี้เราเสียไปเองถึง30คะแนนเลยนะครับซึ่งต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นในรอบต่อไปมาดูหลังเกมนะครับกับตันฟลุกเผยว่าแมตช์นี้สุดจริงๆครับคือตอนแรกนำก่อนนะครับ2เซตก็น่าจะปิดเกมได้แต่เราเริ่มมีข้อผิดพลาดพอเขาแก้เกมเนี่ยเขาก็ได้คืนมาบ้างเราเลยจับทางไม่ได้ในช่วงเซตที่3และ4แต่ก็ภูมิใจและดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนช่วยกันดึงสติกลับมาคอยกระตุ้นน้องๆว่าเราทำได้ไม่งุนงงใส่กันเพราะเราเดินด้วยกันนะครับนัดต่อไปที่เจอไต้หวันตั้งเป้าอยากเอาชนะให้ได้ทุกทีมและอยากให้น้องๆทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองครับ
2: สุดครับวันนี
3: ้
2: ก็ผมว่าสำหรับเกมวันนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับก็ผมว่ากับไต้หวันก็มีครับเพราะเราก็อยากชนะทุกทีมไม่ได้ว่าแต่ละแมตช์มันไม่ง่ายอยู่แล้วผมอยากให้พาน้องๆไปให้ได้ไม่เชิงว่าต้องไปให้สุดแต่ว่าเชื่อมั่นให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ครับ
1: มาดูโปรแกรมนัดต่อไปนะครับที่เราจะเจอกับไต้หวันหรือว่าไทเปในวันพุธที่9กันยายนนะครับเวลา 13:30 นตอนนี้การันตีเข้ารอบ8ทีมก็จริงนะครับแต่ว่าภารกิจยังไม่จบเพราะรอบ8ทีมเนี่ยจะเหมือนกับทีมหญิงเขาเอาอันดับมาเรียงกันใหม่เราก็ต้องการให้อยู่อันดับที่1หรือว่าอันดับที่2ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเจอทีมอ่อนในรอบ8ทีมถ้าเจอทีมอ่อนในรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสทะลุเข้า4ทีมแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่หวังเอาไว้ก่อนในครั้งแรกก็คือเรื่องของการติด1ใน3เพื่อไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกครับ
4: ครับส่วนข่าวต่อไปนี้ก็รอบ8ทีมเหมือนกันแต่หวังให้ไปถึงรอบ8ทีมก็คือฟุตบอลศึก เอเชียนเกมโค้ชวังเนี่ยเขาก็หวังนะครับว่าอยากจะให้ฟุตบอลไทยเนี่ยเข้าไปถึง

0: ีมให้ได้นะ
1: ก็เหลือ9วันนะครับแต่พอบอก8ทีมของฟุตบอลชายเนี่ยโอ้โหดูมันยากเย็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายมารอบนี้โอ้โหมีตัวหลักขนาดนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันยาวๆเหมือนกันนะครับไปดูโค้ชวังธวัชชัยนะครับพร้อมด้วยเจฮานาฟีครับตั้งเป้าพาทีมชาติไทยเก็บ6แต้มจาก3เกมในรอบแรกเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมให้ได้เป็นอย่างน้อยครับเหลือเวลาอีกเพียง9วันเท่านั้นนะครับก่อนเปิดฉากเกมแรกในฟุตบอลชายเอเชียนเกมล่าสุดโค้ชวังธวัชชัยดำรงอรรถกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมและก็ลูกทีมรายงานตัวที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลและก็ไปฝึกซ้อมกันที่สนาม BGT 3นำโดยเจฮานาฟีมามะอูซามาเทียงคามนาธานเจมและก็พิชิตชัยเสียนกระโทกครับโค้ชวังยอมรับว่าการขาดตัวหลักอย่างคณะคำยกเสกสาราตรีและก็ชัยพลอดทนเนี่ยส่งผลต่อทีมพอสมควรแต่นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับให้นักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆเนี่ยได้พิสูจน์ผลงานส่วนกรณีของยศกรบุรพาที่ต้องบินไปที่ญี่ปุ่นสลับกับการกลับมาช่วยชลบุรีในศึกไทยลีกเพราะว่ายศกรเป็นนักเตะตัวหลักของชลบุรีซึ่งการแข่งขันไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์โค้ชวังก็ตั้งเป้าเก็บให้ได้6แต้มจากคีกิสถานกับฮ่องกงก่อนที่จะไปเจอกับญี่ปุ่นครับเจ้าภาพในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งเจฮานาฟีแนวรุกทีมชาติไทยชาวปัตตานีที่เพิ่งช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่คว้ารองแชมป์อาเซียนครับก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีสุดนะครับและมองว่าจุดเด่นของทีมไทยก็คือมีสไตล์การเล่นรับและโต้และก็การเปลี่ยนสถานการณ์รับเป็นรุกได้ไวพร้อมกับหวังลึกๆเลยนะครับถึงการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องที่มันยากก็ตามนะครับเรามาดูโปรแกรมนะครับเราจะเจอกับคีร์กิสสถานในวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาไทยเกมที่2เจอฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาเกมที่3นะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นครับ17นาฬิกา30นาทีซึ่งรอบแรกจะคัดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับ
2: ในส่วนตัวผมก็มั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าแบบได้เจอมิติใหม่ๆของชุดใหญ่อะไรหลายๆอย่างอะไรถึงว่าแบบไม่ฟูลทีมเราก็ได้นักเตะที่แบบอาจจะสามารถทดแทนกันได้ครับก็น่าจะไปกันได้ครับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสไตล์แบบรับแล้วโต้หรือว่าอาจจะมีโพซิชันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สถานการณ์ที่โค้ชวังได้ตั้งไว้ครับเป้าหมายก็อยากเข้ารอบให้ได้ลึกที่สุดก็ตั้งเป้าหมายว่าจะไปถึงแชมป์แต่ก็ค่อนข้างยากแต่ก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับ
3: แน่นอนครับจะบอกว่าไม่ส่งผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งในระดับยู23ปีแล้วก็กับทีมชุดนี้ก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่น้องได้พัฒนาขึ้นไปรับใช้ในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกับน้องๆหลายคนนะครับที่ขึ้นมาทดแทนนะครับผมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องๆที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราได้ร่วมกันอยู่แคมป์กันมาหลายๆแคมป์แล้วนะครับผม
1: ส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอาจารย์หลังชาวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่เวทีนานาชาตินะครับโดยมีนักเตะที่ผ่านการคัดเลือก18คนที่ได้โอกาสไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยด้วยนะครับตั้งแต่10ถึง20กันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นทั้งการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะแล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมยุทธเยาวชนรวมถึงการได้ชมฟุตบอลเจลีกที่กัมบะเนี่ยจะเจอกับ FC โตเกียวเพื่อสบับประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจสู่นักเตะอาชีพนะครับการพัฒนาเยาวชนของไทยก็ถือว่าสำคัญนะครับส่วนเราย้อนกลับไปที่เอเชียนเกมรอบที่แล้วเราทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับคือเราเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายแบบไม่ชนะใครด้วยนะครับณเวลานั้นนะครับเสมอบาเรนแพ้เกาหลีใต้เสมอคูเวตเข้ารอบเป็นที่3ของกลุ่มนะครับซึ่งพอไปรอบ16ทีมเนี่ยเราก็แพ้อิหร่านไป 0-2 ต่อจากนี้ก็คงต้องมองทีละนัดนะครับในเอเชียนเกมมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ย
0: ก็เราที่รู้กันเขาต้องการเหรียญทองเพื่อที่จะหนีทหารใช่ไหมเอาพูดตรงๆเพื่อจะยกเลิกการแก้ไขทหารของเขาเขาเอาอยู่แล้วนะฮะสำหรับเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับ
4: ค่ะอยู่ที่เอเชียนเกมส์นะคุณผู้ชมใครๆก็อยากได้เหรียญอย่างเทควันโดเนี่ยเขาก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันบอกว่าอยากจะได้เหรียญกลับมานะคะ
0: ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำผลงานได้ดีนะครับในสนามนี่ว่าแน่นอนแล้วนะครับ

0: และก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเช้าเนี่ยพบกับดร.มหัทนะอัมพรพิสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเริ่มที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครต่อด้วยพระแก้วมรกตและก็ศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณทั้งนี้เอาเลือกเอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมไทยก่อนลุยศึกมหากรรมกีฬาต่างๆอยู่แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเอชเกมครั้งนี้มั่นใจว่าเขาจะทำได้ตามเป้าหมายนะครับ1เหรียญทองถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายและหนักกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกติกาครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับการแข่งขันแต่เชื่อว่าความมุ่งมั่นความมีวินัยของนักกีฬาน่าจะทำให้ลุ้นเหรียญทองได้ด้านโค้ชเชนะครับเผยว่าตอนนี้บางคนก็ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าในประเภทต่อสู้ทุกคนก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะเชื่อว่าผลงานจะออกมาดีแน่นอนครับ
1: ก็แน่นอนก็ตรงกับเตรียม 100% ครับแต่ว่าบางคนยังเจ็บอยู่เพราะว่าเราผ่านมาค่อยไปแข่งหลายที่แล้วก็เป็นเก็บตัวสมที่เกาหลี2อาทิตย์ก็หนักๆครับซึ่งแต่ว่าทุกคนก็ต้องเรื่องจิตใจเรื่องใจก็ความพร้อมครับก็เราก็แค่รอวันแข่งอย่างเดียว
2: เป็นห่วงอะไรไหมพ่อเจ
1: ก็ห่วงไหมก็คือเป็นทุกคนรู้ว่าเป็นทุกกีฬาครับไม่ใช่เทควันโดอย่างเดียวเป็นเอเชียนเกมก็ไม่ง่ายแล้วก็เป็นเหมือนเอเชียนที่หนึ่งก็เป็นที่หนึ่งโลกด้วยครับซึ่งเทควันโดก็เป็นในชาติเอเชียก็ค่อนข้างก็เก่งหมดครับทำเต็มที่เล่นเต็มที่แล้วก็เรื่องผลงานไม่ต้องคิดก่อนครับต้องเล่นเต็มที่เล่นมั่นใจก็ผมเชื่อว่าผลงานก็เข้ามาดีครับ
3: ครับก็ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ถือปฏิบัติมานะครับตลอดระยะเวลาอันยาวนานครับทุกๆการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ๆในระดับโลกนะครับหรือเป็นกีฬาที่มีความสำคัญทางสมาคมเองเนี่ยจะพานักกีฬานะครับทีมชาตินะครับมาสักการะสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสงบมีสตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจเนี่ยก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับที่ปกป้องปกปักรักษาแล้วก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการแข่งขันที่เราจะมีขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: นอกจากจะเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับทีมเทควันโดไทยขวัญกำลังใจดีเยี่ยมอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าเลขาธิการสมาคมครับพาไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นเพื่อเติมพลังในการฝึกซ้อมที่อยู่ในประเทศไทยก่อนนะครับและหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์นะครับสำหรับทีมต่อสู้และวันที่20กันยายนก็จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่โอซาก้าต่อด้วยเดินทางเข้านาโกย่าในวันที่27กันยายนส่วนทีมท่ารำ2คนมีโปรแกรมไปแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่ชุนซอนประเทศเกาหลีใต้นะครับ16ถึง20กันยายนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับแข่งขันวันที่1กันยายนนะครับ1กันยายนเนี่ยจะเป็นภูมิเซ่หรือว่าท่ารำส่วนวันที่2และ3กันยายนจะเป็นประเทศต่อสู้นะครับขออภัยนะครับวันที่1น่าจะเป็นวันที่1ตุลาคมนะครับท่ารำ2 3ตุลาคมจะเป็นประเภทต่อสู้นะครับเอาละครับก็แผนค่อนข้างชัดเจนนะครับรอบที่แล้วได้2ทองกับ2ทองแดงก็หวังว่ารอบนี้มันปัจจัยมันเยอะรอบที่แล้วเราได้เหรียญทองจากเทนนิสพันธิพักแล้วก็อยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแต่รอบนี้ไม่มีชาเลนจ์ด้วยเตะหงเตะหัวไม่มีการหยุดแล้วอ่ะโอ้โหตรงนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่ของสมัครผมเหมือนกัน
4: ครับรอติดตามทั้งเทควันโดแล้วก็บอลเลยนะครับ
5: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับส่งท้ายรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ชายหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีชที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะครับช่วงนี้กลุ่มนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขาไปร่วมสนุกกับกิจกรรมโต้คลื่นกันก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงมรสุมแบบนี้นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน